0: ครูมณิตาสาเลและวันนี้นะคะก็ยังอยู่พร้อมกันกับนักเรียนทั้ง30คนนะคะเพื่อนๆต้นทางนั่นเองและนักเรียนปลายทางคะวันนี้เรามีกิจกรรมใช่ไหมลูกดังนั้นนักเรียนปลายทางนะคะเราจะดำเนินกิจกรรมไปพร้อมกันโดยที่ก่อนหน้านี้คุณครูได้แจ้งไว้ว่าเราจะมีแถบข้อความสำหรับการดำเนินกิจกรรมหากนักเรียนเตรียมมาแล้วก็ขอให้เตรียมความพร้อมนะคะนั่งเป็นกลุ่มได้เลยนะคะ1แถบข้อความ1ชุดนั้นจะใช้1กลุ่มต่อ1ชุดนะคะแถบข้อความใช้1กลุ่มต่อ1ชุดดังนั้นฝากคุณครูปลายทางช่วยกำกับดูแลในส่วนนี้ด้วยค่ะและนักเรียนรู้ไหมคะว่าวันนี้คุณครูจะพาทำกิจกรรมอะไรคะรู้ไหมเอ่ยอยากรู้ไหม
1: อยาก
0: ถ้าอยากรู้เดี๋ยวครูไปเฉลยในจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วกันค่ะวันนี้นะคะการเรียนรู้ของเราจะเป็นเรื่องของภาษางดงามตามพระบรมชื่อเรื่องก็บ่งบอกถึงความงดงามทางภาษาใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้ค่ะก็คือโวหารการเขียนในพระบรมราโชวาทและภารกิจ3อย่างนี้นะคะจะอยู่ในกิจกรรมของนักเรียนก็คือ1นักเรียนจะต้องอธิบายความหมายของโวหารประเภทต่างๆได้2นักเรียนจะต้องยกข้อความที่ใช้สำนวนโวหารหรือว่าโวหารในการเขียนในพระบรมราโชวาทประกอบได้นั่นเองดังนั้น2 ส่วนนี้จะต้องสัมพันธ์กันคือ1อธิบายได้ว่าโวหารประเภทนั้นเป็นอย่างไรและยกตัวอย่างให้ชัดเจน3คือแสดงความคิดเห็นต่อพระบรมราโชวาทในแง่ความงามด้านวรรณศิลป์ได้ว่าแล้วโวหารเหล่านี้ทำให้ภาษางดงามขึ้นยังไงนะคะหนูคิดว่าภารกิจนี้ยากไหมคะวันนี้ไม่ยากเนาะเป็นลูกศิษย์ครูปูต้องง่ายเสมอเพราะว่าเราจะเรียนไปอย่างมีความสุขนั่นเองเอาล่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะมาดูกันสักเล็กน้อยค่ะวันนี้ครูมีตัวอย่างเป็นสำนวนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่นกันแต่เป็นผลงานจากพระราชนิพนธ์พระราชพิธี12เดือนเป็นอีกผลงานหนึ่งของพระองค์ใช่ไหมคะผู้เชี่ยวชาญเรื่องของประวัติผู้แต่งหนูคงจะจำได้ใช่ไหมว่านี่คือพระนามก็คือชื่อของผลงานพระราชนิพนธ์ของพระองค์ถูกต้องไหมเดี๋ยวจะให้อ่านพร้อมกันดูนะคะว่าสำนวนการพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่5มีความแตกต่างคล้ายคลึงกันอย่างไรจาก2ผลงานระหว่างพระราชพิธี12เดือนกับพระบรมราโชวาทที่หนูเรียนกันนะคะเอาล่ะช่วยอ่านให้หน่อยค่ะ1 2 3
1: พระมหามณีรัตน์

ํานวนของพระบรมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะอยากถามว่านักเรียนคิดว่าสํานวนโวหารเป็นยังไงบ้างอ่านเข้าใจไหมคะเข้าใจหมายถึงอะไรคะเนี่ยเป็นการอธิบายถึงพระบางอย่างใช่ไหมพระอะไรครูย้อนให้พระอะไรพระมหามณีรัตนปฏิมากรใครทราบบ้างคะว่าหมายถึงสิ่งใดใครนะคะหมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงอะไรเอ่ยมีใครตอบได้บ้างพระอะไรพระแก้วมรกตคุณแม่ลูกพระแก้วมรกตหรือพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยนั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นลักษณะการอธิบายว่ามีองค์ประกอบใดบ้างนะคะซึ่งเป็นการทรงเครื่องในวัดสารฤดูนะคะคุณครูนำมาให้เพียงแค่เล็กน้อยนะคะเป็นเครื่องทรงฤดูฝนนั่นเองค่ะการอธิบายลักษณะนี้ค่ะเป็นลักษณะของการใช้โวหารโวหารประเภทอธิบายทำให้เกิดความรู้ขึ้นทำให้เกิดความเข้าใจดังนั้นมาดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโวหารมีกี่ประเภทกันแน่นะคะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นดังนั้นเดี๋ยวไปดูกันไปเติมเต็มความรู้กันนะคะว่าโวหารจริงๆแล้วเราควรจะศึกษาทั้งหมดกี่ประเภทกันในช่วงนี้ค่ะช่วงเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนปัญญาวันนี้จะมาให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกับคำว่าโวหารการเขียนนะคะซึ่งเป็นศิลปะการใช้ภาษาอย่างหนึ่งที่จะปรากฏในงานเขียนประเภทต่างๆนะคะคราวนี้ค่ะจากครั้งก่อนนั้นเราเรียนเรื่องพระอภัยมณีเราได้ศึกษาเกี่ยววรรณศิลป์ต่างๆไปใช่ไหมคะดังนั้นโวหารการเขียนในรูปแบบของความเรียงก็จะมีลักษณะการเขียนแตกต่างกันนะคะมาดูซิโวหารการเขียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการใช้ถ้อยคำที่ใช้สื่อสารในการเรียบเรียงอย่างมีศิลปะนั่นเองเรียกได้ว่าคือศิลปะการเขียนนั่นแหละค่ะเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจเรื่องราวเกิดจินตนาการและความรู้สึกนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องของโวหารการเขียนคราวนี้ค่ะเราจะมาทำความเข้าใจทีละประเภทกันนักเรียนพร้อมไหมคะสามารถเกิดย่อตามไปได้นะคะและคุณครูจะช่วยไกด์ไลน์ก็คือไฮไลท์สีเป็นแนวทางให้นักเรียนนะคะที่เป็นสีชมพูและสีม่วงนั่นเองอย่างแรกนะเป็นอธิบายโวหารเมื่อสักครู่นักเรียนได้ลองอ่านสารประเภทที่มีโวหารการอธิบายเอาไว้ดังนั้นการอธิบายก็คือการขยายความให้เกิดความเข้าใจค่ะพูดง่ายๆคือการขยายความซึ่งหากเรามีเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยากจะให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเข้าใจเนี่ยเราจะใช้อธิบายโวหารโดยมีการให้รายละเอียดอย่างนี้ค่ะเราสามารถที่จะนิยามก็ได้ให้คำนิยามนักเรียนเข้าใจคำว่าคำนิยามไหมลูกคืออะไรคำความหมายใช่ไหมเป็นคำจำกัดความอย่างเช่นครูบอกว่านักเรียนคะช่วยนิยามคำว่าเสือหน่อยนักเรียนจะนิยามว่ายังไงดีเป็นสัตว์ที่ดูตัวใหญ่น่ากลัวมีเล็บด้วยใช่ไหมมีกรงเล็บแล้วเป็นสัตว์กินเนื้อคลอดลูกแบบไหนออกลูกเป็นตัวนะคะออกลูกเป็นตัวแล้วก็มีลักษณะลายพาดกลอนก็มีนะคะคราวนี้นี่คือนิยามแต่เราสามารถอธิบายเป็นขั้นตอนก็ได้ด้วยนะคะอย่างเช่นบางสิ่งบางอย่างต้องอธิบายเป็นขั้นตอนถึงจะเข้าใจเช่นการทอดไข่เจียวทอดอย่างไร1ตอกไข่2ตีไข่3ตั้งกระทะให้ร้อน4เทไข่ลงไป5กลับไข่ไปมาให้สุก6เป็นไงตักใส่จานแล้วก็กินได้เลยแบบนี้เป็นลักษณะของการอธิบายแบบขั้นตอนนักเรียนตามทันนะลูกต่อไปอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือลักษณะของการอธิบายเราสามารถอธิบายเป็นเหตุเป็นผลได้อย่างเช่นทำไมฝนจึงตกหรือทำไมครูปูถึงเป็นครูภาษาไทยเป็นการอธิบายเหตุผลมักจะบอกสาเหตุบอกที่มาที่ไปค่ะแบบนี้จะเรียกว่าเป็นการอธิบายโวหารและอีกส่วนหนึ่งค่ะถ้าหากเราอยากให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเข้าใจเราชัดเจนมากขึ้นเราอาจจะอธิบายโดยใช้เทคนิคของการเปรียบเทียบค่ะเช่นครูบอกว่าครูเจอสัตว์ชนิดหนึ่งครูไม่รู้จักมาก่อนเลยครูจะใช้การเปรียบเทียบ
ในการอธิบายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเช่นนักเรียนคะเมื่อเช้าครูเจอสัตว์ชนิดหนึ่งครูไม่รู้จักเลยมีเขาเหมือนวัวครูเปรียบเทียบกับวัวนะมีเขาเหมือนวัวค่ะแต่ตัวดำๆค่ะรวมไปถึงมีขนที่มันชี้โดชี้เด่ขึ้นมาคุณครูให้รายละเอียดเพิ่มเติมมีการเปรียบเทียบว่าไม่เหมือนวัวนะคะไม่เหมือนวัวแต่ว่าคล้ายวัวมากๆหนูรู้ไหมว่าครูพูดถึงอะไรกระบือหรือว่าน้องควายนั่นเองใช่ไหมคะนะคะนี่คือการให้ข้อเปรียบเทียบเนาะต่อไปนอกจากนี้นะคะการอธิบายที่มีประสิทธิภาพทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจก็สามารถที่จะเลือกใช้ภาษาให้มีความกระชับตรงไปตรงมาซึ่งเราจะพบในการเขียนงานเขียนวิชาการหรือว่าเป็นตำราต่างๆรวมไปถึงการเขียนอธิบายเมื่อคุณครู

0: ถามคำถามแล้วให้หนูอธิบายความหมายหรืออธิบายประเภทนะคะเช่นเดียวกันตอนที่คุณครูสอนหน้าห้องเรียนครูสอนเรื่องการเรื่องของโวหารการเขียนแบบนี้ค่ะมันจะเป็นลักษณะของการใช้การอธิบายนะคะดูตัวอย่างครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนอ่านตัวอย่างหน่อยนักเรียนคิดว่าการอธิบายแบบนี้เป็นอธิบายลักษณะใดคะสังเกตสิอธิบายโดยวิธีการอะไรดีนิยามถูกต้องสังเกตคำว่าคือหลังคำว่าคือเป็นส่วนที่ขยายความออกมานะคะให้เราเข้าใจความหมายมากขึ้นนั่นคือลักษณะของการอธิบายเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะมาดูส่วนที่2บ้างนะคะโวหารชนิดที่2นะคะก็คือเป็นบรรยายโวหารเมื่อกี้อธิบายโวหารทำให้เกิดความเข้าใจคราวนี้ค่ะส่วนของการบรรยายโวหารเป็นการเล่าเรื่องค่ะลูกเราสามารถจำได้ง่ายๆว่าบรรยายเล่าเรื่องบรรยายเล่าเรื่องเล่าเรื่องยังไงเล่าเรื่องให้เราเข้าใจเหตุการณ์ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรโดยใช้ภาษากระชับนะคะสั้นกระชับตรงไปตรงมาเน้นสาระสำคัญว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะตรงนี้ครูสามารถสรุปได้ว่าการบรรยายคือการเล่าเรื่องดูตัวอย่างนะมาดูตัวอย่างบรรยายโวหารกันนะคะจะกล่าวถึงพระราชประวัติของพระองค์เจ้ารพิพัฒนศักดิ์พระองค์เจ้ารพิพัฒนศักดิ์ทรงศึกษาที่สำนักครูบาบูรามสามีจนถึงพุทธศักราช2427จึงทรงศึกษาต่อในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโดยมีเจ้าพระยายมราชเมื่อยังเป็นมหาปั้นประเรียนเป็นครูและพุทธศักราช2428ได้ทรงผนวดเนนณวัดนิเวศธรรมประวัติบางปะอินมาดูโวหารที่3นักเรียนทันไหมคะทันนะในส่วนที่3จะอ่านว่าอะไรคะ
1: พันนา
0: เก่งมากคำนี้อ่านว่าพันนาโวหารรู้จักคำนี้มาก่อนไหมรู้จักหรอแสดงว่าอันนี้จะไม่ยากจริงๆแล้วเนื้อหาม.2หนูเคยเรียนนะเรื่องของพันนาใช่ไหมคะทบทวนกันนิดหนึ่งพันนาโวหารก็คือการมุ่งเน้นการให้รายละเอียดนะคะทำให้เกิดภาพและอารมณ์ตามความต้องการของผู้เขียนนะคะผู้อ่านเมื่อได้อ่านพันนาโวหารแล้วจะรู้สึกซาบซึ้งและคล้อยตามสามารถพรรณนาโดยการเรียบเรียงถ้อยคำสวยงามมีการเล่นคำเล่นเสียงจำคำว่าเล่นคำเล่นเสียงได้ใช่ไหมนะคะและมักมีคำวิเศษนี่คือข้อสังเกตนะมักจะมีคำวิเศษหรือคำขยายคำนามปรากฏอยู่เพื่อให้เราสามารถเกิดภาพในจินตนาการได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพรรณนาให้ดูเดี๋ยวดูตัวอย่างนะทันไหมลูกพรรณนาคือการให้รายละเอียดทำให้เกิดภาพและอารมณ์นะคะตัวอย่างก็คือนี่ครูแต่งเองนะในที่สุดก็มาเยือนสักทีพระราชวังบักกิ้งแฮมเพียงแค่ก้าวเข้าสู่สวนในพระราชวังก็พบกับความอลังการของดอกไม้ป่ามากกว่า350ชนิดแข่งกันชูช่อผลิดอกบานอวดสีสันราวกับสวนในเทพนิยายครูแอบนำอุปมาเข้ามาช่วยนะคะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนั่นเองหนูบอกครูได้ไหมว่าเมื่อกี้ครูพรรณนาส่วนไหนไปอะพรรณนาอะไรคะพระราชวังหรือสวนสวนในพระราชวังมีคำว่าความอลังการแสดงว่าสวนเล็กหรือสวนใหญ่สวนใหญ่นะคะและดอกไม้ใช่ไหมครูพรรณนาดอกไม้ด้วยดอกไม้มีกี่ดอกโอ้มากกว่า350ชนิดแล้วทุกชนิดเป็นยังไงชูช่อแสดงว่าดอกมันต้องชูบานและมีสีสันกี่สีหลายสีตอนนี้นักเรียนคิดภาพตามครูออกไหมเนาะตอนนี้ก็เหมือนกับเทพนิยายเลยนะคะนี่คือการพรรณนาแล้วหนูรู้ไหมว่ามันมีประโยชน์ยังไงใช้ในการเขียนงานประเภทไหนดีการเล่าเรื่องวรรณกรรมหรือพวกนิยายนะคะทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นต่อไปอีกประเภทหนึ่งเป็นการอุปมาโวหารเมื่อสักครู่ครูบอกว่าการพรรณนาของครูใส่มีการเติมอุปมาโวหารไปด้วยใช่ไหมคะ การพรรณนาของครูมีการเติมอุปมาโวหารไปด้วยอุปมาในที่นี้ครูหมายถึงการเขียนเชิงเปรียบเทียบนะคะสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งจำได้ไหมก่อนหน้านี้เราเจออุปมาในศิลปะการประพันธ์แบบคำพวกบทประพันธ์บทกวีใช่ไหมคะคล้ายกันค่ะการอุปมาก็จะเป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งนะคะเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าเมื่อเรามีการเปรียบเทียบค่ะมันจะเกิดภาพเกิดตัวอย่างขึ้นมาสังเกตง่ายๆค่ะจะมีคำว่าเหมือนเสมือนดุจดั่งคล้ายเท่าประหนึ่งปานราวกับเฉกเช่นเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่แต่เพียงในที่นี้คือสวยเพียงวิมานบนสวรรค์เป็นคำเปรียบเทียบนะคะต้องดูความหมายด้วยนะและคำอื่นๆที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเหมือนนะคะคราวนี้ดูตัวอย่างนะคะท่านไหมหรือหนูอยากจดคำสำคัญไหมลูกจดได้นะคุณครูจะพยายามไปช้าๆให้นักเรียนได้เข้าใจพร้อมกันนะคะไม่ทันยกมือนะคะท่านนะดูตัวอย่างตัวอย่างของอุปมาก็คือความเจริญที่หลั่งไหลเข้ามาเปรียบดังสายน้ำที่ไหลบ่าท่วมท้นเข้ามาอย่างรวดเร็วจนซัดเอาขนบธรรมเนียมที่เคยเข้มแข็งสั่นคลอนไปกับกระแสแห่งยุคสมัยจริงๆใจความเนี่ยคุณครูต้องการจะบอกว่าอะไรความเจริญมันส่งผลต่ออะไรใช่ใจความสำคัญมีแค่นี้ค่ะว่าความเจริญมันส่งผลต่อขนบธรรมเนียมแต่ครูต้องการสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้รู้สึกยังไงกระทบใจอย่างรุนแรงดังนั้นคุณครูก็เลยจะเปรียบใช้อุปมาก็คือเปรียบว่าความเจริญเนี่ยเป็นเหมือนกับสายน้ำที่มันไหลเชี่ยวนะคะแล้วก็ไหลท้าโถมใส่อะไรใส่ขนบธรรมเนียมขนบธรรมเนียมเปรียบเหมือนกับสิ่งของหรือว่าเป็นบุคคลก็ได้นะคะมันมีคำว่าจากเคยเข้มแข็งแล้วมีคำว่าสั่นคลอนคำว่าสั่นคลอนในที่นี้คุณครูต้องการให้ภาพที่มันเป็นความเคลื่อนไหวว่าจากที่ตั้งมั่นอยู่เนี่ยมันสั่นคลอนมันเกิดความสั่นไหวไปตามกระแสคำว่ากระแสตรงนี้คุณครูเป็นใช้การอุปมานะคะอุปมาว่ามันเป็นลักษณะของเหลวที่มันซัดมาอย่างรุนแรงเป็นไงเกิดความรู้สึกตระหนักขึ้นไหมอ้าวตระหนักถึงความเจริญที่มันส่งผลโดยตรงต่อขนบธรรมเนียมไทยนั่นเองนะคะนี่คือประโยชน์ของอุปมานะคะก็คือให้อารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ภาพที่มันชัดขึ้นนะต่อไปค่ะมาดูสาธกบ้างสาธกโวหารนะคะจะเป็นการเขียนที่มีการยกตัวอย่างจำไว้ว่าสาธกเอาไว้ยกตัวอย่างสาธกเอาไว้ยกตัวอย่างการยกตัวอย่างหรือยกเรื่องราวประกอบเนี่ยมันทำให้เกิดความน่าเชื่อถือนะคะนี่คือประโยชน์ของมันนะคะเพื่อยกตัวอย่างให้ผู้ฟังผู้อ่านเนี่ยเข้าใจชัดเจนมากขึ้นข้อสังเกตมักจะมีคำว่าอะไรลูกเช่นและได้แก่ทีนี้มันมีคำหนึ่งที่น่าสนใจคำว่าอาทินักเรียนเคยได้ยินไหมคะหนูคิดว่าคำว่าอาทิเช่นเนี่ยใช้รวมกันได้ไหมได้ไหมนักเรียนปลายทางอาทิเช่นคำตอบคือไม่ได้ค่ะคำสองคำนี้เป็นคำยกตัวอย่างเหมือนกันแต่มีความต่างค่ะอีกคำหนึ่งคือคำว่าอาทิคำนี้นะคะเราไม่จำเป็นจะต้องยกตัวอย่างทั้งหมดเลยก็ได้นะคะเพราะว่าการใช้อาทิคือเราใช้อาทิตามด้วยตัวอย่างแรกเท่านั้นเองค่ะอย่างเช่นโวหารการเขียนมีหลายประเภทอาทิบรรยายโวหารแค่นี้ค่ะแต่คำว่าเช่นเป็นการยกตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งแล้วปิดท้ายด้วยคำว่าเป็นต้นดังนั้นเราไม่ควรจะนำมาใช้ร่วมกันเป็นอาทิเช่นซึ่งมันผิดหลักการใช้ภาษานะคะข้อนี้เข้าใจไหมลูกได้เก็บความรู้ไปนะคะในเรื่องของการใช้สาธกโวหารและการเลือกใช้คำว่าอาทิและคำว่าเช่นเลือกใช้ให้ถูกต้องนะคะต่อมามีตัวอย่างให้ดูหน่อยนึงดูนะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชนิพนธ์วรรณคดีไว้มากมายเช่นมีคำว่าเช่นและมีตัวอย่างตามมาคือไกลบ้านเงาะป่าลิลิตนิทราชาคริสเป็นต้นนะคะอันนี้เข้าใจนะคะสาธกไปแล้วต่อไปมาดูอีกส่วนหนึ่ง นะคะจริงๆแล้วพระบรมราโชวาทมีความโดดเด่นในเรื่องของเทศนาโวหารเทศนานักเรียนนึกถึงพระเทศเร็วพระเทศนาแสดงว่าเป็นเนื้อความลักษณะใดใช่จ้ะลูกเป็นการสอนมีจุดมุ่งหมายเพื่อชักจูงผู้อ่านนะคะจูงใจผู้อ่านให้มีการคือให้มีความคิดว่าเราน่าจะเชื่อถือนะคะซึ่งมีการยกหลักเหตุผลให้รู้สึกน่าเชื่อถือและปฏิบัติตามนะคะมีเนื้อหาสั่งสอนให้ข้อคิดหรือคติเตือนใจมักจะใช้ในการให้โอวาทอบรมสั่งสอนตรงกับพระบรมราโชวาทใช่ไหมคะนี่ดูตัวอย่างนะตัวอย่างอย่างเช่นจงอย่ากลัวอุปสรรคและปัญหาเพราะมันเป็นบทเรียนที่ทำให้เราเติบโตคำว่าจงอย่าจงอย่าแสดงว่าเป็นการโน้มน้าวให้เราอย่าทำห้ามทำนะคะแล้วมีคำว่าเพราะตามหลังตรงนี้ค่ะมันจะเป็นส่วนที่แสดงเหตุผลทำให้เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้นว่าอย่าทำเลยมันมีเหตุผลนะที่จะห้ามนะคะนี่คือเทศนาโวหารเอาล่ะคราวนี้ค่ะคุณครูอธิบายมาจนครบแล้วนักเรียนพอจะจับความคิดรวบยอดของแต่ละโวหารได้ไหมคะได้นะครูจะเชื่อดีไหมครูเชื่อใจนักเรียนว่านักเรียนสามารถจำได้แน่นอนโดยวันนี้จะขอท้าทายนักเรียนนะคะมาดูซิว่าจำได้จริงหรือเปล่ากับแบบฝึกหัดนี้จำแนกโวหารการเขียนดังนั้นนักเรียนคะเมื่อกี้ครูบอกว่านักเรียนจะต้องมีแถบข้อความใช่หรือไม่ตอนนี้นักเรียนมีแถบข้อความจำนวน12แถบถูกต้องไหมซึ่งแถบข้อความนั้นจะเป็นข้อความที่เป็นโวหารนะคะดังนั้นจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มรับแถบข้อความแล้วนำมาจำแนกนะคะให้อยู่ในช่องโวหารการเขียนให้ถูกต้องนะคะทั้ง6ประเภทด้วยกันพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูให้เวลาในการจำแนกนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันเดี๋ยวจะมาเฉลยด้วยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเชิญเลย

0: เป็นยังไงกันบ้างคะสับสนมึนงงกันไม่เอ่ยกับแถบข้อความของครูทั้ง12แถบแต่ไม่เป็นไรนะคะถ้าหากนักเรียนสามารถแปะแถบข้อความแล้วสามารถจำแนกได้ว่าเป็นโวหารแบบใดนักเรียนจะได้ไปแถบละ100คะแนนนะคะถ้าหากแถบข้อความที่ยังไม่ได้ติดลงไปในกระดาษนั้นนักเรียนก็จะไม่ได้คะแนนเท่านั้นเองนะคะและคะแนนส่วนนี้นะคะจะไม่ได้นำมาตัดสินเป็นคะแนนเก็บนะคะเพียงแค่เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเอาล่ะเด็กๆคะไม่เสร็จไม่เป็นไรนะไม่ต้องกังวลมาช่วยกันค่ะทั้ง5กลุ่มดูมาที่กระดานแล้วดูนะว่าแต่ละกลุ่มจะได้กี่คะแนนกันมาเริ่มที่โวหารแบบแรกโวหารแบบที่1นะคะเฉลยเลยอธิบายโวหารประกอบไปด้วย3แถบข้อความมีใครถูกต้องบ้างไหมคะ1คือพงพางเป็นเครื่องมือดักปลาชนิด1นะคะ2ภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของชนเผ่าพื้นบ้านไอนุซึ่งปัจจุบันยังคงอาศัยอยู่บนเกาะฮอกไกโดตรงนี้คุณครูขออนุญาตนะคะชี้จุดข้อสังเกตสังเกตดูนะพงพางคำว่าเป็นค่ะเป็นการขยายความหลังคำว่าเป็นจะเป็นความหมายของคำว่าพงพางดังนั้นเป็นอธิบายโวหารเช่นเดียวกับคำว่าฟูจิมีความสำคัญยังไงเป็นอย่างไรมีคำว่าเป็นแล้วตามด้วยส่วนสำคัญนะคะเป็นข้อที่มาขยายความว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นอะไรนะคะเห็นไหมว่าเป็นข้อความที่อธิบายถึงความสำคัญนะคะต่อมาวัยที่ร้อนแรงของวัยเด็กวัยรุ่นบวกกับทัศนคติอย่างตะวันตกทำให้เป็นการบอกอะไรเหตุผลใช่ไหมคะดังนั้นความเป็นเหตุเป็นผลตรงนี้เป็นลักษณะของการอธิบายไหนกลุ่มไหนถูกต้องบ้างมีไหมคะได้กี่แถบคะลูก3แถบเท่าไหร่2แถบนะคะกลุ่มนั้นได้ไหมลูกกลุ่ม5ได้เหมือนกันกลุ่ม2คะได้2แถบใครติดแล้วให้คะแนนตัวเองไปแถบละ100คะแนนแต่ใครยังไม่ติดติดตามลงไปนะคะติดลงไปได้เลยแต่ยังไม่ให้คะแนนนะโอเคไปต่อกันค่ะส่วนที่2บรรยายโวหารบรรยายโวหารประกอบไปด้วย2แถบด้วยกันมีใครถูกต้องไหมคะมีไหมเอ่ยดูนะส่วนที่ควรจะเป็นข้อสังเกตคือช้างเป็นประธานของประโยคนะคะเป็นประธานของประโยคทำอะไรยกขาหน้านะคะตรงนี้เป็นกริยาหลักเพื่อให้รู้ว่าทำอะไรนะคะต่อไปคนจีนเชื่อว่าคนจีนเป็นประธานของประโยคหรือตัวบุคคลนะคะแล้วเชื่อว่าเป็นกริยานั่นเองนะคะเชื่อว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะส่วนนี้จะเป็นบรรยายโวหารได้ไหมลูกได้นะตรงนี้บรรยายโวหารบรรยายไปแล้วรู้ว่าใครทำอะไรนะคะต่อไปต่อได้ไหมให้ไว้แถบละ100คราวนี้พรรณนาโวหารประกอบไปด้วย2แถบข้อความถูกไหมลูกถูกไหมคะแถบที่1คือสมใจเป็นสาวงามมีคำว่าเป็นก็จริงแต่จุดเน้นของเราอยู่ที่ไหนคะลูกอยู่ที่ลำแขนขาวผ่องแล้วมีคำว่ากลมเรียวและมีคำว่าอ่อนหยัดนะคะนี่คือเป็นคำคุณศัพท์นะคะคำวิเศษที่บ่งบอกถึงลักษณะของหญิงสาวอย่างชัดเจนจะเป็นพรรณนาโวหารส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะแสงอาทิตย์โผล่พ้นเมฆมาทักทายไม่เกิน3นาทีก็ยังเมฆยังคงหนามีแสงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาใช่ไหมคะท้องฟ้าตอนกลางวันกลายเป็นมีส่วนของสีด้วยนะคะเป็นสีเทาแลกลมกลืนกับทะเลสีดำเล่าเป็นฉากๆเกิดภาพในจินตนาการได้ไหมคะข้อนี้ได้นะสองแถบเก็บหมดไหมเยี่ยมเลยเอาล่ะต่อไปในส่วนของอุปมาโวหารอุปมาโวหารเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบดูข้อความที่1ค่ะมีการเปรียบเทียบไว้ใช่ไหมคะตรงไหนเปรียบเทียบลูกใช่เหมือนนะคะเหมือนก้อนหิน ตรงนี้ค่ะเป็นอุปมาอย่างชัดเจนส่วนแถบที่2นะคะรูประหงทรงเพียวเรียวรูดงามละไม้คล้ายอูดกะลาป๋าซึ่งเป็นข้อความตอนหนึ่งในเรื่องระเด่นลันไดนะคะกล่าวถึงนางประแดะนั่นเองโอเคพร้อมไหมคะได้ไหมได้นะครูไปต่อสองแถบนะคะแถบละ100คะแนนและต่อมาสาทกโวหารมีเพียง1แถบใครเก็บสาทกได้บ้างขอดูตัวอย่างมีอะไรบ้างทำร้ายด้วยวาจาพูดข่มขู่ดูหมิ่นเหยียดย่ำเหยียบย่ำจิตใจประจานนะคะให้อับอายประจานให้อับอายแล้วมีคำว่าเป็นต้นบ่งบอกถึงการยกตัวอย่างอันนี้1แถบได้ไหมคะ100คะแนนนะคะเทศนาโวหารเป็นโวหารสุดท้ายมี2แถบด้วยกันก็คือกล่าวถึงการทำความดีนั้นทำแล้วก็แล้วกันอย่าได้นำตรงนี้นะคะเป็นข้อชี้แนะนะประมาณนี้นะคะข้อความสำคัญและเมื่อนักเรียนถูกกระทำรุนแรงขอโทษค่ะเมื่อผู้หญิงถูกกระทำรุนแรงคนในชุมชนหรือสังคมควรจะทำอย่างไรนะคะเป็นการเสนอแนะชี้แนะให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องถูกต้องไหมดังนั้นเทศนาจะมี2แถบได้ไหมคะไหนลองสรุปซิว่าเด็กๆได้กี่ร้อยกันบ้าง12แถบก็จะเป็น 1,200 คะแนนกลุ่ม1ได้เท่าไหร่กลุ่ม1ดูซิถูกกี่ข้อที่เหลือนับไว้นะคุณครูขอสำรวจ600คะแนนต้องไปกลุ่ม2ค่ะลูกได้เท่าไหร่ลูก
1: 900
0: ว้าวกลุ่ม3ค่ะ
1: 800
0: คะแนนกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม4ลูก500คะแนนกลุ่ม5ลูก 1,000 เลยเหรอโอ้โหนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยปลายทางคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราฝึกจำแนกไปและหาข้อสังเกตไปนะคะการผิดพลาดบ้างไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะเอาล่ะทีนี้กิจกรรมต่อมานะคะคุณครูอยากพาเด็กๆมาลองสำรวจโวหารที่อยู่ในพระบรมราโชวาทดูนะคะเข้าสู่ช่วงนี้กันท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะจะให้นักเรียนลองวิเคราะห์การใช้สำนวนโวหารในพระบรมราโชวาทนะคะโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นนะคะวิเคราะห์การใช้สำนวนโวหารในพระบรมราโชวาทโดยหนูจะต้องเลือกอ่านเพียง1ข้อเท่านั้นนะคะแล้ววิเคราะห์ว่าในข้อนั้นเป็นโวหารแบบใดนักเรียนลองสำรวจอยากรู้ไหมคะว่านักเรียนได้ข้อใดกันบ้างมันจะมีหมายเลขอยู่ในกล่องข้อความนักเรียนลองอ่านซิลองดูซิได้ข้อใดมีข้อ1คราวนี้ค่ะนักเรียนลองอ่านร่วมกันแล้วลองสรุปออกมาให้ครูดูสิคะว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นข้อความ

0: ่ะนักเรียนตอนนี้เป็นไงบ้างได้ข้อสรุปหรือยังถ้าอย่างนั้นคุณครูจะขอสุ่มถามนะคะขอถามเป็นเรียงข้อเลยนะคะว่านักเรียนไปพบกับโวหารการเขียนอะไรมาบ้างเริ่มที่ข้อที่1กันเลยดีกว่าค่ะข้อที่1ใครได้เอ่ยกลุ่ม1กลุ่ม1ข้อที่1ค่ะพบโวหารอะไรบ้างเชิญอภิปรายเลย
1: เจออธิบายโวหารแล้วก็เทศนาโวหารค่ะ
0: มีคำสอนพร้อมกับการอธิบายเหตุผลใช่ไหมคะถูกต้องค่ะกลุ่ม1นะคะต่อไปกลุ่ม2ค่ะใครได้หมายเลข2กลุ่ม3ได้หมายเลข2เชิญค่ะ
2: สรุปก็คือเป็นอธิบายโวหารค่ะก็คือจะอธิบายที่ของเงินพระคลังข้างที่ใช้จ่ายสำหรับการศึกษาค่ะ
0: หมายถึงที่มาของเงินในการร่ำเรียนของพระราชโอรสใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะกลุ่ม2นะคะก็จะเน้นไปที่การอธิบายโวหารนั่นเองต่อไปมาดูพระบรมราโชวาทข้อที่3ค่ะใครได้ไปคะกลุ่ม2เชิญค่ะ
3: ในพระบรมราโชวาทในข้อที่3นะคะจะเปิดด้วยการเทศนาค่ะในเรื่องของการสอนให้ลูกเข้าใจค่ะว่าตัวเองเป็นคนมียศถาบรรดาศักดิ์ค่ะแล้วก็จะมาต่อด้วยการที่มีสาธุโวหารค่ะในการที่ยกตัวอย่างค่ะของเรื่องของการที่ว่าจะรับราชการในตำแหน่งใดๆค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสุดท้ายก็จะจบด้วยการมีการอธิบายโวหารค่ะก็คือโดยมีคำว่าเพราะฉะนั้นค่ะ
0: ถูกต้องค่ะก็กลุ่มที่3นะคะมีโวหารประปนกันทั้ง3โวหารเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปเราจะมาดูพระบรมราโชวาทข้อที่4กันค่ะกลุ่มใดได้ไปคะกลุ่ม5เชิญค่ะ
4: ครับ

0: ทศนาโวหารเนี่ยจะเป็นส่วนของต้นเรื่องเลยครับก็คือได้สอนเกี่ยวกับการอย่าถือตัวเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินครับแล้วก็ส่วนที่เป็นอุปมาครับก็คือเขาจะอธิบายเป็นร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้ยั่งยืนครับเหมือนพวกจำพวกเหล็กหรือว่าศิลาครับผม
1: ในพระบรมราโชวาทข้อที่4นะคะจะยกอุปมามาประกอบด้วยนะคะต่อไปมาดูพระบรมราโชวาทข้อที่5กันค่ะกลุ่มสุดท้ายแล้วค่ะเชิญค่ะ
2: ข้อที่5นะครับสอนเรื่องมีโวหารเทศนาโวหารครับสอนเรื่องอย่าทำใจโตมือโตสุรุ่ยสุร่ายครับคือการสอนว่าอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยครับ
1: ถูกต้องค่ะมาดูทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเพียงตัวอย่างนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เรามีพระบรมราโชวาทเหลืออีก2ข้อใช่ไหมคะดังนั้นฝากนักเรียนปลายทางค่ะลองศึกษาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็หากคุณครูปลายทางอยากได้คำตอบหรือมาอภิปรายร่วมกันกับครูปูก็ร่วมด้วยช่วยกันได้ที่เพจของคุณครูเหมือนเดิมนะคะและนักเรียนคะทั้งหมดนี้นักเรียนรับผิดชอบการกลุ่มละ1ข้อใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูอยากฝากให้นักเรียนได้สรุปลงในส่วนที่หนูจดบันทึกย่อเอาไว้เพื่อให้นักเรียนจะได้กลับมาทบทวนในครั้งต่อไปด้วยโอเคนะคะเอาละค่ะต่อไปคุณครูขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเราในช่วงนี้ค่ะช่วงพินิจคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าโฆษณาหรือโฆษณาดีคะ
3: โฆษณา
1: หนูอ่านว่าโฆษณาบางคนแบบไม่ได้ค่ะครูโฆษณาดังๆใช่ไหมคะข้อนี้ต้องตอบว่าโฆษณานะคะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะและขอบคุณนักเรียนนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันวิเคราะห์จนทำให้เราทราบแล้วว่าความงามความงดงามทางภาษาในพระบรมราโชวาทนั้นมีอะไรบ้างอยากให้เด็กๆไปทบทวนเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากความแม่นยำในการวิเคราะห์จะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากการฝึกฝนค่ะและในครั้งถัดไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรียงร้อยถ้อยความคุณค่าพระบรมสู่สังคมออนไลน์นะคะคราวนี้ในส่วนนี้นะคะคุณครูยังคงต้องใช้หนังสือเหมือนเดิมดังนั้นเตรียมหนังสือมาให้พร้อมแล้วมาพบกันที่นี่เหมือนเดิมเวลาเดิมตามนัดหมายนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: ขอบคุณค่ะ
6: Bye-bye.

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆ

และวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ช่นเคยนะคะคุณผู้ชมกับกรมศิลป์อยากเล่าปี3ค่ะวันนี้บรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะแล้วก็มีเสียงเรือผ่านไปมาป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพอดีเลยทำไมถึงต้องตั้งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นักโบราณคดีชำนาญการจะมาให้ความรู้กับเราค่ะพี่บีสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: พี่บีคะคำถามแรกถามเลยค่ะอยากรู้มากว่าป้อมวิชัยประสิทธิ์ทำไมถึงอยู่ตรงนี้แล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยไหนคะ
1: ป้อมวิชัยประสิทธิ์เนี่ยเป็นป้อมที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะป้อมนี้เนี่ยถูกออกแบบขึ้นมาเป็นป้อมคู่กันระหว่างฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกก็คือด้านนู้
0: น
1: ที่เราเห็นโรงเรียนราชินีกับด้านนี้นะคะจะอยู่ตรงกันป้อมที่ใช้ในเรื่องของเป็นด่านเก็บภาษีอากรนะคะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยโปรดเกล้าให้ช่างชาวฝรั่งเศสคือมองซิเออร์เดลามาเนี่ยเป็นคนออกแบบแล้วก็ผู้ที่ควบคุมงานก็คือมอบหมายให้คอนสแตนตินฟอลคอนหรือเจ้าพระยาวิชาเยนนะคะเป็นผู้ควบคุมงานในการสร้างป้อมนี้ขึ้นมา
0: ก็เลยตั้งชื่อ
1: ก็เลยเป็นที่รู้จักทั่วไปว่าเป็นป้อมวิชาเยนแต่ว่าโดยทั่วไปบางคนก็จะเรียกว่าป้อมบางกอกคือเรียกรวมสองฝั่งเลย
0: ค่ะหลังจากที่ชื่อป้อมวิชัยเยแล้วในช่วงแรกนะคะที่ตั้งชื่อตามคนที่มาควบคุมงานหลังจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นชื่อป้อมวิชัยประสิทธิ์ได้ยังไงคะพี่บี
1: ป้อมนี้หลังจากสิ้นสุดสมัยสมเด็จพระนารายณ์ไปเนี่ยก็ช่วงปลายเนี่ยปี2231เนี่ยเป็นช่วงผันเปลี่ยนรัชกาลก็คือเป็นสมัยสมเด็จพระเพทราชาท่านก็ไม่นิยมฝรั่งเศสท่านก็ยกกำลังทหารมาล้อมป้อมนี้เลยฝั่งตะวันตกเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ดีน
0: ะคะ
1: ก็คือป้อมแบบที่เราเห็นเนี่ยเป็นทรงแปดเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะคะก็ยังอยู่ในส่วนนี
0: ้
1: ทีนี้การที่มีทรงแปดเหลี่ยมที่อยู่เนี่ย
2: ท่านก็คงบูรณะเขตพระราชวังแห่งนี้เพิ่มเติมในสมัยธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้ขยายกำแพงพระราชวังเพื่อใช้พื้นที่นี้เป็นพระราชวังแห่งใหม
1: ่ก็คือใช้ธนบุรีก็คือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นราชธานี
0: ค่ะด้วยชื่อด้วยเหตุนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อด้วย
1: เป็นป้อมวิชัยประสิทธิ
0: ์ค่ะและหลังจากนั้นคุณผู้ชมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเท่าที่ได้คุยกันก็คือมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าจะเทียบจากเอกสารที่มีน่าจะ3ยุค3สมัยด้วยกันมาถึงรัชกาลที่5บ้างค่ะพระองค์ทรงปรับปรุงหรือว่ามีการพัฒนาจุดนี้ยังไงคะ
1: ในสมัยรัชกาลที่5พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพระโอรสของพระองค์เนี่ยคือเจ้าฟ้าอภากรเกียรติวงศ์เนี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงรับการศึกษาด้านวิชาการทหารเรือมาจากประเทศอังกฤษเนี่ยท่านก็มีความคิดว่าเมืองไทยเนี่ยน่าจะมีการก่อตั้งกองทัพเรือขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะได้มีเรื่องของแสนยานุภาพในเรื่องของการทหารของกองทัพเรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็เลยโปรดว่าให้ใช้พื้นที่ของพระราชวังเดิมนี้ละกันด้วยชัยภูมิที่เหมาะสมเนี่ยก็ให้ตั้งเป็นกองทัพเรือแล้วป้อมตรงส่วนนี้ก็มีการน่าจะมีการบูรณะพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีการใช้งานต่อเนี่ยก
0: ็
1: จึงมีรูปทรงแบบที่เห็นในปัจจุบันนี้อีกครั้งหนึ่งนะ
0: คะแล้วก็เปลี่ยนไปในเรื่องของการใช้งานด้วยนะคะ
1: คือถ้าเทียบว่าปัจจุบันนี้เนี่ยใช้ในเรื่องของงานต่างๆเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องของใช้เป็นที่ยิงสลุดในพระราชพิธีสำคัญใช้เป็นที่เก็บดินปืนในสมัยก่อนนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ที่ล่าสุดก็คือเป็นที่ตั้งของธงราชนาวีแล้วก็
0: ธงเรือ
1: ธงของผู้บัญชาการกองทัพเรือนะคะก็คือลักษณะการใช้งานก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา
0: โอเคค่ะคุณผู้ชมก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยนะคะหน้าที่ของป้อมแห่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าถ้าเราดูถึงเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วน่าสนใจจริงๆคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะมาหาความรู้นะคะหรือแม้แต่อยากจะมา

ึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์จากป้อมนี้มาได้ค่ะอยู่ในกองทัพเรือนะคะแต่ว่ายังไงถ้ามากองทัพเรือนิดนึงนะคะแต่งตัวให้เรียบร้อยก็แล้วกันค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่บีด้วยนะคะสำหรับข้อมูลขอบคุณค่ะนี่คือกรมศิลป์อยากเล่าปี3นะคะคุณผู้ชมครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนรับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้กันวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนอะไรกันเข้ามานั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่เมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีๆลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: โอ้ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
7: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากมากนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการรัชทันปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หือดีจังเลยนะครับ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ย
0: เอาผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราเรียนในชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นหน่วยที่5เรื่องกราฟของฟังก์ชันกำลัง2ในหัวข้อเรื่องพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับโดยจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ได้นะครับก่อนที่เราจะไปดูกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k นะครับครูอยากจะทบทวนพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ให้กับนักเรียนปลายทางก่อนนะครับนักเรียนสามารถร่วมกันตอบได้นะครับคำถามของครูก็คือพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a มีค่ามากกว่า0มีลักษณะอย่างไรครับพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a มากกว่า0 a เป็นบวกได้พาราโบลาลักษณะอย่างไรครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะครับเป็นพาราโบลาหงายใช่ไหมครับถูกต้องนะครับกราฟที่ได้นะครับจะเป็นพาราโบลาหงายเมื่อเป็นพาราโบลาหงายจะต้องมีจุดต่ำสุดใช่ไหมครับและจุดต่ำสุดของเราคือจุด00มีอะไรเป็นแกนสมมาตรครับมีแกน y นะครับแกน y หรือสมการ x เท่ากับ0นะครับอันนี้คือพาราโบลาที่กำหนดด้วย y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a มากกว่า0นะครับแล้วพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2แต่ค่า a น้อยกว่า0หรือ a เป็นลบลักษณะของกราฟเป็นอย่างไรครับเป็นพาราโบลาคว่ำเมื่อเป็นพาราโบลาคว่ำจุดวกกลับของเราเป็นจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดเป็นจุดสูงสุดจุดสูงสุดของเราอยู่ที่จุดอะไรครับจุด00มีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรครับมีแกน y หรือสมการ x เท่ากับ0เป็นแกนสมมาตรนะครับถ้าค่า a เป็นลบสัมประสิทธิ์หน้าค่า x กำลัง2เป็นลบนะครับอย่างภาพที่นักเรียนเห็นนะครับพาราโบลาของเราจะเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับมีจุดสูงสุดและแกนสมมาตรก็คือแกน y นะครับต่อไปนะครับแล้วค่าสมบูรณ์ของ a ส่งผลกับค่าความบานของพาราโบลาอย่างไรครับดูจากภาพของเราค่าสมบูรณ์ของ a ค่าสมบูรณ์ยิ่งน้อยเป็นไงครับค่าสมบูรณ์ของ a ยิ่งน้อยกราฟยิ่งแคบใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าค่าสมบูรณ์ของ a เราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆล่ะกราฟก็จะยิ่งบานนะครับดังนั้นสรุปได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ a นะครับจะส่งผลกับค่าความบานก็คือยิ่งค่าสมบูรณ์ของ a มากกราฟจะบานน้อยแต่ค่าสมบูรณ์ของ a น้อยกราฟจะยิ่งบานมากนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าพารา

0: ลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ 3x ยกกำลัง2ก็คือทางฝั่งซ้ายนะครับและสมการ y เท่ากับ -3x ยกกำลัง2ก็คือฝั่งขวานะครับกราฟ2กราฟนี้มีลักษณะใดที่เหมือนกันและมีลักษณะใดที่ต่างกันครับอ่ะสมการก็คือ y เท่ากับ 3x ยกกำลัง2กับ y เท่ากับ -3x ยกกำลัง2ค่าสมบูรณ์ของ a เป็นไงเท่ากันไหมจังหวะนี้คือค่าสมบูรณ์ของ a เท่ากันคือ3นะครับค่าสมบูรณ์ของ3ก็คือ3ค่าสมบูรณ์ของ -3 ก็คือ3ลักษณะของกราฟอะไรบ้างที่เหมือนกันเป็นพาราโบลาเหมือนกันนอกจากเป็นพาราโบลาแล้วมีอะไรที่เหมือนกันอีกครับสังเกตจุดต่ำสุดกับจุดสูงสุดเป็นไงครับคือจุดเดียวกันนะครับนอกจากนั้นค่าความบานเป็นไงบานเท่ากันไหมครับบานเท่ากันแต่จุดที่แตกต่างกันก็คืออะไรเป็นพาราโบลาความครับพาราโบลาความก็คือ y เท่ากับ -3x ยกกำลัง2แต่พาราโบลาหงายก็คือ y เท่ากับ 3x ยกกำลัง2ซึ่งเราดูจากค่าอะไรครับค่า a นะครับก็คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้า x ยกกำลัง2นะครับก็เลยสรุปได้ว่าลักษณะที่เหมือนกันก็คือความบานเหมือนกันมีจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดทั้ง2กราฟเป็นจุดเดียวกันและแกนสมมาตรคือแกนเดียวกันก็คือแกน y หรือสมการ x เท่ากับ0นะครับแต่จุดที่แตกต่างกันก็คือสมการ y เท่ากับ 3x กำลัง2ได้พาราโบลาเป็นพาราโบลาหงายแต่ y เท่ากับ -3x ยกกำลัง2เป็นพาราโบลาคว่ำซึ่งจุดที่ทำให้กราฟทั้ง2นี้แตกต่างกันก็คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าพจน์ของ x ยกกำลัง2ก็คือค่า a ของเรานะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าพาราโบลากำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ -2x ยกกำลัง2และ y เท่ากับ -3x กำลัง2นะครับมีอะไรที่เหมือนกันและอะไรที่แตกต่างกันครับก่อนอื่นพาราโบลาของเรานะครับค่า a ของเราเป็นอะไรบ้างครับ a เป็น -2 กับ -3 ลักษณะของกราฟได้พาราโบลาเป็นแบบไหนเหมือนกันเป็นพาราโบลาความเหมือนกันมีอะไรเหมือนกันอีกครับจุดสูงสุดหรือว่าจุดยอดนะครับคือจุดเดียวกันก็คือจุด00นะครับแกนสมมาตรแกนเดียวกันไหมครับแกนเดียวกันแต่จุดที่แตกต่างกันก็คือค่าความบานของกราฟนะครับดังนั้นสิ่งที่เหมือนกันก็คือเป็นพาราโบลาคว่ำมีจุดสูงสุดที่จุด00แกนสมมาตรคือแกน y นะครับแต่จุดต่างกันก็คือค่าความบานที่แตกต่างกันนะครับพอสรุปคร่าวๆได้ไหมครับค่า a นะครับหรือสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2นะครับจะส่งผลกับค่าความบานและจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือจะส่งผลกับพาราโบลาคว่ำและพาราโบลาหงายนะครับถ้าเป็นพาราโบลาคว่ำจะต้องมีจุดสูงสุดสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2จะติดลบแต่ถ้าเป็นพาราโบลาหงายจะมีจุดต่ำสุดสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2จะเป็นบวกนะครับดังนั้นในชั่วโมงที่แล้วนะครับครูให้การบ้านนักเรียนไว้นะครับเราจะมาเฉลยร่วมกันนะครับให้นักเรียนพิจารณาว่าพาราโบลาดังต่อไปนี้นะครับเป็นกราฟของสมการใดนะครับก่อนอื่นเราจะพิจารณากลุ่มพาราโบลาที่เป็นพาราโบลาหงายก่อนพาราโบลาจะเป็นพาราโบลาหงายได้สัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2จะต้องเป็นอะไรครับจะต้องเป็นบวกเสมอซึ่งสมการไหนที่สัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2เป็นบวกบ้างครับก็คือสมการที่2สมการที่4และสมการที่6นะครับแต่พาราโบลาหงายของเรามีกราฟอยู่กี่กราฟ3กราฟที่จุดยอดเดียวกันไหมครับจุดยอดเดียวกันแต่ค่าความบานแตกต่างกันนะครับเรามี3สมการสมการไหนค่า a มากสุดครับ6 4หรือ2 4หรือ6ครับสมการที่2ค่า a เท่ากับ1สมการที่4 a เท่ากับเศษ1ส่วน5และสมการที่6 a เท่ากับเศษ5ส่วน3เรามีจุดสังเกตไว้ว่าค่า a ยิ่งมากกราฟจะบานน้อยค่า a ยิ่งน้อยกราฟจะบานมากดังนั้นสมการไหนที่ค่า a มากสุดกราฟจะต้องแคบสุดใช่ไหมครับดังนั้น c 1จะต้องอยู่กับข้อไหนครับ c 1จะต้องอยู่กับข้อ6 c 2ล่ะครับจะต้องอยู่กับข้อ2 และ C3 อยู่กับข้อ4นะครับนี่โอเคนะทำนองเดียวกันอ่ะเราพิจารณา3ข้อที่ครับหาค่า A ก่อนข้อที่1ค่า A เท่าไหร่ครับค่า A เท่ากับลบ3นะครับข้อที่3ค่า A เท่ากับลบเศษ2ส่วน3และข้อ5ก็คือ A เท่ากับลบเศษ1ส่วน6ซึ่งข้อ1 3 5นะครับจะเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับมีจุดยอดก็คือจุด0 0แต่ค่าความบานจะดูพิจารณาจากค่าอะไรนะครับจะพิจารณาจากค่าสัมบูรณ์ของ A นะครับอันนี้ค่าสัมบูรณ์ของ A เท่ากับเศษ2ส่วน3ข้อ1นะครับค่าสัมบูรณ์ของ A เท่ากับ3นะครับโอเคนะแล้วก็ข้อ5ค่าสัมบูรณ์ของ A เท่ากับเศษ1ส่วน6ค่าสัมบูรณ์ของ A ยิ่งมากกราฟจะบานน้อยค่าสัมบูรณ์ของ A ยิ่งน้อยกราฟจะบานมากนะครับดังนั้นเราเอา C6 ก่อน C6 กราฟแคบดังนั้นค่าสัมบูรณ์ของ A จะต้องมากนะครับค่าสัมบูรณ์ของ A ค่าไหนมากสุดครับก็คือข้อ1ใช่ไหมครับข้อ1จะต้องจับกับ C6 ลองลงมาคืออ่ะ C5 จะต้องจับกับข้อ3เศษ2ส่วน3กับเศษ1ส่วน6ค่าไหนมากกว่ากันครับเศษ2ส่วน3มากกว่ากันนะครับดังนั้นข้อ3จะต้องจับกับ C5 และข้อ5จะต้องจับกับ C4 นะครับโอเคนะนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนกับครูไหมครับเราจะได้กราฟลักษณะดังนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นแบบฝึกหัดที่กำหนดด้วย y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับต่อไปนะครับครูจะพิจารณาสมการของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k นะครับเริ่มต้นนะครับค่า a จะต้องไม่เท่ากับ0ก่อนเพราะถ้า a เป็น0พาราโบลาของเราจะเป็นอย่างไรครับจะไม่ใช่เส้นโค้งแล้วนะครับจะเป็นสมการเชิงเส้นนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าค่า k เป็น0 k เป็น0จะได้สมการอย่างไรครับตรงไหนมี k แทน k ด้วย0ดังนั้นสมการของเราก็คือ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2ซึ่งจะเป็นพาราโบลาคว่ำหรือพาราโบลาหงายก็จะพิจารณาจากค่า a นะครับโอเคนะต่อไปถ้าเกิดว่า a เป็นลบ2 k เป็น1ล่ะa เป็นลบ2 k เป็น1จากพาราโบลาของเราก็คือ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k แทน a ด้วยลบ2และแทนค่า k ด้วย1นะครับจะกลายเป็น y เท่ากับเท่าไหร่ครับแทน a ด้วยอะไรนะครับแทน a ด้วยลบ2 x ยกกำลัง2 k คือ1ก็คือบวก1จะได้พาราโบลาที่มีสมการก็คือแบบนี้นะครับ y เท่ากับลบ 2x ยกกำลัง2บวก1นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปถ้าเกิดว่าเรามีพาราโบลาอยู่ในรูปของ y เท่ากับ 4x ยกกำลัง2ลบ3มีค่า a เท่ากับเท่าไหร่และค่า k เท่ากับเท่าไหร่ครับถ้าสมการนี้ a เท่ากับเท่าไหร่ครับa คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า x ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ4และค่า k ก็คือพจน์ค่าคงที่ที่บวกเพิ่มเข้ามาซึ่งบวกอะไรเพิ่มเข้ามาครับบวกลบ3นะครับไม่ใช่บวก3นะบวกด้วยลบ3ดังนั้นพาราโบลาข้อนี้ก็คือมีค่า a เท่ากับ4และ k เท่ากับลบ3นะครับในชั่วโมงที่แล้วนะครับเรารู้กันแล้วว่าค่า a จะส่งผลกับกราฟก็คือจะเป็นพาราโบลาคว่ำหรือพาราโบลาหงายใช่ไหมครับต่อไปเราจะมาดูว่าถ้าพาราโบลาของเราที่มีสมการที่บวกค่า k เข้าไปนั้นจะได้กราฟเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศนะครับหยิบใบกิจกรรมขึ้นมานะครับให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่3นะครับเรื่องสำรวจกราฟของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับนักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับ อ่ะสำหรับใบกิจกรรมของครูนะครับครูจะมีอยู่ค่อนข้างจะหลายตอนเลยนะครับเราจะมาพิจารณาจากตอนที่1 นะครับก็คือกราฟของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a มากกว่า0 a มากกว่า0ก็คือสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2เป็นบวกนะครับครูมีกราฟของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k ดังต่อไปนี้นะครับก็คือครูจะกำหนดสมการมาให้3สมการนะครับก็คือ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2 y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2บวก2และ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ลบ3นะครับซึ่งทั้ง3สมการนี้นะครับสามารถเขียนกราฟได้ดังทางขวามือนะครับกราฟสีชมพูจะเป็น y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2บวก2กราฟสีฟ้าจะเป็น y เท่ากับ 2x กำลัง2และกราฟสีเขียว y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ลบ3ครับนักเรียนคิดว่าจากกราฟของครูค่า k ที่เพิ่มขึ้นมาส่งผลกับกราฟพาราโบลาอย่างไรครับมีใครมีข้อสันนิษฐานไหมสมมติฐานไหมครับค่า k ที่เพิ่มเข้ามาจะเปลี่ยนอะไรไหมครับลองเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะครับและเราจะมาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับข้อที่1 นะครับนักเรียนคิดว่ากราฟทั้ง3เส้นเท่ากันทุกประการหรือไม่ถัดหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนเนี่ยลองนำกระดาษลอกลายนะครับลอกกราฟเส้น1เส้นใดก็ได้นะครับแล้วนำไปซ้อนทับกับกราฟอีก2เส้นที่เหลือเพื่อตรวจสอบว่าตรงกับสิ่งที่นักเรียนคิดหรือไม่นะครับก่อนอื่นนักเรียนคิดว่ากราฟทั้ง3เนี่ยเท่ากันทุกประการหรือไม่ครับเท่านะครับเพื่อความแม่นยำมากยิ่งขึ้นเราจะลองตัดมาที่กระดาษลอกลายนะครับ
1: ค่ะหลังจากที่ได้ลอกลายนะคะจากกราฟพาราโบลาเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเมื่อขยับอะค่ะจะสามารถเห็นจะสามารถทับกับกราฟทุกสมการได้อย่างสนิทค่ะ
0: จากเมื่อสักครู่นี้ครับเพื่อนได้แสดงการลอกลายกราฟใดกราฟหนึ่งนะครับซึ่งพบว่าจากกราฟที่เพื่อนลอกลายสามารถทับกับกราฟอื่นๆได้สนิทไหมครับทับกันได้สนิทหมายความว่ากราฟทั้ง3นี้เป็นไงครับเท่ากันทุกประการไหมครับดังนั้นกราฟทั้ง3นี้นะครับจะต้องเป็นกราฟที่เท่ากันทุกประการนะครับต่อไปนะครับนักเรียนคิดว่ากราฟทั้ง3เนี้ยมีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรครับแกนสมมาตรเราเปลี่ยนไหมครับค่า k ของเราไม่เปลี่ยนแกนสมมาตรนะครับทั้ง3กราฟนี้ยังคงมีเส้นตรง x เท่ากับ0หรือแกน y เป็นแกนสมมาตรอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าแกนสมมาตรไม่เปลี่ยนคิดว่าค่า k เปลี่ยนอะไรครับจุดต่ำสุดของแต่ละกราฟใช่ไหมครับจุดต่ำสุดของแต่ละกราฟคือจุดใดและค่าต่ำสุดของแต่ละสมการเป็นเท่าใดนะครับเริ่มต้นนะครับเราเริ่มต้นที่สมการ y เท่ากับ 2x กำลัง2ก่อนก็คือเป็นของชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับเราพบว่าจุดต่ำสุดของสมการสีน้ำเงินนะครับกราฟสีน้ำเงินก็คือจุด00และค่าต่ำสุดของ y เป็น0นะครับต่อไปนะครับเรามาดูสมการสีชมพูก็คือ y เท่ากับ 2x กำลัง2บวก2นะครับ 2x กำลัง2บวก2จุดต่ำสุดคือจุดอะไรครับคือจุดนี้นะครับคือจุดที่ x เป็น0แต่ y เป็นบวก2นะครับหรือว่า y เป็น2นะครับจุด02เป็นจุดต่ำสุดและค่าต่ำสุดก็คือ2นะครับโอเคนะสมการ y เท่ากับ 2x กำลัง2บวก2จุดต่ำสุดคือจุด02และค่าต่ำสุดของ y ก็คือ2ดังนั้นอีกกราฟ1 นะครับ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ลบ3จุดต่ำสุดคือจุดอะไรครับจุด0กับลบ3นะครับและค่าต่ำสุดคำว่าค่าก็คือค่า y นะครับค่าของฟังก์ชันนะครับค่าต่ำสุดก็คือลบ3นะครับจุดต่ำสุดของสมการ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ลบ3ก็คือจุด0ลบ3และค่าต่ำสุดของ y เป็นลบ3นะครับแสดงว่าค่า k ของเราที่เพิ่มเข้ามานะครับไม่ได้ส่งผลกับแกนสมมาตรแกนสมมาตรยังคงเป็นแกนเดิมหรือสมการเดิมแต่ ค่า k ของเรานะคะ

จะส่งผลกับอะไรนะครับส่งผลกับจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดนะครับดังนั้นส่งผลอย่างไรครับเรามาดูที่ข้อที่4นะครับอ่ะเราจะมาดูว่าจุดต่ำสุดของกราฟของสมการใดอยู่เหนือแกน x แกน x ก็คือแกนในแนวนอนใช่ไหมครับอ่ะกราฟใดที่มีจุดต่ำสุดอยู่เหนือแกน x และกราฟใดมีจุดต่ำสุดอยู่ใต้แกน x อ่ะกราฟใดอยู่เหนือแกน x ครับจุดต่ำสุดที่อยู่เหนือแกน x ก็คือสมการ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2บวก2นะครับจะอยู่เหนือแกน x นะครับและกราฟที่อยู่ใต้แกน x ก็คือ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ลบ3นะครับจะอยู่ใต้แกน x แสดงว่าค่า k ของเรานะครับนอกจากจะเปลี่ยนจุดต่ำสุดนะครับจะสามารถบอกได้ว่าจุดต่ำสุดของเราจะอยู่เหนือหรืออยู่ใต้แกน x ถ้าค่า k เป็นบวกเป็นไงครับจุดต่ำสุดจะอยู่เหนือหรืออยู่ใต้เหนือแต่ถ้า k เป็นลบจุดต่ำสุดจะอยู่ใต้นะครับใต้แกน x นะครับถ้าเกิดว่าเราให้กราฟของสมการสีฟ้านะครับเป็นรูปต้นแบบกราฟของสมการ y เท่ากับ 2x กำลัง2บวก2และ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ลบ3เป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานของ y เท่ากับ 2x กำลัง2อย่างไรครับให้นักเรียนอธิบายถ้าค่า k เป็นบวกกราฟจะเลื่อนขนานเป็นไงครับกราฟจะเลื่อนขนานขึ้นจาก y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ขึ้นมากี่หน่วยขึ้นมาค่า k หน่วยใช่ไหมครับอันนี้บวก2นะครับก็เลยเลื่อนขึ้นมา2หน่วยนะครับแต่ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ลบ3เป็นไงครับเลื่อนขนานขึ้นหรือลงครับเลื่อนขนานลงมากี่หน่วยครับเลื่อนขนานลงมาเป็น3หน่วยหรือการเลื่อนขนานนะครับถ้าค่า k เป็นบวกจะเลื่อนขนานขึ้นแต่ถ้าค่า k เป็นลบจะเลื่อนขนานลงนะครับและเป็นระยะทางกี่หน่วยพิจารณาจากค่าของค่าสมบูรณ์ของ k นะครับเผื่อกรณีที่ k ติดลบนะครับโอเคนะก็คือกราฟของสมการ y เท่ากับ 2x กำลัง2บวก2นะครับเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานกราฟของสมการ y เท่ากับ 2x กำลัง2นะครับตามแนวแกน y ขึ้นไปเป็นระยะ2หน่วยซึ่งก็คือเป็นระยะเดียวกับค่า k นะครับโอเคนะแต่กราฟของสมการ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ลบ3นะครับเป็นกราฟที่ได้จากการเลื่อนขนานกราฟของสมการ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2นะครับตามแนวแกน y ลงมาเป็นระยะทาง3หน่วยหรือ3หน่วยนี้คือพิจารณาจากค่าสมบูรณ์ของ k ของเรานะครับโอเคนะดังนั้นตอนนี้เราพอมีไอเดียครับว่าค่า k ส่งผลอะไรกับกราฟของพาราโบลาครับก็คือจะทำให้กราฟเลื่อนขนานขึ้นและลงตามค่าของ k k เป็นบวกกราฟก็จะเลื่อนขนานขึ้น k เป็นลบก็จะเลื่อนขนานลงนะครับซึ่งระยะทางที่เลื่อนขนานจะพิจารณาจากค่าสมบูรณ์ของค่า k นั่นเองนะครับ

0: ่อไปนะครับเราจะดูว่าถ้าค่าพาราโบลาของเราครับกำหนดด้วย y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k เมื่อค่า a น้อยกว่า0นะครับจะให้กราฟของเรามีสมบัติแบบเมื่อสักครู่นี้ไหมนะครับอ่ะเราเริ่มที่ตอนที่2นะครับให้นักเรียนพิจารณากราฟของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a น้อยกว่า0นะครับดังต่อไปนี้นะครับครูกำหนดเหมือนเดิมนะครับสมการพาราโบลาอยู่3สมการก็คือ y เท่ากับ -2 x ยกกำลัง2 y เท่ากับ -2 x กำลัง2บวก2และ y เท่ากับ -2 x กำลัง2 -3 นะครับเมื่อเขียนกราฟของสมการทั้ง3โดยใช้แกนคู่เดียวกันนะครับจะได้กราฟดังรูปนะครับเราเริ่มต้นที่ข้อที่1นะครับนักเรียนคิดว่ากราฟทั้ง3เส้นเท่ากันทุกประการไหมครับเท่ากันทุกประการไหมครับอาจจะเท่ากันทุกประการครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองนำกระดาษลอกลายเปรียบเทียบกราฟทั้ง3กันก่อนนะครับ
1: ค่ะหลังจากที่ใช้กระดาษลอกลายนะคะลอกกราฟพาราโบลาแล้วลองเปรียบเทียบกันดูเนี่ยสามารถทับได้สนิทในทุกสมการค่ะ
0: จากที่เพื่อนลองใช้กระดาษลอกลายนะครับพบว่ากราฟทั้ง3ทับกันสนิทไหมครับทับกันสนิทไหมครับนักเรียนปลายทางได้เหมือนกับเพื่อนห้องอากาศนะครับซึ่งกราฟทั้ง3ทับกันสนิทการที่กราฟทั้ง3ทับกันสนิทหมายความว่ากราฟทั้ง3เป็นไงครับเท่ากันทุกประการนะครับดังนั้นกราฟทั้ง3จะต้องเท่ากันทุกประการแล้วข้อ2ล่ะกราฟทั้ง3เส้นมีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรครับแกนสมมาตรเราก็คือแกน y หรือสมการ x เท่ากับ0นะครับโอเคนะเหมือนเดิมนะครับการที่เราบวกค่า k เข้าไปค่า k ไม่ส่งผลกับแกนสมมาตรของกราฟพาราโบลานะครับต่อไปนะครับข้อที่3ถ้าเกิดว่าค่า k ไม่ได้ส่งผลกับค่าแกนสมมาตรดังนั้นจุดสูงสุดของแต่ละกราฟคือจุดอะไรครับจากกราฟนะครับจุดสูงสุดก็คือแต่ละกราฟนะครับกราฟสีฟ้านะครับจุดสูงสุดคือจุด0 0นะครับกราฟสีชมพูจุดสูงสุดก็คือจุด0 2และกราฟสีเขียวจุดสูงสุดก็คือจุด0 -3 นะครับแล้วก็ค่าสูงสุดของแต่ละค่านะครับก็จะเป็น2 0และ -3 ตามลำดับนะครับโอเคนะดังนั้นค่า k ของเรานอกจากค่า k นะครับจะส่งผลกับจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดนะครับซึ่งเหมือนเดิมครับคิดว่าจะคล้ายๆกับลักษณะของพาราโบลาหงายไหมค่า k ถ้าค่า k เป็นบวกเป็นไงอะกราฟก็จะอยู่จุดสูงสุดก็จะอยู่เหนือแกน x แต่ถ้าค่า k เป็นลบจุดสูงสุดก็จะอยู่ใต้แกน x นะครับจะเหมือนจะคล้ายๆไม่ใช่สิจะเหมือนกับของพาราโบลาหงายเลยนะครับโอเคนะดังนั้นนะครับจุดสูงสุดนะครับกราฟสีชมพูนะครับจุดสูงสุดจะอยู่เหนือแกน x และจุดต่ำสุดขออภัยครับและจุดสูงสุดของกราฟสีเขียวจะอยู่ใต้แกน x นะครับโอเคนะต่อไปข้อที่5นะครับถ้าให้กราฟของสมการ y เท่ากับ -2x ยกกำลัง2เป็นรูปต้นแบบแล้วกราฟของสมการ

y เท่ากับลบ 2x ยกกำลัง 2 บวก 2 และ y เท่ากับลบ 2x ยกกำลัง 2 ลบ 3 เป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานกราฟของสมการ y เท่ากับลบ 2x ยกกำลัง 2 อย่างไรจงอธิบายครับถ้าเราเอาสีน้ำเงินเป็นตัวตั้งกราฟสีชมพูได้มาจากอะไรครับได้มาจากการเลื่อนขนานขึ้นไปเป็นระยะกี่หน่วยเป็นระยะ2หน่วยแต่กราฟสีเขียวนะครับเป็นไงครับเลื่อนขนานยังไงครับเลื่อนขนานลงมาเป็นระยะ3หน่วยซึ่ง3หน่วยนี้ดูจากค่าสัมบูรณ์ของ K นะครับ

ตอนนี้นะครับนักเรียนพอที่จะรู้แนวโน้มของค่า A กับค่า K ที่ส่งผลกับกราฟของพาราโบลาแล้วใช่ไหมครับต่อไปเราจะมาร่วมกันสรุปพร้อมกันนะครับเริ่มต้นนะครับจากการสำรวจกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k นะครับเมื่อ a ไม่เท่ากับ0เราจะได้ว่าข้อที่1กราฟเป็นรูปพาราโบลาที่มีรูปสมมาตรใช่ไหมครับมีเส้นตรง y มีแกน y หรือเส้นตรง x เท่ากับ0เป็นแกนสมมาตรนะครับโดยเราจะแบ่งได้จากค่า a ก่อนค่า a นะครับส่งผลอะไรกับกราฟพาราโบลาครับค่า a ส่งผลอะไรครับกับพาราโบลาครับa จะส่งผลกับกราฟคว่ำหรือหงายนะครับถ้า a มากกว่า0หรือ a เป็นบวกกราฟจะเป็นพาราโบลาหงายนะครับถ้าเป็นพาราโบลาหงายจะต้องมีจุดต่ำสุดแต่ไม่มีจุดสูงสุดนะครับแต่ถ้า a ติดลบ a ติดลบสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2ติดลบกราฟที่ได้จะเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับมีจุดสูงสุดแต่ไม่มีจุดต่ำสุดนะครับนอกจากนี้นะครับค่าความบานของกราฟจะดูจากค่า a เหมือนกันนะครับกล่าวคือถ้าเกิดว่าค่าสมบูรณ์ของ a หรือ absolute a นะครับมีค่าน้อยลงเรื่อยๆ fa ยิ่งน้อยกราฟจะบานมากแต่ fa ยิ่งมาก absolute ของ a นะครับยิ่งมากกราฟจะบานน้อยนะครับโอเคนะอันนี้คือค่า a คือความรู้จักชั่วโมงที่แล้วนะครับต่อไปเราจะมาดูค่า k บ้างนะครับจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของกราฟหรือว่าเรียกย่อๆว่าจุดยอดนะครับจุดยอดของกราฟจะอยู่ที่จุดอะไรครับทั้งหมดนี้นะครับถ้ามีแค่นี้จุด 0k นะครับไม่ใช่จุด00นะครับถ้าเกิดว่าเรามีสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k จุดยอดนะครับจะเปลี่ยนจากจุด00เป็นจุด 0k ค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดก็คือค่า k นะครับโอเคนะถ้า k เป็นบวกนะครับk มากกว่า0นะครับจุดยอดจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดนะครับจะอยู่เหนือหรือใต้แกน x ครับจะเหนือแกน x แต่ถ้าค่า k ติดลบเป็นไงครับจุดยอดจะอยู่ที่ใต้แกน x นะครับดังนั้นนะครับถ้าเราพิจารณากราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k นะครับเทียบกับกราฟในชั่วโมงที่แล้วก็คือ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2นะครับภาพที่ได้ของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k นะครับจะเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานกราฟของสมการ y เท่ากับ

ax ยกกำลัง2นะครับโดยถ้าค่า a มากกว่า0นะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2นะครับจะเลื่อนขนานตามแนวแกน y ขึ้นหรือลงครับขึ้นไปเป็นระยะกี่หน่วยนะเป็นระยะ k หน่วยนะครับอันนี้คือเราใช้ k เป็นตัวค่าคงที่ใดๆนะครับแต่ถ้าค่า k ติดลบนะครับอ่ะ k ติดลบกราฟของ y เท่ากับ ax กำลัง2เป็นครับจะเลื่อนขนานลงมานะครับ y ติดลบก็จะเลื่อนลงมาแต่ถ้าพูดถึงระยะทางระยะทางเป็นลบได้ไหมครับไม่ได้ดังนั้นระยะของเราจะต้องใส่ absolute หรือค่าสมบูรณ์นะครับเพื่อบอกว่าเป็นจำนวนบวกนะครับโอเคนะดังนั้นกราฟของสมการ y เท่ากับ ax กำลัง2จะเลื่อนขนานตามแนวแกน y ลงมาเป็นระยะ absolute k หน่วยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนน่าจะพอรู้นะครับว่ากราฟของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ค่า a ส่งผลกับอะไรบ้างนะครับเป็นพาราโบลาคว่ำหรือพาราโบลาหงายถ้า a เป็นบวกเป็นพาราโบลาหงายแต่ถ้า a เป็นลบเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับถ้าเป็นพาราโบลาหงายก็จะมีจุดต่ำสุดแต่ถ้าเป็นพาราโบลาคว่ำจะมีจุดสูงสุดซึ่งจุดสูงสุดกับจุดต่ำสุดนั้นจะดูที่ดูจากค่า k นะครับจุดสูงสุดจุดต่ำสุดก็คือจุด0 k นะครับโอเคนะถ้าเกิด k เป็นบวกกราฟจะอยู่เหนือหรือใต้แกน x กราฟจะอยู่เหนือแกน x ถ้าค่า k ติดลบกราฟจะอยู่ใต้แกน x นะครับตอนนี้นักเรียนพอที่จะมองเห็นภาพพาราโบลาคร่าวๆแล้วนะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะครับเป็นแบบฝึกหัดที่4เรื่องกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับโดยแบบฝึกหัดของครูนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อข้อที่1ครูจะให้วาดกราฟนะครับนักเรียนพอที่จะวาดกราฟคร่าวๆพอนะครับว่ากราฟของเราเป็นพาราโบลาคว่ำหรือหงายและจุดสูงสุดจุดต่ำสุดอยู่เหนือหรือใต้แกน x นะครับตอนที่1จะให้วาดกราฟนะครับวาดคร่าวๆนะครับต่อไปนะครับตอนที่2ครูจะมีพาราโบลามาให้4ค่านะครับให้นักเรียนพิจารณาว่าพาราโบลาที่ครูกำหนดมานะครับเป็นกราฟของสมการใดนะครับโอเคนะต่อไปข้อที่3นะครับให้นักเรียนตอบคำถามและข้อที่4นะครับให้นักเรียนเติมคำตอบลงในช่องว่างนะครับอันนี้นะครับจะเป็นแนวคิดสำหรับการทำพาราโบลาที่ระดับสูงมากยิ่งขึ้นก็คือถ้ามีจุด3จุดนะครับเป็นจุดที่มีกราฟพาราโบลาบรรจุอยู่นะครับจะมีวิธีการหาสมการพาราโบลาอย่างไรนะครับนักเรียนลองดำเนินการตามที่ครูไกด์ให้นะครับ

ไปนะครับสำหรับแบบฝึกหัดนะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากในชั่วโมงนี้นะครับอ่ะเรามาสรุปร่วมกันนะครับสรุปนะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0มีลักษณะดังนี้ครับข้อ1เป็นกราฟพาราโบลาที่มีลักษณะเป็นรูปสมมาตรโดยมีแกน y นะครับหรือเส้นตรง x เท่ากับ0เป็นแกนสมมาตรนะครับเนื้อหาวันนี้นะครับค่า k ของเรายังไม่ได้ส่งผลกับแกนสมมาตรนะครับโอเคนะถ้า a มากกว่า0นะครับกราฟจะมีลักษณะเป็นพาราโบลาหงายมีจุดต่ำสุดแต่ไม่มีจุดสูงสุดแต่ถ้า a น้อยกว่า0กราฟจะเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับมีจุดสูงสุดแต่ไม่มีจุดต่ำสุดนะครับค่าความบานจะพิจารณาจากค่า a นะครับถ้า absolute ของ a มีค่าน้อยกราฟจะบานมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้า absolute ของ a มีค่ามากนะครับกราฟจะบานน้อยลงเรื่อยๆนะครับครับต่อไปนะครับจะเป็นเนื้อหาที่เราเรียนเพิ่มขึ้นมาในวันนี้นะครับก็คือจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของกราฟนะครับจะอยู่ที่จุด 0k ซึ่งค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดก็คือ y เท่ากับ k นะครับโดยถ้า k เป็นบวกจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดนะครับจะอยู่เหนือแกน x แต่ถ้า k เป็นลบนะครับจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดจะอยู่ใต้แกน x นะครับและกราฟของสมการ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก k นะครับเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนาดกราฟของสมการ

y เท่ากับ ax ยกกำลัง2นะครับโดยถ้า k เป็นบวกนะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ x กำลัง2นะครับจะเลื่อนขนานตามแนวแกน y ขึ้นไปเป็นระยะ k หน่วยแต่ถ้า k เป็นลบนะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2จะเลื่อนขนานตามแนวแกน y ลงมาเป็นระยะค่าสัมบูรณ์ของ k หน่วยนะครับ

0: สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k นะครับเมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับสังเกตว่าพาราโบลาของเรามีอะไรแปลกปลอมขึ้นมาครับก็คือมีลบ h ใช่ไหมครับค่า a ของเราเรารู้แล้วว่าจะส่งผลกับความหรือหงายของพาราโบลาใช่ไหมครับและค่า k นะครับจะเป็นการเลื่อนขนานนะครับถ้าค่า k เป็นบวกกราฟจะอยู่เหนือแกน x ถ้าค่า k เป็นลบกราฟจะอยู่ใต้แกน x นะครับซึ่งบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะมาดูว่าค่า h ที่เราเพิ่มขึ้นมานะครับจะส่งผลอย่างไรกับพาราโบลาโดยเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับจะเป็นใบกิจกรรมที่5เรื่องสำรวจกราฟของสมการ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0และแบบฝึกหัดที่6นะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณแล้วนะคะนั่นก็คือนะคะเรื่องการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะคะอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูที่สไลด์กันก่อนนะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะข้อแรกเลยคืออธิบายความหมายของลิขสิทธิ์และการใช้งานที่เป็นธรรมได้นะคะข้อที่2วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์หรือเนื้อหาที่อาจเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะคะและข้อสุดท้ายนะคะใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบนะคะ3ข้อด้วยกันนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางแล้วเรียนฟังให้ดีๆนะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังนักเรียนเคยมีพฤติกรรมแบบนี้หรือไม่นะอันนี้เอามาจากชีวิตจริงเลยนะคะข้อแรกเลยคือดาวน์โหลดเพลงของศิลปินที่ชื่นชอบเคยไหมเนี่ย
1: เคย
2: ทำบ่อยไหมคะ
1: บ
2: ่อยนะส่วนใหญ่นักเรียนจะดาวน์โหลดทางไหนอ่ะ YouTube หรอเนาะเว็บไซต์ต่างๆใช่ไหมคะนักเรียนก็จะไปหาวิธีมาใช่ไหมแล้วทำไมไม่ไปดาวน์โหลดในทางที่เขาอะไรคะเขามีให้ล่ะคะ
3: เส
2: ีย
3: เง
2: ิน ฮะ
3: เส
2: ีย
3: เง
2: ินหรอแพงไหมแพงไหม
3: แพง
2: ทีนี้อ่ะนี่ข้อแรกนะต่อมาข้อที่2 copy ภาพหรือบทความจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการทำรายงานเคยไหมคะ
3: เคย
2: วิชาอะไรเนี่ยวิชาอะไร
3: ว่ายน
2: ้ำวิชาอะไรอีกส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่ากติกาการกีฬาใช่ไหมแล้วให้เครดิตหรือเปล่าบางคนบางคนบอกให้บางคนใส่หัวบอกไม่ให้เอ้ยยังไงเนี่ยทีนี้2ข้อนะคะนักเรียนเคยมีพฤติกรรมหมดเลยทั้ง2ข้อนี้นะคะทีนี้ดูให้ดีนักเรียนคิดว่าพฤติกรรมที่นักเรียนเคยทำนั้นผิดพรบลิขสิทธิ์หรือไม่อย่างไรผิดไหม
3: ผ
2: ิดบางคนบอกผิดบางคนเงียบเลยเพราะว่าอะไรฮะรู้ไหมว่าตัวเองผิดบางทีรู้บางคนบอกรู้บางคนบอกไม่รู้นะคะบางทีรู้เท่าไม่ถึงการใช่ไหมเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าวันนี้เนี่ยพฤติกรรมที่เราเคยทำนะคะเหมือนที่ครูเคยบอกเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผิดกฎหมายหรือไม่นะคะทีนี้เรามาดูนะนักเรียนรู้จักลิขสิทธิ์หรือไม
4: ่
2: รู้จักไหมคะรู้จักไหมรู้จักเคยได้ยินไหม
4: เคย
2: นะคะเคยได้ยินอยู่แล้วล่ะนะเกี่ยวกับพรบลิขสิทธิ์ใช่ไหมนะคะทีนี้เรามาดูนะคะลิขสิทธิ์คือนะคะดูให้ดีนะนักเรียนสามารถดูใบความรู้ประกอบกับสิ่งที่ครูอธิบายนะคะไปได้นะจดเพิ่มเติมลงไปได้ถ้านักเรียนกรณีที่ครูพูดยกตัวอย่างแล้วก็มีตัวอย่างที่น่าสนใจนักเรียนก็จดบันทึกลงไปเพราะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายกิจกรรมจะมีคำถามนะคะให้นักเรียนลองสะท้อนตัวเองนะคะทีนี้เรามาดูลิขสิทธิ์คือนะคะสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆที่เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถนะคะและความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์คืออะไรล่ะสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวคืออะไรถ้าพูดง่ายๆคือเราเป็นเจ้าของถูกต้องไหม
3: ใช่
2: ไหมคะเราจะเคยเห็นข่าวตามโซเชียลหรือว่าทางสื่อต่างๆเกี่ยวกับอะไรสื่อลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะที่บางทีทำไมคะเจ้าของเพลงนั้นบางทีเราคิดว่าทำไมคะนักร้องคนนั้นเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเพลงเขาร้องมาเป็น10ปีแล้วถูกต้องไหมแต่ปรากฏว่าทำไมคะบางทีบางครั้งเนี่ยถูกจ้างงานไปแล้วให้ร้องเพลงเขากลับทำไมคะเอาเพลงที่เขาเคยร้องเนี่ยกลับมาร้องนะปรากฏว่าทำไมผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าบางทีอะไรคะค่ายเพลงคือเจ้าของใช่ไหมคะบางทีศิลปินหมดสัญญาไปแล้วใช่ไหมเนาะแล้วก็เอาเพลงมาร้องเนี่ยก็เกิดการฟ้องร้องกันขึ้นอันนี้คือกรณีตัวอย่างสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะต้องดูด้วยนะว่าใครคือเจ้าของเข้าใจไหมคะอันนี้ข้อนี้สำคัญมากๆนะคะ ต่อมานะคะโดยที่ทำไมคะไม่ลอกเรียนไม่ลอกเรียนงานของผู้อื่นนะโดยที่งานสร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครองนะคะโดยผู้สร้างสรรค์จะต้องได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องอะไรคะจดทะเบียนนะจะมีงานบางประเภทนะคะนักเรียนที่ทำไมคะพอเราสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วนะคะนักเรียนกฎหมายคุ้มครองทันทีเลยนะคะจะมีบางกรณีนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะทีนี้เรามาดูให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์9ประเภทตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่นะคะอันแรกเลยคืออะไรคะงานวรรณกรรมเช่นหนังสือจุลสารสิ่งเขียนสิ่งพิมพ์คำปราศัยหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้เนี่ยตัวอย่างนักเรียนอาจจะมีมากกว่าในใบความรู้ที่นักเรียนได้ไปเพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนเพิ่มเติมลงไปนะคะเห็นไหมประเภทของอะไรประเภทของอะไรคะงานสร้างสรรค์ใช่ไหม9ประเภทดูในใบความรู้นะนะคะดูประกอบไปด้วยนะคะต่อมานะคะ2งานนาฏกรรมเช่นงานที่เกี่ยวข้องกับอะไรคะการรำนะการเต้นการแสดงนะคะประกอบขึ้นเป็นเรื่องราวนะคะรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วยรู้จักไหมละครใบ้ใช่ไหมนะต่อมาข้อที่3

คืองานศิลปกรรมเช่นอะไรคะงานจิตรกรรมนะคะงานประติมากรรมภาพพิมพ์งานสถาปัตยกรรมนะคะภาพถ่ายนะคะสมมุติว่าเราถ่ายภาพอ่ะนักเรียนดอกไม้แล้วนักเรียนโพสต์ลงโซเชียลนะเคยมั้ยเราเคยถ่ายภาพแล้วเราโพสต์ลงโซเชียลมั้ยเคยมั้ยคะเช่นถ่ายรูปอาจจะเป็นดอกไม้ท้องฟ้าใช่มั้ยคะวิวทิวทัศน์แบบนี้นักเรียนสมมุติว่าท่านเรียนโพสต์ลงโซเชียลแล้วมีคนทําไมคะก๊อปรูปเราไปนี่ก็ผิดกฎหมายเลยนะคือถ้าสมมุติว่าเราสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะกฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองทันทีในกรณีที่ทําไมคะนักเรียนถ่ายภาพนะคะอันนี้คือหลักการง่ายๆเลยนะอันนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเรานะนะคะทีนี้เรามาดูนะข้อที่4นะมี9ประเภทนะข้อที่4นะคะงานดนตรีกรรมเช่นอะไรคะคำร้องทำนองและการเรียบเรียงเคยได้ยินไหมพวกนี้เวลาที่ทำไมคะเหมือนตอนที่ครูยกตัวอย่างให้ฟังว่าเกี่ยวกับดาราศิลปินใช่ไหมบางครั้งจะเอาเพลงนั้นไปร้องใหม่อีกครั้งหนึ่งต้องทำไมคะทำการซื้อลิขสิทธิ์จากอะไรค่ายเพลงนะคะเพราะว่าทำไมนักเรียนสังเกตสิเวลาที่นักเรียนเข้าไปฟังเพลงตามอะไรคะสื่อออนไลน์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆเขาจะเขียนไว้เลยว่าทำไมคะคำร้องคือใครใช่ไหมทำนองคือใครหรือการเรียบเรียงเนี่ยคือใครเขาจะระบุไว้เลยนะนะคะแต่ถ้าทำไมบางค่ายนะคะที่เขาต้องการทำไมคะให้คนเอาเพลงเขาไปร้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานใดๆเขาก็จะบอกว่าอะไรคะฟรีลิขสิทธิ์เขาจะเขียนหมายเหตุไว้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำไมคะดูให้ดีอ่านให้ละเอียดบางทีทำไมคะเราเอาอาจจะแบบร้อง cover เพลงเอามาส่งครูแบบนี้นะแล้วถ่ายลง YouTube หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะนักเรียนก็ต้องดูทำไมคะว่าเพลงนั้นที่เราเอามาเขาฟรีลิขสิทธิ์หรือไม่ใช่ไหมคะหรือนักเรียนจะอาจจะต้องเขียนอะไรอีเมลไปขออนุญาตเขาแบบนั้นเป็นต้นนะคะต่อมางานสิ่งบันทึกเสียงนะคะเช่นอะไรคะเทปเพลงนะคะที่บันทึกข้อมูลเสียงเสียงประกอบโสดทัศนวัสดุอย่างอื่นเอาพูดง่ายๆเลยคืออะไรคะสื่อโฆษณาเคยได้ยินไหมสปอตโฆษณาต่างๆเดี๋ยวนี้นักเรียนสปอตโฆษณาทำไมคะบางสปอตโฆษณาเนี่ยสามารถนักเรียนสามารถนำมาใช้ได้ถ้าเขาบอกว่าฟรีลิขสิทธิ์นะแต่บางสปอตโฆษณาทำไมคะเขาก็ทำลิขสิทธิ์ของเขาไว้นะคะเพื่อไม่ให้ใครเอามาทำแบบดัดแปลงใช่ไหมคะแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ต่อไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะคะต่อมาอะไรอีกคะงานโสดทัศนวัสดุเช่นอะไรวิดีโอเทปนะคะVCD DVD นะคะตามจริงเนี่ยสื่อพวกนี้นักเรียนเอาไปหมดแล้วแต่กฎหมายทำไมคะเขาก็ยังครอบคลุมอยู่นะคะแต่ตามจริงแล้วในชีวิตประจำวันเราเนี่ยหาได้ไหมวิดีโอเทปเนี่ยไม่มีแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นอะไรคะเสียงที่ลงตามสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะต่อมานะคะข้อที่7นะงานภาพยนตร์นะเช่นอะไรคะภาพยนตร์รวมถึงเสียงประกอบของภาพยนตร์นั้นด้วยเคยไหมเคยได้ยินแบบเสียงภาพยนตร์ที่ประกอบไหมนักเรียนอันนี้ก็ทำไมคะถือว่ามีลิขสิทธิ์เหมือนกันเพราะว่าทำไมคะเจ้าของภาพยนตร์เนี่ยบางทีเขาก็ทำไมคะทำขึ้นมาใหม่นะให้เข้ากับเนื้อเรื่องของภาพยนตร์นั้นๆ นะคะส่วนใหญ่จะมีลิขสิทธิ์หมดเลยต่อมาข้อ8นะคะงานเผยแพร่นะคะเสียงแพร่ภาพเช่นการกระจายเสียงวิทยุนะคะการแพร่เสียงหรือภาพทางโทรทัศน์นะคะต่อมาข้อที่9งานอื่นใดในแผนกอะไรคะวรรณคดีนะส่วนใหญ่มีลิขสิทธิ์หมดเลยใช่ไหมเคยเรียนภาษาไทยไหมภาษาไทยเคยเรียนอยู่แล้วแต่นักเรียนจะมีอะไรนักเรียนจะเห็นว่ามีวรรณคดีเรื่องต่างๆใช่ไหมคะที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือเรียนใช่ไหมเขาก็จะบอกเลยว่าใครเป็นคนเขียนใครเป็นคนแต่งใช่ไหมคะลิขสิทธิ์จดเมื่อปีเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะต่อมาแผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะศิลปะเนี่ยนักเรียนเรียนกับใครครูปันใช่ไหมนักเรียนเรียนกับครูปันครูเวลาครูปันหาภาพมาทำไมคะนักเรียนเห็นไหมว่าครูปันเขาจะใส่เครดิตใช่ไหมคะเจ้าของภาพเสมอนะคะอันนั้นก็ทำไมคะต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นนะคะเมื่อกี้นี้ทำไมคะเป็นผลงาน9ประเภทที่

จัดในหมวดหมู่ที่ทำไมคะมีลิขสิทธิ์ใช่ไหมทีนี้เรามาดูผลงานที่ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์บ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรข้อที่หนึ่งเลยเราได้ยินทั่วไปเลยนะคะเช่นอะไรคะข่าวประจำวันและข้อเท็จจริงต่างๆที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารเช่นอะไรคะวันเวลาสถานที่ชื่อบุคคลจำนวนคนปริมาณเป็นต้นนะคะเหมือนเวลาเราเปิดทีวีตอนเช้าๆแล้วก็มีข่าวเหตุการณ์ต่างๆอย่างนั้นน่ะนักเรียนบางทีนักเรียนก็ทำไมคะสามารถนำมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะหรือสามารถนำมาเสนอข้อเท็จจริงต่างๆได้นะคะอ2คืออะไรคะความคิดขั้นตอนกรรมวิธีระบบนะคะวิธีการใช้หรือทำงานแนวความคิดหลักการการค้นพบนะคะหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์นี่ไม่จัดว่าทำไมคะเป็นงานที่ทำไมมีลิขสิทธิ์นะสองข้อสองข้อเมื่อสักครู่นี้นะสิ่งที่ควรทำฟังให้ดีนะทั้งงานที่ทำไมคะมีลิขสิทธิ์และไม่มีลิขสิทธิ์และทั้งคู่เลยสิ่งที่เราควรทำฟังให้ดีนะหนึ่งคืออะไรคะอันแรกเลยคืออ้างอิงเครดิตเจ้าของผลงานนะคะสองคือข้อต่อมาคือใช้เท่าที่จำเป็นไม่เกินขอบเขตคำว่าขอบเขตคืออะไรคำว่าขอบเขตคืออะไรคะเช่นอะไรเราเอารูปนั้นมาถูกต้องไหมคะใส่ลงไปในรายงานใช่ไหมใส่ลงไปในงานรายงานของเราแต่ทำไมเราไปทำซ้ำถ่ายเอกสารเพื่อทำไมคะเพื่อเอาไปจำหน่ายแบบนี้ผิดไหมผิดนะคะผิดนะแล้วก็ทำไมคะเกินขอบเขตหรือจำนวนที่เขาให้ด้วยนะคะบางทีเนี่ยทำไมคะเจ้าของเขาอาจจะระบุมาว่าทำไมให้ใช้ทำซ้ำไม่เกิน10ครั้งต่อ1ภาพแบบนี้แล้วแต่ว่าเขาจะกำหนดมานะคะต้องแล้วแต่เจ้าของเขาเลยต่อมาไม่ใช้เพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อนี้ทำไมคะเราจะเห็นสินค้าที่เป็นพัดรูปศิลปินเห็นไหมกระเป๋าที่สกรีนลายเป็นรูปศิลปินต่างๆใช่ไหมคะหรือตัวการ์ตูนนะพวกเราเนี่ยเคยใส่ชุดการ์ตูนกันมาทั้งนั้นแหละจริงไหมครูไม่ได้เอ่ยชื่อนะว่าการ์ตูนตัวอะไรนะแต่มันแล้วแต่ช่วงวัยของเราแล้วแต่ว่าทำไมคะช่วงนั้นฮิตอะไรใช่ไหมทุกคนผ่านมาหมดใช่ไหมถ้าทำไมคะเราซื้อของลิขสิทธิ์ก็จะราคาแพงถูกต้องไหมคะของแท้ใช่ไหมนะเผลอๆเนี่ยกลับไปดูเลยนะเสื้อผ้าที่บ้านเนี่ยมีลิขสิทธิ์หรือเปล่าต้องดูให้ดีนะอย่าเที่ยวไปซื้อสุ่ม4สุ่ม5นะเนี่ยนะผิดกฎหมายนะคะทีนี้เรามาดูครูให้ใบความรู้ที่5เราไปอยู่ไหนจ๊ะเอาขึ้นมาเลยค่ะเอาขึ้นมาเลยเดี๋ยวครูจะต้องให้นักเรียนใช้ประกอบกิจกรรมด้วยวันนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ครูก็ทำไมคะเสริมจากใบความรู้ที่ให้นักเรียนไปแล้วนะคะให้ความรู้ไปแล้วนะทีนี้นักเรียนก็ต้องทำไมคะศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะศึกษาใบความรู้ที่5เรื่องการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมเพื่อประกอบการทำกิจกรรมที่7นะคะเรื่องลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะคะเราได้ใบความรู้กันไปทุกคนแล้วทีนี้บัตรสถานการณ์ตอนนี้ครูสุ่มนะคะแจกบัตรสถานการณ์ให้กับทุกคู่แล้วถูกต้องไหมในวันนี้กิจกรรมที่ต้นทางครูจะให้จับคู่นะส่วนปลายทางนะก็สามารถจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของห้องเรียนได้เลยนะคะจะเป็นกลุ่มจะเป็นเดี่ยวหรือจะเป็นคู่ก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะเราได้บัตรสถานการณ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูถามก่อนใครได้สถานการณ์ที่1เนี่ยนักเรียนได้รับมอบหมายทำรายงานใครได้คะเช็คก่อนนะบัตรสถานการณ์ที่2ล่ะครูนำคลิปวิดีโอใครได้คะมีไหมน่าจะกระจายอยู่ทุกกลุ่มนะคะเพื่อไม่ให้เป็นงานเสียเวลาครูคิดว่าน่าจะกระจายอยู่ทุกกลุ่มแล้วนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่านักเรียนได้ใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วฟังให้ดีนะคะพิจารณาว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีความเป็นการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมหรือไม่นะคะในแต่ละประเด็นเพื่อประกอบการทำกิจกรรมที่7เรื่องลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะคะดูให้ดีนะนักเรียนเขียนสถานการณ์ลงไปในใบกิจกรรมด้วยนะคะอันนี้อีก3กิจกรรมครูมีฟังให้ดีนะครูมีทั้งหมด
10สถานการณ์นะคะมีทั้งหมด10สถานการณ์เดี๋ยวตอนท้ายชั่วโมงครูจะสุ่มให้นักเรียนพรีเซนต์สักหน่อยหนึ่งนำเสนอให้นักเรียนไปทางฝั่งนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังตั้งใจทำกิจกรรมนะคะทีนี้เรามาดูใบกิจกรรมที่7นะคะเราได้บัตรสถานการณ์ไปแล้วนะพิจารณาว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีความเป็นการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมหรือไม่ในแต่ละประเด็นแล้วให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องที่ทำไมคะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมพร้อมระบุเหตุผลประกอบโอเคไหมคะเข้าใจไหมเข้าใจคำสั่งไหมเข้าใจนะคะนักเรียนจะเห็นว่าทำไมเห็นไหมคะครูจะมีประเด็นพิจารณาถูกต้องไหมจากนั้นทำไมคะผลการพิจารณาเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมนักเรียนก็ระบุเหตุผลไหมครูด้วยโอเคไหมคะพร้อมหรือยังจับคู่นะนะคะบริหารจัดการในกลุ่มให้ดีนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวครูขอตัวแทนสัก3กลุ่มนะคะนำเสนอสถานการณ์จากนั้นทำไมคะนำเสนอผลการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่1นะคะแล้วก็ตามด้วยกลุ่มที่2และกลุ่มที่3โอเคไหมคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อม
0: แล้วฟังให้ดีนะนักเรียนที่ได้นะคะสถานการณ์เดียวกับเพื่อนที่เพื่อนนำเสนอถ้านักเรียนมีข้อโต้แย้งอะไรหรือมีข้อเสนอแนะอะไรนักเรียนยกมือได้เลยนะคะโอเคนะคะเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1เลยค่ะ
2: สถานการณ์ที่ผมได้นะครับคุณครูนำคลิปวิดีโอจาก YouTube มาเป็นตัวอย่างสอนนักเรียนแล้วทำการอ้างอิงแหล่งที่มาของคลิปประเด็นพิจารณานะครับวัตถุประสงค์และการใช้งานลิขสิทธิ์เป็นธรรมครับเพราะว่าใช้เพื่อการศึกษาไม่ได้เอาเป็นการหาเงินครับลักษณะงานอันมีลิขสิทธิ์นะครับเป็นธรรมครับเพราะว่าใช้บางส่วนไม่ได้ก๊อปทั้งหมดครับประมาณของปริมาณของการนำไปใช้นะครับเป็นธรรมครับเพราะว่าเปิดเท่าที่จำเป็นครับสำหรับการสอนผลกระทบต่อตลาดหรือมูลค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์เป็นธรรมครับเพราะว่าไม่กระทบรายได้เจ้าของคลิปครับแล้วก็ในสถานการณ์ได้อ้างอิงแหล่งที่มาครับ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะอย่างกรณีของกลุ่มที่หนึ่งนะคะอันนี้ใช้เพื่อการศึกษาใช่ไหมนะแต่แล้วก็ทำไมคะครูผู้สอนทำไมให้เครดิตเนาะหรือว่าให้อ้างอิงหลังอะไรคะในคลิปด้วยนะโอเคอ่ะต่อมากลุ่มที่2ค่ะ
3: สำหรับสถานการณ์ที่กลุ่มผมได้นะครับนักข่าวเขียนข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันของการทำอาร์ตของร้านกาแฟจึงนำภาพโลโก้ของร้านกาแฟมาประกอบข่าวครับประเด็นการพิจารณาครับวัตถุประสงค์และการใช้งานลิขสิทธิ์นะครับผลการพิจารณาคือไม่เป็นธรรมครับเนื่องจากไม่ให้เครดิตของโลโก้ร้านกาแฟครับลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์นะครับผลการพิจารณาว่า

0: ไม่เป็นธรรมครับเนื่องจากเป็นโลโก้เชิงพาณิชย์ครับปริมาณของการนำไปใช้นะครับพิจารณาว่าไม่เป็นธรรมนะครับเนื่องจากไม่มีการแจ้งปริมาณการนำไปใช้และผลกระทบต่อตลาดหรือมูลค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์พิจารณาว่าไม่เป็นธรรมครับเนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจจากการนำเสนอข่าวและอาจมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นครับ
1: โอเคค่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะตามจริงเนี่ยสถานการณ์นี้น่าสนใจนะคะนักเรียนตามจริงแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะได้ยินข่าวทั่วไปใช่ไหมคะการเกี่ยวกับอะไรคะการเปรียบเทียบทางธุรกิจใช่ไหมคะแต่ทำไมคะในสำนักข่าวนั้นๆก็ควรจะเอามาจากผลสำรวจนะคะทางธุรกิจจริงๆไม่ใช่ว่าทำไมคะเอาโลโก้มาเปรียบเทียบหรืออ่านข่าวกันเองจะต้องมีทำไมข้อมูลทางธุรกิจที่ทำไมคะค่อนข้างน่าเชื่อถือได้แล้วเอามานำเสนอข่าวแบบนี้ได้นะคะแล้วก็อย่างหนึ่งทำไมคะผลกระทบเชิงพาณิชย์มีไหมถ้าในสถานการณ์นี้มีไหมคะมีเนื่องจากว่าทำไมบางทีอาจจะส่งผลต่อผู้บริโภคที่ทำไมตัดสินใจบริโภคกาแฟยี่ห้อนั้นๆใช่ไหมคะอันนี้ก็ทำไมคะถ้าสมมติว่าบริษัทนั้นเขาเสียหายมากๆเขาอาจจะทำไมคะฟ้องร้องได้นะคะในการนำเสนอข่าวนะต่อไปกลุ่มที่3
2: บัตรสถานการณ์ที่หนูได้นะคะก็คือติวเตอร์นำหนังสือที่มีลิขสิทธิ์มาถ่ายเอกสารขายให้นักเรียนเพื่อไปอ่านสอบค่ะวัตถุประสงค์และการใช้งานลิขสิทธิ์นะคะก็คือไม่เป็นธรรมค่ะเพราะว่านำไปใช้เพื่อการค้าหรือหวังผลกำไรค่ะลักษณะงานอันมีลิขสิทธิ์ค่ะคือไม่เป็นธรรมค่ะเพราะว่าเป็นผลงานที่ใช้ความคิดไม่ควรนำผลงานเหล่านี้ไปใช้เพื่อหาประโยชน์ทางการค้าค่ะปริมาณของการนำไปใช้ค่ะไม่เป็นธรรมค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะใช้ปริมาณมากหรือน้อยถ้าหากเป็นส่วนสำคัญก็ถือว่าไม่เป็นธรรมค่ะผลกระทบต่อตลาดหรือมูลค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์ไม่เป็นธรรมค่ะเพราะว่าไม่ควรนำลิขสิทธิ์ของตนของขอโทษค่ะไม่ควรนำลิขสิทธิ์ของคนอื่นมาใช้เพื่อหวังผลประโยชน์เข้าตัวเองค่ะ
1: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะถ้ากล่าวโดยรวมแล้วสถานการณ์นี้ทำถูกต้องไหมติวเตอร์คนนี้
3: ไม่
1: ถูกต้องนะคะเพราะว่าทำไมคะทำการดัดแปลงทำซ้ำใช่ไหมเนาะแล้วก็ทำไมคะนำไปขายด้วยเป็นเชิงพาณิชย์ด้วยนะคะอาจจะทำให้ทำไมคะเจ้าของผลงานเกิดความเสียหายนะคะโอเควันนี้เนี่ยมีทั้งหมด10สถานการณ์อาจจะนำเสนอกันได้ไม่ครบนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสำหรับกลุ่มที่1 2และ3นะคะโอเคเก่งมากนะคะทีนี้เรามาดูคำถามสรุปกิจกรรมตอนนี้ครูแจกใบโพสต์อิทให้เราแล้วเรียบร้อยได้ไหมคะบนโต๊ะ
3: ได
1: ้อ้าวแจกเพื่อนเลยกลุ่มที่2กลุ่มที่2แจกเพื่อนเลยค่ะคนละ1ใบนะเล่งมือนิดนึงนะคะคำถามมีอยู่ว่าความรู้ที่ได้จากบทเรียนนี้ได้อะไรบ้างสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันอย่างไรนะคะอีกครั้งหนึ่งนะอีกครั้งหนึ่งนะคะความรู้ที่ได้จากบทเรียนนี้ได้อะไรบ้างสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไรนักเรียนเขียนลงไปในโพสต์อิทที่ครูแจกเลยคิดว่ามีประโยชน์ไหมเนี่ยเรื่องนี้นี่คิดว่ามีประโยชน์ไหมมีนะมีประโยชน์นะคะนักเรียนนะบางครั้งเราก็ไว้ทำอะไรคุ้มครองผลงานตัวเองถูกต้องไหมคะสมมตินักเรียนวาดภาพหรือสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆหรือแม้กระทั่งถ่ายภาพลงโซเชียลใช่ไหมคะแล้วก็มีคนเอาผลงานเราเนี่ยไปใช้นะคะในด้านต่างๆนักเรียนก็ทำไมคะมีสิทธิ์ที่จะคุ้มครองผลงานของตนเองตามจริงเรื่องนี้เราเรียนมาตั้งแต่ม.1แล้วใช่ไหมใช่ไหมคะเรียนมาตั้งแต่ม.1 ม.2 แล้วก็ม.3

0: นักเรียนปลายทางตอบคำถามนี้ด้วยนะคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วคำถามนี้นะตอบทุกคนนะคะแต่ว่าครูอาจจะอ่านคำตอบของนักเรียนได้ไม่ครบนะเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มที่4และกลุ่มที่5นำเสนอคำตอบ
1: จะได้รู้เกี่ยวกับ

0: เป็นงาน presentation หรือว่าเป็นรายงานต่างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดมีการอ้างอิงภาพต่างๆนะครับก็จะใส่เป็นเครดิตหรือว่าลิงก์ไว้ข้างล่างภาพครับ
1: โอเคอ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มที่5เชิญเลยค่ะ
2: รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นค่ะแล้วก็ใช้ผลงานให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ค่ะ
1: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยเดี๋ยวนักเรียนรวมคำตอบนะคะไว้กับใบกิจกรรมเลยนะเดี๋ยวครูเอากลับไปอ่านนะคะรวบรวมเลยนักเรียนรวบรวมเลยของแต่ละกลุ่มนะคะก็ถือว่าได้ประโยชน์ไหมวันนี้ได้ไหมคะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะนะคะเพราะว่าครูเชื่อว่านักเรียนต้องสร้างสรรค์ผลงานนะทั้งในเรื่องเรียนในเรื่องอื่นๆอีกนะก็พยายามใช้นะคะลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องนะคะโอเคนะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนเราต้องให้ความสำคัญกับการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะคะเพราะเป็นการเคารพเจ้าของผลงานป้องกันการผิดกฎหมายนะคะทำให้งานของเราในน่าเชื่อถือและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันอย่างยุติธรรมนะคะก็ฝากไว้ด้วยประเด็นนี้นะคะทีนี้เนื่องจากว่าวันนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายในวิชาวิทยาการคำนวณใช่ไหมคะเนาะก็นักเรียนก็สามารถนะคะทบทวนบทเรียนย้อนหลังรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะสามารถไปดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมหรือว่าทบทวนบทเรียนได้นะคะทาง www.dltv.ac.th นะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับวันนี้ใครมีคำถามไหมคะ
3: ไม่มี
1: มีไหมไม่มีนะอย่าลืมรวบรวมใบกิจกรรมกับอะไรคะคำตอบให้ครูด้วยนะคะโอเคถ้าสำหรับวันนี้นะคะไม่มีคำถามแล้วก็ลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะเทอมหน้านะคะสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลในวงตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของผู้ผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสียกบาลให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพธิ์เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหา

รู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาความเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบตะวันตกแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้นคือหมอบรัดเลและหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงศิริราชพยาบาลขึ้นพร้อมทั้งโปรดให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์และยังโปรดให้จัดการสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยแก่ราษฎรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยสุขอนามัยของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารจึงโปรดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประสบนิกรเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาและโครงการอบรมหมอหมู่บ้านพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยยังชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้น

ครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่ลากไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในชั่วโมงนี้นะครับจะอยู่ในหน่วยที่5เรื่องกราฟของฟังก์ชันกำลัง2โดยเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ a คูณกับx ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0แต่ x กับ y นะครับเป็นตัวแปร a h และ k เป็นค่าคงที่นะครับโดยจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ a คูณกับ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ได้นะครับก่อนที่เราจะไปศึกษากราฟของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ a คูณกับ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k นั้นก่อนอื่นครูอยากจะทบทวนรู้เดิมเกี่ยวกับการวาดกราฟของพาราโบลาให้กับนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางนะครับนักเรียนสามารถร่วมกันตอบคำถามครูได้นะครับถ้าเกิดว่าครูมีพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2ถามว่าค่า a ส่งผลกับลักษณะของกราฟอย่างไรครับมีใครจะตอบไหมครับค่า a ดูจากภาพของครูค่า a ส่งผลอะไรกับพาราโบลาบ้างครับเชิญครับ
3: บาน

0: บ้านเฉยๆน
1: ักเรียนดูจากกราฟนะว่าเวลา A เราเปลี่ยนแปลงอ่ะส่งผลกับกราฟอย่างไรครับ
2: ส่งผลของความบานของกราฟครับ
1: นอกจากความบานแล้วนอกจากความบานของกราฟแล้วส่งผลกับอะไรอีกครับนักเรียนลองดูภาพครับ
2: พาราโบลาคว่ำหรือหงายครับ
1: ถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับจากที่เพื่อนบอกนะครับค่า A จะส่งผลกับความบานของกราฟและนอกจากนี้นะครับจะส่งผลกับความคว่ำกับความหงายของพาราโบลานะครับหลักๆแล้วนะครับครูขอสนใจกับความคว่ำกับความหงายก่อนถ้าเกิดว่า A มากกว่า0กราฟพาราโบลาของเราจะเป็นลักษณะยังไงครับ A มากกว่า0ก็คือ A เป็นบวกนะครับถ้าสัมประสิทธิ์หน้าพจน์ของ x ยกกำลัง2เป็นบวกกราฟของเราจะเป็นกราฟพาราโบลาหงายถ้าเป็นพาราโบลาหงายจะต้องมีจุดอะไรนะครับจุดต่ำสุดซึ่งข้อนี้นะครับกราฟของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2นะครับจุดต่ำสุดจะเป็นจุด0 0นะครับแต่ถ้า a น้อยกว่า0 a ติดลบ a ติดลบส่งผลกับกราฟพาราโบลาอย่างไรครับเป็นพาราโบลาคว่ำถ้าเป็นพาราโบลาคว่ำก็จะต้องมีจุดสูงสุดซึ่งจุดสูงสุดของเราก็คือจุด0 0นะครับสังเกตว่าถ้าพาราโบลาของเราครับมีแค่ค่าคงที่คูณอยู่กับ x ยกกำลัง2จะได้กราฟมีจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดก็คือจุด0 0และจะเป็นพาราโบลาคว่ำหรือพาราโบลาหงายจะขึ้นอยู่กับสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าพจน์ของ x ยกกำลัง2นะครับนอกจากบอกความคว่ำหงายแล้วนะครับอย่างที่เพื่อนบอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับก็คือจะบอกค่าความบานของกราฟนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าค่าสัมบูรณ์ของ A หรือ Absolute ของ A นะครับยิ่งมีค่ามากกราฟจะบานน้อยแต่ถ้าเกิดว่า Absolute ของ A มีค่าน้อยกราฟก็จะบานมากนะครับอันนี้คือความรู้เดิมนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าพาราโบลาของเรานะครับกำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ x ยกกำลัง2บวก k นะครับx ยกกำลัง2บวก k สัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า x กำลัง2คืออะไรครับคือ1นะครับ a เป็น1นะครับพาราโบลาของเราก็คือเป็นพาราโบลาหงายแน่นอนนะครับแต่ครูจะถามว่าค่า k ส่งผลกับลักษณะของกราฟอย่างไรครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้นะครับค่า k ส่งผลกับลักษณะของกราฟอย่างไรครับนัดเชิญครับ
3: อันนี้ขึ้นลงของกราฟ
1: อะไรขึ้นลงนะครับ
3: พาราโบลา
1: สังเกตจุดต่ำสุดเป็นไงครับ
3: จะติดลบครับ
1: นั้นจุดต่ำสุดสังเกตนะครับว่าค่า x เปลี่ยนแปลงไหมครับ x เปลี่ยนแปลงไหม
3: ไม่เปลี่ยน
1: แต่ค่า y เป็นไงครับ
3: เปลี่ยนครับ
1: เปลี่ยนแปลงตามค่าของ
3: k
1: ถูกต้องนะครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับอย่างที่เพื่อนตอบไปนะครับค่า k นะครับส่งผลกับลักษณะของพาราโบลาก็คือกราฟพาราโบลาของเราครับจะเป็นกราฟพาราโบลาหงายซึ่งเป็นพาราโบลาหงายก็ต้องมีจุดต่ำสุดโดยจุดต่ำสุดของเราคือจุด 0k นะครับโดยถ้าเกิด k มากกว่า0หรือ k เป็นบวกนะครับจุดต่ำสุดนะครับจะอยู่เหนือแกน x นะครับแบบที่ภาพเห็นนะครับนะอันนี้คือ k เป็นบวกกราฟจุดต่ำสุดจะเหนือแกน x นะครับแต่ถ้าเกิดว่า k ติดลบแบบในภาพนะครับจุดต่ำสุดของเราจะอยู่ใต้แกน x นะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าครูมีพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับลบ x ยกกำลัง2บวก k นะครับค่า k ส่งผลกับลักษณะของกราฟอย่างไรครับสังเกตว่าสัมประสิทธิ์หน้าพจน์ x กำลัง2หรือค่า a ของเราเป็นอะไรครับเป็นติดลบดังนั้นพาราโบลาของเราจะเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับถ้าเป็นพาราโบลาคว่ำก็จะต้องมีจุด

0: สูงสุดก็คือจุด0กับ k นะครับตามค่า k ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอ่ะสังเกตว่าค่า k ส่งผลอะไรกับกราฟครับถ้า k มากกว่า0จุดสูงสุดของเราก็จะอยู่เหนือแกน x นะครับแต่ถ้าค่า k น้อยกว่า0จุดสูงสุดของเราก็จะอยู่ใต้แกน x นะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นสมการอะไรก็แล้วแต่ค่า k ของเรานะครับจะส่งผลกับพิกัด y ของจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดนะครับส่วนกราฟความหงายจะดูจากค่า a เท่านั้นนะครับโอเคนะเนี่ยดังนั้นก็เลยสรุปได้ว่าถ้าเกิดว่าเรามีพาราโบลา y เท่ากับ ax กําลัง2บวก k ค่า a จะส่งผลกับความหงายและค่า k นะครับจะส่งผลกับจุดพิกัดในแกน y นะครับของคู่อันดับนะครับจะส่งผลกับจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของพาราโบลานะครับโอเคนะเนี่ยสังเกตว่าเนี่ยอันนี้คือเปลี่ยนแปลงทั้ง a และก็ k เลยนะครับกราฟก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่เนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับเราจะเรียนสมการ y เท่ากับ ax ลบ h ยกกำลัง2บวก k นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปสมการนั้นนะครับครูขอให้นักเรียนพิจารณาสมการ y เท่ากับ a คูณกับ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2ก่อนเมื่อ a และ h เป็นค่าคงตัวโดยที่ a ไม่เท่ากับ0นะครับเราขอพิจารณาสมการแค่นี้ก่อนนะครับนักเรียนครับข้อที่1ถ้าเกิดว่า h เป็น0จะได้สมการอย่างไรและมีกราฟเป็นอย่างไรครับถ้า h เป็น0ในสมการนี้ h เป็น0หมายความว่าตรงไหนมี h ให้แทน h ด้วย0นะครับดังนั้นสมการของเราจะเป็นสมการอะไรครับ h เป็น0สมการของเราก็คือจะกลายเป็น y เท่ากับ ax ยกกำลัง2ซึ่ง y เท่ากับ ax ยกกำลัง2กราฟจะเป็นกราฟพาราโบลาคว่ำหรือพาราโบลาหงายนะครับซึ่งจะขึ้นอยู่กับค่า a ครับโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าครูให้ a เป็น1 h เป็น1จะได้สมการเป็นอย่างไรครับ a เป็น1 h เป็น1หมายความว่าในสมการ y เท่ากับ a คูณกับ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2ตรงไหนมี a แทน a ด้วยเลข1นะครับแทน a ด้วยเลข1นะและตรงไหนมี h แทน h ด้วยเลข1นะครับดังนั้นเมื่อเราแทนค่านะครับเราจะได้ว่าสมการของเรา y จะเท่ากับ a แทนด้วย1นะครับคูณกับ x เครื่องหมายตรงนี้คือเครื่องหมายลบนะครับต้องเป็นลบนะลบอะไรนะครับแทน x ด้วย1ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับแต่1คูณอยู่กับอะไรก็ตามเราจะเขียนไหมครับไม่เขียนนะครับดังนั้นนะครับสมการของเราก็คือ y เท่ากับ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับโอเคนะนักเรียนสังเกตนะครับว่าค่า h ของเราเป็นบวกแต่ x จะกลายเป็น x จะต้องลบกับ1นะครับลบกับค่า h นะครับอย่าลืมว่าอันนี้เป็น x ลบ h นะครับ h เป็นอะไรเครื่องหมายดูดีๆนะครับในสมการนะครับดังนั้นก็จะได้เป็นสมการลักษณะอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่า a เป็น1แต่ h ติดลบนะครับ h เป็นลบ3ถ้าเกิดว่าเราแทนกลับเข้าไปในสมการ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2แทน a ด้วย1แทน h ด้วยลบ3นะครับจะได้สมการของเราคือ y เท่ากับอะไรครับ1คูณกับวงเล็บเปิดใช่ไหมครับซึ่ง1เราจะเขียนไหมครับไม่เขียนนะครับ1คูณกับ x ลบอะไรครับลบกับลบ3นะครับแล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับนักเรียนสังเกตว่า x ลบลบ3เราสามารถจัดรูปใหม่ได้ไหมครับลบคูณลบกลายเป็นบวกนะครับดังนั้นสมการของเราจะเท่ากับ xบวก3ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับดังนั้นถ้าเกิดนักเรียนเจอสมการ y เท่ากับ x ลบ 1ทั้งหมดกำลัง2ค่า a คือ1 h คือ1แต่ถ้าเราเจอสมการ y เท่ากับ x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2ค่า a คืออะไรครับ a คือ1แต่ h เป็นลบ3นะครับสังเกตนะครับตรงนี้นะจะแตกต่างจากชั่วโมงที่แล้วนิดหนึ่งนะครับต่อไปถ้าเกิดว่า a เป็น5 h เป็นลบ4จะได้สมการอย่างไรครับa เป็น5 h เป็นลบ4 y เท่ากับอย่าลืม y เท่ากับนะ y เท่ากับ5คูณ x ลบกับลบ4ใช่ไหมครับทั้งหมดยกกำลัง2นะครับซึ่งลบคูณลบกลายเป็นบวกนะครับจะเท่ากับ5คูณ x บวก4ทั้งหมดยกกำลัง2ก็จะได้สมการของเราเป็นดังนี้นะครับก็คือ y เท่ากับ5คูณ x บวก4ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับต่อไปถ้าสมการของเราอยู่ในรูป y เท่ากับลบ2คูณกับ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2 a เท่ากับเท่าไหร่และ h เท่ากับเท่าไหร่ครับa คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าข้างหน้าสุดเลยใช่ไหมครับคืออะไรครับ a คือลบ2นะครับ h ก็3นะครับเนี่ย x ของเราลบกับอะไรเอาจำนวนนั้นมาตอบนะครับโอเคนะดังนั้นนะครับเราจะได้ว่า a เท่ากับลบ2และ h เท่ากับ3นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมการของเราอยู่ในรูป y เท่ากับ4คูณกับ x บวก5ทั้งหมดยกกำลัง2มีค่า a เท่ากับเท่าไหร่และค่า h เท่ากับเท่าไหร่ครับ a เท่ากับ4และ h เท่ากับ5หรือลบ5นะครับลบ5นะครับ x บวก5นะครับแต่รูปของเราต้องเป็น a คูณ x ลบ h ใช่ไหมอันนี้เครื่องหมายยังไม่ใช่เครื่องหมายลบต้องแปลงเป็นเครื่องหมายลบก่อนนะครับมันก็คือ4คูณกับ x ลบกับลบ5ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับดังนั้นสรุปได้ว่า a เท่ากับ4และ h เท่ากับลบ5นะครับเครื่องหมายจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับนักเรียนพิจารณาดีๆนะครับซึ่งถามว่านักเรียนคิดว่าค่า h ของเราที่มีการบวกเพิ่มหรือลบเข้ามาเนี่ยส่งผลกับลักษณะของกราฟพาราโบลาอย่างไรครับนักเรียนลองคาดการณ์หน่อยว่าเป็นยังไงครับ
1: กราฟพาราโบลาขยับตามแนวแกน x ครับขยับซ้ายหรือขวา
0: ถูกต้องโอเคครับอันนี้คือข้อความคาดการณ์ที่เพื่อนคาดการไว้นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองดูค่า h ที่ส่งผลกับกราฟนะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่5เรื่องสำรวจกราฟของ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ขึ้นมานะครับโดยตอนที่1กับตอนที่2นะครับครูจะให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนท่าออกกาศนะครับทำพร้อมกับครูเลยนะครับเริ่มต้นที่ใบกิจกรรมที่5ข้อที่1นะครับให้นักเรียนพิจารณากราฟของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2แต่ a มากกว่า0นะครับเมื่อกำหนดสมการของพาราโบลาเป็น3สีนะครับสมการที่1คือ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2 2x ยกกำลัง2ค่า a เท่ากับเท่าไหร่ครับ a เท่ากับ2และค่า h เท่ากับ0นะครับโอเคนะอันนี้ a เป็น2 h เป็น0สมการสีเขียว a เท่ากับเท่าไหร่ครับ a เท่ากับ2และ h เท่ากับ3หรือลบ3นะครับ3นะครับโอเคนะ x ลบกับ3ดังนั้นก็เลย h เป็น3นะครับและสมการสีชมพู a เท่ากับเท่าไหร่ครับ a เท่ากับ2และ h เท่ากับลบ4นะครับสังเกตว่าทั้ง3สมการมีค่า a เท่ากันก็คือ a เป็น2แต่ค่า h เปลี่ยนแปลงนะครับนักเรียนลองสังเกตนะครับ a เป็น2กราฟเป็นพาราโบลาหงายมีจุดต่ำสุดซึ่งจุดต่ำสุดของแต่ละกราฟเริ่มจากสีน้ำเงินก่อนจุดต่ำสุดคือจุดอะไรครับ x เป็น0 y เป็น 0นะครับโอเคนะจุดต่ำสุดคือจุด00ต่อไปสมการสีเขียวค่า h เป็น3นะครับ h เป็น3นะอ่ะจุดต่ำสุดคือจุดอะไรครับ x เป็นอะไรครับ x เป็น x เป็น3 y เป็น0นะครับโอเคนะและสีชมพู x เท่ากับจุดต่ำสุดก็คือ x เป็นลบ4นะครับและ k เป็น0นะครับนักเรียนลองสังเกตความสอดคล้องนะครับว่าค่า h ที่เปลี่ยนแปลงนะครับส่งผลกับกราฟยังไงอ่ะอันนี้ h เป็นอะไรครับ h เป็น3ได้จุดต่ำสุดคือจุด30ใช่ไหมครับแต่สมการสีชมพูนะครับ h เป็นลบ4จุดต่ำสุดก็เลยเป็นจุดลบ40อ่ะพอสังเกตอะไรไหมครับโอเคนะดังนั้นข้อที่1นะครับนักเรียนคิดว่ากราฟทั้ง3เส้นเท่ากันทุกประการหรือไม่และเมื่อนำกระดาษลอกลายนะครับมาลอกลายกราฟเส้นใดเส้นหนึ่งนำไปซ้อนกับอีก2เส้นนะครับนักเรียนคิดว่าจะยังคงทับกันสนิทไหมครับก็ต้องทับกันสนิทนะครับเท่ากันทุกประการเพราะว่าค่าความบานของกราฟเท่ากันนะครับอ่ะข้อ2กราฟทั้ง3มีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรครับเริ่มต้นนะครับ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง 2 แกนสมมาตรก็คือเส้นตรงที่สามารถแบ่งกราฟ2ฝั่งให้สามารถทับกันสนิทนะครับอ่ะเราเริ่มต้นที่ y เท่ากับ x กำลัง 2ก่อนแกนสมมาตรก็คือแกน y ก็คือเส้นตรง x เท่ากับ0นะครับอ่ะถ้าสมการ y เท่ากับ 2x กำลัง 2 มีเส้นตรง x เท่ากับ 0 หรือแกน y เป็นแกนสมมาตรนะครับต่อไปนะครับอ่ะลองดูกราฟสีเขียวกราฟสีเขียวแกนสมมาตรก็คือเส้นตรงที่แบ่งกราฟทั้ง2ฝั่งเท่ากันนะครับยังคงเป็น x เท่ากับ0ไหมครับไม่นะครับแกนสมมาตรของสีเขียวนะครับก็คือเป็นครับคือเส้นตรงอะไรครับนักเรียนสังเกตอะไรตรงนี้นะครับเส้นนี้นะก็คือเส้นตรงนี้คือสมการอะไรครับ x เท่ากับ x เท่ากับ3นะครับโอเคนะในทำนองเดียวกันสมการเส้นสีชมพูแกนสมมาตรเป็นไงครับก็คือเส้นตรงอะไรเอ่ยเนี่ยเราสังเกตนะครับคือเส้นตรง x เท่ากับลบ4นะครับโอเคนะดังนั้นนอกจากค่า s นะครับจะบ่งบอกว่ากราฟมีการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแล้วนะครับอ่ะสังเกตว่าค่า x ของเรานะครับจะเปลี่ยนแกนสมมาตรของพาราโบลาด้วยนะครับโอเคนะต่อไปข้อ3จุดต่ำสุดของแต่ละกราฟคือจุดใดและค่าต่ำสุดของ y ในแต่ละสมการเป็นเท่าไหร่ครับอ่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าก่อน y เท่ากับ 2x กำลัง 2 จุดต่ำสุดคือจุด0 0นะครับค่าต่ำสุดก็คือของ y ก็คือเป็น0นะครับโอเคนะแล้วสมการเส้นสีเขียวล่ะจุดต่ำสุดก็คือจุด3 0นะครับโอเคนะค่าต่ำสุดก็ยังคงเป็น0นะครับคำว่าค่าต่ำสุดนะครับหรือก็คือเป็นค่าของฟังก์ชันก็คือค่าของค่า y นะครับในจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดนะครับแล้วก็จุดต่ำสุดของกราฟ y เท่ากับ2คูณ x บวก4ทั้งหมดกำลัง2นะครับก็คือจุดลบ40และค่าต่ำสุดก็ยังคงเป็น0นะครับดังนั้นค่า x นะครับส่งผลกับค่าต่ำสุดไหมครับส่งผลไหมไม่ส่งผลนะครับส่งผลกับแค่ค่าแกนสมมาตรนะครับโอเคนะอ่ะนักเรียนครับจุดต่ำสุดของกราฟใดอยู่ทางซ้ายของแกน y และจุดต่ำสุดของกราฟใดอยู่ทางขวาของแกน y ครับกราฟใดอยู่ทางซ้ายที่มีจุดต่ำสุดของแกน y ครับกราฟใดมีจุดต่ำสุดอยู่ทางซ้ายครับทางซ้ายก็คือที่ h เป็นลบ4ใช่ไหมครับและกราฟที่อยู่ทางขวาของแกน y นะครับก็คือ h เป็น3นะครับดังนั้นสรุปได้ว่าจุดต่ำสุดของกราฟสีชมพูนะครับจะอยู่ทางซ้ายของแกน y และจุดต่ำสุดของกราฟสีเขียวนะจะอยู่ทางขวาของแกน y นะครับโอเคนะดังนั้นถ้าเกิดว่าครูให้กราฟสีน้ำเงินเนี่ยเป็นกราฟต้นแบบนะครับ อ่ะกราฟสีชมพูกับกราฟสีเขียวเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานกราฟสีน้ำเงินอย่างไรครับอ่ะสามารถอธิบายได้ไหมครับอ่ะกราฟสีเขียวนะครับเป็นการ

เลื่อนขนานกราฟสีน้ำเงินไปแนวของแกน x นะครับเป็นระยะตามค่าของ h นะครับดังนั้นสรุปได้ว่ากราฟของสมการ y เท่ากับ2คูณ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2เป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานกราฟของสมการ y เท่ากับ2 x ยกกำลัง2ตามแนวแกน x นะครับเป็นระยะทางกี่หน่วยระยะทาง3หน่วยนะครับซึ่งอยู่กับค่า h นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าลองเขียนล้อกันกราฟสีชมพูนะครับจะต้องเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานกราฟสีน้ำเงินนะครับเป็นระยะทางกี่หน่วยครับอันนี้ h เป็นลบ4เลื่อนระยะทางสามารถเลื่อนเป็นลบ4หน่วยได้ไหมครับไม่ได้นะครับระยะทางจะต้องไม่ติดลบนะครับดังนั้นนะครับระยะทางนะครับจะต้องเลื่อนขนานเป็นระยะทาง4หน่วยนะครับโอเคนะซึ่ง4กับลบ4มีความสัมพันธ์ยังไงกัน4กับลบ4เป็นไงครับค่าสมบูรณ์เป็นไงครับค่าสมบูรณ์ของ4ก็คือ4นะครับและค่าสมบูรณ์ของลบ4ก็คือ4เหมือนกันนะครับโอเคนะดังนั้นนะครับนักเรียนคิดว่ากราฟของสมการ y เท่ากับลบ 2x ยกกำลัง2 y เท่ากับลบ2คูณ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2และ y เท่ากับลบ2คูณ x บวก4ยกกำลัง2นะครับมีจุดสูงสุดของแต่ละกราฟคือจุดใดและค่าสูงสุดนะครับเป็นเท่าไหร่ครับอันนี้คือครูเปลี่ยนสมการสังเกตว่าสมการของครูมีอะไรแปลกปลอมขึ้นมาครับมีเครื่องหมายลบข้างหน้าแต่กราฟของเราเป็นไงครับมีเครื่องหมายลบไหมครับดังนั้นถ้าเกิดว่ามีแค่เครื่องหมายลบเข้ามาคูณนะครับส่งผลกับกราฟอย่างไรครับนักเรียนกราฟสีน้ำเงินนะครับก็จะต้องเปลี่ยนจากกราฟหงายเป็นกราฟคว่ำนะครับมีค่าความบานเท่ากันนะครับอันนี้คือกราฟของ y เท่ากับลบ 2x ยกกำลัง2นะครับกราฟหน้าตาจะประมาณนี้นะครับอันนี้ครูวาดคร่าวๆนะครับต่อไปถ้าเกิดว่าลบ 2x ลบ3ทั้งหมดกำลัง2กราฟก็จะเหมือนกันก็คือเป็นกราฟคว่ำนะครับมีค่าความบานเท่าๆกันนะครับ y เท่ากับลบ2คูณ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่ากราฟสุดท้ายลบ2คูณกับ x บวก4ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับกราฟของเราก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับสังเกตว่าค่า h ของเราส่งผลกับความหงายของกราฟไหมครับส่งผลไหมครับไม่ส่งผลนะครับแต่ค่า k ของเราก็คือทำให้กราฟของเราเลื่อนขนานตามแนวแกน x เหมือนเดิมนะครับโอเคนะดังนั้นถ้าเป็นกราฟคว่ำก็ต้องเปลี่ยนจากจุดต่ำสุดเป็นจุดสูงสุดแทนนะครับสมการนะครับสมการ y อันนี้ขอเติมเครื่องหมายลบไปนะครับเพราะว่าอันนี้ครูเพิ่มเครื่องหมายลบแล้วจุดสูงสุดของสมการ y เท่ากับลบ 2x ยกกำลัง2ก็คือจุด0 0นะครับและค่าสูงสุดก็เป็น0นะครับทำนองเดียวกันนะครับทั้ง3จุดนะครับมีจุดสูงสุดก็คือจุดที่เป็นค่า h กับ0ทั้ง3จุดนะครับและค่าสูงสุดก็คือเป็นค่าของ y ก็คือ0เหมือนกันนะครับโอเคนะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราให้สมการ y เท่ากับลบ 2x กำลัง2เป็นรูปต้นแบบแล้วสมการที่เหลือก็จะเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานกราฟ y เท่ากับลบ 2x กำลัง2เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะมาดังนั้นครูสามารถสรุปคร่าวๆได้ว่าพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับค่า h นะครับส่งผลกับลักษณะของกราฟอย่างไรครับถ้า h เป็นบวกแบบในภาพเป็นไงครับ h เป็นบวกกราฟก็จะเลื่อนขนานไปทางขวาใช่ไหมครับ h เป็นบวกไปทางขวาแต่ถ้า h เป็นลบกราฟจะเลื่อนขนานไปทางซ้ายนะครับโอเคนะสรุปได้ว่ากราฟของเรานะครับอันนี้ a เป็นบวกนะครับจะเป็นพาราโบลาหงายมีจุดต่ำสุดก็คือคู่อันดับ h 0นะครับแกนสมมาตรก็คือ x เท่ากับ h นะครับ x เท่ากับ h จะเป็นแกนสมมาตร

นะครับถ้า h มากกว่า0นะครับจุดต่ำสุดจะอยู่ทางขวาของแกน y แล้วก็ถ้า s ติดลบนะครับจุดต่ำสุดจะอยู่ทางซ้ายของแกน y นะครับโอเคนะต่อไปข้อที่3นะครับทีนี้นะครับเราเริ่มมีออปชันเพิ่มแล้วตอนนี้นะครับเรารู้แล้วว่าค่า a ส่งผลอะไรกับกราฟครับก็คือกราฟความหงายค่า h นะครับส่งผลกับกราฟเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาและค่า k ส่งผลกับเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเอาทุกอย่างมาประกอบกันนะครับเป็นสมการ y เท่ากับ a คูณ x ลบ s ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a มากกว่า0นะครับจะให้กราฟลักษณะอย่างไรนะครับมาให้นักเรียนทำในแบบฝึกหัดที่เหลือเลยครับนักเรียนปลายทางสามารถสอบถามกับคุณครูปลายทางได้นะครับ

อนนี้นักเรียนปลายทางน่าจะกำลังทำกิจกรรมพร้อมกับครูนะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนพิจารณากราฟร่วมกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการทำแบบฝึกหัดของนักเรียนนะครับพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ยกทั้งหมดยกกำลัง2บวก k นะครับนักเรียนลองสังเกตว่าค่า a ที่เปลี่ยนแปลงนะครับส่งผลกับลักษณะของกราฟอย่างไรบ้างนะครับนะครับคือถ้า a เป็นบวก a มากกว่า0กราฟจะเป็นกราฟพาราโบลาหงายมีจุดต่ำสุดก็คือจุด00นะครับแล้วก็น้อยกว่า0กราฟจะเป็นกราฟพาราโบลาคว่ำมีจุดสูงสุดคือจุด00นะครับนอกจากนี้ค่า absolute ของ a นะครับจะส่งผลกับค่าความบานของกราฟตามที่เราได้เรียนไปนะครับต่อไปนะครับสมการเดิมคือ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ทีนี้นักเรียนลองสังเกตค่า h ที่เปลี่ยนแปลงนะครับนักเรียนสังเกตว่ากราฟของเราเนี่ยจะเป็นพาราโบลาหงายซึ่งขึ้นอยู่กับค่า a ที่เท่ากับ1นะครับโอเคนะแกนสมมาตรนะครับก็คือเส้นตรง x เท่ากับ h นะครับโดยมีจุดต่ำสุดนะครับอยู่ที่จุด h 0นะครับสังเกตว่าถ้าค่า h มากกว่า0หรือ h เป็นบวกนะครับนักเรียนลองดูกราฟนะครับสังเกตว่าถ้า h เป็นบวกนะครับจุดต่ำสุดนะครับจะอยู่ทางขวาของแกน y นะครับแต่ถ้าเกิดว่า h เป็นลบจากภาพนี้ครับ h ของเราเป็นลบนะครับจุดต่ำสุดจะอยู่ทางซ้ายของแกน y นะครับต่อไปนะครับถ้าเป็นพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k นะครับถ้าเกิดว่าค่า k ของเราเปลี่ยนแปลงนะครับกราฟของเราเป็นพาราโบลาอะไรครับเป็นพาราโบลาหงายนะครับมีจุดต่ำสุดก็คือจุด 0k นะครับโอเคนะถ้า k เป็นบวกนะครับจุดต่ำสุดจะอยู่เหนือแกน xและ k เป็นลบนะครับจุดต่ำสุดจะอยู่ใต้แกน x นะครับโอเคนะดังนั้นสรุปคร่าวๆนะครับถ้าพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h กำลัง2บวก k นะครับค่า a ส่งผลอะไรกับกราฟครับ a ก็คือทำให้กราฟคว่ำหรือกราฟหงายนะครับค่า s ล่ะค่า s ส่งผลอะไรกับกราฟครับค่า s กราฟก็จะเลื่อนซ้ายกับเลื่อนขวาตามแนวแกน x นะครับและค่า k ส่งผลอะไรกับกราฟครับก็คือเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงนะครับดังนั้นนักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมนะครับโอเคนะนักเรียนร่วมกันสรุปพร้อมกันนะครับจากการสำรวจกราฟของสมการ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h กำลัง2บวก k นะครับเมื่อ a ไม่เท่ากับ0นักเรียนจะเห็นว่าคำตอบที่ได้นะครับเป็นไปตามลักษณะทั่วไปของกราฟพาราโบลา y เท่ากับ a คูณ x ลบ h กำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ดังนี้นะครับข้อที่1กราฟพาราโบลาของเราจะเป็นอยู่ในรูปของสมมาตรนะครับโดยมีเส้นตรงอะไรเป็นแกนสมมาตรครับเส้นตรงก็คือ x เท่ากับ h นะครับโอเคนะค่า h ของเรานะครับจะส่งผลกับแกนสมมาตรนะครับถ้า a มากกว่าบวก a มากกว่า0นะครับหรือ a เป็นบวกนะครับเราจะได้กราฟเป็นพาราโบลาหงายนะครับ a เป็นบวกเป็นพาราโบลาหงายถ้าเป็นพาราโบลาหงายก็ต้องมีจุดต่ำสุดแต่ไม่มีจุดสูงสุดนะครับแต่ถ้า a ติดลบหรือ a น้อยกว่า0เป็นไงครับเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับมีจุดสูงสุดแต่ไม่มีจุดต่ำสุดนะครับซึ่งจุดสูงสุดต่ำสุดนั้นเราจะดูจากค่า h และค่า k นะครับโอเคนะโดยกราฟจะบานมากบานน้อยเหมือนเดิมครับขึ้นอยู่กับค่า a นะครับโอเคนะ f a ยิ่งabsolute ของ a ยิ่งน้อยกราฟจะบานมาก absolute ของ a ยิ่งมากกราฟก็จะบานน้อยนะครับโอเคนะต่อไปนะครับจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของกราฟจะอยู่ที่จุดอะไรครับอยู่จุด hk นะครับจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของกราฟจะอยู่ที่จุด hk

โดยค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดของกราฟนะครับจะอยู่ที่จุด K ซึ่งจะมีลักษณะเป็นดังนี้นะครับโอเคนะจะมีอยู่4ดีเทลเลยซึ่งสังเกตว่าค่า H กับค่า K ที่เปลี่ยนแปลงอ่ะจะทำให้จุดยอดจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดครับจะอยู่ใน4จตุภาคที่แตกต่างกันนะครับดังนี้นะครับเนี่ยถ้า H เป็นบวกและ K เป็นบวกนะครับจุดต่ำสุดจุดสูงสุดก็จะอยู่ในจตุภาคที่1 นะครับโอเคนะถ้า h เป็นลบแต่ k เป็นบวกจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดจะอยู่ในจตุภาคที่2นะครับ h เป็นลบ y เป็นบวกนะครับต่อไปข้อ3 h เป็นลบและ k เป็นลบนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราเขียนเป็นคู่อันดับใช่ไหมครับ x ติดลบ y ติดลบนะครับจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดก็จะอยู่ในจตุภาคที่3นะครับแต่ถ้าh เป็นบวกแต่ k เป็นลบนะครับจุดยอดของเราก็จะอยู่ในจตุภาคที่4นะครับโอเคนะในทํานองเดียวกันนะครับค่า h กับค่า k นะครับอ่ะค่า h กับค่า k ส่งผลกับการเลื่อนขนานกราฟนะครับโอเคนะซึ่งถ้าเกิดว่า h เป็นบวกเป็นไงครับกราฟก็จะเลื่อนขนานไปแนวแกน x เป็นระยะ h หน่วยนะครับแต่ถ้า k เป็นบวกกราฟก็จะเลื่อนขนานแต้มในแกน y เป็นระยะ k หน่วยโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่า h ติดลบอ่ะ h ติดลบนะครับ h ติดลบมีอยู่กี่กรณีเอ่ย h ติดลบมีอยู่กี่กรณีครับมี2กรณีนักเรียนลองสังเกตนะครับว่าค่าที่ครูใส่เข้าไปเป็นไงครับจะต้องใส่ absolute ในการเลื่อนระยะเสมอนะครับโอเคนะในทำนองเดียวกันนะครับนักเรียนลองสังเกตว่าถ้าค่า k ติดลบบ้างค่า k ติดลบเลื่อนขนานตามแนวแกน y ก็จะต้องเป็นค่าของ absolute ของ k นะครับโอเคนะอ่ะต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดที่6นะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ a คูณ x ลบh ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับโดยแบบฝึกหัดของครูนะครับครูให้นักเรียนลองกลับไปทำเป็นการบ้านและสามารถตรวจสอบเฉลยได้ที่คุณครูปลายทางนะครับโดยแบบฝึกหัดของครูนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อนะครับข้อที่1จะให้นักเรียนลองวาดกราฟนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนวาดกราฟได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนลองพิจารณาว่าสมการที่ครูให้มานะครับมีค่า a h k เท่ากับเท่าไหร่นะครับข้อที่1 a เท่ากับเท่าไหร่ครับอ่ะดูข้อที่1 a เท่ากับ a เท่ากับ4นะครับ h เท่ากับ1และ k เท่ากับ -2 นะครับ k เท่ากับ -2 สังเกตนะครับว่าค่า a กับค่า k เราสามารถเอาสัมประสิทธิ์ที่โผล่มาตอบได้เลยแต่ค่า h นะครับจะต้องเอาเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายลบไปคูณกับจำนวนที่เราเห็นด้วยนะครับอย่างข้อ2ข้อ2 a เท่ากับเท่าไหร่ครับ a เท่ากับมีเครื่องหมายลบอยู่ก็คือ a เท่ากับ -1 นะครับค่า h เท่ากับ -1 และค่า k เท่ากับ -3 นะครับข้อที่เหลือนักเรียนลองกลับไปทำดูนะครับโอเคนะลองสังเกตว่า a เป็น4เป็นกราฟหงายหรือกราฟคว่ำเป็นกราฟหงายนะครับโอเคนะจุดต่ำสุดคือจุด -2 โอเคนะแต่ข้อ2นะครับ a เป็น -1 เป็นกราฟหงายหรือคว่ำครับเป็นกราฟคว่ำมีจุดสูงสุดคือจุด -1 -3 นะครับโอเคนะต่อไปข้อ2นะครับก็คือครูจะมีกราฟมาให้และให้นักเรียนจับคู่ว่ากราฟของเรานะครับจับคู่กับสมการอะไรนะครับข้อที่3ให้นักเรียนลองตอบคำถามตามที่ครูให้มาและข้อที่4นะครับครูมีจุดมาให้3จุดให้นักเรียนหามาเขียนสมการของพาราโบลานะครับโอเคนะอันนี้คือครูจะให้นักเรียนลองกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับก่อนที่จะจบในชั่วโมงนี้นะครับครูขอทบทวนความรู้อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะ
สรุปนะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับจะมีลักษณะเป็นดังนี้นะครับค่า a ส่งผลกับอะไรกับพาราโบลาครับ a เป็นส่งผลกับความเหลือหงายของพาราโบลานะครับโอเค

0: เราจะมีอะไรเป็นแกนสมมาตรนะครับเส้นตรง x เท่ากับ h นะครับค่า h ของเราจะส่งผลกับแกนสมมาตรของพาราโบลาด้วยนะครับในทํานองเดียวกันนะครับเมื่อมีจุดสูงสุดจุดต่ำสุดจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดนั้นจะอยู่ที่ค่าอยู่ที่จุด hk นะครับโอเคนะโดยค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดของกราฟหรือค่าสูงสุดค่าต่ำสุดของฟังก์ชันเนี่ยก็จะอยู่ที่ค่า k นะครับโอเคนะสรุปคร่าวๆนะครับค่า a ส่งผลกับกราฟคว่ำและกราฟหงายนะครับ a เป็นบวกกราฟหงาย a เป็นลบกราฟคว่ำนะครับค่า h ส่งผลกับแกนสมมาตรนะครับและค่า k ส่งผลกับค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดโดยจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของกราฟจะอยู่ที่จุด hk นะครับโอเคนะครับสังเกตว่าพาราโบลาของเรานะครับก็คือเป็นพาราโบลาที่อยู่ในรูปแบบของ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ใช่ไหมครับนักเรียนจำรูปทั่วไปของพาราโบลาที่ครูเคยสอนไปว่าพาราโบลามีรูปทั่วไปคือรูปอะไรครับ y เท่ากับ ax กำลัง2 bx บวก c นะครับเราสังเกตว่ารูปทั่วไปของพาราโบลาคือ y เท่ากับa คูณ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c ใช่ไหมครับแต่พาราโบลาที่ครูสอนคือพาราโบลาที่อยู่รูปแบบของอะไรครับ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ยกกำลัง2บวก k ซึ่งกราฟที่อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถบอกลักษณะคร่าวๆของพาราโบลาได้เลยนะครับแต่รูปทั่วไปที่ครูจะสอนนะครับยังไม่สามารถบอกลักษณะของพาราโบลาได้ซึ่งเราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะบอกลักษณะของกราฟพาราโบลาคร่าวๆได้นะครับดังนั้นเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับax ยก2บวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับโดยเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัดที่7พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c นะครับก่อนที่จะขึ้นเนื้อหานี้นะครับครูอยากจะให้นักเรียนกลับไปทบทวนว่าค่า a ค่า h และค่า k นะครับส่งผลอะไรกับลักษณะของกราฟพาราโบลาครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

งสัยไม่ว่าทำไมเมื่อเราหักนิ้วแล้วจึงมีเสียงดังแล้วต่อด้วยเรื่องน่าทึ่งของแปรงสีฟันที่มีมานานนับหลายร้อยปีสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศรีลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองวันนี้ผมมีเรื่องราววิทยาศาสตร์นะครับในตัวเราเนี่ยนะครับมาเล่าให้ฟังเห็นไหมครับว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะใกล้ตัวนะครับแต่สามารถที่มาจากในตัวเราเลยนะครับยกตัวอย่างวันนี้นะครับก็มีบางเรื่องนะครับที่ผมจะเอามาเล่าให้น้องๆได้ฟังนะครับน้องๆเคยสังเกตไหมครับหรือว่าอาจจะเคยเห็นหรือว่าอาจจะเคยทำแล้วนะครับว่าบางทีนี่นะครับเวลาเราทำอะไรเนี่ยจะมีเสียงใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราหักข้อถูกไหมครับอย่างเช่นเวลาหักข้ออย่างนี้ก็จะมีเสียงถูกไหมครับหรือว่าหักงี้นะครับยินไหมครับหักข้อนิ้วเนี่ยมันจะมีเสียงเกิดขึ้นหรือแม้แต่บางทีเราบิดขี้เกียจอย่างนี้นะครับมันก็จะมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กหรือได้ยินเสียงเนี่ยในการข้อต่อต่างๆน้องๆเคยสงสัยไหมครับ

0: ่าเสียงเหล่านี้นะครับเกิดจากอะไรครั้งที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องเสียงใช่ไหมครับเสียงเนี่ยเกิดจากการสั่นสะเทือนของอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงทําให้เกิดคลื่นเสียงมาสู่ที่แก้วหูของเราแก้วหูของเราสั่นเนี่ยทำให้เราได้ยินเสียงอันนั้นก็คือเป็นทฤษฎีของเสียงแต่คราวนี้เนี่ยเสียงเนี่ยเกิดจากภายในของเราการหักข้อนี้นะครับเช่นกันนะครับมันเกิดจากอากาศนั่นเองครับอากาศเนี่ยอยู่ระหว่างข้อต่อของกระดูกข้อในแต่ละท่อนนี้นะครับทำให้เราได้ยินเสียงถ้าน้องๆลองจับนิ้วดูนะครับจะเห็นว่ากระดูกนิ้วของเราแบ่งเป็นท่อนๆระหว่างรอยต่อจะมีเอ็นรอบข้อเป็นตัวเชื่อมต่อภายในรอยต่อจะมีน้ำแทรกอยู่เพื่อช่วยหล่อลื่นข้อซึ่งน้ำหล่อข้อนั้นมีก๊าซละลายอยู่การเหยียดและงอข้อปกติไม่ทำให้เกิดเสียงดังแต่การหักข้อเป็นการงอข้อให้งอลงไปสุดๆอย่างเร็วจึงทำให้ข้อยืดออกอย่างรวดเร็วในข้อจึงคล้ายเป็นสุญญากาศทำให้ก๊าซที่อยู่ในน้ำหล่อข้อเกิดการรวมตัวกันเป็นฟองผุดออกมาจากน้ำหล่อข้ออย่างรวดเร็วเช่นกันเกิดเป็นเสียงที่ได้ยินครับส่วนอาการอื่นนะครับที่ว่าน้องๆเองอาจจะได้เคยเจอหรือเห็นนะครับก็อย่างเช่นโอ้ยเวลาที่เราข้อศอกเราเนี่ยครับไปกระแทกโดนโต๊ะหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้เกิดไฟช็อตนะครับหรือว่าชาเนี่ยจนสามารถรู้สึกไปได้ถึงปลายนิ้วนี่เลยนะครับสาเหตุนี้เกิดจากอะไรเดี๋ยวไปฟังคำอธิบายเลยครับ
1: อาการไฟช็อตเกิดขึ้นเนื่องจากเส้นประสาทรับความรู้สึกที่วางทอดผ่านร่องกระดูกแขนทำให้เมื่อเรากดแรงๆหรือกระแทกที่ข้อศอกจึงเกิดกระแสประสาทส่งต่อไปตามเส้นประสาทจนไปถึงปลายแขนได้ครับ
0: ถ้าจะเปรียบเทียบกันให้เห็นง่ายๆนะครับก็เหมือนกับว่าเรามีแท่งพลาสติกนะครับที่ตั้งแสดงให้เห็นถึงว่าข้อศอกถูกปลายแขนเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเรากระแทกข้อศอกเราอย่างนี้แล้วเราเกิดรู้สึกว่าไฟช็อตหรือว่าชาเนี่ยก็เหมือนการส่งแรงกระแทกนะครับจากข้อศอกตรงนี้นะครับไปสู่ปลายแขนดูนะครับว่าถ้าเกิดมีแรงกระแทกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับมันก็เกิดการส่งกระแสจากเส้นประสาทนี้นะครับจากข้อศอกไปสู่ปลายแขนทำให้เรารู้สึกชานั่นเองครับ
1: ถ้าเรากระแทกแท่งพลาสติกที่ด้านหนึ่งน้องๆจะเห็นว่าแท่งพลาสติกจะล้มลงแล้วไปกระแทกให้แท่งอื่นๆล้มลงด้วยแสดงให้เห็นว่าแรงมีการส่งต่อกันไปเรื่อยๆนะครับและผลที่เกิดจากแรงกระแทกแท่งที่หนึ่งก็ส่งไปยังแท่งสุดท้ายเช่นเดียวกับการส่งกระแสประสาทจากข้อศอกไปยังปลายแขนนั่นเองครับ
0: นี่ครับน้องๆเราสามารถที่จะเรียนรู้และก็สนุกไปกับวิทยาศาสตร์ในทุกๆสถานการณ์เลยใช่ไหมครับน้องๆรู้ไหมครับว่าคนเราแปลงฟันมาตั้งแต่สมัยยีโบราณเลยนะครับแต่จะเป็นแปลงแบบไหนนั้นเดี๋ยวไปดูกันในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับ
1: หลักฐานของการแปลงฟันที่พบในหลุมศพของคนสมัยอียิปต์เป็นกิ่งไม้แท่งขนาดดินสอตรงปลายทุบให้แตกเป็นฝอยสามารถใช้ถูฟันเพื่อทำความสะอาดส่วนแปรงที่มีลักษณะคล้ายกับแปรงสีฟันในปัจจุบันเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศจีนเป็นแปรงที่ทำจากขนหมูต่อมาพบว่าอมความชื้นจึงเป็นแหล่งของเชื้อโรคหลังจากนั้นจึงได้มีการคิดค้นแปรงสีฟันที่ทำจากไนลอนมีคุณสมบัติไม่ซับน้ำแห้งเร็วจึงทำให้แบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโตได้ครับ
2: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกวางค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์ซึ่งในวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนั้นมาดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องภาพจากกระจกเงาเว้าค่ะโดยสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งหมดในชั่วโมงนี้นักเรียนจะต้องสามารถอธิบายลักษณะภาพที่เกิดจากกระจกเงาเว้าได้นะคะรวมถึงจะต้องสังเกตภาพที่เกิดจากกระจกเงาเว้าเมื่อวางวัตถุไว้หน้ากระจกเงาเว้าที่ตำแหน่งต่างๆซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องสังเกตแล้วก็เอาข้อมูลพวกนี้นะคะมาตีความหมายข้อมูลค่ะเกี่ยวกับลักษณะของภาพแล้วเราก็มาพูดคุยกันนะคะว่าลักษณะของภาพที่ได้เมื่อเราวางวัตถุในตำแหน่งต่างๆหน้ากระจกเงาเว้าเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเกี่ยวกับเรื่องภาพจากกระจกเงาเว้านั้นเราได้เรียนเกี่ยวกับกระจกเงาราบมาแล้วนะคะทบทวนก่อนค่ะนักเรียนว่ากระจกเงาราบเนี่ยมันจะทำให้เกิดภาพที่มีลักษณะอย่างไรนี่นะคะทบทวนความรู้เดิมก่อนนะคะเอากระจกเงาราบก่อนนะคะให้นึกว่าตอนที่เราส่องเนี่ยมันจะเกิดภาพที่มีลักษณะอย่างไรกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนตอบผู้กวางดีคะนักเรียนตอบได้ไหมคะลองดูค่ะยกมือเลยค่ะได้ยินจากกลุ่มที่หนึ่งยกมือแล้วนะคะลองเลยค่ะคนอื่นมาฟังคำตอบจากเพื่อนกันนะคะ
3: ภาพเสมือนครับ
2: ภาพเสมือนนะคะแล้วลักษณะขนาดภาพเป็นยังไงคะถ้าเทียบกับวัตถุขนาดภาพเป็นยังไงคะ
3: เท่ากันครับ
2: เท่ากันเอาปรบมือดังๆให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะโอเคนะคะอันนี้ก็คือเพื่อนของเราตอบนะคะตรงกับที่คุณครูได้เฉลยไว้เลยนะคะว่าภาพที่เกิดในกระจกเงาราบนะคะนักเรียนมันจะเป็นภาพเสมือนค่ะที่มีขนาดภาพเท่ากับขนาดวัตถุเพิ่มเติมให้นะคะแล้วมันก็จะมีระยะภาพเท่ากับระยะวัตถุด้วยนะคะเอาละต่อไปค่ะนอกจากกระจกเงาราบนักเรียนเคยเห็นกระจกแบบใดอีกบ้างแล้วพบที่ใดเคยเห็นกระจกแบบอื่นไหมนักเรียนเคยเจอไหมคะแล้วเราเคยเจอที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราลองคุยกันดูซิในกลุ่มของเราเพื่อนที่อยู่

0: ปลายทางนะคะคำถามนี้นะคะให้เราลองนึกในชีวิตประจำวันของเราก็ได้ค่ะว่านอกจากกระจกเงาราบอ่ะเราเคยเจอกระจกแบบอื่นไหมแล้วเจอที่ไหนนะคะเคยเจอแบบไหนคะเดี๋ยวตัวแทนจากกลุ่มที่3ไหนลองตอบให้ครูฟังหน่อยซิว่าเราเคยเจอกระจกแบบอื่นไหมแล้วเจอที่ไหนลองดูค่ะลองดูค่ะ
1: เคยเห็นเป็นกระจกตามท้องถนนนะคะที่จะเป็นกระจกลักษณะโค้งนูนไว้มองรถมองทาง
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะตัวแทนจากกลุ่มที่3นะคะอันนี้นะคะเพื่อนก็บอกว่าเคยเจอกระจกที่มีลักษณะเหมือนแบบโค้งนูนใช่ไหมคะตามข้างทางอะไรประมาณนี้อ้าวละเพื่อนที่อยู่ปลายทางเคยเห็นเหมือนกันไหมแล้วนอกจากกระจกที่มีลักษณะแบบโค้งนูนนักเรียนเคยเห็นกระจกแบบอื่นอีกไหมคะนักเรียนมีแบบอื่นอีกไหมที่มันที่นักเรียนเคยเห็นที่ผ่านตามาในชีวิตของเรามีไหมคะลองดูค่ะจากกลุ่มที่1ค่ะจะเป็นกระจกแบบไหนกันนะมาฟังกันค่ะ
2: กระจกมองข้างแล้วก็กระจกหลังรถครับ
0: กระจกมองข้างแล้วก็กระจกหลังรถลักษณะมันเป็นยังไงคะนักเรียน
2: ถ้ากระจกมองข้างก็จะเห็นข้างๆของรถครับส่วนกระจกหลังรถจะเห็นข้างหลังรถว่ามีรถอยู่ตามมาข้างหลังหรือเปล่าครับ
0: โอเคค่ะปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะจากกลุ่มที่1อันนี้นะคะเราบอกว่าเราเคยเห็นกระจกพวกนี้มันมีลักษณะแบบโค้งนูนอันนี้บอกว่าเป็นตามทางข้างทางอันนี้บอกว่าที่รถยนต์แล้วเคยเห็นกระจกแบบนี้ไหมเอาละอันนี้คือเหมือนที่เราคุยกันใช่ไหมแล้วกระจกทันตกรรมหรือกระจกแบบนี้ที่คนนี้เขาใช้ส่องดูผิวหน้าของเขานักเรียนเคยผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาใช่ไหมคะเคยเห็นไหมคะเอาละครูถามว่าแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยภาพที่เราเห็นจากตัวกระจกโค้งทั้งโค้งเว้าโค้งนูนเนี่ยมันเป็นภาพลักษณะเหมือนกับกระจกเงาราบไหมไม่เหมือนใช่ไหมคะแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูก่อนเอาเฉพาะกระจกเงาเว้าก่อนนะคะว่าภาพที่ได้มันจะเป็นลักษณะอย่างไรนะคะส่วนกระจกเงานูนเดี๋ยวเรามาคุยกันในชั่วโมงถัดไปเอาละดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมค่ะเกี่ยวกับภาพที่เกิดจากกระจกเงาเว้านะคะผ่านตัวใบกิจกรรมที่1ภาพที่เกิดจากกระจกเงาเว้าสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละตอนนี้เอกสารฉบับนี้นะคะน่าจะอยู่ในมือของนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วนะคะก่อนที่จะเริ่มทำกิจกรรมกันนั้นครูมีคำถามอยู่3ข้อด้วยกันนะคะที่นักเรียนจะต้องตอบได้นะคะก่อนเริ่มทำกิจกรรมคำถามข้อแรกคือกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไรนะคะข้อที่2นักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรและข้อที่3สิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรเอาละค่ะตอนนี้นะคะรายการคำถามทั้ง3ข้อนี้ครูเชื่อว่าเดี๋ยวนักเรียนจะต้องศึกษาตัวใบกิจกรรมแล้วตอบได้แน่นอนนะตอนนี้เดี๋ยวให้เวลาลงมือศึกษาตัวใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: โอเคค่ะนักเรียนน่าจะได้ศึกษาแล้วก็อ่านตัวขั้นตอนการทำกิจกรรมต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจจากคำถามข้อแรกกันค่ะข้อแรกนะคะกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไรตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะตอบครูวางดีคะยกมือแล้วจากกลุ่มที่1เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากเพื่อนกันค่ะ
1: สังเกตและบอกลักษณะภาพที่เกิดจากกระจกเงาเว้าครับ
0: ขอบคุณมากค่ะเอาปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะมีจุดประสงค์เหมือนที่เพื่อนเราบอกเลยก็คือสังเกตและบอกลักษณะภาพที่เกิดจากกระจกเงาเว้าค่ะเอาล่ะต่อไปค่ะนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรสำหรับคำถามข้อนี้ใครจะเป็นคนตอบครูวางดีคะยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่3เชิญเลยค่ะ
2: ปั้นดินน้ำมันเป็น2ก้อนค่ะโดยที่ก้อนแรกจะปักเป็นเทียนก้อนที่2จะปักเป็นกระจกเงาเว้าค่ะแล้วก็ระยะแรกนะคะคือมากกว่า10แต่ว่าไม่เกิน20ค่ะระยะที่2คือน้อยกว่า10
0: เดี๋ยวเราลองมาขยายเพิ่มเติมนะคะจากที่เพื่อนของเราได้อธิบายว่าต้องทำอย่างไรนะคะผ่านภาพที่ครูจะให้ดูนะคะนักเรียนทุกคนดูไปพร้อมกันนะคะเราจะวางเทียนไขแล้วก็กระจกเงาเว้าเนี่ยให้อยู่ในแนวเดียวกันนะนักเรียนวางให้อยู่ในแนวเดียวกันนะคะเอาล่ะแล้วจากนั้นเนี่ยเราจะต้องวางเทียนไขนะคะที่หน้ากระจกเงาเว้าในตำแหน่งต่างๆเนาะได้แก่ระยะที่มากกว่า 2F นะคะระยะน้อยกว่า Fระยะมากกว่า f แต่ไม่เกิน 2f ซึ่ง f ที่เราว่าก็คือตัวความยาวโฟกัสใช่ไหมคะของกระจกเงาเว้านะคะซึ่งได้บอกไปแล้วว่าความยาวโฟกัสเท่ากับ10เซนติเมตรดังนั้น f นะคะหรือตรงจุดโฟกัสเนี่ยก็จะอยู่ที่ตำแหน่ง10เซนติเมตรนั่นเองเอาละทีนี้เมื่อเราวางเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำฉากนะมาวางแล้วก็เลื่อนฉากจนเห็นภาพที่ชัดเจนนั่นเองค่ะเอาละต่อไปนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรนะอ่ะเราต้องสังเกตแล้วก็เก็บข้อมูลอะไรบ้างนักเรียนกลุ่มไหนจะตอบครูดีคะกลุ่มที่4เชิญเลยค่ะ
3: สังเกตลักษณะภาพครับเมื่อมองในกระจกเงาเว้าครับแล้วก็มองบนฉากครับผม
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะอันนี้นะคะเพื่อนบอกว่าเราต้องสังเกตขนาดใช่ไหมคะของภาพเนาะเอาละมาดูกันว่าเราต้องสังเกตข้อมูลอะไรบ้างนอกจากที่เราสังเกตขนาดของภาพแล้วนะนักเรียนเราต้องสังเกตลักษณะนะคะของภาพด้วยว่าลักษณะของภาพเนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงเนาะว่าในกระจกเงาเว้าเนี่ยมีภาพปรากฏเป็นอย่างไรรวมถึงเราต้องสังเกตลักษณะภาพที่ปรากฏบนฉากด้วยนะคะสังเกตภาพนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็บันทึกลงในใบงานที่1ค่ะภาพที่เกิดจากกระจกเงาเว้าซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะซึ่งในใบงานนะคะจะมีตารางนะคะที่เราจะมีให้นักเรียนเนี่ยเติมก่อนนะคะอาจจะไม่ใช่ตารางเนาะแต่ว่าครูโชว์เป็นตารางแบบนี้นะคะก็คือเป็นกระจกเงาเว้าเนี่ยมีความยาวโฟกัสเท่าไหร่นักเรียนก็ตอบไปนะคะก็คือ10เซนติเมตรใช่ไหมคะแล้วระยะที่อยู่ห่างจากกระจกเงาเว้าเป็น2เท่าของความยาวโฟกัสเนี่ยคือเท่าไหร่คะนักเรียน2เท่าก็เป็น20เซนติเมตรนะคะ20เซนติเมตรนักเรียนก็เขียนลงไปในตัวใบงานเนาะเอาละจากนั้นนะคะนักเรียนตารางแสดงลักษณะของภาพที่เกิดจากกระจกเงาเว้าเมื่อเราวางเทียนไขที่ตำแหน่งต่างๆหน้ากระจกเงาเว้านะคะตำแหน่งของเทียนไขที่วางในระยะมากกว่า f แต่ไม่เกิน 2f นะคะน้อยกว่า f แล้วก็มากกว่า 2f สังเกตลักษณะของภาพนะคะเมื่อมองในกระจกเงาเว้าแล้วก็เมื่อมองบนฉากเนาะแล้วก็บันทึกลงไปนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะเข้าใจนะคะเกี่ยวกับขั้นตอนการทำกิจกรรมรวมถึงแนวทางในการสังเกตแล้วก็บันทึกข้อมูลลงในใบงานแล้วนะคะถ้าเกิดตอนนี้นักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนลองมาเตรียมความพร้อมไปพร้อมกันนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ตอนนี้

0: เอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามาดูผลที่ได้จากการทำกิจกรรมของเพื่อนต้นทางกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกลุ่มที่จะนำเสนอเป็นกลุ่มแรกคือกลุ่มไหนดีคะกลุ่ม2ขอเริ่มก่อนเลยนะคะมาฟังกันค่ะ
1: ค่ะลักษณะของภาพตามตำแหน่งเทียนไขที่พวกหนูวางนะคะหากวางตำแหน่งเทียนไขมากกว่า F แต่ไม่เกิน 2F เมื่อมองในกระจกเว้าจะเป็นภาพกลับหัวค่ะส่วนหากมองบนฉากก็จะเป็นภาพกลับหัวเช่นกันค่ะแต่ว่ามีความชัดเจนสูงค่ะต่อมาจะเป็นภาพถ้าวางตำแหน่งเทียนไขน้อยกว่า F ค่ะเมื่อมองในกระจกเว้าจะไม่กลับหัวค่ะแต่หากมองบนฉากจะมองไม่เห็นค่ะและสุดท้ายนะคะหากวางตำแหน่งของเทียนไขมากกว่า F มากกว่า 2F เมื่อมองในกระจกเว้านะคะจะกลับหัวค่ะแต่เมื่อมองบนฉากก็จะกลับหัวเช่นกันค่ะแต่ว่าไม่ชัดค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะนักเรียนอันนี้นะคะเพื่อนของเราก็ได้ให้คำอธิบายนะสิ่งที่เขาสังเกตได้เกี่ยวกับลักษณะนะคะของภาพที่ปรากฏในกระจกเงาเว้าแล้วก็ตัวของฉากเนาะก็ได้บอกถึงว่ามันกลับหัวหรือว่าหัวตั้งอย่างไรนะคะถ้าเกิดว่ากลุ่มอื่นๆนะคะเราลองเพิ่มเติมให้ครูหน่อยว่าขนาดล่ะขนาดของภาพเมื่อเทียบกับขนาดของวัตถุเนี่ยมันเป็นอย่างไรใหญ่ขึ้นไหมหรือเล็กลงหรือเท่าเดิมลองเพิ่มเติมลงไปให้ครูหน่อยนะคะอาจจะได้มีรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นนะคะเอาล่ะกลุ่มที่2ผ่านไปแล้วกลุ่มต่อไปกลุ่มไหนจะนำเสนอผลการทำกิจกรรมเพิ่มเติมดีคะกลุ่มไหนดีคะยกมือเลยค่ะกลุ่มที่1นะคะลองเลยค่ะมาฟังกลุ่มที่1กันนะคะว่าเป็นอย่างไร
2: มากกว่า F แต่ไม่เกิน 2F นะครับเมื่อมองในกระจกเงาเว้าผมเห็นเป็นเทียนกลับหัวครับแล้วก็เทียนมีขนาดใหญ่ขึ้นครับเมื่อมองบนฉากนะครับเทียนผมก็จะเห็นเป็นกลับหัวเหมือนกันครับแล้วก็ขนาดใหญ่ขึ้นครับน้อยกว่า F นะครับผมจะเห็นเทียนเป็นลักษณะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็เห็นเพียงแท่นเทียนครับแล้วก็หัวตั้งครับเมื่อมองบนฉากนะครับผมมองไม่เห็นแท่งเทียนครับมากกว่า 2F นะครับผมเห็นเทียนลักษณะเล็กลงครับและสามารถเห็นเทียนได้ทั้งเล่มครับเมื่อมองบนฉากนะครับเทียนมีลักษณะเล็กลงและสามารถเห็นเทียนได้ทั้งเล่มครับ
0: ปรบมือให้คิวเพื่อนของเราจากกลุ่มที่1หน่อยนะคะนะคะอันนี้นะคะเพื่อนก็ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับขนาดของภาพที่เพื่อนเห็นนะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังอีกสักหนึ่งกลุ่มดีกว่านะคะว่าได้ผลการทำกิจกรรมเหมือนกับกลุ่มที่2กับกลุ่มที่1หรือเปล่าหรือจะแตกต่างกันตรงไหนกลุ่มไหนดีคะนักเรียนเอากลุ่มไหนดีกลุ่มที่5นะคะปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะลองมาฟังอีกสักหนึ่งกลุ่มนะคะมาฟังกันเลยค่ะ
3: ตำแหน่งมากกว่า F แต่ไม่เกิน 2F นะครับเทียนจะกลับหัวและมีขนาดใหญ่ขึ้นครับเมื่อมองบนฉากเทียนจะกลับหัวขนาดเล็กลงครับเอ้ยขนาดใหญ่ขึ้นครับขออภัยครับตำแหน่งที่น้อยกว่า F นะครับเทียนจะมีลักษณะตั้งครับใหญ่ขึ้นเมื่อมองบนฉากจะไม่เกิดภาพครับมากกว่า 2F เทียนจะกลับหัวและมีขนาดเล็กลงครับเมื่อมองบนฉากเห็นเป็นภาพเหมือนกันครับ
0: โอเคค่ะครบเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5ด้วยนะคะนะคะก็ได้เพิ่มเติมข้อมูลนะคะที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะนักเรียนเอาล่ะทีนี้เรามาตอบคำถามท้ายกิจกรรมกันนะคะก่อนที่เราจะไปดูคำถามกันนั้นอันนี้ก็เป็นผลการทำกิจกรรมที่ครูได้สรุปไว้ให้นะคะจากที่เพื่อนของเราได้นำเสนอเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเมื่อตำแหน่งของเทียนไขนะคะอยู่ที่มากกว่า F แต่ไม่เกิน 2F ลักษณะของภาพเมื่อมองในกระจกเงาว้าวนะคะภาพก็จะหัวกลับขนาดใหญ่กว่าวัตถุเมื่อมองบนฉากก็จะได้ภาพลักษณะเดียวกันแต่เมื่อวางในตำแหน่งที่น้อยกว่า F จะได้ภาพที่เกิดในกระจกเงาเว้าคือภาพหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุนะคะเมื่อมองบนฉากเนี่ยจะไม่มีภาพปรากฏบนฉากแล้วก็

0: ท้ายตำแหน่งที่มากกว่า 2F นะคะเมื่อมองในกระจกเงาเว้าลักษณะของภาพเนี่ยภาพจะหัวกลับขนาดเล็กกว่าวัตถุค่ะแล้วก็เมื่อมองบนฉากก็จะได้ลักษณะเดียวกันนะคะทีนี้คำถามท้ายกิจกรรมข้อแรกเนี่ยถามว่าวางเทียนไขที่ตำแหน่งใดบ้างที่ทำให้ภาพปรากฏบนฉากได้ตำแหน่งไหนบ้างคะนักเรียนแล้วก็ตำแหน่งไหนอีกคะมากกว่า 2F มี2ตำแหน่งด้วยกันนะคะนักเรียนวางเทียนไขที่ระยะห่างมากกว่า F แล้วก็ระยะห่างตรงไหนคะมากกว่า F แต่ไม่เกิน 2F แล้วก็วางเทียนไขที่ระยะห่างมากกว่า 2F นั่นเองค่ะต่อไปภาพที่เกิดจากกระจกเงาเว้าเป็นภาพชนิดใดบ้างและมีขนาดอย่างไรเมื่อเทียบกับขนาดของวัตถุนะคะชนิดของภาพนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถนำฉากเนี่ยมารับแล้วเกิดภาพปรากฏบนฉากได้เราจะเรียกมันว่าภาพจริงแต่ถ้าเกิดว่าไม่ปรากฏภาพบนฉากหรือฉากรับไม่ได้เนี่ยเราจะเรียกว่าภาพเสมือนดังนั้นเนี่ยภาพที่เกิดจากกระจกเงาเว้าเนี่ยมีภาพชนิดใดบ้างนักเรียนพอตอบได้ไหมแล้วมันมีขนาดอย่างไรเมื่อเทียบกับขนาดของวัตถุมีภาพแบบไหนบ้างคะนักเรียนตัวแทนห้องต้นทางมีใครจะตอบครูได้บ้างเมื่อกี้เราทวนให้แล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าภาพเนี่ยสามารถปรากฏบนฉากได้แสดงว่าเป็นภาพจริงแต่ถ้าเกิดว่าปรากฏบนฉากไม่ได้เนี่ยเป็นภาพเสมือนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นภาพอะไรได้บ้างมีชนิดอะไรบ้างหรือมีทั้ง2ชนิดเลยยกมือแล้วจากกลุ่มที่3ลองมาฟังคำตอบของเพื่อนกันนะคะ
1: มากกว่า F แต่ไม่เกิน 2F เป็นภาพจริงค่ะซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุค่ะน้อยกว่า F คือภาพเสมือนค่ะก็คือขนาดก็คือจะใหญ่กว่าวัตถุค่ะแต่แค่เป็นภาพเสมือนแล้วก็มากกว่า 2F จะเป็นภาพจริงค่ะแต่ว่าเล็กกว่าวัตถุ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ด้วยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นคำตอบจากเพื่อนห้องต้นทางของเรานะคะว่าภาพจากกระจกเงาเว้านะคะนักเรียนมันจะเป็นได้ทั้งภาพจริงแล้วก็ภาพเสมือนเลยนะคะซึ่งภาพจริงนะคะก็อาจจะมีขนาดที่เล็กกว่าวัตถุใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะมีขนาดเท่ากับวัตถุขนาดใหญ่กว่าวัตถุส่วนภาพเสมือนนะคะก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าวัตถุนั่นเองค่ะเอาล่ะต่อไปนักเรียนจะสรุปผลจากการทำกิจกรรมเกี่ยวกับภาพจากกระจกเงาเว้าได้ว่าอย่างไรคำถามข้อนี้นะคะนักเรียนจะสรุปผลจากการทำกิจกรรมเกี่ยวกับภาพจากกระจกเงาเว้าได้ว่าอย่างไรภาพที่เราได้จากกระจกเงาเว้านะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางลองสรุปด้วยตนเองซิว่ามันได้ชนิดภาพแบบไหนบ้างแล้วขนาดภาพล่ะเมื่อเทียบกับขนาดของวัตถุมันมีขนาดเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับภาพที่เกิดจากกระจกเงาเว้าใครลองสรุปให้ครูฟังเป็นภาษาของเราได้บ้างในห้องต้นทางมีไหมคะลองดูนะคะเอาจากที่เราทำกิจกรรมเลยค่ะลองดูนะคะเราได้ชนิดของภาพแบบไหนบ้างนะคะได้ทั้งภาพจริงแล้วก็ภาพเสมือนใช่ไหมคะแล้วถ้าภาพจริงเนี่ยขนาดของภาพคะนักเรียนเมื่อเทียบกับขนาดของวัตถุเราได้ขนาดภาพเป็นยังไงบ้างมีทั้งเล็กลงใช่ไหมคะใหญ่ใช่ไหมคะใหญ่กว่าวัตถุเนาะแล้วก็ถ้าเป็นภาพเสมือนล่ะภาพเสมือนเราได้ภาพแบบไหนคะภาพขนาดใหญ่ใช่ไหมคะหัวตั้งด้วยนะคะอันนี้นักเรียนก็สรุปด้วยตนเองได้แล้วไหนลองใครสักคนในห้องต้นทางเป็นตัวแทนเพื่อนๆหน่อยโอกี้ดีไหมคะโอกี้ยกมือแล้วเดี๋ยวเราลองมาฟังโอกี้กันค่ะ
2: ครับผมสำหรับภาพบนกระจกเงาเว้านะครับก็จะมีทั้งหมด2แบบครับก็คือเป็นภาพจริงแล้วก็ภาพเสมือนครับผมซึ่งภาพจริงเนี่ยก็จะมีทั้งขนาดที่เล็กกว่าวัตถุหรือว่าใหญ่กว่าวัตถุครับผมส่วนภาพเสมือนเนี่ยก็จะเป็นภาพที่ใหญ่กว่าวัตถุครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้โอกี้จากกลุ่มที่4นะคะนะคะนักเรียนสำหรับสรุปผลการทำกิจกรรมนะคะเมื่อเราวางวัตถุไว้หน้ากระจกเงาเว้าค่ะภาพของวัตถุเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุนะคะโดยภาพจากกระจกเงาเว้าเนี่ยจะเป็นได้ทั้งภาพจริงและภาพเสมือนค่ะนักเรียนโดยภาพจริงเนี่ยอาจจะมีขนาดเล็กกว่าวัตถุ

0: จะมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุเนาะก็จะขึ้นอยู่กับระยะในการวางวัตถุด้วยนะคะเอาละสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเราก็สามารถสรุปได้ว่าภาพที่เกิดจากกระจกเงาเว้าค่ะจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุโดยภาพของวัตถุที่ปรากฏจากกระจกเงาเว้ามีทั้งภาพหัวตั้งและก็หัวกลับนะคะมีทั้งขนาดใหญ่กว่าขนาดเท่ากับหรือว่าขนาดเล็กกว่าวัตถุแล้วก็มีทั้งที่ปรากฏบนฉากแล้วก็ไม่ปรากฏบนฉากด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องภาพจากกระจกเงานูนซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะก็ได้แก่ใบกิจกรรมที่1และใบงานที่1เรื่องภาพที่เกิดจากกระจกเงานูนนะคะเอกสารเหล่านี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะคะเอาละค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนก็น่าจะได้ทำกิจกรรมนะคะสนุกๆรวมถึงได้ความรู้ด้วยครูขอฝากเนื้อหาไว้เท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกาย

และล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ศูนย์วชิระเบญจทัศน์ศูนย์รถไฟ
1: ลบน้อยนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่านี่โอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวเลยจริงเลยอ่ะ
4: จริ งเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
9: 7ขวบค่ะ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
10: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสา

เราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกวางค่ะนางสาววชริยาเดชาสิทธิ์ในครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาพที่เกิดจากกระจกเงาเว้าไปแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันต่อในหัวข้อถัดไปนะคะก็คือภาพจากกระจกเงานูนนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะหลังจากที่เรียนจบแล้วนักเรียนจะต้องอธิบายลักษณะภาพที่เกิดจากกระจกเงานูนได้นะคะรวมถึงนะคะเราจะต้องสังเกตภาพที่เกิดจากกระจกเงานูนเมื่อวางวัตถุไว้หน้ากระจกเงานูนที่ตำแหน่งต่างๆนะคะนักเรียนโดยเราจะต้องเอาข้อมูลที่ได้จากการสังเกตนั้นนะคะมาคุยกันนะคะมาตีความหมายข้อมูลแล้วก็พูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะระหว่างกลุ่มว่าลักษณะที่ได้นะคะภาพเมื่อเราวางตัววัตถุในตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันมีภาพเป็นอย่างไรเนาะเอาละค่ะต่อมานะคะคำถามก่อนที่จะเริ่มทำกิจกรรมเราทบทวนความรู้เดิมนะคะก่อนเกี่ยวกับกระจกเงาเว้าค่ะมันจะทำให้เกิดภาพที่มีลักษณะอย่างไรคำถามนะคะกระจกเงาเว้าจะทำให้เกิดภาพที่ลักษณะอย่างไรนักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ต้นทางเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาพที่เกิดจากกระจกเงาเว้าไปแล้วนะคะน่าจะจำกันได้เนาะว่าภาพที่ได้เนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรอ่ะตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะตอบครูวางดีคะใครดีคะใครดีคะเราน่าจะยังจำกันได้นะคะอ่ะยกมือแล้วนะคะหัวหน้าห้องจากกลุ่มที่3เรามาฟังกันเลยค่ะ
3: เป็นทั้งภาพจริงและภาพเสมือนครับ
2: เป็นทั้งภาพจริงและภาพเสมือนแล้วถ้าเป็นภาพจริงมันได้ภาพลักษณะแบบไหนบ้าง
3: ก็ใหญ่กว่าวัตถุเล็กกว่าวัตถุหรือเท่ากับวัตถุ
2: แล้วถ้าภาพเสมือนล่ะคะ
3: ภาพเสมือนก็จะใหญ่กว่าวัตถุ
2: อ่ะปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3เยี่ยมมากเลยนะคะเอาละค่ะภาพที่ได้จากกระจกเงาเว้าอะนะคะนักเรียนมันเป็นได้ทั้งภาพจริงแล้วก็ภาพเสมือนนะคะซึ่งภาพจริงอาจจะมีขนาดที่เล็กกว่าวัตถุนะคะอาจจะเท่ากับวัตถุหรือว่าขนาดใหญ่กว่าวัตถุก็ได้นะคะส่วนภาพเสมือนจะมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุค่ะเหมือนที่เพื่อนของเราตอบเลยนะคะดีมากนะคะแล้วนักเรียนเคยเห็นกระจกที่มีลักษณะโค้งนูนหรือไม่นะคะแล้วพบได้ที่ใดคำถามข้อถัดไปนะคะคำถามนี้นะนักเรียนเคยเห็นกระจกที่มีลักษณะโค้งนูนไหมแล้วเคยเห็นที่ไหนคะครั้งที่แล้วเรียนโค้งเว้าแล้วแล้วโค้งนูนล่ะเคยเห็นที่ไหนคะเคยเห็นที่ไหนคะนักเรียนได้ยินแถวทางไหนตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะตอบครูดีคะโค้งนูนหนูเคยเห็นที่ไหนบ้างที่ไหนดีคะแถวบ้านนะโอ้ยกมือแล้วจากกลุ่มที่5เอาเคยเห็นที่ไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
4: กระจกข้างทางครับเที่ยวมองเลี้ยวเข้าซอย
2: กระจกเข้าทางที่มองเลี้ยวเข้าซอยอ่ะปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะนะคะนี่ตัวแทนจากเพื่อนต้นทางนะคะแล้วเพื่อนที่อยู่ปลายทางล่ะคะเคยเห็นกระจกหน้าตาแบบนี้เหมือนที่เพื่อนของเราเนี่ยได้ตอบหรือเปล่าเนาะมันก็จะอยู่ตามทางใช่มั้ยคะบริเวณไหนของทางคะตลอดทางเลยไหมคะนักเรียนไม่ใช่ไหมคะจะอยู่แถวไหนคะตามโค้งตามแยกอย่างนี้เอาละประโยชน์ของมันคืออะไรทำไมถึงต้องเอาไปไว้ตามแยกนะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันเนาะนักเรียนเราสังเกตภาพที่อยู่ในกระจกเงานูนนี้อันนี้นะคะว่ามีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างจากกระจกเงาเว้าอะอย่างไรแตกต่างไหมคะนักเรียนนี่ดูภาพก่อนนะคะมันจะแตกต่างกันอย่างไรเอาละนะคะเราจะได้เรียนรู้กันนะคะผ่านใบกิจกรรมที่1ค่ะภาพที่เกิดจากกระจกเงานูนเป็นอย่างไรซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละตอนนี้นะคะใบกิจกรรมนี้น่าจะอยู่ในมือของนักเรียนห้องต้นทางแล้วก็นักเรียนห้องปลายทางแล้วนะคะก่อนที่จะเริ่มทำกิจกรรมกันนั้นครูมีคำถามอยู่3ข้อด้วยกันนะคะ กิจกรรมนี้นะคะมีจุดประสงค์อะไรนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรและสุดท้ายคือสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรซึ่งเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนศึกษาใบกิจกรรมที่1 นะคะเพื่อตอบคำถามทั้ง3ข้อนี้ให้ได้ก่อนที่จะทำกิจกรรมกันต่อไปนะคะเอาละค่ะถ้าตอนนี้พร้อมแล้วลงมือศึกษาตัวใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะศึกษาตัวใบกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามครูข้อแรกที่ครูได้ให้ไว้ค่ะสำหรับคำถามข้อแรกถามไว้ว่ากิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไรอ่ะตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะตอบวางดีคะโอ้โหยกมือเร็วมากนะคะจากกลุ่มที่3ค่ะมาฟังกันเลยค่ะ
1: สังเกตและบอกลักษณะภาพที่เกิดจากกระจกเงานูนครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3ด้วยนะคะอ๋อท่านค่ะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะก็คือสังเกตและบอกลักษณะภาพที่เกิดจากกระจกเงานูนนั่นเองนะคะมาดูข้อที่2ที่ครูได้ถามเอาไว้นะคะว่านักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรสำหรับคำถามข้อนี้นะคะใครจะเป็นคนตอบครูดีคะนักเรียนมาดูว่าห้องต้นทางของเราเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำกิจกรรมนี้มากแค่ไหนนะคะเอาเป็นเลขที่ละกันนะคะเอาเป็นเลขที่3ค่ะใครคะนักเรียนเลขที่3ใครโอ้ใครคะยกมือหน่อยใครคะเชิญเลยค่ะ
2: 1นะครับปั้นดินน้ำมันให้เป็น2ก้อนกลมจากนั้นปั้นเทียนก้อนดินน้ำมันก้อนที่1ปากกระจกเงานูนก้อนดินน้ำมันก้อนที่2 2นะครับวางเทียนไข่หน้ากระจกเงานูนให้มีระยะน้อยกว่า F 3วางฉากขาวบริเวณหน้ากระจกเลื่อนฉากขาวเข้าออกสังเกตสิ่งปรากฏบนฉากข้อที่4ทำซ้ำข้อ2ข้อ3โดยปรับให้เทียนไขอยู่หน้ากระจกเงานูนระยะมากกว่า F แต่ไม่เกิน 2F และระยะมากกว่า 2F ตามลำดับ
0: เดี๋ยวรอตรงนี้สักครู่เอาปบมือให้กำลังใจเพื่อนของเราก่อนนะคะยืนรอไว้ก่อนนะคะเมื่อกี้เพื่อนของเราอาจจะไม่ถนัดในการสื่อสารด้วยการพูดเราลองปรับเป็นการเขียนดีไหมนักเรียนไหนลูกตัวแทนจากกลุ่มที่5ไหนลูกลองมาเขียนซิว่าเราต้องจัดตัวอุปกรณ์อย่างไรเหมือนที่เราพูดอธิบายเมื่อกี้ด้านหน้ากระดานเลยนะ

0: ประกอบคำอธิบายของเราเมื่อสักครู่เอาล่ะนักเรียนเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเพื่อนของเราจะสามารถเขียนภาพได้ไหมนะคะลองดูค่ะเดี๋ยวครูขีดไว้ให้ก่อนอันนี้สมมุติว่าเป็นโต๊ะของเราโอเคมาเลยมาเลยวาดวาดวาดตรงนี้ตรงนี้ต้องวางอะไรตรงไหนบ้างวางวางวางเลยวางวางตรงไหนคะได้ครับดินน้ำมันมาแล้วนะคะ1ก้อนค่ะกี่ก้อน2ก้อน
1: แล้วก็วางเท
0: ีย
1: น
0: วางเทียนครับเหมือนที่เราต้องทำจริงๆมีจุดไหมจุดไฟไหมจุดด้วยโอ้เยี่ยมต่อไปแล้ววางอะไร
1: กระจก
0: กระจกกระจกแบบไหน
1: เงานูน
0: เอาเงานูนยังไงนูนนูนนูนต้องหันด้านนูนโค้งนูนอันนี้เรากลัวภาพนี้ไม่ชัดเขียนไว้หน่อยมันคือกระจกอะไรกระจกกระจกขอบคุณมากที่อยู่ต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะว่าเราจะต้องวางเทียนไขและกระจกเงานูนให้อยู่ในแนวเดียวกันนะนักเรียนในตำแหน่งที่ต่างกันนะคะ3ตำแหน่งคือระยะมากกว่า 2F ระยะน้อยกว่า F แล้วก็ระยะมากกว่า F แต่ไม่เกิน 2F นั่นเองค่ะแล้วจากนั้นก็นำฉากมาวางเลื่อนฉากจนเห็นภาพนะคะคำถามข้อสุดท้ายที่ได้ให้ไว้นะคะสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะตอบผู้กวางดีคะยกมือแล้วจากกลุ่มที่4มาฟังพี่พัดกันค่ะ
2: ลักษณะของภาพเมื่อมองในกระจกเงานูนและเมื่อมองบนฉากครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้พี่พัดจากกลุ่มที่4ด้วยนะคะสิ่งที่เราต้องสังเกตแล้วก็เก็บข้อมูลในวันนี้ก็คือสังเกตลักษณะของภาพในกระจกเงานูนและสังเกตลักษณะภาพที่ปรากฏบนฉากนั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้นักเรียนน่าจะรู้แล้วว่าเราจะต้องสังเกตแล้วก็บันทึกข้อมูลตรงไหนรวมถึงทำกิจกรรมอย่างไรนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนบันทึกข้อมูลนะคะลงในใบงานที่1ภาพที่เกิดจากกระจกเงานูนค่ะดาวน์โหลดใบงานนี้ได้จาก www.dltv.ac.th นะคะเอาละค่ะสำหรับตัวการบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะเราจะต้องบันทึกว่ากระจกเงานูนมีความยาวโฟกัสคือ10เซนติเมตรนะคะดังนั้นระยะที่อยู่ห่างจากกระจกเงานูนเป็น2เท่าของความยาวโฟกัสจะเท่ากับกี่เซนติเมตรคะนักเรียน
3: 4
0: เท่ากับ20เซนติเมตรนั่นเองนะคะเอาละแล้วสำหรับตารางนะคะแสดงลักษณะภาพที่เกิดจากกระจกเงานูนเมื่อวางเทียนไขที่ตำแหน่งต่างๆหน้ากระจกเงานูนนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะของภาพเมื่อมองในกระจกเงานูนนะคะเมื่อวางเทียนไขตรงระยะน้อยกว่า F นะคะแล้วเมื่อมองบนฉากก็ต้องสังเกตด้วยนะคะต่อไปในตำแหน่งมากกว่า F แต่ไม่เกิน 2F นะคะก็ต้องสังเกตลักษณะของภาพรวมถึงมากกว่า 2F ด้วยนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตและบันทึกข้อมูลลงในใบงานให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตอนนี้นักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละค่ะถ้าตอนนี้นักเรียนพร้อมที่ทำกิจกรรมแล้วนะคะลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูผลการทำกิจกรรมจากห้องต้นทางดีกว่าค่ะว่าเพื่อนเนี่ยได้ผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างกลุ่มแรกที่จะนำเสนอเป็นกลุ่มไหนดีคะกลุ่มไหนดีคะกลุ่มหนึ่งเลยนะคะสำหรับกลุ่มหนึ่งขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะกลุ่มอื่นๆตั้งใจฟังนะคะนักเรียนว่าเพื่อนได้ผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไร
1: มากกว่า F แต่ไม่เกิน 2F เทียนมีขนาดเล็กลงและไม่กลับหัวค่ะเมื่อมองบนฉากไม่เกิดภาพบนฉากน้อยกว่า F เทียนมีขนาดเล็กลงกว่าภาพแรกเมื่อมองบนฉากไม่เกิดภาพบนฉากมากกว่า 2F เทียนมีขนาดเล็กลงกว่า2ภาพแรกแล้วก็เมื่อมองบนฉากไม่เกิดภาพบนฉากค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราจากกลุ่มที่1ด้วยนะคะต่อไปนะคะตามมาที่กลุ่มที่2เลยค่ะว่าได้ผลการทำกิจกรรมนะคะเหมือนกับกลุ่มที่1หรือว่าแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาฟังกันเลยค่ะ
2: ลักษณะของภาพนะครับตำแหน่งของเทียนไขนะครับมากกว่า F แต่ไม่เกิน 2F นะครับเมื่อมองภาพในกระจกจะเป็นภาพหัวตั้งขนาดเล็กกว่าระยะน้อยกว่า F นะครับในระยะน้อยกว่า F ก็คือเป็นหัวตั้งแล้วก็เป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับมากกว่า 2F ก็คือหัวตั้งแต่มีขนาดเล็กมากกว่าระยะมากกว่า F แต่ไม่เกิน 2F นะครับแล้วก็พี่เมื่อมองบนฉากนะครับก็คือจะไม่เกิดภาพบนฉากทั้ง3แบบครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะต่อไปนะคะมาที่กลุ่มที่3เลยนะคะว่าได้ผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางก็มาฟังไปพร้อมกันนะคะกับเพื่อนต้นทางเชิญเลยค่ะ
3: ลักษณะของภาพมากกว่า F แต่ไม่เกิน 2F เทียนปรากฏเป็นแนวตั้งเล็กกว่าวัตถุเมื่อมองบนฉากไม่ปรากฏภาพบนฉากน้อยกว่า F เทียนปรากฏเป็นแนวตั้งมีขนาดเท่าวัตถุไม่ปรากฏภาพบนฉากมากกว่า 2F เทียนปรากฏเป็นแนวตั้งเล็กกว่าวัตถุไม่ปรากฏภาพบนฉาก
0: ขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะต่อไปนะคะมาดูกลุ่มที่4กันบ้างว่าเป็นอย่างไรมาฟังลูกขันกันนะคะเชิญเลยค่ะ
4: ลักษณะของภาพมากกว่า F แต่ไม่เกิน 2F เทียนมีขนาดเล็กลงเมื่อมองบนฉากไม่ปรากฏภาพบนฉากค่ะน้อยกว่า F เทียนมีขนาดเล็กลงเมื่อมองบนฉากไม่ปรากฏภาพบนฉากค่ะมากกว่า 2F มีขนาดเล็กลงเมื่อมองบนฉากไม่ปรากฏภาพบนฉากค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะต่อไปนะคะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5เรามาฟังผลการทำกิจกรรมของเพื่อนกันค่ะเชิญเลยค่ะ
5: ลักษณะของภาพนะคะตำแหน่งของเทียนไขมากกว่า F แต่ไม่เกิน 2F เมื่อมองในกระจกเทียนหัวตั้งและขนาดเทียนเล็กกว่าวัตถุค่ะเมื่อมองบนฉากไม่เกิดภาพค่ะน้อยกว่า F เทียนมีขนาดเล็กลงกว่าภาพแรกค่ะเมื่อมองบนฉากไม่เกิดภาพค่ะมากกว่า 2F เทียนหัวตั้งมีขนาดเล็กลงกว่า2ภาพแรกค่ะเมื่อมองบนฉากไม่เกิดภาพค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นผลการทำกิจกรรมนะคะที่ได้จากเพื่อนที่อยู่ต้นทางนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนที่อยู่ปลายทางเนี่ยได้ผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยควบคุมดูแลให้คำปรึกษาด้วยนะคะซึ่งสำหรับผลที่ได้จากการทำกิจกรรมนะคะเมื่อเราวางเทียนไขในตำแหน่งต่างๆนะคะตำแหน่งแรกคือน้อยกว่า F เนี่ยเราจะพบว่าภาพเมื่อมองจากกระจกเงานูนเนี่ยจะได้ภาพหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุนะคะแต่เมื่อมองบนฉากเนี่ยจะไม่มีภาพปรากฏบนฉากแต่เมื่อเราขยับตำแหน่งนะคะตำแหน่งของเทียนไขมากกว่า F แต่ไม่เกิน 2F นะคะแล้วก็มากกว่า 2F เนี่ยเราจะพบว่าลักษณะภาพเมื่อมองในกระจกเงานูนก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันเลยคือภาพหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุนะคะและเมื่อมองบนฉากก็จะไม่ปรากฏภาพบนฉากเหมือนกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะเมื่อเราเนี่ยนำเสนอผลการทำกิจกรรมแล้วนะคะเรามาตอบคำถามท้ายกิจกรรมข้อแรกนะคะคือเมื่อวางเทียนไขที่ตำแหน่งใดบ้างที่จะทำให้ภาพปรากฏบนฉากได้มีตำแหน่งใดบ้างคะที่ทำให้ภาพปรากฏบนฉากได้มีไหมคะนักเรียนไม่มีนะคะถูกต้องเลยค่ะไม่มีตำแหน่งใดเลยที่มีภาพปรากฏบนฉากนะคะเอาล่ะภาพที่เกิดจากกระจกเงานูนดังนั้นเราสามารถบอกได้ไหมว่ามันเป็นภาพชนิดใด และมีขนาดอย่างไรเมื่อเทียบกับขนาดของวัตถุอย่างที่เราเคยพูดไปแล้วนะคะเกี่ยวกับชนิดของภาพว่าถ้าเกิดว่าฉากเนี่ยสามารถรับได้หรือเกิดภาพปรากฏบนฉากเนี่ยจะเป็นภาพจริงส่วนถ้าฉากรับไม่ได้หรือไม่มีภาพปรากฏบนฉากจะเป็นภาพเสมือนดังนั้นเนี่ยภาพที่เกิดจากกระจกเงานูนเป็นภาพชนิดใดคะนักเรียนเป็นภาพเสมือนแล้วขนาดล่ะคะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับขนาดของวัตถุทุกคนตอบมาพร้อมกันเลยค่ะเล็กกว่าวัตถุถูกต้องนะคะภาพจากกระจกเงานูนเนี่ยจะเป็นภาพเสมือนโดยที่จะมีขนาดเล็กกว่าวัตถุเสมอค่ะเอาละค่ะหลังจากที่ตอบคำถามท้ายกิจกรรมแล้วนะคะเราลองมาดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถสรุปผลจากกิจกรรมเกี่ยวกับภาพจากกระจกเงานูนได้ว่าอย่างไรตอนนี้เราเนี่ยตอบคำถามท้ายกิจกรรมก็ได้และรวมถึงสังเกตผลการทำกิจกรรมต่างๆได้แล้วเราสรุปได้ไหมนักเรียนที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางลองสรุปซิว่าภาพจากกระจกเงานูนเนี่ยเราจะสรุปผลการทำกิจกรรมได้อย่างไรภาพมันเป็นชนิดอะไรแล้วขนาดของภาพเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับขนาดของวัตถุครูเชื่อว่านักเรียนสามารถสรุปผลการทำกิจกรรมด้วยตนเองได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาคบคิดนิดนึงสามารถปรึกษากับเพื่อนในกลุ่มได้นะคะเดี๋ยวครูจะให้เราลองสรุปผลด้วยตนเองสรุปได้ไหมคะอุ้ยยกมือแล้วอย่างรวดเร็วจากกลุ่มที่2นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าค่ะคนอื่นๆตั้งใจฟังด้วยนะคะว่าที่เพื่อนสรุปผลเนี่ยเหมือนกับที่เราสรุปได้ไหมลองดูค่ะ
6: ภาพทุกภาพจะเป็นภาพเสมือนทั้งหมดค่ะแล้วก็ภาพทุกภาพจะมีขนาดเล็กกว่าวัตถุจริงทั้งหมดค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นตัวแทนจากห้องต้นทางค่ะนักเรียนเราสามารถสรุปผลการทำกิจกรรมนะคะได้เลยว่าภาพจากกระจกเงานูนเนี่ยจะเป็นภาพเสมือนค่ะโดยจะมีขนาดเล็กกว่าวัตถุเสมอนั่นเองนะคะเอาละค่ะมาตรวจสอบความเข้าใจกันหน่อยนะคะทั้งนักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางเลยนะคะนักเรียนคะภาพจากกระจกเงาเว้าที่เราได้ทำในครั้งที่แล้วและภาพจากกระจกเงานูนเนี่ยมันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรลองเอาความรู้ชุดเดิมจากครั้งที่แล้วนะคะแล้วมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้ทำในชั่วโมงนี้นะคะว่ามันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรแต่ละกลุ่มลองปรึกษาหารือดูซิว่ามันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรระหว่างภาพจากกระจกเงาเว้าและกระจกเงานูนโอ้ยกมือกลุ่มไหนจะตอบครูว่างดีคะยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่สองเชิญเลยค่ะ
7: ค่ะก็ภาพจากกระจกเงาเว้าแล้วก็ภาพจากกระจกเงานูนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันค่ะเพราะว่าภาพที่ได้จากกระจกเงาเว้าเนี่ยจะมีทั้งภาพเสมือนแล้วก็ภาพจริงค่ะซึ่งภาพเสมือนขออภัยค่ะซึ่งภาพจริงในกระจกเงาเว้าเนี่ยก็จะมีทั้งขนาดที่เล็กกว่าใหญ่กว่าหรือว่าเท่ากับวัตถุค่ะและภาพเสมือนที่อยู่ในกระจกเงาเว้าเนี่ยก็จะมีภาพที่ขนาดใหญ่กว่าวัตถุค่ะซึ่งแล้วก็กระจกเงานูนนะคะภาพที่ได้เนี่ยก็จะ
0: เป็นภาพแบบไหน
7: ภาพที่ได้จากกระจกเงาโน้นคะก็จะมีแค่ภาพเสมือนค่ะแล้วก็ภาพที่ได้เนี่ยจะมีขนาดที่เล็กกว่าวัตถุค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนจากกลุ่มที่2นะคะขอบคุณวินาของเรามากนะคะนักเรียนมันจะแตกต่างกันค่ะคือภาพของวัตถุที่ปรากฏจากกระจกเงาเว้านะคะจะมีทั้งภาพจริงแล้วก็ภาพเสมือนซึ่งก็มีทั้งภาพหัวตั้งและหัวกลับขนาดใหญ่กว่าเท่ากับหรือเล็กกว่าวัตถุนะคะนักเรียนเอาล่ะสำหรับภาพจากกระจกเงานูนจะเป็นภาพเสมือนนะคะโดยจะมีขนาดเล็กกว่าวัตถุเสมอค่ะเอาล่ะต่อไปดูภาพนี้นะคะกระจกอันนี้นะคะก็คือกระจกทันตกรรมนะคะเป็นกระจกชนิดใดเมื่อกี้เราคุยกันนะคะเกี่ยวกับภาพจากกระจกเงาเว้าแล้วก็ภาพจากกระจกเงานูนนะแล้วเปรียบเทียบกันแล้วภาพนี้ค่ะกระจกทันตกรรมนักเรียนมองแล้วคิดว่าเป็นกระจกชนิดใดคะกระจกชนิดใดแล้วต้องให้เหตุผลได้ด้วยนะทำไมถึงเป็นกระจกชนิดนั้นเวลาที่เราใช้นักเรียนคิดว่าเวลาที่หมอฟันเนี่ยเขาใช้ตัวกระจกตัวนี้ส่องฟันน่ะเขาต้องการภาพแบบไหนล่ะต้องการภาพแบบไหนล่ะดังนั้นต้องเลือกใช้กระจกแบบไหนแล้ว กลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนห้องทดลองตอบครูกวางดีคะโอ้ยกมือแล้วจากกลุ่มที่1อ่ะเดี๋ยวคนอื่นๆลองมาฟังดูว่าตรงกับที่เราคิดไหมกระจกทันตกรรมเป็นกระจกชนิดใดคะนักเรียน
8: กระจกเว้าครับเพราะว่าเวลาคุณหมอเอาเข้าไปใช่ไหมครับมันจะทำให้สิ่งเล็กๆมันเป็นให้มันใหญ่ขึ้นครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่1ด้วยนะคะนะคะสำหรับกระจกทันตกรรมนะคะเป็นกระจกชนิดใดนะคะก็เป็นกระจกเงาเว้านะคะเพราะเมื่อเราเนี่ยวางวัตถุอยู่ห่างจากกระจกเงาเว้าในระยะที่น้อยกว่าระยะโฟกัสนะคะจะทำให้ภาพที่ปรากฏบนกระจกเนี่ยเป็นภาพที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุ

0: เกี่ยวกับภาพที่เกิดจากกระจกเงานูนนะเรารู้แล้วมันได้ภาพเสมือนที่ขนาดเล็กกว่าวัตถุดังนั้นเนี่ยเราคงจะไม่ได้เลือกมาใช้เป็นกระจกทันตกรรมเพื่อส่องดูรายละเอียดของฟันถูกต้องไหมคะมันต้องเป็นกระจกเว้าแน่นอนเลยนะคะเอาละแล้วกระจกโค้งจราจรที่เรามักจะเห็นตามท้องถนนเนี่ยมันเป็นกระจกชนิดใดคะนักเรียนดูภาพแล้วคิดว่าเป็นกระจกชนิดใดคะลองขบคิดวิเคราะห์ร่วมกันในกลุ่มนะคะภาพที่เกิดขึ้นบนกระจกเนี่ยนะโค้งจราจรนะคะน่าจะพอทำให้นักเรียนเดาได้ว่ามันเป็นกระจกชนิดใดคิดว่าเป็นกระจกชนิดใดคะนักเรียนเงานูนได้ยินเสียงเงานูนมาจากห้องต้นทางนะคะแล้วนักเรียนห้องปลายทางล่ะแล้วเพราะอะไรเราถึงคิดว่าเป็นกระจกเงานูนใครดีใครดีใครจะตอบครูดีคะขอสักหนึ่งคนตัวแทนห้องต้นทางเพื่อนปลายทางจะได้ฟังอยู่ด้วยทำไมเราถึงคิดว่ามันเป็นกระจกเงานูนแล้วทำไมเขาถึงเลือกกระจกเงานูนเพราะอะไรคะเดี๋ยวตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันน่าจะเป็นกระจกเงานูนแต่เหตุผลตอนนี้ห้องต้นทางกำลังวิเคราะห์กันในกลุ่มว่าเพราะอะไรถึงต้องเลือกใช้กระจกแบบนี้นะคะตรงโค้งจราจรเนี่ยเป็นกระจกเงานูนตอนนี้กำลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะโอ้โหยกมือแล้วจากกลุ่มที่3นะคะไหนลองมาฟังดูดีกว่าว่าเพื่อนเราเนี่ยจะให้เหตุผลว่าอย่างไรเชิญเชิญเลยค่ะ
1: เป็นกระจกเงานูนค่ะเพราะว่ามันเอาไว้ใช้ดูรถใช่ไหมคะแล้วเวลาวางไว้ที่ข้างทางมันจะทำให้รถเนี่ยเล็กลงและทำให้เรามองได้ง่ายค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3สำหรับกระจกโค้งจราจรนะคะเพื่อนเราบอกว่ามันเป็นกระจกเงานูนนั่นเองนะคะเพราะว่าภาพที่เกิดจากกระจกเงานูนนะคะมันจะเป็นภาพหัวตั้งค่ะขนาดก็จะเล็กกว่าวัตถุนะคะพอขนาดเล็กลงก็จะทำให้เราเห็นภาพมุมกว้างได้อย่างชัดเจนนะคะดังภาพเลยก็จะถูกติดตั้งไว้ตามสามแยกหรือตรงโค้งอันตรายค่ะเพื่อได้เห็นมุมภาพนะคะที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเหมือนที่เพื่อนเราบอกว่าจะเห็นรถเนี่ยขนาดเล็กทำให้เราก็จะเห็นรายละเอียดอย่างอื่นเนี่ยเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเหมือนในตัวอย่างที่ครูได้นำภาพมาให้ดูอันนี้วางไว้ตรงสามแยกนะคะตอนที่เราจะขับรถออกมาเราก็จะได้เห็นว่ารถจากทิศทางอื่นๆเนี่ยจะขับเข้ามาไหมจะได้ลดการเกิดอุบัติเหตุได้นะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะของกระจกเงานูนนั่นเองค่ะเอาละค่ะดังนั้นเนี่ยเราจึงสามารถสรุปเรียนในวันนี้เนี่ยนะคะได้ว่าภาพจากกระจกเงานูนเนี่ยจะเป็นภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุเสมอค่ะทำให้มองเห็นเป็นบริเวณที่กว้างขึ้นนะคะจึงมักนำมาใช้ประโยชน์โดยนำกระจกเงานูนมาติดในรถยนต์นะคะหรือว่ารถจักรยานยนต์นั่นเองเหมือนอันนี้นะคะที่ครูนำลูกศรสีแดงชี้ไว้นะก็เอามาใช้ประโยชน์นะได้นะคะเพื่อดูภาพด้านหลังหรือว่าด้านข้างของตัวรถนะคะหรืออาจจะใช้มองภายในร้านค้าก็ได้นะคะเคยเห็นในร้านค้าไหมที่วางไว้ตามมุมต่างๆมุมเพื่อที่จะได้เห็นว่ามีคนเข้าลูกค้ามาดูสินค้าในโซนไหนได้บ้างได้เห็นชัดเจนนะคะเอาละค่ะสำหรับนอกจากนี้นะคะกระจกนูนเนี่ยก็ยังไว้บนบริเวณทางแยกนะคะเพื่อช่วยให้มองเห็นรถยนต์ที่สวนทางมาด้วยนะคะเอาล่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องแผนภาพการเกิดภาพจากกระจกเงาโค้งนะคะซึ่งเอกสารที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้ที่1และใบงานที่1การเขียนแผนภาพการเกิดภาพจากกระจกเงาโค้งสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะครูกวางก็ฝากเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆ บ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันค่ะกับคุณครูค่ะครูกฤษณาแก้วพิพัฒน์กับเนื้อหาที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมกับพัฒนาการวัยรุ่นตอนรู้เท่าทันค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ค่ะนักเรียนคะเราก็จะมาเข้าสู่ในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะกับจุดประสงค์ข้อที่1ค่ะนักเรียนจะต้องสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาของวัยรุ่นข้อที่2ค่ะนักเรียนจะต้องเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาของวัยรุ่นข้อที่3ค่ะนักเรียนจะต้องสามารถปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาของวัยรุ่นและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วนะคะเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงคำถามชวนคิดค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนเคยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกับคนในครอบครัวหรือไม่คุณครูให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะและนักเรียนสามารถตอบคำถามนี้ได้โดยถ้าสามารถหาคำตอบได้แล้วอย่าลืมค่ะยกมือแล้วสามารถตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะนักเรียนลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วตอบคำถามนี้สิคะว่านักเรียนเคยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกับคนในครอบครัวหรือไม่ถ้ามีนะคะมีในหัวข้ออะไรนักเรียนสามารถขยายความเพิ่มเติมได้เลยนะคะมีไหมเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
2: ผมเคยมีความคิดเห็นแตกต่างจากครอบครัวครับเรื่องการเลือกสายการเรียนครับเช่นผมอยากจะเข้าศิลป์คำนวณครับแต่ว่าพ่อแม่อยากให้เข้าวิทย์คณิตครับ
1: ขอบคุณค่ะคุณครูอยากจะขอสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมคะเมื่อนักเรียนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกับคนในครอบครัวยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการเลือกแผนการเรียนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนมีวิธีการจัดการกับตัวเองหรือพูดคุยกับคนในครอบครัวอย่างไรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ไหมเอ่ย
2: ก็บอกพ่อกับแม่ว่าผมถนัดเรื่องพวกคณิตศาสตร์ครับผมไม่ค่อยถนัดเรื่องวิทยาศาสตร์เท่าไหร่ครับ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนก็ได้นำเสนอนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนค่ะเพื่อนก็ได้พูดถึงนะคะในเรื่องของความสนใจความสามารถความถนัดของตนเองนะคะเพื่อให้เหตุผลนะคะกับครอบครัวมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
0: คือการเลือกซื้อของครับเช่นตัวเราอยากจะได้อะไรครับเรามักจะพูดกับครอบครัวว่าของชิ้นนี้ถูกครับผม
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนก็ได้ยกตัวอย่างนะคะในเรื่องของการเลือกซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเพื่อนก็มีการยกตัวอย่างนะคะเปรียบเทียบนะคะในเรื่องของราคาเพื่อให้เหตุผลกับคนในครอบครัวนะคะอันนี้

0: ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมเอ่ยเอานักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางมีความคิดเห็นกันอย่างไรกับคำถามชวนคิดข้อนี้อย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนลองมองจากภาพนี้ค่ะคุณครูมีคำถามมาให้นักเรียนรวมด้วยช่วยคุณครูคิดอีกแล้วค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนดูจากภาพนะคะแล้วนักเรียนลองช่วยคุณครูคิดสิคะว่านักเรียนเห็นอะไรจากภาพนี้มุมมองของเราจากภาพอาจจะแตกต่างกันได้เพราะฉะนั้นคุณครูอยากให้นักเรียนรวมด้วยช่วยคุณครูคิดและสามารถตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะคิดเห็นอย่างไรหรือว่าเห็นอะไรจากภาพนี้มีตัวแทนนักเรียนไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: เห็นพ่อแม่ทะเลาะกันครับแล้วก็เห็นเด็กกำลังร้องไห้เลยครับ
0: ขอบคุณค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนเห็นอะไรจากภาพนี้เรายังอยู่ที่ภาพเดิมค่ะแต่เพิ่มเติมค่ะกับคำถามที่2ค่ะกับภาพนี้ครูอยากให้นักเรียนค่ะรวมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วตอบคำถามนี้ค่ะนักเรียนคะจากภาพนักเรียนคิดว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรให้ลองมองภาพนี้สิคะแล้วนักเรียนคิดว่าภาพนี้จะนำไปสู่เหตุการณ์หรือสถานการณ์อะไรได้บ้างนักเรียนปลายทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะมีตัวแทนนักเรียนสามารถตอบคำถามนี้ได้แล้วนะคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: ก็คือจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าพ่อแม่ทะเลาะกันนะคะแล้วทำให้เด็กอาจเกิดความเครียดแบบพ่อแม่อาจจะเกิดการแยกทางกันแล้วเด็กเกิดความเครียดอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคอะไรที่ตามมาทีหลังก็ได้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะนะคะเพื่อนได้แสดงความคิดเห็นเรื่องของพัฒนาการของเด็กค่ะในเรื่องของจิตใจและอารมณ์ที่อาจจะตามมามีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมุมมองจากการมองภาพของเราอาจจะแตกต่างกันได้มีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะกับภาพนี้ค่ะแล้วก็กับคำถามใหม่ค่ะกับคำถามที่ว่าถ้านักเรียนอยู่ในเหตุการณ์นี้ถ้านักเรียนอยู่ในเหตุการณ์นี้นักเรียนจะทำอย่างไรรวมด้วยช่วยคุณครูคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม1นาทีค่ะแล้วคุณครูอยากจะให้ทุกกลุ่มนะคะได้แสดงความคิดเห็นจากภาพนี้ค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะภาพนี้ถ้าตัวเราอยู่ในเหตุการณ์ไม่ว่าเราจะสวมบทบาทเป็นบุคคลใดในภาพนี้เราจะทำอย่างไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นลูกจากรูปภาพนี้จากเหตุการณ์นี้นักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน1นาทีแล้วตอบคำถามนี้นะคะ

0: มีตัวแทนนักเรียนค่ะอยากจะตอบคำถามนี้แล้วค่ะตัวแทนเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: ค่ะถ้าหนูเป็นผู้ปกครองของเด็กนะคะก็จะอาจจะคุยกับอีกฝ่ายค่ะด้วยความใจเย็นค่ะพยายามไม่ใช้เสียงดังแล้วก็พยายามไม่ใช้อารมณ์ค่ะส่วนถ้าหนูเป็นเด็กนะคะก็อาจจะเดินออกมาจากในตอนนั้นค่ะเฉพาะแค่ช่วงเวลาที่กำลังทะเลาะกัน

0: ค่ะแต่ว่าหากหลังจากเหตุการณ์นี้ไปแล้วก็อาจจะให้พ่อแม่มาคุยกันค่ะด้วยความใจเย็นอาจจะเราอ่ะเป็นส่วนเป็นตัวกลางในการสื่อสารของพ่อและแม่ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะเพื่อนก็ได้นำเสนอนะคะหลากหลายมิติหลากหลายมุมมองเลยค่ะขอเชิญตัวแทนนักเรียนกลุ่มต่อไปไหมคะมีไหมเอ่ยกลุ่มไหนคะกลุ่มไหนพร้อมแล้วคะเชิญตัวแทนนักเรียนกลุ่มต่อไปได้เลยค่ะและนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะมีตัวแทนนักเรียนค่ะเชิญค่ะ
2: ถ้าผมเป็นเด็กนะครับผมจะเดินไปบอกพ่อกับแม่ครับว่าอย่าคุยกันโดยใช้น้ำเสียงที่ตะคอกใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลคุยกันครับแล้วก็ปรับความเข้าใจกันครับ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้นำเสนอนะคะในเรื่องของการพูดคุยกันนะคะด้วยในเรื่องของการใช้น้ำเสียงนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของเพื่อนพูดถึงในเรื่องของการสื่อสารการพูดจาโดยการใช้น้ำเสียงนะคะการใช้คำพูดที่เหมาะสมไม่มีคำหยาบคายนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกบริบทหนึ่งต่อไปค่ะตัวแทนนักเรียนกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มไหนเอ่ยอย่าลืมนะคะกติกาของเราทุกกลุ่มจะต้องนำเสนอเชิญค่ะ
3: ค่ะถ้าหากว่าหนูเป็นตัวเด็กนะคะหนูก็อาจจะแบบถามหาเหตุผลว่าทำไมถึงทะเลาะกันหรือว่าแบบถามให้คุยกันแบบด้วยความใจเย็นด้วยความแบบไม่หัวร้อนหรือว่าแบบแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าเด็กอะค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนค่ะค่ะต่อมาค่ะตัวแทนนักเรียนกลุ่มต่อมาเลยค่ะ
4: ครับรอให้คุณพ่อคุณแม่ใจเย็นก่อนครับไม่งั้นถ้าเกิดว่าเราไปบอกว่าแบบไปถามหาเหตุผลตอนที่เขายังทะเลาะกันอยู่ก็อาจจะโดนลูกหลงได้ครับ
1: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนอีกครั้งค่ะเพื่อนก็ได้นำเสนอนะคะในหัวข้อของการที่ให้เรานะคะพยายามที่จะไม่เข้าไปในสถานการณ์นั้นในช่วงที่อาจจะมีในเรื่องของการใช้อารมณ์ที่รุนแรงนะคะเพราะว่าเราอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายก็ได้ก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะต่อมาค่ะตัวแทนนักเรียนค่ะกลุ่มต่อมาค่ะเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
5: ให้พ่อแม่คุยกันดีๆก่อนครับไม่พยายามเข้าไปในสถานการณ์ที่มีอารมณ์ครับ
1: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนก็พูดถึงนะคะในเรื่องของการไม่เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่รุนแรงยกตัวอย่างเช่นเพื่อนบอกว่าอาจจะมีการใช้คำพูดที่รุนแรงเราก็ไม่ควรนำตัวเองเข้าไปในสถานการณ์ที่เราคิดว่าอาจจะเกิดอันตรายกับตัวเราคุณครูก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนทุกๆกลุ่มเลยนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะยังจำกันได้ไหมคะว่าอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปมีหัวข้ออะไรบ้างเอ่ยมีอะไรบ้างคะอันดับแรกอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นคือ 1. มาจากครอบครัวใครคะมาจากไหนได้อีกเพื่อนโรงเรียนชุมชนและเครือข่ายสังคมนี่คืออิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนโรงเรียนชุมชนหรือเครือข่ายสังคมนะคะก็จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นนั่นก็คือวัยเราทีนี้ค่ะในวันนี้ค่ะเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะว่าอิทธิพลและความคาดหวังแต่ละด้านจะมีผลกระทบต่อตัวเราอย่างไรจากกิจกรรมนี้นะคะก่อนอื่นค่ะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะดูภาพนี้ก่อนนะคะจะก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมค่ะกับภาพนี้ค่ะให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะกับคำถามที่ว่าจากสถิติดังกล่าวนักเรียนรู้สึกอย่างไรนักเรียนลองดูภาพนี้ได้เลยค่ะและนักเรียนสามารถนำรูปภาพที่คุณครูแจกให้ขึ้นมาวิเคราะห์และเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางคะจากภาพ

าญาเด็กและเยาวชนปี65ถึงปี66ค่ะนักเรียนเห็นอะไรจากภาพนะคะแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เลยนะคะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับภาพนี้กับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะเมื่อนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่มแล้วนะคะครูก็มีคำถามเพื่อให้นักเรียนนะคะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะกับภาพนี้กับคำถามที่ว่าจากสถิติดังกล่าวนักเรียนจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรนักเรียนร่วมด้วยช่วยกันคิดภายในกลุ่มแล้วใช่ไหมคะจากภาพนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนจะมีแนวทางการป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดคดีอาญาในเด็กและเยาวชนเกิดขึ้นเราเรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมคะว่าอิทธิพลของสังคมอิทธิพลของครอบครัวชุมชนโรงเรียนและเครือข่ายสังคมมีผลต่อพัฒนาการวัยรุ่นซึ่งภาพนี้สามารถบ่งชี้ถึงอิทธิพลของสังคมได้ไหมคะแล้วมันมีผลอย่างไรในตัวเราถ้าไม่อยากให้เหตุการณ์จากสถิตินี้เกิดขึ้นกับตัวเราหรือคนใกล้ตัวเรานักเรียนคิดว่านักเรียนจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรเรียนอย่าลืมค่ะกติกาของเราเหมือนเดิมนะคะสามารถตอบคำถามนี้ได้แล้วอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะมีตัวแทนนักเรียนกลุ่มไหนพร้อมที่จะตอบคำถามไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ค่ะคดีอาญานะคะก็คืออย่างเช่นหนูจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับคดียาเสพติดที่ว่าเด็กช่วงวัยรุ่นนะคะที่จะเข้าไปยุ่งกันเยอะมากก็อาจจะเป็นการที่ว่าเกิดจากครอบครัวที่ว่าพ่อแม่ละเลยลูกไม่ใส่ใจลูกทำให้ลูกเนี่ยไปพึ่งเกี่ยวกับทางยาเสพติดค่ะทำให้ประชากรหรือคดีอาญาเนี่ยในเด็กหมู่วัยรุ่นจะมีมากขึ้นค่ะแนวทางการป้องกันของหนูก็คือแบบให้ครอบครัวค่ะใส่ใจแล้วก็แนะนำอบรมสั่งสอนไปในทางที่ดีค่ะทำให้เด็กไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะมีนักเรียนกลุ่มไหนนะคะอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เลยนะคะเชิญตัวแทนนักเรียนค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ค่ะแนวทางในการป้องกันนะคะสำหรับในเรื่องของชุมชนค่ะก็คือชุมชนเนี่ยจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีค่ะเยาวชนเนี่ยจะได้ไม่กระทำความผิดทางอาญาค่ะเช่นเดียวกับการตั้งแคมเปญต่างๆในชุมชนค่ะเพื่อลดอัตราการเกิดคดีอาญาโดยเยาวชนค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งนึงค่ะมีใครอยากจะนำเสนอเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: นักเรียนจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรนะครับของผมเป็นเครือข่ายสังคมนะครับเครือข่ายในสังคมนะครับเขาจะมีพวกโพสต์เรื่องการป้องกันเรื่องแบบว่าไม่ให้เราทำผิดครับเพราะว่ามันเป็นมันจะทำให้เราแบบว่ามีคดีครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะพูดขอโทษค่ะเพื่อนได้พูดถึงในเรื่องของเครือข่ายสังคมค่ะนักเรียนคะปัจจุบันนะคะเราเลี่ยงไม่ได้เลยกับการใช้โซเชียลมีเดียนะคะในลักษณะต่างๆเพื่อนพูดถึงในเรื่องของการโพสต์การแชร์ในสถานการณ์หรือในเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเห็นต่างๆเพื่อนก็บอกว่าอยากจะแนะนำนะคะให้เราได้คิดก่อนแชร์นะคะเพื่อที่จะได้ไม่เกิดภัยอันตรายต่อตัวเราและคนรอบข้างค่ะต่อมาค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนกลุ่มต่อมาได้เลยค่ะนักเรียนกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอเพิ่มเติมเชิญได้เลยค่ะ
4: จะมาพูดถึงในเรื่องเพื่อนนะครับเลือกคบเพื่อนที่พาไปในทางที่ดีครับชักชวนไปในทางที่ดีครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนก็ได้พูดถึงในหัวข้อเรื่องของเพื่อนนะคะเรานะคะก็อยู่ในช่วงของวัยรุ่นนะคะเพราะฉะนั้นวัยรุ่นเป็นวัยที่มีเรื่องของการคบเพื่อนนะคะเพื่อนได้แนะนำว่าการเลือกคบเพื่อนที่ดีจะทำให้เรานะคะมีในเรื่องของการเรียนที่ดีหรือว่าเป็น

0: คลที่ดีขึ้นได้นะคะต่อมาค่ะตัวแทนนักเรียนกลุ่มต่อมาเชิญได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: โรงเรียนทุกโรงเรียนอยากให้ทุกคนเป็นคนดีมีวินัยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบตัวแทนนักเรียนนะคะเพื่อนพูดถึงในเรื่องของการที่โรงเรียนค่ะมีความคาดหวังนะคะอยากให้นักเรียนทุกคนที่ก้าวเข้าสู่รั้วโรงเรียนนะคะเป็นเด็กที่ดีนะคะเป็นตัวแทนนักเรียนที่ดีของคุณครูนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนเคารพกฎของโรงเรียนเคารพกฎหมายเราก็จะป้องกันการเกิดในเรื่องของการกระทำผิดภายในโรงเรียนได้ค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นของนักเรียนต้นทางค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะจากสถิติเดิมค่ะเพิ่มเติมคำถามที่ว่าจากสถิติดังกล่าวนักเรียนคิดว่าจะนำไปสู่ผลกระทบใดได้บ้างจากสถิตินี้นักเรียนคิดว่านะคะจะส่งผลกระทบใดได้บ้างต่อตัวผู้กระทำขอโทษค่ะอาจจะส่งผลกระทบกับผู้กระทำผิดโดยตรงหรือคนรอบตัวเราคนในครอบครัวหรือสังคมได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยและเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแล้วสามารถตอบคำถามนี้ได้เลยนะคะนักเรียนสามารถเชื่อมโยงจากสถานการณ์ที่นักเรียนตอบคำถามของครูไปเมื่อสักครู่ได้เลยยกตัวอย่างเช่นนะคะมีผลกระทบกับใครเพื่อนบอกว่าถ้าสมมุติว่ามีเพื่อนที่ใช้สารเสพติดชวนเราไปใช้สารเสพติดมันจะเกิดผลกระทบกับใครได้บ้างมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะนำเสนอแล้วค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: มีผลกระทบต่อสังคมครับก็คือเด็กที่ทำผิดในคดีอาญาครับเด็กหลายๆคนเริ่มกระทำตามมากขึ้นใช่ครับ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนได้พูดถึงนะคะในเรื่องของอาจจะเกิดในเรื่องของการประพฤติผิดตามการกระทำตามนะคะต่อมาค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะจากสถิตินี้อาจจะส่งผลกระทบใดได้บ้างยกตัวอย่างเช่นอาจจะเกิดผลกับตัวผู้กระทำผิดได้ไหมคะได้ไม่เอ่ยนักเรียนปลายทางได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะจากสถิตินี้นะคะเราก็จะมาเข้าสู่เรื่องของนะคะกิจกรรมในวันนี้ค่ะนักเรียนคะพัฒนาการของวัยรุ่นนะคะทั้ง4ด้านที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านจิตใจอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาค่ะวัยรุ่นนะคะมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะในเรื่องของอารมณ์จิตใจก็อาจมาขอโทษค่ะก็อาจจะเกิดขึ้นจากในเรื่องของฮอร์โมนในร่างกายก็ได้นะคะสังคมวัยนี้ก็จะเป็นวัยที่เป็นไงคะชอบให้ความสนใจกับเพื่อนนะคะมีในเรื่องของความสนใจนะคะแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาวัยนี้ก็สามารถที่จะมีความคิดวิเคราะห์แยกแยะสถานการณ์ต่างๆได้นะคะทั้งหมดที่เราได้กล่าวมานะคะเราก็จะเห็นว่าวัยรุ่นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงครบทุกด้านทั้ง4ด้านนะคะแล้วก็เป็นวัยที่เราจะต้องเรียนรู้และเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็พยายามที่จะปรับตัวเพื่อให้เรานะคะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะเพราะฉะนั้นค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้ค่ะกับกิจกรรมที่ว่าใครหวังอะไรแล้วเราว่ายังไงสำหรับกิจกรรมนี้ค่ะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะคุณครูนะคะจะมีกระดาษให้สำหรับนักเรียนต้นทางส่วนนักเรียนทางค่ะคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนสามารถปรับรูปแบบของกิจกรรมได้ตามบริบทเลยค่ะนักเรียนคะสำหรับนักเรียนต้นทางค่ะกับคำถามนะคะที่มีอยู่ด้วยกันค่ะ4คำถามนะคะโดยที่คุณครูจะมีกระดาษแจกให้นักเรียนทุกกลุ่มเลยค่ะแล้วให้นักเรียนทำอะไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษให้นะคะให้นักเรียนตอบคำถามในประเด็นดังต่อไปนี้ประเด็นที่1ค่ะตอบคำถามลงไปในไหนเอ่ยในกระดาษที่คุณ

ครูแจกให้นะคะประเด็นที่หนึ่งคุณครูอยากให้นักเรียนตอบตัวเองว่าพ่อแม่คาดหวังอะไรจากเราประเด็นที่สองค่ะครูคาดหวังอะไรประเด็นที่สามเพื่อนคาดหวังอะไรและประเด็นที่สี่ค่ะสังคมหรือชุมชนคาดหวังอะไรกับเรา4ประเด็นนี้นักเรียนสามารถตอบคำถามลงไปในกระดาษนี้ได้เลยเมื่อสามารถตอบคำถามได้4ประเด็นแล้วคุณครูอยากให้นักเรียนค่ะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนอีก1คนจะเป็นเพื่อนที่เราสนิทหรือเพื่อนที่เราอยากจะทำความรู้จักรวมด้วยก็ได้นะคะคุณครูให้เวลานักเรียนรวมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษแล้วนะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะกับกิจกรรมที่ว่าใครหวังอะไรแล้วเราว่าไงคะเดี๋ยวเราจะไปต่อประเด็นต่อมาไปกันเลยนะคะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะให้เป็นกิจกรรมกลุ่มค่ะนักเรียนคะเมื่อเราได้เขียนความคาดหวังของครอบครัวนะคะโรงเรียนครูนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองไปแล้วนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาเข้าสู่กิจกรรมกลุ่มค่ะกับประเด็น3คำถามค่ะที่คุณครูอยากจะให้นักเรียนนะคะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มค่ะกับคำถามที่1ค่ะนักเรียนคะจากความหวังที่เราได้เขียนลงไปในกระดาษแล้วคำถามที่1ค่ะกับคำถามที่ว่าความคาดหวังไหนที่ทำให้เรารู้สึกกดดันมากที่สุดคำถามที่2ค่ะความคาดหวังไหนที่เป็นแรงผลักดันเชิงบวกแรงผลักดันที่จะทำให้เรานะคะก้าวสู่สถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าเป็นความคาดหวังแล้วทำให้เรานะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมีสิ่งที่เป็นแรงจูงใจในการทำงานหรือแรงจูงใจในการเรียนค่ะส่วนคำถามที่3ค่ะคุณครูให้นักเรียนออกแบบวิธีการจัดการกับความคาดหวังจุดๆๆก็คือความคาดหวังที่นักเรียนรู้สึกกดดันก็ได้หรือความคาดหวังที่นักเรียนรู้สึกว่าเป็นแรงผลักดันเชิงบวกนักเรียนสามารถเลือกออกแบบวิธีการจัดการกับความคาดหวังในประเด็นที่1หรือประเด็นที่2ก็ได้ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของนักเรียนหรือความคิดเห็นของนักเรียนในกลุ่มได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมกลุ่มในวันนี้ค่ะนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มได้เลยค่ะนักเรียนนำเชื่อมโยงมาจากความคาดหวังของครอบครัวเพื่อนครูชุมชนแล้วลงมาสู่คำตอบนี้ได้เลยค่ะเชิญแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มได้เลยค่ะ2 นาทีค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับกิจกรรมใครหวังอะไรแล้วเราว่าอย่างไรกับกิจกรรมกลุ่มในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะนักเรียนคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนนะคะเก็บข้อความนี้นะคะไว้ที่ตนเองแล้วลองมาทบทวนตัวเองอีกครั้งนะคะว่าเรามีความคาดหวังอะไรแล้วเราจะจัดการกับความคาดหวังนั้นอย่างไรอย่าลืมนำกลับไปปฏิบัติกันนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะในวันนี้ค่ะคุณครูยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะมาให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดและแลกเปลี่ยนกันค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมกับพัฒนาการวัยรุ่นตอนรู้เท่าทันเราจะมาดูกันสิคะในวันนี้กิจกรรมของเราจะรู้เท่าทันอะไรกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางจะทำเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะส่วนนักเรียนปลายทางค่ะสามารถปรับค่ะได้ตามบริบทของสถานศึกษาเลยค่ะต่อมาค่ะนะคะในวันนี้ค่ะคุณครูก็จะขอตัวแทนนักเรียนค่ะกลุ่มละ1คนค่ะมาที่หน้าชั้นเรียนเพื่อที่จะมาเลือกหัวข้อมอบหมายงานในวันนี้ค่ะต่อมาค่ะเมื่อนักเรียนได้หัวข้อแล้วนะคะนักเรียนก็นำใบงานนะคะที่คุณครูให้นะคะแล้วก็ลองบันทึกกิจกรรมนะคะคุณครูจะมีนะคะเป็นข้อความกรณีศึกษาให้นะคะแต่ละกลุ่มก็จะได้ข้อความที่แตกต่างกันไปนะคะเมื่อได้หัวข้อแล้วนะคะนักเรียนสามารถที่จะหาความรู้เพิ่มเติมได้จากใบความรู้จากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอตัวแทนนักเรียนค่ะกลุ่มละ1คนค่ะเชิญที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะในซองนี้จะมีใบกิจกรรมนะคะแล้วก็หัวข้อก็จะแตกต่างกันนะคะถ้านักเรียนจับได้หัวข้อไหนแล้วก็นักเรียนก็ศึกษาหาความรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะเปิดที่กลุ่มของตนเองได้เลยนะคะ

และนี่ก็คือใบกิจกรรมเรื่องรู้เท่าทันนะคะซึ่งคุณครูจะมีกรณีศึกษาสถานการณ์ที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะว่าแต่ละกลุ่มได้หัวข้ออะไรกันนักเรียนได้หัวข้ออะไรสามารถเปิดออกมาได้เลยค่ะแล้วสามารถตอบคำถามกับกิจกรรมกรณีศึกษาสถานการณ์ที่คุณครูมอบหมายให้ลงในใบกิจกรรมได้เลยค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่ากลุ่มแรกกลุ่มที่1กลุ่มนี้ได้หัวข้ออะไรคะกลุ่มแรกหัวข้อเรื่องของอะไรเอ่ยสถานการณ์ที่4ค่ะซึ่งจะมีสถานการณ์ที่แตกต่างจากเพื่อนไปมีคำถาม4คำถามค่ะให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มได้เลยค่ะ

จากสถานการณ์นี้ที่เพื่อนได้อ่านให้ฟังแล้วใช่ไหมคะครูก็จะมีคำถามเธอก็ลองแลกเปลี่ยนกับสิทธาจากคำถามแรกเขาถามว่าอะไรนะคะสื่อโฆษณามีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของตัวละครในเรื่องก็คือต่างอย่างไรเธอก็ตอบคำถามนี้ลงไปได้เลยนะคะมีทั้งหมด4คำถามโอเคเพราะฉะนั้นทำใบงานนี้

0: ได้เลยค่ะ
1: ต่อมาค่ะกลุ่มนี้ได้สถานการณ์ที่เท่าไหร่เอ่ยที่5นะคะเป็นเรื่องราวของออมนะคะเพราะฉะนั้นหนูอ่านสถานการณ์แล้วหนูสามารถตอบคำถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนได้เลยนะคะโอเคต่อมาค่ะกลุ่มนี้สถานการณ์ที่ได้คือสถานการณ์ที่เท่าไหร่คะสถานการณ์ที่3นะคะ

0: ไงกันบ้างคะนักเรียนคะสำหรับใบกิจกรรมที่คุณครูให้นักเรียนได้ทำในวันนี้ไม่ต้องตกใจกันนะคะในวันนี้ค่ะคุณครูยังไม่ให้นักเรียนนำเสนอค่ะนักเรียนสามารถนำกิจกรรมในวันนี้ค่ะไปรวบรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนอกเวลาเรียนนะคะแล้วเราจะมานำเสนอกันค่ะในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะคุณครูก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้เราจะมาพบกันค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมกับพัฒนาการวัยรุ่นตอนรู้เท่าทันค่ะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาในสัปดาห์หน้านะคะนั่นก็คือมีภาพที่1ค่ะเป็นภาพที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและใบกิจกรรมรู้เท่าทันที่คุณครูได้มอบหมายให้ในวันนี้นะคะและอย่าลืมค่ะเตรียมสิ่งที่จะต้องเตรียมมาแล้วเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วพบกันค่ะในสัปดาห์ถัดไปสำหรับวันนี้ครูขอขอบคุณนักเรียนทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: วกเราคงคุ้นเคยกับการแข่งบั้งไฟในภาคอีสานบ้านเราใช่ไหมครับโดยปกติเขาวัดผู้ชนะด้วยการดูว่าระยะเวลาในการลอยอากาศของบั้งไฟนั้นของใครลอยอยู่กลางอากาศนานที่สุดแต่แน่นอนระยะเวลาที่ลอยอยู่ไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าบั้งไฟบั้งนั้นจะไปได้สูงที่สุดวันนี้ครับอาจารย์ตั๊กชวนมาปฏิวัติกติกานี้คำถามก็คือเราจะวัดความสูงของบั้งไฟกันได้ยังไงครับซึ่งวันนี้นะครับผมมีอุปกรณ์ตัวช่วยนะครับ2 อย่างสิ่งแรกก็คือจรวดพลังลมเราจะเอามาแทนที่บั้งไฟนะครับและอันที่2นะครับเครื่องวัดมุมซึ่งนำเข้ามาจากองค์การนาซาประเทศสหรัฐอเมริกา
1: ว้าว
0: ตอนนี้อุปกรณ์ของเราพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาดูกันครับว่าเราจะวัดความสูงของจรวดนี้อย่างไรอาจารย์ครับ
2: ครับการที่เราจะวัดความสูงเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้มุม2มุมดังนั้นเราก็ต้องการคนวัดมุมของจรวดเนี่ย
0: 2ฝั่งนะครับ
2: โดยที่เราจะเอาแท่นยิงจรวดเนี่ยไว้อยู่ระหว่างคน2คนนี้ตำแหน่งใดก็ได้พอเรายิงจรวดขึ้นไปคนทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็จะช่วยอ่านมุมว่ามุมของจรวดที่ทำกับของตนเองนั้นเป็นมุมเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็จะนำมาคำนวณได้ครับว่าจรวดของเราขึ้นไปสูงเท่าไหร
0: ่เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วทุกคนประจำที่ครับอาจารย์บูพร้อมมั้ยครับ
2: พร้อมครับ
0: อาจารย์กุ้งพร้อมมั้ยครับ
3: พร้อมค่ะ
0: ผมพร้อมมั้ยครับพร้อมครับ1 2มุมของอาจารย์กุ้งนะครับประมาณ50องศาครับส่วนมุมของอาจารย์บูนะครับประมาณ55องศาครับผมอ้าวเรามาดูกันนะครับว่าเราใช้ตรีโกณมิติในการหาความสูงของบั้งไฟได้ยังไงจากภาพนะครับเราจะสังเกตได้ว่าปัญหาของเราเนี่ยตอนนี้เรารู้มุมเซต้า1รู้มุมเซต้า2และเราก็รู้ระยะทาง S ดังนั้นปัญหาของเราก็คือเราจะต้องหาความสูง H ในรูปของเซต้า1เซต้า2และ S อย่างไรเริ่มต้นเลยครับเราไปสังเกตรูปสามเหลี่ยมด้านซ้ายมือก่อนจากรูปสามเหลี่ยมด้านซ้ายมือเราจะได้ว่าแทนเจนต์ของเซต้า1เท่ากับ H ส่วนด้วย S 1ในทำนองเดียวกันถ้าเรามองรูปสามเหลี่ยมด้านขวามือสิ่งที่เราจะได้คือแทนเซต้า2เท่ากับ H ส่วนด้วย S 2เอาแทนเซต้า1หารด้วยแทนเซต้า2แทนค่าลงไปครับเรารู้ว่าแทนเซต้า1เท่ากับ H ส่วน S 1เรารู้ว่าแทนเซต้า2เท่ากับ H ส่วน S 2แทนลงไปครับเราจะได้ว่าแทนเซต้า1หารด้วยแทนเซต้า2เท่ากับ S 2ส่วน S 1เพื่อความง่ายนะครับผมจะแทนค่าคงตัวนี้ด้วย m ดังนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือ s 2ส่วนด้วย s 1เท่ากับ m คูณตลอดด้วย s 1เราจึงได้สมการ s 2เท่ากับ m s 1ทิ้งสมการนี้ไว้ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาใช้นะครับจากรูปนะครับเราเห็นว่า s 1 บวก s 2เท่ากับ s

เราแทนค่า S2 ด้วย MS1 ลงไปครับตอนนี้เราจึงได้ว่า S เท่ากับ S1 บวก MS1 ดึงตัวร่วมคือ S1 ออกมาดังนั้นเราจึงได้ว่า1บวก M คูณด้วย S1 เท่ากับ S ผมหารตลอดด้วย1บวก M ครับหารปุ๊บชั่วปั๊บสิ่งที่เราได้ก็คือ S1 เท่ากับ S หารด้วย1บวก M ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้จะได้สูตรที่เราต้องการแล้วอย่าลืมนะครับสิ่งที่เราต้องการหาตอนนี้คือ H ใช่ไหมครับดังนั้นย้อนกลับไปสมการบนสุดจากสมการแรกสุดที่เราตั้งต้นนะครับเรารู้ว่าแทนเซต้า1เท่ากับ H ส่วน S1 ดังนั้นเราจึงได้ว่า H เท่ากับ S1 คูณด้วยแทนเซต้า1แทนค่า S1 ซึ่งเท่ากับ S ส่วน1บวก M ลงไปดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เราได้คือ H เท่ากับ S คูณแทนเซต้า1หารด้วย1บวก M และสเต็ปสุดท้าย M ของเราคือแทนเซต้า1หารด้วยแทนเซต้า2เพื่อให้สูตรอยู่ในรูปที่สวยงามมากขึ้นผมคูณทั้งเศษและส่วนด้วยแทนเซต้า2โดยสรุปครับเราจะได้สูตรที่เรารอคอยมานานนั่นก็คือ H เท่ากับ S คูณแทนเซต้า1คูณแทนเซต้า2หารด้วยแทนเซต้า1บวกแทนเซต้า2ยะฮูหาความสูงของจรวดได้แล้วเรามาดูครับข้อมูลตอนนี้เรามีอะไรครับจากการทดลองเมื่อกี้กับอาจารย์บูและอาจารย์กุ้งคือเซต้า1ของเราคือมุมที่วัดของอาจารย์กุ้งเราได้50องศาเซต้า2เท่ากับ55องศาจากการวัดมุมของอาจารย์บูและเราก็ทราบว่าอาจารย์ทั้ง2ท่านอยู่ห่างกันระยะประมาณ10เมตรดังนั้นเราพร้อมแล้วในการหา h s ของเราคือ10เซต้า1คือ50องศาเซต้า2คือ55องศาเมื่อเราแทนค่าทุกอย่างลงไปกดเครื่องคิดเลขบูมค่าประมาณที่ 6.5 เมตรโอ้ my god เห็นไหมครับว่าเราสามารถใช้คณิตศาสตร์ในการหาผู้ชนะบ้างไฟด้วยการวัดความสูงได้สำเร็จแล้วเพราะทุกวันมันแม่นมากยะฮู้

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะในเรื่องอะไรคะนักเรียนการสร้างสรรค์งานไม้การสร้างสรรค์งานไม้เป็นมินิเชลนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ฝึกปฏิบัติในเรื่องของอะไรลูกเรื่องของอะไรคะกระบวนการสร้างชิ้นงานใช่ไหมคะกระบวนการสร้างชิ้นงานมีกระบวนการอะไรบ้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้สร้างสรรค์ชิ้นงานผ่านกระบวนการอะไรบ้างคะ1การเตรียมอะไรลูกก่อนที่จะเตรียมอุปกรณ์ออกแบบใช่ไหมคะต้องออกแบบชิ้นงานนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะออกแบบได้แล้วนะคะแล้วก็หลังจากออกแบบเสร็จแล้วทำไงลูกเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือใช่ไหมคะอันนี้ขอทบทวนสัปดาห์ที่แล้วเนาะเสร็จแล้วทำไงต่อลูกเสร็จแล้วทำไงคะกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม4เตรียมไม้เตรียมวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วทำไงต่อลูกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมทำไงคะวัดไม้ตามขนาดที่ต้องการใช่ไหมลูกต่อไปทำไงต่อเอ่ยทำไงคะตัดตามขนาดใช่ไหมคะตัดตามขนาดนะคะนักเรียนนักเรียนปลายทางก็น่าจะตัดเรียบร้อยแล้วแล้วคุณครูบอกว่าหลังจากนั้นให้นักเรียนเป็นไงคะกลับไปขัดหรือไปขัดนอกเวลาเรียนใช่ไหมลูกนักเรียนปลายทางได้ขัดแล้วยังคะนะคะขัดให้ชิ้นงานเราเรียบสวยงามนะคะเสร็จแล้วเราถึงจะมาประกอบกันในวันนี้นะคะเรื่องการสร้างสรรค์งานไม้เป็นมินิเชลมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้เรียนแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างข้อที่1อธิบายกระบวนการสร้างชั้นวางของอเนกประสงค์ขนาดย่อมมินิเชลได้ข้อที่2ปฏิบัติการสร้างชั้นวางของอเนกประสงค์ขนาดย่อมมินิเชลได้ข้อที่3เห็นประโยชน์ของการสร้างชั้นวางของอเนกประสงค์เพื่อประกอบอาชีพที่สนใจได้นะคะต่อไปกระบวนการในการสร้างชิ้นงานสำหรับวันนี้เราสร้างชิ้นงานอะไรคะนักเรียนมินิเชลนะคะมินิเชลนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบตายตัวใช่ไหมลูกอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะว่าเราจะออกแบบไหนอันเล็กๆแบบนี้ก็เป็นมินิเชลได้เหมือนกันนะคะตัวอย่างที่ครูนำมาให้ดูนะแล้วสำหรับวันนี้เราจะทำมินิเชลแบบนี้ใช่ไหมลูกนะคะอันนี้คือผลงานจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้เรียนไปแล้วคุณครูก็ไปสร้างมินิเชลของคุณครูมานะคะเพื่อให้นักเรียนได้ดูเป็นตัวอย่างนะเพราะว่าเราต้องนำมาประกอบในวันนี้นะคะเป็นชิ้นงานขึ้นมานะนี้นะคะส่วนในกลุ่มของนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางอาจจะสร้างชิ้นงานมินิเชลตัวอย่างอย่างที่คุณครูให้แบบไปก็ได้นะคะแบบนี้ของนักเรียนต้นทางจะทำแบบนี้เราออกแบบไว้แบบนี้นะคะฉะนั้นก่อนที่จะไปประกอบชิ้นงานกันวันนี้มาดูซิว่านอกเวลาเรียนนักเรียนต้นทางนะคะได้

ไปปฏิบัติงานอะไรมาบ้างก่อนที่จะชิ้นงานที่สวยงามนะคะจากกระบวนการที่คุณครูได้ทบทวนบทเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปให้นักเรียนได้ตอบคำถามมาเมื่อกี้นะคะก็จากกระบวนการที่เราได้ทำการออกแบบเสร็จแล้วทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะเตรียมวัสดุอุปกรณ์เสร็จแล้วทำไงต่อลูกเตรียมวัสดุอุปกรณ์เสร็จแล้วก็วัดขนาดตามแบบที่เราต้องการได้เสร็จแล้วขนาดมีประมาณนี้จำนวนกี่ชิ้นลูกกี่ชิ้นคะ6ชิ้นนะคะ6ชิ้นเราวัดเราตัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็ขัดเมื่อวานนอกเวลาเรียนนะคะนักเรียนไปทำการขัดชิ้นงานของกลุ่มตนเองมีตัวแทนไปนะคะก็ขัดด้วยกระดาษทรายเรียบเนียนสวยงามขัดเสร็จแล้วทำไงลูกทำไงคะขัดเสร็จแล้วเราก็มาช่วยกันทาสีใช่ไหมคะเป็นสีไม้ให้ดูสีสันสวยงามยิ่งขึ้นนะคะขมักขมิ้นกันใหญ่ทาสีเสร็จแล้วนี่ทาสีกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะแต่ละกลุ่มก็จะได้ชิ้นงานของตัวเองแต่ละกลุ่มก็จะออกมาอย่างที่เห็นนะคะไหนตัวแทนกลุ่มตัวแทนกลุ่มที่ไปทำหน้าที่นี้ยกมือค่ะเมื่อวานมีหลายคนที่ติดภารกิจใช่ไหมลูกใช่ไหมคะดูทีมงานที่เป็นผู้เสียสละนะคะเมื่อวานไปขัดแล้วก็ไปทาสีของแต่ละกลุ่มมาเรียบร้อยวันนี้เราก็จะมาประกอบชิ้นงานที่ออกแบบของนักเรียนต้นทางนะคะส่วนของนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางก็สามารถประกอบชิ้นงานตามแบบที่คุณครูให้ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้นะคะส่วนนักเรียนต้นทางก็ประกอบชิ้นงานจากงานที่ตัวเองออกแบบไว้นะคะมาดูขั้นตอนนักเรียนได้ชิ้นงานของนักเรียนแล้วทั้งหมด6ชิ้นใช่ไหมลูก6ชิ้นนะคะ6ชิ้นงานทีนี้ขั้นตอนในการประกอบวันนี้ก็เราใช้กาวตัวนี้นะคะเราจะใช้กาวนี้นะคะในการติดไม้วัสดุไม้เนี่ยน่าจะติดได้ง่ายนะคะแล้วก็กาวนี้ก็คิดว่าแข็งแรงพอเพราะว่าชิ้นนี้คุณครูก็ใช้กาวนะคะซึ่งมีความแข็งแรงทนทานนักเรียนก็สามารถนำไปวางของได้นะคะที่ไม่หนักมากกาวนี้ก็เดี๋ยวต้องทยอยทีละกลุ่มนะคะต่อไปขั้นตอนแรกการทากาวให้นักเรียนนำนะเดี๋ยวทำไม่ได้นะคะนักเรียนนำชิ้นใหญ่ใหญ่สุดนะคะนำชิ้นใหญ่สุดมาวางโดยที่วางให้อยู่กึ่งกลางอยู่กึ่งกลางเห็นไหมลูกเห็นไหมคะอยู่กึ่งกลางของไม้ชิ้นล่างเห็นยังคะให้อยู่กึ่งกลางของไม้ชิ้นล่างนะคะแบ่งครึ่งให้เท่ากันส่วนนี้จะมีส่วนที่เหลืออยู่นะแต่ด้านนี้จะพอดีกันเลยนะคะเข้าใจนะ

ันนี้คือขั้นที่1ขั้นที่1นะคะเสร็จแล้วขั้นที่2ทําไงลูกมาดูขั้นที่2เราจะติดส่วนไหนต่อส่วนไหนคะด้านข้างก็คือส่วนนี้ใช่มั้ยลูกแล้วก็นําส่วนนี้มาทําไงคะทากาวนะทากาวแล้วก็ติดลงไปให้พอดีกันโอเคไหมคะซึ่งชิ้นนี้จะเป็นฐานจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะพอเราติดเสร็จจะอยู่แบบนี้นะเพราะว่าฐานมันเหมือนมีขาตั้งเห็นไหมคะข้างล่างเหมือนมีขาตั้งอยู่นะงานชิ้นต่อไปที่ลูกจะต้องทำคือชิ้นนี้นะคะต่อไปขั้นที่3ทำไงลูกอันนี้สมมติติดแล้วนะขั้นที่3ทำไงคะเมื่อกี้2อยู่แบบนี้คุณครูขอตัวช่วยหน่อยได้ไหมขอเชิญค่ะใครก็ได้เชิญครับพี่คิวจับให้คุณครูจับไว้นะลูกเมื่อกี้อยู่แบบนี้ใช่ไหมคะทำเป็นฐานความลงไปขั้นตอนที่3เอา2ชิ้นนี้มานะคะ2ชิ้นนี้ทำไงลูกติดด้านข้างใช่ไหมต้องชิดขอบเลยนะคะชิดขอบเลยนะติดทีละชิ้นนะคะติดทีละชิ้นให้ได้ขนาดพอดีกันนะให้ได้ขนาดพอดีตั้งฉากนะคะอีกหนึ่งชิ้นก็จะติดมุมนี้หาพี่ขิวถืออันนี้คือขั้นตอนที่3นะลูกไม่เป็นไรครับพี่ขิวถืออันนั้นขั้นตอนที่3อันนี้คือให้ดูคร่าวๆก่อนพี่ขิวหันติดคู่นะเข้าใจไหมลูกสุดท้ายติดตรงไหนลูกขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่4ติดตรงไหนคะชิ้นสุดท้ายตรงนี้ทากาวแล้วก็ติดระยะแล้วแต่นักเรียนชอบนะลูกจะให้เตี้ยหรือลูกจะให้สูงก็แล้วแต่นะคะอันนี้ไม่บังคับเอาที่ชอบนะกลุ่มไหนเข้าใจแล้วยกมือวางเลยครับลูกขอบคุณครับปรบมือให้พรีเซนเตอร์สุดหล่อนะ4ขั้นตอนง่ายๆนะคะการสร้างชิ้นงานจากไม้เป็นชั้นวางของอเนกประสงค์ขนาดย่อมมินิเชลเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะประกอบชิ้นงานจากไม้โดยศึกษาข้อมูลจากตัวอย่างที่คุณครูนำเสนอและก็ตัวอย่างที่คุณครูวางไว้ให้นะคะให้นักเรียนทำทีละขั้นตอนที่คุณครูสอนเมื่อกี้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญนักเรียนปลายทางคะการใช้กาวนักเรียนต้นทางด้วยการใช้กาวนะคะบางครั้งถ้าเราใช้กาวเยอะเกินไปจะทำให้ชิ้นงานเราเป็นไงลูกเป็นไงคะมันมีคราบและมันเลอะข้างๆงานเราจะสวยไหมลูกไม่สวยทีนี้เวลาใช้กาวก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังทาทีละนิดก่อนนะคะอย่าเพิ่งบีบเยอะอย่าเพิ่งใช้เยอะแล้วค่อยๆเกลี่ยให้บางๆนะคะให้แน่ใจว่าพ
พอที่จะติดชิ้นงานได้นะคะแล้วก็ติดลงไปใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวกาวก็แห้งนะคะพยายามอย่าให้เลอะชิ้นงานนะลูกเพราะว่าถ้าเลอะแล้วมันจะไม่สวยนะคะชิ้นงานเราจะมีตำหนิไม่สวยนะคะเดี๋ยวต้องมาเก็บรายละเอียดอีกนะส่วนของนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางสามารถทำมินิเชลขนาดย่อมแบบที่คุณครูให้ไปได้เลยนะคะหรือนักเรียนออกแบบอย่างอื่นนักเรียนก็ให้คุณครูปลายทางช่วยแนะนำในเรื่องของการประกอบชิ้นงานได้นะคะก็วัสดุอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางไม้ที่ใช้ก็เป็นไม้สนหรือไม้ที่มีในท้องถิ่นนะคะจำนวนก็ตามที่คุณครูกำหนดให้นะคะหรือนักเรียนจะใช้จำนวนมากกว่านี้ก็ได้ถ้านักเรียนออกแบบเป็นชิ้นงานใหญ่ๆนะคะวัสดุที่ใช้ก็มีกาวสำหรับวันนี้นะคะถ้านักเรียนปลายทางยังไม่ได้ขัดชิ้นงานให้เรียบละเอียดก็สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้นะหรือวัดขนาดนะคะใช้ไม้ฉากใช้ตลับเมตรหรือใช้แคลมป์ในการช่วยยึดชิ้นงานของนักเรียนหลังจากทากาวเสร็จแล้วนะคะงานของใครที่ยังไม่เสร็จนักเรียนก็สามารถใช้เลื่อยใช้เครื่องมือนะคะที่เราเตรียมมาในการสร้างชิ้นงานให้สำเร็จในวันนี้นะคะเสร็จแล้วพอนักเรียนประกอบชิ้นงานเสร็จแล้วนักเรียนต้องตอบคำถามให้คุณครูด้วยลงใบงานนะคะหลังจากประกอบชิ้นงานเสร็จนักเรียนจะวางไว้แล้วกาวก็จะแห้งแล้วช่วงนั้นนะคะให้นักเรียนมาตอบคำถามในใบงานให้ครูด้วยนะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวตัวแทนกลุ่มนำเสนอข้างหน้านะคะให้เพื่อนปลายทางได้เห็นผลงานของนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนต้นทางพร้อมไหมลูกพร้อมไหมคะพร้อมนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางก็ปฏิบัติไปพร้อมกันเลยนะคะดูว่างานใครจะสวยกว่ากันนะคะสำหรับวันนี้ฮะเดี๋ยวคุณครูมีอุปกรณ์ข้างหน้าซึ่งนักเรียนก็แต่ละกลุ่มได้จัดเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะให้ตัวแทนกลุ่มนะคะตัวแทนกลุ่มออกมารับอุปกรณ์ได้เลยค่ะตัวแทนกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3มาลูกนี่ของกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม5ลูกครับเอากระดาษขึ้นมาปูโต๊ะด้วยนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวกาวอาจจะเลอะโต๊ะนะคะ

0: ค่ะนักเรียนคะเป็นยังไงกันบ้างประกอบชิ้นงานแล้วเป็นไงคะสนุกไหม
1: สน
0: ุ
1: กค่ะ
0: สนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: สนุกปนทุกข์ไหม บางคนบอกว่าเป็นไงคะกาวใช้เวลานานนิดหนึ่งใช่ไหมลูกนะคะนักเรียนปลายทางเป็นยังไงกันบ้างชิ้นงานเป็นไงคะสำเร็จไหมลูกเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มของนักเรียนต้นทางนะคะเชิญข้างหน้านิดหนึ่งมาลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสรุปการทำงานนะคะให้นักเรียนปลายทางได้ชื่นชมบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างเชิญครับเชิญค่ะดูซิเราเจอปัญหาอะไรเหมือนนักเรียนปลายทางหรือเปล่าระหว่างการทำงาน
2: ค่ะในช่วงแรกของการเริ่มปฏิบัติงานเลยนะคะเราจะต้องออกแบบชิ้นงานของเราก่อนค่ะซึ่งชิ้นงานเนี่ยสามารถออกแบบได้ตามใจชอบเลยค่ะต่อมานะคะพวกเราก็จะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ค่ะก็จะมีการตัดแล้วก็ขัดให้งานขัดให้อุปกรณ์ดูดีค่ะ
3: ครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการทำมินิเชลนะครับก็มีไม้ยาว2ไม้

0: ไม้สี่เหลี่ยมสั้นไม้สั้นแล้วก็ไม้สี่เหลี่ยมยาวครับเครื่องมือนะครับมีเลื่อยไม้เลื่อยฉลุตลับเมตรครับแล้วก็มีกระดาษทรายกาว
1: มีแคมด้วยไหมลูก
0: เรามีแคมด้วยครับ
1: ไว้สำหรับยืดไม้ใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ของโอ๊กเป็นไงลูก
2: พอหลังจากเราเตรียมวัสดุอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมีการวัดไม้ครับพอเราวัดไม้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีการตัดไม้พอตัดไม้ก็จะมีการขัดไม้ด้วยกระดาษทรายกับที่จับกระดาษทรายครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีการทาสีไม้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเริ่มประกอบนะครับโดยฐานอันใหญ่เป็นหลักนะครับหลังจากนั้นเราจะประกอบบริเวณด้านข้างของฐานหลักนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนด้านหน้าหลังจากนั้นก็จะเป็นเสา2อันครับแล้วก็เป็นฐานเล็กด้านบนอีก1อันครับผม
1: ค่ะก็ชิ้นงานแล้วก็สำเร็จออกมาเป็นอย่างนี้นะคะนักเรียนปลายทางคะสำหรับชิ้นงานของเพื่อนนักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มเนี่ยตอนนี้กำลังรอกาวแห้งฉะนั้นการเคลื่อนย้ายอาจจะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะคะกาวยังไม่แห้งนะคะเพราะถ้ากาวไม่แห้งก็สัดส่วนหรือเขาเรียกอะไรนะคะความบาลานซ์ของชิ้นงานก็จะไม่สวยนะคะฉะนั้นต้องรอกาวแห้งสักพักนึงไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปซ่อมแซมข้างนอกก็ได้นะคะแล้วคุณครูอยากจะถามเพื่อนๆทั้ง3กลุ่มเนี่ยขณะปฏิบัติงานเราเจอปัญหาอะไรบ้างลูกอุปสรรคในการทำงาน
3: ของหนูหลักๆจะเป็นในเรื่องของตอนที่กาวไม่แห้งแล้วขยับค่ะทำให้บางส่วนเนี่ยเบี้ยวแล้วก็บางครั้งหลุดออกมาค่ะก็เลยต้องประกอบใหม
1: ่ประกอบใหม่เก่งมาก
0: ส่วนของกลุ่มผมนะครับหลักๆก็จะเป็นการตัดไม้ครับอาจจะมีการเบี้ยวไปบ้างครับแล้วก็การติดกาวเหมือนกันครับก็คือกาวไม่แห้งก็ทำให้ไม้หลุด
1: ค่ะนี่กระบวนการตัดไม้ก็มีความสำคัญนะคะถ้าเราตัดไม้ได้ฉาก90องศาหรือมุมได้สวยนะคะตามสเปคที่เราตั้งไว้ก็งานก็ออกมาสวยนะคะจะเข้ารูปพอดีส่วนของลูก
2: ของผมจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกาวหลักๆเป็นเหมือนกันครับแล้วก็เป็นเรื่องของการประกอบให้มันสะอาดนะครับเพราะว่าบางทีอย่างของผมเนี้ยมันก็จะมีเลือดออกมาบ้างเล็กๆน้อยๆครับ
1: กาวใช่ไหมลูก
2: ใช่ครับ
1: กาวค่ะก็เป็นเรื่องของงานไม้คุณครูสอนแล้วว่าเป็นงานการสร้างชิ้นงานเป็นงานที่ประณีตต้องการความประณีตใช่ไหมคะฉะนั้นประณีตตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่ตอนวัดตั้งแต่ตอนตัดแล้วก็ขัดแล้วก็ประกอบสุดท้ายนะคะถ้าเราประณีตตั้งแต่แรกงานเราก็จะออกมาได้รูปทรงที่สวยงามตามที่ต้องการนะคะฉะนั้นอุปสรรคเหล่านี้ไม่เป็นไรนี่คือประสบการณ์ครั้งแรกใช่ไหมลูกฉะนั้นประสบการณ์ครั้งนี้ลูกก็สามารถนำไปพัฒนาหรือไปแก้ไขปรับปรุงในงานชิ้นต่อไปได้นะคะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอขอบคุณตัวแทนกลุ่มทุกกลุ่มนะคะที่มาสรุปนะคะเรื่องของไม้วันนี้การสร้างชิ้นงานด้วยไม้ให้กับเพื่อนๆฟังด้วยนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกสวัสดีค่ะนี่ค่ะเก่งมากนะคะได้เพื่อนได้นำเสนอชิ้นงานและก็สรุปงานเรื่องไม้สำหรับวันนี้นะคะเราก็จบด้วยการสร้างชิ้นงานนะคะที่สวยงามและสามารถใช้งานได้จริงมาดูบทเรียนต่อไปที่เราจะเรียนกันนะคะเรื่องอะไรนะหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเป็นเรื่องใหม่นะคะเรื่องของเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้1เรื่อง7Rน่ารู้เรื่องการเพิ่มมูลค่าสำหรับอาทิตย์หน้านะคะที่เราจะเรียนกันเป็นเรื่องใหม่สิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะและนักเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือในเรื่องของใบความรู้ที่1เรื่องการจัดการขยะด้วยหลัก 7R ใบงานที่1เรื่องการจัดการขยะด้วยหลัก 7R และก็ใบความรู้ที่2เรื่องการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และก็ใบงาน2เรื่องการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เช่นกันค่ะคุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: ขอ

มในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ไส้ครั้งหนึ่งในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้ลิซ่าพาน้องๆมาเที่ยวที่พิเศษสุดๆไปเลยก็คือที่คาเฟ่สัตว์นั่นเองคาเฟ่สัตว์ Animal Cafe A N I M A L C A F E Animal Cafe คาเฟ่สัตว์วันนี้เราจะไม่ได้เจอแค่สัตว์ที่น่ารักน่ารักนะคะแต่จะเจอตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยไปกันว้าวมีใครรู้บ้างคะว่าตัวนี้คือตัวอะไรใช่แล้วไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ dinosaur d i n o s a u r dinosaur ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปนานมากๆแล้วนะคะน้องๆสูญพันธุ์ extinct e x t i n c t extinct สูญพันธุ์ไดโนเสาร์นะคะจะมีสายพันธุ์ที่กินพืชและกินเนื้อส่วนตัวนี้กินเนื้อแน่ๆเลยพิซซ่าคนนี้ก่อนนะคะ

ที่นี่จะเป็นคาเฟ่แล้วยังมีสนามเด็กเล่นแล้วก็มีเครื่องเล่นให้เด็กเล่นด้วยนะคะสนามเด็กเล่น playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่นเดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องเล่นกันเถอะไปกัน

พี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆน้องๆก็ชอบเล่นสนามเด็กเล่นเหมือนพี่ลิซ่าใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์กันนะคะจะมีตัวอะไรบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปกันน้องๆดูสิมีอะไรว่าอยู่ในตู้ด้วยใช่แล้วปลานั่นเองปลา fish f i s h fish ปลาปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆวิ่งดูสิตัวใหญ่มากในนี้ก็จะเป็นปลาน้ำจืดทั้งหมดเลยนะคะน้องๆจะมีปลา alligator ปลาบึกปลาช่อน amazon เทพานะคะน้องๆตัวใหญ่มากเลยน้องๆดูนี่สิเต่าตัวใหญ่มากเลย tortoise t o r t o i s e tortoise เต่าบกที่พิมิซ่าต้องเรียกแบบนี้นะคะเพราะว่านี่ก็คือเต่ายักษ์ซูคาต้าส่วนนี้ก็คือเต่ายักษ์อัลดารานะคะแต่ว่าถ้าเราจะเรียกเต่าทั่วไปหรือว่าเต่าน้ำหรือเต่าทะเลนะคะเราจะเรียกว่า turtle ที่แปลว่าเต่าค่ะนี่ดูเราจะกระจี้ด้วย

เวลาที่น้องๆให้อาหารสัตว์นะคะเราต้องค่อยๆให้อาหารสัตว์และห้ามวิ่งเข้าหาสัตว์เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเขาตกใจแล้วเขาอาจจะเข้ามาทำร้ายเราได้

็ดมากินอาหารที่พิลิซ่าให้ด้วยเป็ด duck d u c k duck เป็ดนอกจากเป็ดก็มีหงส์ด้วยนะคะดูสิ

0: คาปิบาร่านะคะจะเป็นสัตว์ฟันแท้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะน้องชอบเล่นน้ำมากแล้วก็จะชอบกินผักแล้วก็ผลไม้ด้วย
1: น่ารักเลย
0: ดูสิเอาแอปเปิ้ลป้อนน้องได้ด้วย
1: ฮ
0: ึยัง
1: น่ารักมากเลย
0: วันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากๆเลยถ้าน้องๆอยากเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตามอย่าลืมดูแลเอาใจใส่เขาด้วยนะคะอย่าทิ้งขว้างเขานะแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
2: Animal Cafe A N I M A L C A F E Animal Cafe Cafe สัตว์ Dinosaur D I N O S A U R Dinosaur ไดโนเสาร์extinct e x t i n c t extinct ศูนย์พัน playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่น fish f i s h fish ปลา tortoise t o r t o i s e tortoiseเต่าบก duck d u c k duck เป็ด
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าเพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

So you will be given A to Z cards from a T-shirt. It's like this, A to C. So we have cards A, B, C, D, E, F, G until Z. Like this. An easy one. You just press it on your table. Spread it on your table, A to Z. And then, so you have to listen to my question. I will tell you the question. I will ask you the question. For example, this is my question, for example. What can you find in school? What can you find in school? So, what can you find in school, everybody? Many things, right? So you have to take turn. One person at a time. No, one person. You will get one number or one letter. Like this. Okay. B, for example, B. What can you find in school? B. Book, for example. Okay? The first person, you can grab T. What is T? Table, for example. The second one. The second person in your group, you can say G. What is G? You can find in the school. Maybe glass. Giraffe, no. No, you not find giraffes in school, okay? And if you touch O, what about O? What can you find O in school? Where can, what is that in O in school? Oranges? Maybe not, okay? Like, you can think about that. You can think about your answer. มีหลายอย่างมากนะครับผมซึ่ง you have to compete it with your friend in the groups นะครับเราต้องแข่งกับเพื่อนในกลุ่มดังนั้นแล้วถ้าเพื่อนพูดคำศัพท์ที่ไม่น่าจะอยู่ในโรงเรียนเราต้องทำไงไม่ได้ไม่ให้ผ่านโอเคไหมโอเค and then so I will turn on the songs along with the activity and whoever is looking for an answer when the song stop you lose the game and in that round okaySo I will turn on the song, and when I stop the song, who is the person who looking for the answer is the loser. Okay? นั่นหมายความว่าคุณครูจะเปิดเพลงไปด้วยใช่ไหมครับและเมื่อเพลงหยุดใครที่กำลังหาอยู่นะครับกำลังหาคำตอบอยู่คนนั้นจะเป็นคนที่แพ้ในรอบนั้นจะมีบทลงโทษนะครับตอนท้ายคาบด้วยนะครับผมโอเคไหมโอเค group 2 you can get the cards โอเค ready ถ้าไม่อยากให้อยู่ที่คำตอบอยู่ที่ตัวเองครับเราต้องรีบหาคำตอบให้เร็วที่สุดนะครับเราจะไม่แย่งกันนะครับเราจะผัดกันทีละคนวนไปนะครับเราเลือกเอาเลยว่าจะวนที่ใครก่อนนะครับผมเราจะวนที่ใครก่อนนักเรียนไปทางพร้อมนะครับคุณครูไปทางแจกการ์ดให้แล้วนะครับผมโอเคนะครับผม so let's see the questions my question is นะครับอย่าเพิ่งเริ่มครับ you don't start yet นะครับผม so my question isWhat can you see when you watch TV? What can you see when you watch TV? So you have this song. Let's go, do it. What can you see when you watch TV? Okay. Hurry up. So if the song is stopped,A person who looking for the answer is the loser. ถ้าวนกลับมาถึงเราแล้วก็ต้องอีกบานรอบหนึ่งครับผม อะไรก็ได้ที่เราเห็นในหน้าจอทีวีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอะไรก็ได้หมดเลยนะครับผมอยู่ในภาพยนตร์เราเจออะไรในหนังเราเจออะไรได้หมดเลยนะครับผมYou can share it to your friends. เดินไปห่างๆครับผม

almost time with almost time everybody ใครยังไม่ได้เลยตายแน่นะครับผมand then time's up นะครับผมโอเค so who has the most นะ who has more than one who has more than one โอเคออตตัน how many do you have two ต้นข้าวเรา how many three

0: Who has the most? Two. Are you sure? Group three. Three. Group four. So you can share. Group three. Who has the most? Not or Q. Or Q. Q. So give me one letter that you can find when you watch TV. One letter. Okay. B. What is that?
1: Boomerang.
0: Boomerang. Okay. Group two. Who has the most? Gang. One letter. News. News. We have N for news. And group one. C is? Cartoon Network. Group five. H is? House. T is? The War Song. Who has zero? Who has zero card? ใครไม่ได้สักอันเลย Raise your hand. เดี๋ยวเรามีบทลงโทษให้นะครับตอนท้ายครับใครที่ไม่ได้เลยสักอันนะครับผมเก็บไว้นะครับโอเค so you put the letter down on your table นะครับเอากระดาษวางไว้นะครับรอบนี้นะครับจะยากขึ้นนะครับจะยากขึ้นนิดหน่อยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมโอเคพร้อมนะ All right now the second question is นะครับ let's see the second questions นะครับThe second question is, are you ready? Let's see the letter first. Look at your letter first. Look at your letter first. And then you have to take turn. อย่าลืมนะเราไม่ได้แข่งกันกับเพื่อนต่างกลุ่มนะเราแข่งกับกันในเพื่อนในกลุ่มนะครับผมใครไม่มีกระดาษเลยนะครับกลุ่มนั้นนะครับผมเราจะมีบทลงโทษให้สำหรับคนนั้นโอเคนักเรียนไปทางพร้อมนะครับ The second question is, you can take turn. ครับเราจะเริ่มจากคนที่ได้คำตอบมากที่สุดก่อนนะครับผมเป็นคนตอบอันแรกนะครับ Let's see.The second question is name of Thai or international superstar. It can be nickname or real name. ครับ 3, 2, 1, go. Let's go. นักเรียนไปทางพร้อมนะครับผมThai or international superstar.

That, yes.

0: Almost time, everybody, almost time. You can skip. Time's up. Okay. Time's up. Let's see how many letters do you have. How many letters do you have? Yeah. So I heard somebody say L, Lisa. And somebody say C, Sena Hoi, ด้วยนะครับผมเมื่อกี้ครูได้ยินอยู่นะครับผมโอเค let's see who has the most นะครับ letters in each group นะครับในแต่ละกลุ่มใครได้เยอะสุด raise your hand แล้วเมื่อกี้ตอนเพลงดับอยู่ที่เทิร์นใครยกมือตอนที่เพลงดับเมื่อกี้อยู่ที่ใครกำลังเลือกคำตอบอยู่ครับผมอยู่ที่ใครกำลังเลือกคำตอบนอสกลุ่มสองเปากลุ่มวันวีนากลุ่มไฟต้นข้าวกลุ่ม4โอเค so these 5 people you have to answer my question today as a return if you don't answer any questions today you will be punished นะแล้วจะมีบทลงโทษแบบสะสมให้นะแต่ถ้าเราไม่อยากลงโทษวันนี้เราต้องตอบคำถามครูให้ได้นะครับผม so who has the maximum number you can write down like how many letters do you have and collect นะครับ I will give you score the late of the class นะครับ after the class okaySo everybody, you can bundle นะครับ the letters together. You can bundle นะครับผมโอเคอ่ะเรารวบรวมกระดาษเลยนะครับผมโอเค So everybody, can you guess what we are going to learn today? Can you guess what we are going to learn today? เรา can you guess? Music. Are you sure? TV channel. What else? Music. Superstar. We have music. Superstar.And TV channel. And let's see. So today we're going to talk about television programs, our TV programs. What's our programs? I'm telling you right now. So this word, everybody, can you bring up your notebook, please? นะครับ ในนี้ปลายทางนำสมุดขึ้นมาได้เลยนะครับผม So everybody, look at the pictures here. What is it? What can you see?The television, the screen, and the remote controller. So to receive a particular TV channel. For example, if you love channel 7, you click 7. If you love channel 3, click channel 3. If you love channel 23, work point, you click 2, 3, for example. So what do we call the actions when you click and choose the channel?When you choose the channel, channel 1, channel 3, channel 7, channel 4, channel 31, we call you tune. You tune, okay? You tune the channel. So you choose the channel. So I tune channel 7 mean you choose channel 7, okay? So listen to the audio.
1: Tune.
0: Okay, one more time.
1: Tune.
0: Your turn, tune. Tune.Tune means to set or receive a particular TV channel to search for or to shoot. Okay. So if you had tuned into channel 7, you would have seen many dramas. What are dramas? Yeah, dramas, kind of like soap opera, some series on televisions. Who love dramas? I love dramas a lot. Now, we call soap opera. You know soap opera?คล้ายๆละครทีวีหลังข่าวละครที่แบบว่าไม่ค่อยเน้นสาระแต่เน้นความเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมเน้นความบันเทิงนะครับอ่ะ so everybody can you read the example sentence together if you had one to go if you had tuned into channel 7 you would have seen many dramas okay this tune okay this one we have 7 5What do we call all of this one? TV stations. TV station we call channel. Everybody, listen to the audio.
1: Channel.
0: One more time.
1: Channel.
0: Channel. Everybody, repeat after me. Channel.
2: Channel.
0: Okay. Channel means TV station. We have 3, 23, 5, 6, 7, 8, for example. Or we also have DLTV. We have DLTV. Now, channel.7, channel 8, channel 9, for example. Now, and here, the example sentence, let's talk about famous TV channels in Thailand. Let's talk about famous TV channels in Thailand. So, what is the most famous channels in Thailand? How do you think? What is the most famous TV channel in Thailand? One. Channel One. What else? Yeah, we have can have different ideas. What do you think? Mono 29 maybe that's the most famous. Workpoint 23, for example. Now, what about you, student back home? How do you think? What is the most famous TV channel? Yeah. Next one. Everybody shout. Everybody clap. Clap. Good job. Let's see this one. When something is fashionable or stylish, for example, TikTok is in trend right now. Everybody play TikTok. Like student in Gen Z, Alpha, Beta play TikTok, right? For example, it's very famous and we call up to date. What does it mean up to date? Up to date means many people use it in the present. Many people use it in the present. So we call when something is very fashionable or stylish, we call it trendy. Now, listen to the audio.
1: Trendy.
0: One more time.
1: Trendy.
0: Your turn, trendy.
2: Trendy.
0: So you stress on the first or second syllable. Trendy or trendy. First or second?
2: First
0: we call trendy. Okay. So let's see the example sentence here. You would have seen trendy content if you had explored it. Yeah, trendy, in trend. You know the word in trend. It's trendy. Maybe many people use it. So everybody, can you read the example sentence together? You would have seen trendy content if you had explored it. One, two, go. You would have seen trendy content if you had explored it. Okay, good job, trendy. Are you with me? Are you done? Okay, trendy. So, which application is trendy right now? Which application? TikTok. Anything else?
2: Instagram.
0: IG or Instagram. So, what application do you use? Facebook, Snapchat. So, and which TV program is trendy right now? How do you think? Which TV programs is trendy right now? I think the war song. I love the war song. So I think the war song is trendy. What about you? How do you think? Which TV program is trendy? The same war song. What about The Face Thailand? Who watched it? The Face Thailand or MasterChef Thailand. So all of these TV programs are trendy. This one. Look at this one. Look at the picture. To broadcast on TV or radio. What is this one? For example, DLTV9 broadcast every Wednesday, Thursday, and Friday. Okay? Broadcast. You know broadcast. Broadcast means some people can look at it, can see in the television. For example, the student back home who watch DLTV, they can look, they can sit in front of television and watch DLTV on Wednesday, Thursday and Friday. We call it broadcast or it's air. So everybody, listen.
1: Air.
0: One more time.
1: Air.
0: Your turn. One to go. Air.
2: Air.
0: Air.
2: Air.
0: Air. In this content is verb, not noun. It's not air, like air around yourself. Like air here's mean. So DLTV English for English subject is air. On Tuesday, on Wednesday, Thursday, and Friday, for example. Okay. Some channels air international movie and series. Everybody, repeat after me. Some channels air international movies and series. One, two, go. Air international movies and series. Big cinema. Have you ever watched big cinema? Like when I was younger and have. I always watch big cinema at night because the television air the series or the movies. ตอนเด็กๆคุณครูชอบดู big cinema มากเพราะว่าทีวีเขาจะแอร์คืออะไรนะครับก็คือการถ่ายทอดสดหรือการออกอากาศนั่นเองนะครับผม Next one, this one. Information shows or materials available on TV or online. For example, some TV program air. The movies or series. Some channels give you how to cook. Some channels give you how to sing. Some channels give you how to dress, like fashion. How to walk. So we call, what do we call all of those things? I think the students or children back home always do it by TikTok. Now, when you dance, somebody sing, somebody play guitar, the guitar, somebody play some musical instrument. We have a lot of content. Now, we call content. Listen to the audio.
1: Content.
0: One more time.
1: Content.
0: Your turn. One, two, go. Content. Content. So this is now, and you have to remember where the stress is. Now, content or content. Stress on the first or second syllable. So we pronounce con with high note. Now, con, everybody repeat after me, content. คำนี้เป็นมีความพิเศษมากนะครับผมถ้าหมายถึง content หรือเนื้อหาของสื่อสาระนะครับเราจะ stress ที่พยางค์ที่หนึ่งเป็น content.แต่คำนี้สามารถออกได้อีกแบบหนึ่งนะครับคือ content state ที่พยางค์ที่สองจะมีอีกความหมายหนึ่งเลยซึ่งอย่าจำสับสนกันแต่วันนี้เดี๋ยวเพื่อไม่ให้สับสนนะครับเราจะเรียนความหมายนี้ก่อนนะครับ content state ที่พยางค์แรกนะแต่จริงๆคำนี้ state ได้อีกพยางค์หนึ่งนะครับผมโอเคนะ so everybody can you read the example sentence for me you would have seen trendy contents if you had explore 131 one two go you would have seenTrendy content if you had explore 131. Okay. What about explore? What does it mean explore? Who can remember explore? To search for something. Now, to look at something. Explore. What about this one? Wow. TV shows about real people, not actor. If you watch movie, it's not real, right? But if you watch some cooking,or some news, some interview on TV. They are different from movie, right? ถ้าเราดูหนังภาพยนตร์ is it real? เป็นความจริงไหมหนังภาพยนตร์ซีรีส์ไม่จริง sitcom ไม่จริงนะ What about news? News ข่าวจริงไหม is real some content like interview การสัมภาษณ์ต่างๆนานานะครับรวมถึงเดี๋ยวนี้เริ่มจะมีรายการที่เอาคนมานั่งคุยกันหรือว่าทำเกมแข่งเกมกันเพื่อดูว่า reaction ของคนที่มาร่วมจะตลกแค่ไหน entertain หรือสนุกสนานแค่ไหนสิ่งเหล่านี้นะครับ we call it reality TV นะครับ listen to the audio
1: reality TV reality TV
0: reality TV your turn one to go so we stress on all reality one to go reality TVโอเคหรือเราชอบเรียกเป็นภาษาไทยทับศัพท์ว่า reality อะไรอย่างเงี้ยจริงๆคำนี้ออกเสียงว่า reality นะครับ reality นะโอเค one more time everybody reality TV not reality นะ reality นะครับอย่าสับสนนะครับผมโอเค so channel 3 has dramas game shows and reality TV นะครับ one two go channel 3 has dramasGame shows and reality TV. Okay. Who love reality TV? ไหนมีใครชอบ reality TV บ้างไม่ชอบใช่ไหมกูชอบมากกูชอบดูแนว reality game show ที่ไม่มีการเตรียมมาก่อนนะครับรู้สึกว่าสนุกสนานดีนะครับ reality TV นะครับผมโอเค that's it. Okay. Everybody clap. ฉากclap ชาก everybody shark so in this thing everybody take a deep breath นะครับ take a deep breath นะครับ so group 1 and group 2 and group 3 1 2 3 can you help me read this one want to go did you
2: did you watch the match last night
0: what does it mean match can be any sport like football volleyball basketball we call match ก็คือ competition การแข่งขันเอง did you watch the match last night and he said
2: no
0: go 4 and 5 want to go
2: no
0: I didn't if I had finished my works early yesterday I would have watched the match so he watched or he didn't watch He didn't wash the mess. And good one, two, three. One, two, go. If you had washed the mess, you would have enjoyed it so much. If you had washed it, you would enjoy it, but you didn't wash. Okay. So we're going to talk about this sentence. Everybody, can you read it one more time? One, two, go. Everybody together. One, two, go. If I had finished my work early yesterday, I would have washed the mat. So, did he wash the mat? He washed the mat, yes or no? Did he wash the mat, do you think? He washed it or he didn't wash it? He didn't wash it, but he said, if I had finished my work early yesterday, I would have washed the mat. But in fact, or in reality, he didn't finish homework, so he didn't wash the mat. So this one, what do we call this one? If I had finished my work early yesterday, it is condition or result? We call condition. And I would have washed the mat is called
2: result.
0: This is real or unreal? He said, if I had finished my work, I would have washed the mat. But in fact, he didn't wash, so it's real or unreal. The real thing is he didn't wash, but this one he said, if I had finished my work, I would have washed. So it is unreal because he didn't wash it, right? แสดงว่าเหตุการณ์นี้เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงครับไม่เป็นจริงเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ได้ถ้าเขาเสร็จงานเร็วเมื่อคืนเขาคงจะได้ดูไปแล้วแต่ในความเป็นจริงเขาได้ดูไหมไม่ได้ดูเพราะว่าเขาทำงานไม่เสร็จ In this one we callpast unreal situation everybody say past unreal situation together one to go past unreal situation so it happened in the past and it is unreal we call conditional sentence type 3 okay take it write it on your notebook please นะครับผมอ่ะจดด้วยความรวดเร็วนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับผม conditional sentence type 3รูปแบบที่3เราเรียนมาถึงรูปแบบที่3แล้วซึ่งยากขึ้นนะครับผมและยาวมากนะครับนะสติต้องมานะครับตอนนี้นะครับเราต้องตั้งใจนิดหนึ่งเพราะว่าจะเป็นทายที่ยากที่สุดนะครับผมทายที่ยากที่สุดนะครับเราเรียกว่า past unreal situation ต่างกับ type 2ยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับ Can you remember type 2 what is type 2 when do you use type 2 present unreal for example if I were a birdI would fly to Japan. This is present. But this one, if I had finished my homework yesterday, I would have washed the mess. Talk about the past, okay? Past unreal. Let's see. นักเรียนไปทางทันไหมครับผม So, we imagine something would happen if the things were different from reality in the past. เราคิดถึงผลลับที่แตกต่างออกไปถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้เป็นแบบนั้นเช่น if it had rained yesterday I wouldn't have come to school ถ้าเมื่อวานนี้ฝนตกนะฉันคงไม่มาโรงเรียนแต่ในความเป็นจริงฝนตกไหมไม่ตกและฉันก็มาโรงเรียนอันนี้คือเหตุการณ์สมมุติในอดีตนะครับผมโอเคเราเรียกว่า past unreal situation นะโอเค past unreal นะครับผมอ่ะเราจดตามความเข้าใจได้นะครับไม่ต้องจดทุกคำนะครับผมโอเค can I pass โอเคจดตามความเข้าใจนะครับไม่ต้องจดทุกคำนะครับ you can say to imagine what would happen if things were different นะครับ that's okay นะครับ if things were different โอเคนักเรียนปลายทางนะครับผมเน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องนี้เราจะพูดถึงเหตุการณ์สมมุติในอดีตเท่านั้นนะครับเหตุการณ์สมมุติในอดีตนะครับเราจะไม่พูดถึงปัจจุบันแล้วนะเพราะปัจจุบันจะเป็นไทป์ไหนนะครับไทป์2อันนี้เราสมมุติในอดีตเป็นไทป์3โอเค let's see everybody can you read this sentence together if you had tuned one to go if you had tuned into channel 7 you would have seen many drama so this one if you had tuned it is condition or resultconditions and you would have seen it is results okay so let's see these sentences look at the structures what do they have in common What do they have in common? We have if. What else do we have? Comma. What do we have in common? The same thing. Have and. Full stop or period. And. Have and. Would have. So we have would have. Like this. Would have. So now these are the common things in these three sentences. นี่คือ3สิ่งที่ต้องมีใน conditional sentence type 3. แต่ทีนี้เรามาดูนะครับหลังจาก if เหมือนเดิมนะครับ after if we have oh we also had the same thing นะครับ sorry นะ had and had นะครับ had ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องมีใน conditional sentence type 3นะครับ so if come after subject had and comma subject would have and then this one we also have subject verbs นะครับ afterHad, we have verbs, and after would have, we have verb too. Any groups? Give you 3 points now. Who can tell me? Listen carefully, and don't hit until I count 3, 2, 1. What are the difference between verb in blue and verb in purple? Ring a bell. Okay, go for it, go for it.
3: So the verb blue is like a word past simple because it in the meaning of conditional sentence type 3 it said past unreal situation. So I think the verb blue is verb 2 and the verb purple is verb 3 because it have gone is mean of go, went and gone.
0: Okay. Thank you very much group 4นะครับผมBut there's some minor mistake a little bit, so I give you 1 point นะครับให้1 คะแนนมีใครแตกต่างจากกลุ่ม4บ้างไหมมีใครแตกต่างกับกลุ่ม4บ้างไหม Group 4 said this is verb 2 and this is verb 3 Who think differently? ใครคิดแตกต่างนะ Verb 2กับ verb 3นะครับ Studied verb 2 or verb 3 How do you think? Wait, how can you identify verb 2 and verb 3?ถ้าเราเจอกริยาที่เติม ed เราจะแยกได้อย่างไรครับว่าเป็น verb ช่องที่2หรือช่องที่3มาห้องเติม ed เหมือนกันเราจะรู้ได้ไงเป็นช่องที่2หรือช่องที่3ถ้ามันมาเดี่ยวๆจะเป็นช่องที่2แต่ถ้ามี have has นำหน้าแบบนี้เราจะเรียกว่านี่คือ verb ช่องที่3และอันนี้ก็เป็นช่องที่เท่าไหร่3เหมือนกันเพราะตามหลัง have ดังนั้นทั้งสีฟ้าและสีม่วงเป็นช่องที่3เหมือนกันโอเคนะครับผมเป็นช่องที่3เหมือนกันนะครับผมโอเคอ่ะเรามาดูโครงสร้างกันนะครับประโยคนะครับผมเรามี if subject had verb 3 comma subject would have and verb 3 this is the structures of conditional sentence type 3 write it down นะครับผมอ่ะจดด้วยความรวดเร็วนะครับผม if they had invited me I would have goneนะถ้าเขาเชิญฉันฉันก็จะไปแล้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยแต่ความจริงคือเขาไม่ได้เชิญและฉันก็ไม่ได้ไปนะครับผมโอเคไหมเขาไม่เห็นความสำคัญของเราเขาไม่เชิญเราแต่เราสมมุติขึ้นมาเพราะว่าเราอยากจะไปนะครับเราก็เลยว่า if they had invited me I would have gone ถ้าเขาเชิญฉันตอนนั้นนะฉันคงไปแล้วนะครับผมนะหลักการจำง่ายๆคือ if จะมาคู่กับ had verb 3ส่วนคอมม่าหลังคอมม่านะครับ would have จะตามด้วย verb 3จะมาคู่กันแบบนี้นะครับผมจะยากสักนิดหนึ่งแต่ไม่ยากสำหรับเราเชื่อว่านะครับผมได้ไหมนะในเรื่องไม้ทางจดโครงสร้างนี้ไปด้วยนะครับผมแบบที่ยากที่สุดเราเรียกว่า conditional sentence type 3โอเค if subject had verb 3 subject would have verb 3นะครับ if they had invited me I would have gone นะครับAre you done? Are you done? Okay, give you a little more time. Okay, let's go. Here, let's check your understanding. Let's check your understanding. นะครับผมเราลองดีกว่านะครับถ้าเราจดโครงสร้างไปเยอะๆเราก็จำไม่ได้เราลองสร้างประโยคเองดีกว่านะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับให้นักเรียนเขียนลงในบอร์ดนะครับนักเรียนปลายทางสามารถเขียนลงในสมุดได้เลยนะครับคุณครูจะมีประโยคพร้อมกริยาให้นะครับช่วยกัน3ถึง2ถึง3คนนะครับ1บอร์ดต่อ1บอร์ดนะครับ2ถึง3คนต่อ1บอร์ดนะครับผมนะ กลุ่มไหนถูกให้คะแนนครับกลุ่มไหนถูกให้คะแนนโอเคไหมอ่ะพร้อมประโยคที่1 นะลองสร้างดูนะครับผมอย่าลืมนะถ้ามี if ต้องใช้ had verb 3ถ้ามี would have ต้องใช้ verb 3นะครับผมประโยคแรกนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับลองเขียนใส่สมุดนะครับนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางเสร็จแล้วยกเลยครับให้3บอร์ดแรกนะครับ2คะแนนนะครับ3บอร์ดแรก2คะแนน This one the boy If I had woken up early I catch the bus write it down easy one If I had woken up early I catch the bus ถ้าฉันตื่นนอนเร็วนะฉันก็คงไปทันนะครับโอเคนะครับใครได้แล้วนะครับเขียนก่อนเขียนก่อนเขียนก่อนส่งปากกาไปเลยนะครับของต้นทางใครอยากได้ปากกาเพิ่มนะครับผมส่งไปปากกาไม่ติดตรงนู้นนะครับผมหยิบไปหลายๆอันก็ได้นะครับหยิบไปหลายๆอันได้นะครับผมโอเคใครได้แล้วยกเลยใครได้แล้วยกเลยยังไม่มีนะครับยากไปนะครับผมcast verb tree ของ cast คืออะไรนะจะมีใครได้หรือเปล่านะ2คะแนนนะครับ2คะแนน verb treeAlmost นะครับไม่ใช่ ed นะครับผมเกือบแล้วขาดไป1คำนะครับผมสามบอร์ดแรกนะครับผมเปิดสมุดที่เราจด verb กริยา3ช่องไปได้นะครับ correct one point two point

หายไปหนึ่งคำครับ correct correct ครับผมครบ3ทีมถ้าพลาดไปนิดเดียวนะครับครบ3ทีม2คะแนนครับ2คะแนนอ่ะรอคำต่อไปนะครับรอคำต่อไปนะครับผมรอคำต่อไปนะครับ cash นะครับ cash คืออะไรนะครับ if I had woken up earlyI would have caught the bus นะครับ would have caught นะถ้าฉันตื่นเร็วฉันก็คงจะไปทันรถนะครับผมข้อต่อไปครับนี่ตากฝนอยู่เลยนะครับ so they are walking or running under the rain นะครับ so he said if we had checked the weather we bring an umbrella if we had checked the weather we bring an umbrella นะครับอะไรนะถ้าพวกเราเช็คพยากรณ์อากาศก่อนเราก็คงจะนำร่มไปแล้วนะครับเหตุการณ์สมมุติในอดีตนะครับโอเคกิริยาสามช่องผ่านยังไงนะ

เขียนตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับคุณจะได้อ่านออกนะแล้วเรียกไปทางเขียนลงสมุดได้เลยนะครับcorrect more correct almost นะครับ almost นะครับ one group one more group I give you one more group หนึ่งกลุ่มอีกสักหนึ่งกลุ่มแล้วอีกสักหนึ่งกลุ่มอีกสักหนึ่งคู่อีกสักหนึ่งคู่correct นะครับผมโอเคหมดเวลานะครับผม so the answer is if we had checked the weather we would have brought an umbrella would have brought นะครับ bring brought ช่อง3นะครับใครไม่แม่นกริยา3ช่องเราต้องไปท่องหนักๆเลยนะครับผมโอเค2คะแนนนะครับ2คะแนนให้กลุ่ม2คะแนนให้กลุ่มตัวเองนะครับผมใครกลุ่มไหนที่ได้2บอร์ดเลยก็ได้4คะแนนไปเลยครับกลุ่มไหนได้2บอร์ดก็ได้4คะแนนไปเลยนะครับผมThis one everybody If he not break his leg he would have play in the game If he not break his leg he would have play in the game ถ้าเขาไม่ขาหักนะเขาคงได้เล่นร่วมกับเพื่อนแล้วนะครับผมIf he not break his leg, he would have play in a game. เนี่ยไปทางเขียนลงสมุดเลยครับดูดีๆนะครับด้านหน้าตรงไหน condition ตรงไหน resolve อย่าสับสนนะแต่มี not ด้วยนะครับมี not ด้วยalmost นะครับผมส่วนของ condition ต้องโครงสร้างอะไรนะครับอย่า hisCorrect นะครับผม1 point 2 point 2 point correct almost นะครับนิดเดียว almost นะครับ correct almost นะครับยังอีกสัก2กลุ่มแล้วอีกสัก2กลุ่มนะครับ almost นะครับcorrect one more group almost นะครับผมใครไม่แม่นกริยา3ช่องต้องมาเลยนะครับ correct almost ใช่เลยนะครับผม correct นะครับผมโอเค the answer is ใคร break ช่องที่3ของ break คือ broken นะครับ if he hadn't broken his legHe would have play in the game นะครับ He would have play in the game โอเค That's it นะครับผมโอเคนะครับ So everybody Please don't forget to give yourself the score นะครับอย่าลืมให้คะแนนกลุ่มตัวเองด้วยนะครับผม So in this worksheet นะครับ I give you for homework นะครับเดี๋ยวคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่8ใบงานที่8นะครับ Most famous Thai TV channels part B นะครับให้กับนักเรียนได้เลยนะครับ

So in this worksheet, you have to read the dialogue and then find the conditional sentence type 3นะครับในใบงานนี้นะครับคุณครูอยากให้เราหา conditional sentence type 3นะครับและขีดเส้นใต้โอเคไหมให้มากที่สุดเท่าที่เราจะหาได้โอเคเนาะตัวอย่างเช่นนักเรียนปลายทางเดี๋ยวทำไปพร้อมกันกับครูสัก3อันนะครับ Teacher said นะครับ If you had explored more Thai TV which channel would you know for example or if I had followed more I would have known about channel 7 if you had tuned into channel 7 you would have seen many dramas and news programs นะครับประมาณนี้นะครับที่เหลือเราลองไปหาเองขีดเส้นใต้conditional sentence type 3นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ใบงานนี้ในครั้งต่อไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้เป็นการบ้านนักเรียนไปขีดเส้นใต้นะครับผมประโยคที่เราหาประโยคที่เราพบ conditional sentence type 3นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาดูกันว่ามีกี่ประโยคนะครับผมอ่ะคุณครูให้เป็นประโยคนะครับประมาณนี้เนาะเรื่องนี้จะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมไปทบทวนด้วยนะครับ

0: different between borrow and lend. If I want to get your pencil or your pen, kill. ท่านครูอยากยืมปากกาของเพนคุณครูจะใช้คำว่า borrow หรือ lend ดีคุณครูจะบอกว่า I need to borrow your book. แปลว่าอะไร I need to borrow your book. ฉันอยากยืมปากกาคุณฉันอยากยืมหนังสือของคุณ sorry นะครับ sorry นะครับ I need to borrow your book นะครับคุณครูอยากยืมหนังสือของคิวสมมตินะครับคุณครูเป็นผู้หญิงด้วยนะครับคิวจะตอบครูว่าอะไรคิวจะตอบครูว่าไงถ้ายืมได้จะตอบว่า Sure I lend you my book ต่างกันยังไงระหว่าง lend กับ borrow borrow คือยืมแต่ lend คือให้ยืมนะแทนว่าถ้าเราจะขอยืมอะไรบางอย่างจากเพื่อนเราถามได้2แบบคือ Can I borrow your pen คือฉันยืมปากกาคุณได้ไหมหรือ Can you lend me your pen แปลว่าคุณสามารถให้ฉันยืมปากกาได้ไหมนะครับต่างกันนะครับระหว่าง borrow กับ lend นะครับผมโอเค So next time we're going to talk about fantastic TV programs number 2 and the teacher back home you can download worksheet number 9 if I had done it and worksheet number 10A sentence form, a pictures Thai TV channels. And you can download this worksheet from www.dltv.ac.th. Everybody, take a deep breath. Everybody shock. Everybody shock. Everybody clap. Clap, clap. Shock, shock. Everybody shock, shock, shock. Today I have a quote from Ken Burns, an American filmmaker. It's go like, great.Television is not just good storytelling. It's also how we connect to culture. นะครับ Ken นะครับบอกว่าทีวีที่มันยิ่งใหญ่หรือทีวีที่มันดีเนี่ยคุณภาพดีๆเนี่ยมันไม่เพียงแต่เล่าเรื่องราวอะไรบางอย่างให้กับเราแต่มันจะต้องเชื่อมเราไปสู่วัฒนธรรมอะไรบางอย่างที่เราได้มากกว่าความบันเทิงนั่นเองนะครับเราลองถามตัวเองดูว่าเราดูทีวีแล้วเราได้อะไรจากสิ่งนั้นนอกจากความบันเทิงนะครับวันนี้นะครับอย่าลืมกลับไปดูทีวีที่เราชื่นชอบด้วยนะครับ Everybody are you tired?
1: Yeah.
0: Are you fatigued?
1: Yeah.
0: A little bit. Next time we're gonna collect more score. Don't forget to revise and review the lesson. Everybody see you again next time.
2: Please thank the teacher.
3: Thank you teacher.
0: Bye bye.

วิถีชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวพันสืบสานกิจวัตรและศรัทธากับสายน้ำมาแต่โบราณนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันหลักฐานจากศิลาจารึกและเอกสารบ่งบอกว่ากรุงสุโขทัยปรากฏการใช้กระบวนเรือหลวงเพื่อต้อนรับพระภิกษุที่จาริกกับจะเกาะลังกาและมีการพระราชพิธีบางอย่างที่ใช้เรือหลวงกล่าวได้ว่ามีเรือพระราชพิธีนับตั้งแต่นั้นเรือพระราชพิธีเป็นชื่อที่ใช้เรียกเรือพระที่นั่งและเรือประกอบกระบวนในการเสด็จพระราชดำเนินพยุหายาตราชลมาศในการพระราชพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้เรือพระราชพิธีถูกระเบิดสงครามทำลายเสียหายไปมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูสืบสารธรรมเนียมการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหายาตราชลมาศเพื่อเป็นการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของชาติให้คนไทยภาคภูมิใจและชาวโลกได้รู้จักการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีมีการจัดริ้วกระบวน2

2อย่างคือกระบวนเรือพยุหายาตราใหญ่ชลมาศและกระบวนเรือพยุหายาตราน้อยชลมาศโดยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีเนื่องในพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญทั้งสิ้น17ครั้งอาทิเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารเป็นต้นซึ่งกระบวนพระยุหายาตราชลมาศเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีของไทยที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายอยู่นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปจำได้ไหมเอ่ยกฎหมายแพ่งใช่ไหมคะวันนี้นะคะเรื่องราวของเราก็ยังคงอยู่กับกฎหมายแพ่งเช่นเดิมนะคะนักเรียนค่ะซึ่งเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่ากฎหมายแพ่ง2ค่ะนักเรียนค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ที่เราจะทำการเรียนรู้กันนั้นนะคะก็คือ 1. สามารถบอกลักษณะความผิดและโทษทางแพ่งได้ถูกต้อง 2. วิเคราะห์ลักษณะความผิดทางแพ่งจากสถานการณ์ตัวอย่างที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง 3. วิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความผิดทางแพ่งค่ะและสุดท้ายนะคะเห็นความสำคัญของการศึกษาเรื่องกฎหมายแพ่งนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูมีสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์มาให้นักเรียนได้ร่วมกันดูนะคะสถานการณ์นี้นะคะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับผู้หญิงคนนึงค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับอะไรนะคะนักเรียนค่ะสถานการณ์นี้นะคะบอกว่านางสาวบีได้รับเงินโอนจากบัญชีของนางสาวบุ๋มเนื่องจากว่านางสาวบุ๋มกรอกเลขบัญชีผิดพลาดแต่นางสาวบีไม่ยอมคืนเงินให้จากสถานการณ์เป็นอย่างไรนางสาว B เนี่ยได้โอนเงินผิดไปใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามมาถามค่ะจากการกระทำของนางสาว B เป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่คะนักเรียน
3: ไม่ควร
2: เพราะเหตุใดคะใครอยากตอบหยิบไมค์ตามค่ะนักเรียนปลายทางคิดว่าการกระทำของนางสาวบีนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทำหรือไม่ไม่ควรกระทำใช่ไหมคะเพราะเหตุใดเชิญค่ะ
4: เพราะว่าเขาโอนเงินให้เราผิดครับแต่แล้วเราก็ไม่โอนเงินคืนเขากลับครับ
2: เราก็ควรโอนเงินคืนเขาใช่ไหมคะใช่ไหมเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนจากการกระทำของนางสาวบีนั้นจะเห็นได้ว่านางสาวบีไม่โอนเงินคืนให้กับนางสาวบุ๋มที่โอนเงินมาผิดใช่หรือไม่เอ่ยการกระทำนี้ถือว่าเป็นการกระทำความผิดนะคะนักเรียนถือว่ารับเอาของผู้อื่นโดยเจตนานั่นเองไปเอาของผู้อื่นมาโดยที่เขาไม่ได้เตรียมใจให้เรานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะคำถามต่อมาขอถามนักเรียนว่าการกระทำของนางสาวบีเป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่เป็นความผิดไหมคะนักเรียน
3: เป็น
2: ความผิดอย่างไรคะเราได้มีการเรียนรู้กันไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นความผิดฐานอะไรทางแพ่งเชิญค่ะ
4: เป็นลาภมิควรได้ครับคือการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์โดยไม่มีฐานสิทธิ์ที่กฎหมายรับรองรับครับ
2: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยถูกต้องนะคะนักเรียนการกระทำของนางสาวบีนั้นถือว่าเป็นการกระทำความผิดนะคะเพราะถือว่าไปรับเอาของผู้อื่นมาโดยเป็นลาภที่ไม่ควรได้นั่นเองไม่ได้มีกฎหมายรองรับเอาไว้ด้วยว่าการที่มีผู้อื่นโอนเงินมานั้นเราจะสามารถรับไว้ได้ใช่ไหมเอ่ยถ้าเราไปรับของผู้อื่นมาแล้วเขาไม่ได้เตรียมใจให้เราไม่มีกฎหมายรับรองด้วยถือว่าเป็นการกระทำความผิดนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถทำการแจ้งความดำเนินคดีได้นั่นเองค่ะการได้รับเงินโอนผิดบัญชีถือเป็นลาภไม่ควรได้แต่หากไม่ส่งคืนเงินที่ได้รับจากการโอนเงินผิดบัญชีและถอนเงินออกไปใช้จ่ายโดยรู้ว่าเงินนั้นไม่ใช่ของเราจะเป็นความผิดฐานยักยอกซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาที่นักเรียนได้ศึกษาในคาบเรียนกันก่อนหน้านี้นะคะอย่างไรก็ตามการโอนเงินคืนควรติดต่อประสานกับธนาคารเพื่อป้องกันการตกเป็นเครื่องมือของคนร้ายในการฟอกเงินค่ะ ค่ะนักเรียนถัดมาค่ะ คุณครูขอทบทวนความรู้เดิมสักเล็กน้อยนะคะในเรื่องของกฎหมายแพ่งนะคะนักเรียนกฎหมายแพ่งนั้นคืออะไรกฎหมายแพ่งนะคะก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคลในการกระทำหรือการละเว้นการกระทำบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะเช่นการซื้อขายการกู้ยืมการเช่าทรัพย์สินนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อกันค่ะโดยกฎหมายแพ่งที่เราได้ศึกษากันไปในคาบเรียนก่อนหน้านะคะเป็นกฎหมายแพ่งในบับ2ว่าด้วยหนี้ซึ่งมีหัวข้อหลักๆดังนี้ค่ะใครจำได้บ้างมีหัวข้ออะไรบ้างเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเรียนอะไรไปบ้างหัวข้ออะไรบ้าง
3: ส
2: ั
3: ญญา
2: ในเรื่องของสัญญามีอะไรอีกคะ
3: การละเม
2: ิดใช่ไหมคะมีอะไรอีก
3: ลาภ
2: ไม่ควรได้มีอะไรอีกคะ
3: การจ
2: ัดการงานนอกสั่งนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันสักเล็กน้อยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สัญญากันก่อนนะคะสัญญานะคะก็คือการทำสัญญาเป็นการผูกพันกันระหว่างบุคคลตั้งแต่2ฝ่ายขึ้นไปค่ะโดยมีการตกลงเรื่องสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันการผิดสัญญาจึงเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเช่นการไม่ชำระเงินในการซื้อของนั่นเองค่ะถัดมาก็คือการไม่โอนทรัพย์สินตามที่สัญญาไว้การผิดสัญญาเช่าทรัพย์นั่นเองหรือว่าเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้มีการดูในเรื่องของสัญญาการซื้อขายรถใช่ไหมเอ่ยการซื้อขายรถมีผู้หนึ่งทำการผิดสัญญาโดยการไปขายรถให้อีกคนหนึ่งก่อนแบบนี้นะคะถือว่าเป็นการผิดสัญญานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะในหัวข้อต่อมาก็คือการละเมิดนั่นเองค่ะการละเมิดนะคะเป็นการกระทำที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ใช่การกระทำที่เกิดจากสัญญาค่ะเช่นการทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นโดยเจตนาหรือประมาทการบุกรุกหรือใช้ทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตการขโมยหรือยักยอกทรัพย์สินทั้งนี้นะคะผลของการกระทำในการละเมิดนั้นคือผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ที่กระทำละเมิดได้นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการยกตัวอย่างเกี่ยวกับการละเมิดในเรื่องของการขับรถโดยประมาทใช่ไหมเอ่ยมีการมีผู้ชายคนหนึ่งขับรถโดยประมาทไปเฉี่ยวชนทำให้อีกคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บแล้วก็เกิดความสูญเสียทางทรัพย์สินนั่นเองนะคะผู้ที่กระทำความผิดในการขับรถโดยประมาทนี้ก็ต้องทำการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนถัดมานะคะในหัวข้อถัดมาก็คือลาภไม่ควรได้นั่นเองลาภไม่ควรได้นะคะก็คือเป็นลาภที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งได้รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์โดยไม่มีสิทธิ์ทางกฎหมายรองรับเอาไว้นั่นเองค่ะเช่นการรับเงินหรือทรัพย์สินโดยไม่ตั้งใจหรือการรับเงินจากการโอนผิดค่ะทั้งนี้นะคะได้รับประโยชน์จากความผิดพลาดของผู้อื่นนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือลาภมิควรได้นั่นเองก็จะอยู่ในหัวข้อของกฎหมายแพ่งนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะในประเด็นที่4นะคะก็คือการจัดการงานนอกสั่งการจัดการงานนอกสั่งนะคะก็คือการที่เกิดการสั่งการเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งเข้าไปจัดการงานหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่ได้รับคำสั่งค่ะหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของนั่นเองค่ะแต่การจัดการนั้นทำให้เกิดประโยชน์กับเจ้าของค่ะเช่นการซ่อมแซมทรัพย์สินของผู้อื่นที่เสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้ทรัพย์สินนั้นใช้งานได้ทั้งนี้การดำเนินการใดๆที่ทำให้เจ้าของทรัพย์ได้รับประโยชน์แม้จะไม่ได้ขอให้จัดการก็ตามค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือหัวข้อของกฎหมายแพ่งที่เราได้ทำการเรียนรู้กันไปแล้วนั่นเองนะคะมีทั้งหมด4หัวข้อหลักๆเลยนั่นเองนะคะประเด็นที่1คือหัวข้ออะไรคะนักเรียน
3: สัญญา
2: 2คือ
3: การละเม
2: ิด3คือ ลาภไม่ควรได้4ค่ะคือค่ะการจัดการงานนอกสั่งนั่นเองนักเรียนก็ได้ทราบในความหมายในแต่ละหัวข้อไปแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับในเรื่องของอะไรเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะนักเรียนเราจะได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับการรับผิดทางแพ่งนั่นเองค่ะในทางของกฎหมายอาญาเราได้มีการเรียนรู้กันไปใช่ไหมเอ่ยว่ามีการกระทำในเรื่องของโทษมี5สถานด้วยกันใช่ไหมคะ อ่ะโทษมี5สถานมีตั้งแต่หนักที่สุดไปจนถึงเบาที่สุดอันนั้นเป็นกฎหมายอาญาใช่หรือไม่ค่ะถัดมาวันนี้เราเรียนกันเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้การกระทําที่เมื่อมีผู้ที่ได้มีการละเมิดหรือการผิดสัญญาแล้วก็ต้องมีการรับผิดทางแพ่งอย่างไรนั่นเองนะคะโดยคุณครูจะให้นักเรียนร่วมกันภายในกลุ่มเป็นการสืบค้นค่ะว่าการรับผิดทางแพ่งนั้นมีการรับผิดในรูปแบบใดบ้างนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการผิดสัญญาจะมีการรับผิดทางแพ่งอย่างไรนั่นเองนะคะและในเรื่องของละเมิดจะต้องมีการรับผิดทางแพ่งอย่างไรคุณครูจะให้เรียนสำหรับการสืบค้นสักคู่นะคะนักเรียนปลายทางสามารถทำไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยนะคะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะเข้าใจนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมนี้สักคู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนเรียบร้อยไหมคะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: เรียบร้อยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนจากการที่ครูให้นักเรียนได้ร่วมกันสืบค้นในเรื่องของการรับผิดทางแพ่งนั่นเองนะคะการรับผิดทางแพ่งจะมีทั้งหมด4แบบด้วยกันที่เราได้มีการเรียนรู้กันไปในเรื่องของสัญญาเรื่องอะไรอีกการละเมิดใช่ไหมคะการอะไรอีกคะลาภไม่ควรได้แล้วก็สุดท้ายคือการจัดการงานนอกสั่งนั่นเองนะคะค่ะจากการที่คุณครูให้นักเรียนสืบค้นนั้นคุณครูก็อยากทราบว่าในแต่ละประเด็นนั้นนักเรียนได้ทำการสืบค้นในเรื่องของการรับผิดทางแพ่งไว้ว่าอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะคะมาดูกันที่ประเด็นที่1กันก่อนในเรื่องของสัญญาสัญญาถ้าเกิดมีการผิดสัญญากันเกิดขึ้นจะต้องมีการรับผิดทางแพ่งอย่างไรกลุ่มใดอยากตอบดีคะกลุ่มใดอยากตอบดีเชิญค่ะ
2: ค่ะการได้รับผิดจากเรื่องสัญญานะคะก็คือต้องชดใช้ค่าเสียหายค่ะหรือว่าค่าสินใหม่ทดแทนค่ะแล้วก็ต้องคืนเงินหรือทรัพย์สินค่ะก็คือการรับเงินล่วงหน้าหรือได้ทรัพย์สินแล้วไม่ทำตามสัญญาเนี่ยเราก็ต้องคืนเงินให้เจ้าของค่ะแล้วก็ถูกบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญาก็คือในบางกรณีก็จะมีศาลฟังให้ฝ่ายผิดเนี่ยทำสัญญาให้สำเร็จค่ะแล้วก็การบอกเลิกสัญญาค่ะคู่สัญญามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้และมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะในเรื่องของสัญญานั้นเพื่อนก็ได้บอกว่าต้องมีการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้ถ้าเกิดว่ามีการผิดสัญญากันเกิดขึ้นนั่นเองหรือว่าสามารถยกเลิกสัญญาได้นั่นเองนะคะนักเรียนถือว่าถูกต้องค่ะถัดมาค่ะในประเด็นที่2ก็คือการละเมิดถ้าเกิดมีการผิดในเรื่องของการละเมิดกันเกิดขึ้นจะมีการรับผิดชอบกันอย่างไรในเรื่องของการรับผิดทางแพ่งกลุ่มใดอยากตอบดีคะเชิญค่ะ
3: การรับผิดของการละเมิดนะคะคือต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนในเรื่องของการละเมิดนั้นก็ต้องมีการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้นั้นได้ทำการละเมิดไปนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนในประเด็นถัดมาก็คือลาภมิควรได้ประเด็นนี้จะมีการรับผิดทางแพ่งอย่างไรกลุ่มใดอยากตอบคะเชิญค่ะหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลย
4: การรับผิดทางแพ่งของลาภมิควรได้นะครับคือการที่เมื่อเรารู้ว่าทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ของเรานะครับก็ควรที่จะคือทรัพย์นั้นหรือว่าชดใช้ครับผมเช่นถ้าเกิด A เนี่ยโอนเงินผิดบัญชีให้ B นะครับโดยที่ B ไม่มีสิทธิ์ในการในสิทธิในที่จะได้รับเงินนั้นครับB ต้องคืนเงินให้กับ A ครับผม
0: ค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนในเรื่องของลาภมิควรได้นั้นเราก็ควรที่จะมีการคืนเงินหรือคืนทรัพย์สินตรงส่วนที่ไม่ใช่ของเราให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีการกระทําในเรื่องของลาภมิควรได้ในเรื่องของการไม่ยอมคืนเงินก็ต้องมีการดําเนินคดีกันต่อไปนั่นเองนะคะก็อยู่ที่ศาลท่านพิจารณาคดีนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะของการจัดการงานนอกสั่งนั้นนะคะก็จะมีการรับผิดทางแพ่งอย่างไรนะคะกลุ่มใดอยากตอบดีเอ่ยเชิญค่ะ
5: ค่ะการจัดการงานนอกสั่งนะคะหนูก็จะยกตัวอย่างเป็นเรื่องราวแล้วกันค่ะก็คือถ้ายกตัวอย่างเป็นอย่างหนูมีบ้านใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีช่วงเวลานึงที่หนูเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านแต่ว่าระหว่างที่หนูไม่อยู่บ้านนั้นนะคะบ้านได้เกิดความเสียหายอาจจะเกิดจากน้ำท่วมฝนตกหรือว่ามีพายุเข้าอย่างเงี้ยค่ะทำให้บ้านหนูเนี่ยเกิดความเสียหายและถ้าเกิดมีเพื่อนบ้านเนี่ยพบเห็นใช่ไหมคะแล้วเขาก็ได้ทำการแจ้งช่างให้มาซ่อมบ้านของหนูอะไรเงี้ยค่ะสิ่งแบบที่หนูต้องทำก็คือต้องเป็นการชดใช้ค่าซ่อมบำรุงให้กับคนที่จ่ายค่าซ่อมบำรุงให้บ้านของหนูค่ะประมาณนี้
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ ค่ะก็ถูกต้องนะคะนักเรียนในเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งนั้นก็ต้องมีการชดใช้ค่าซ่อมบำรุงให้กับอีกฝ่ายนึงหรือมีการชดเชยให้กับสิ่งที่ผู้ที่ได้กระทำการซ่อมบำรุงให้เรานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อค่ะเรามาดูกันที่การรับผิดทางแพ่ง5ลักษณะกันนะคะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เราได้มีการดูในเรื่องของทั้ง4ลักษณะไปแล้วใช่มั้ยคะคุณครูขอทำการอธิบายเพิ่มเติมสักเล็กน้อยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนค่ะในเรื่องของการรับผิดทางแพ่ง5ลักษณะนะคะคือความรับผิดในลักษณะของละเมิดก่อนนะคะเมื่อมีการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อต่อผู้อื่นทำให้บุคคลนั้นได้รับความเสียหายผู้กระทำต้องรับผิดในการกระทำของตนเองด้วยนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะก็คือในลักษณะที่1ในเรื่องของความรับผิดในเรื่องของลักษณะของการละเมิดนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนในเรื่องของการรับผิดของกฎหมายแพ่งนะคะนักเรียนจะมีความแตกต่างกับกฎหมายอาญาเนื่องจากว่ากฎหมายแพ่งนี้นะคะเป็นเรื่องของบุคคลนะคะนักเรียนจึงทำให้มีการพิจารณาคดีในแต่ละกรณีไปนั่นเองค่ะนักเรียนจะไม่ได้มีการกำหนดที่ชัดเจนเอาไว้นะคะว่าจะต้องมีการรับผิดจำนวนเงินกี่บาทนะคะต้องอยู่ในแต่ละกรณีนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าในกรณีที่มีการเสียหายเป็นจำนวนมากนะคะนักเรียนหรือทำให้ผู้อื่นนั้นเกิดความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากผู้ที่กระทำความผิดก็ต้องได้มีการชดใช้ค่าเสียหายจำนวนมากนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนในเรื่องของการละเมิดนะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะยกตัวอย่างเช่นนายต้นนะคะได้ขับรถเฉี่ยวชนจักรยานของนางปอทำให้รถจักรยานของนางปอได้รับความเสียหายนายต้นต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนซึ่งเป็นการละเมิดต่อนางปอนั่นเองค่ะก็อาจจะเป็นการชดใช้ค่าเสียหายในเรื่องของมาตราที่420นะคะซึ่งบัญญัติเอาไว้ว่าผู้ใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำต่อผู้อื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายแก่ชีวิตร่างกายเสรีภาพทรัพย์หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้นั้นผู้นั้นกระทำละเมิดต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือการรับผิดทางแพ่งในลักษณะของการละเมิดนั่นเองนะคะนักเรียนตรงส่วนนี้ได้มีการละเมิดโดยการไปขับรถเฉี่ยวชนจักรยานของบุคคลหนึ่งได้ล้มลงนั่นเองนะคะในกรณีนี้ก็ต้องมีการดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายอาจจะเป็นในเรื่องของการซ่อมจักรยานให้ใหม่แล้วก็รักษาพยาบาลนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของการรับผิดทางแพ่งใน5ลักษณะนะคะตอนนี้เป็นลักษณะที่2แล้วนะคะคือความรับผิดในลักษณะของสัญญาค่ะคือเมื่อได้มีการทำข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งกันไว้แล้ว

แล้วคู่กรณีต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นค่ะหากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามฝ่ายนั้นต้องเป็นผู้ที่ผิดชอบนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะในเรื่องของนายนบทำสัญญากู้เงินจากนางออนเมื่อครบกำหนดชำระหนี้นายนบไม่ชำระเงินที่กู้ไปคืนให้กับนางออนค่ะนายนบต้องทำการรับผิดตามสัญญาเงินกู้นั่นเองที่ได้มีการตกลงไว้กับนางออนนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะตรงส่วนนี้นะคะก็เป็นการรับผิดทางแพ่ง5ลักษณะในลักษณะที่2แล้วนะคะก็คือในเรื่องของการที่มีการผิดสัญญากันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่การรับผิดทางแพ่งในลักษณะที่3นะคะคือความรับผิดในลักษณะของการจัดการงานนอกสั่งคือการที่บุคคลหนึ่งเข้าไปทำกิจการของผู้อื่นโดยเจ้าของกิจการไม่ได้กล่าวว่าหรือใช้ให้กระทำนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างกันค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะนายแก้วปิดบ้านเอาไว้ค่ะแล้วได้เดินทางไปต่างจังหวัดวันหนึ่งได้มีพายุพัดหลังคาบ้านของนายแก้วปิวไปนายป้อมเพื่อนบ้านเห็นว่าหากปล่อยไว้ทรัพย์สินต่างๆในบ้านของนายแก้วคงได้รับความเสียหายจึงได้ทำการจ้างช่างมาซ่อมแซมหลังคาให้กับนายแก้วกรณีนี้นะคะเมื่อนายแก้วกลับมาต้องมีการชดใช้เงินที่นายป้อมจ่ายไปให้ในการซ่อมแซมหลังคาบ้านให้นั่นเองค่ะเพราะถือว่าเป็นการได้รักษาผลประโยชน์ให้กับบุคคลคือนายแก้วนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็ถือว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับนายแก้วพอเมื่อนายแก้วกลับมาถึงแม้ไม่ได้สั่งแต่ต้องทำการชดใช้ค่าสำหรับซ่อมบำรุงชดใช้เงินในส่วนนี้ให้กับนายป้อมนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาคือลักษณะที่4นะคะคือความรับผิดในลักษณะลาภไม่ควรได้นะคะคือการได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาโดยปราศจากสาเหตุที่จะนำมาอ้างได้ตามกฎหมายนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะในเรื่องของนายพันธ์ได้โอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารไปให้นายพีระโดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นนายวีระซึ่งนายวีระเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ของนายพันธ์นั่นเองค่ะกรณีนี้นะคะนายพันธ์สามารถฟ้องร้องให้นายพีระคืนเงินของตนเองเข้ากับบัญชีเงินฝากธนาคารของนายพีระได้เลยค่ะเพราะถือว่านายพีระรับทรัพย์ไว้โดยปราศจากสาเหตุที่อ้างได้ตามกฎหมายนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะเข้าใจนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะประเด็นที่5นะคะคือความรับผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะคือการที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ให้การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นความผิดนั่นเองค่ะโดยกรณีนี้นะคะก็เป็นกรณีนอกเหนือจาก4ลักษณะที่เราได้ทำการเรียนรู้กันไปนั่นเองนะคะตรงส่วนนี้จะเป็นในเรื่องของความรับผิดตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้เฉพาะนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะก็คือนายเก่งได้ปลูกบ้านโดยสร้างระเบียงล้ำไปในพื้นที่ของนางก้อยเพื่อนบ้านค่ะโดยที่นายเก่งไม่รู้ว่าระเบียงบ้านของตนนั้นได้ยื่นไปที่บ้านของนางก้อยค่ะกรณีนี้นายเก่งต้องทำการรับผิดชอบต่อนางก้อยตามกฎหมายนะคะถ้านางก้อยให้ทำการรื้อก็ต้องมีการรื้อในส่วนนี้ที่เป็นหลังคาที่ทำการเกินไปในส่วนบ้านของนางก้อยนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนี้นะคะก็คือการรับผิดทางแพ่งทั้ง5ลักษณะนั่นเองนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะนักเรียนถัดมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติแล้วนะคะทุกคนคะต่อไปนี้ให้ทุกคนตั้งใจฟังคุณครูให้ดีนะคะว่าคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะคะค่ะเรามาดูกันที่คำชี้แจงนะคะคำที่สำหรับนักเรียนนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มยกตัวอย่างสถานการณ์หรือข่าวที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดทางแพ่งค่ะมาทำการวิเคราะห์ว่าเป็นความผิดด้านใดมีโทษอย่างไรพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้กระทำความผิดทางแพ่งค่ะโดยทำการบันทึกลงไปในใบงานที่6ได้เลยนะคะค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเป็นใบงานที่6นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะเรามาดูตัวอย่างของใบงานนะคะนี่ก็คือตัวอย่างของใบงานที่เป็นงานกลุ่มนะคะนักเรียนซึ่งทุกคนต้องร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็ช่วยกันคิดให้ได้มาซึ่งคำตอบนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะเมื่อสักครู่นี้

คุณครูบอกว่าให้นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างสถานการณ์หรือข่าวที่มีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางแพ่งแล้วทำการมาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ทำการกำหนดให้สมบูรณ์นั่นเองค่ะโดยทำการยกตัวอย่างมาอาจจะเป็นในเรื่องของการผิดสัญญาหรือการละเมิดนะคะก็ได้นะคะนักเรียนทำการยกตัวอย่างมาอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณครูได้ทำการยกตัวอย่างเลยมีบุคคลที่เป็นบทบาทสมมุติขึ้นมานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาในหัวข้อที่2ก็คือลักษณะของการกระทำความผิดของตัวอย่างข้างต้นที่นักเรียนได้ทำการเขียนเอาไว้เป็นลักษณะการกระทำความผิดแบบใดนั่นเองนะคะถัดมาคือ3ก็คือทำการโทษที่ได้รับทางกฎหมายแพ่งนั่นเองในของการละเมิดในเรื่องของตัวอย่างที่นักเรียนได้ทำการยกตัวอย่างมาจะต้องมีการได้รับโทษทางแพ่งอย่างไรนั่นเองนะคะค่ะถัดมาก็คือในหัวข้อที่2นะคะให้นักเรียนระบุแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความผิดในลักษณะทางแพ่งนั่นเองค่ะให้นักเรียนยกตัวอย่างมาสักประมาณ3ข้อนะคะนักเรียนทำการร่วมกันระดมความคิดนะคะว่านักเรียนจะมีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างไรไม่ให้เราไปกระทำความผิดทางแพ่งนั่นเองนะคะค่ะสุดท้ายนะคะในประเด็นที่3ก็คือให้นักเรียนวิเคราะห์ความสำคัญของการศึกษาเรื่องกฎหมายแพ่งนั่นเองค่ะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะถ้าเข้าใจนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมนี้สักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนเรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยไหมคะ
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: แล้วนะคะค่ะนักเรียนจากกิจกรรมที่คุณครูให้นักเรียนร่วมกันทำนั้นนะคะคุณครูก็อยากจะทราบค่ะว่านักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นได้ยกตัวอย่างของสถานการณ์ใดบ้างไว้นั่นเองนะคะในกลุ่มใดอยากจะเป็นคนยกตัวอย่างสถานการณ์ดีเอ่ยเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะทุกคนตั้งใจฟังเพื่อนนะคะในเรื่องของการรับผิดทางแพ่งนั้นเพื่อนได้ยกตัวอย่างในเรื่องของสถานการณ์อะไรเชิญค่ะ
2: ตัวอย่างสถานการณ์นะครับคือนาย A เซ็นสัญญาขายโฉนดที่ดินให้กับนาย B แต่นาย A กลับดันไปขายโฉนดที่ดินให้นาย C เสียก่อนลักษณะ
0: ก็คือนาย A ทำการเซ็นสัญญาว่าจะขายที่ดินให้กับนาย B แต่นาย A ไปขายที่ดินให้กับนาย C ก่อนแบบนี้เป็นการกระทำความผิดลักษณะใดเอ่ย
2: การทำความผิดลักษณะการอะไรวะการผิดสัญญาคร
0: ับ เป็นในเรื่องของการผิดสัญญาใช่ไหมคะค่ะแล้วผู้ที่ผิดสัญญานั้นต้องได้รับโทษทางกฎหมายแพ่งอย่างไรคะนักเรียน
2: ชดใช้ค่าเสียหายตามที่ศาลสั่งมาครับ
0: ต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายในแต่ละกรณีไปก็จะมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่ะค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนในประเด็นที่เพื่อนได้ทำการยกตัวอย่างนั้นก็เป็นในเรื่องของการผิดสัญญานั่นเองนะคะกลุ่มอื่นๆได้มีการยกตัวอย่างกันเรื่องอื่นๆอีกใช่หรือไม่ค่ะเดี๋ยวนักเรียนทำการส่งใบงานมาให้คุณครูนะคะและเดี๋ยวคุณครูจะทำการอ่านนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่ประเด็นต่อมาเลยเดี๋ยวเวลาของเราไม่ทันนะคะนักเรียนประเด็นต่อมาในเรื่องของข้อที่2ก็คือให้นักเรียนระบุแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความผิดทางแพ่งนั่นเองนักเรียนในกรณีที่เราไปทำเราจะทำอย่างไรให้เราไม่ปฏิบัติตนให้ผิดกับทางแพ่งใครอยากตอบดีกลุ่มไหนอยากตอบคะนักเรียนจะทำอย่างไรดีให้เรามีแนวทางในการปฏิบัติตนไม่ให้เราไปกระทำความผิดทางแพ่งกลุ่มใดอยากตอบเชิญค่ะ
3: หนูจะยกเป็นตัวอย่างเช่นการกระทำผิดทางด้านผิดสัญญานะคะก็จะมีแนวทางก็คือคืนเงินตามวันที่กำหนดค่ะ
0: ก็ในเรื่องของการผิดสัญญาเพื่อนบอกว่าก็มีการคืนเงินในเวลาที่กำหนดใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแล้วมีแนวทางอื่นๆอีกหรือไม่ให้เราไม่กระทำความผิดทางแพ่งกลุ่ม4มีแนวทางอื่นๆอีกไหมคะที่เราไม่ปฏิบัติทำอย่างไรให้เราไม่ไปผิดกับกฎหมายแพ่งทำอย่างไรดี
4: ของผมนะครับจะยกตัวอย่างเป็นการกระทำความรับผิดทางแพ่งของในลักษณะล่ามีควรได้ครับก็คือเราถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นทรัพย์สินครับก็ควรจะรักษาไว้อย่างดีครับหรือว่าถ้าเกิดสมมุติเราเป็นคนเจอครับก็ควรจะนำไปคืนเจ้าของให้เร็วที่สุดครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นการโอนเงินครับก็ควรจะตรวจสอบครับถูกต้องเช่นเลขบัญชีเป็นต้นครับก่อนที่จะกดโอนครับผม
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนในเรื่องของการปฏิบัติตนให้ไม่ขัดกับกฎหมายแพ่งนั้นนะคะเราก็ควรที่จะมีความรับผิดชอบในส่วนของเราใช่ไหมคะนักเรียนถ้าเราได้มีการกระทำความผิดไปแล้วเราก็ต้องมีการรับผิดชอบในสิ่งที่เราได้กระทำความผิดไปนั่นเองนะคะนักเรียนหรือว่ามีการระมัดระวังในการใช้ชีวิตให้มากขึ้นนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาคุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนคุณครูขอถามว่านักเรียนคิดว่าการศึกษาเรื่องกฎหมายแพ่งมีความสำคัญอย่างไรคะคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรใครอยากตอบดีเชิญค่ะ
5: ป้องกันการทำผิดโดยไม่รู้ตัวครับ
0: เราก็รู้จักวิธีแนวทางในการป้องกันการกระทำความผิดใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนการที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งนั้นนะคะก็สามารถทำให้เราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะก ฎหมายแพ่งนะคะก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่นั่นเองนะคะนักเรียนก็ว่าด้วยเรื่องของในเรื่องของการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซื้อขายการกู้ยืมการเช่าทรัพย์สินหรือว่าความรับผิดชอบต่อกันนั่นเองค่ะซึ่งกฎหมายแพ่งนะคะก็มีวัตถุประสงค์ในการเป็นกรอบสำหรับกำหนดความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมนั่นเองค่ะซึ่งเราก็ได้มีการเรียนรู้ในเรื่องของการกระทำความผิดทางแพ่งกันไปก็จะมีทั้ง4ลักษณะนะคะในเรื่องของการรับการผิดสัญญาการละเมิดแล้วก็3ก็คือลาภมิควรได้4ก็คือการจัดการงานนอกสั่งนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนจากการกระทำความผิดนะคะในเรื่องของกฎหมายแพ่งก็มีจุดมุ่งหมายของการรับผิดทางแพ่งในการเยียวยาผู้เสียหายให้ได้รับสิ่งที่เสียไปหรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ใช่การลงโทษเหมือนกับกฎหมายอาญานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของ MIDL การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมมาในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่7เรื่อง MIDL การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศค่ะก็คุณครูสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
7: ขอบคุณ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลในวงตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของผู้ผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสียกบาทให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาความเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบตะวันตกแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้นคือหมอบรัดเลและหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงศิริราชพยาบาลขึ้นพร้อมทั้งโปรดให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์และยังโปรดให้จัดการสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยแก่ราษฎรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยสุขอนามัยของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารจึงโปรดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประสบนิกรเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาและโครงการอบรมหมอหมู่บ้านพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพย

วรังกูลครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูมณิตาสาเลค่ะและวันนี้นะคะเราจะนำนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางไปสำรวจความรู้ที่ซ่อนอยู่ในพระบรมราโชวาทวันนี้จะให้นักเรียนนะคะได้ลองสำรวจดูสิคะว่าจริงๆแล้วเราสามารถเรียนรู้พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเรื่องของหลักการใช้ภาษาได้มากกว่าการที่เราเรียนรู้แค่ทราบเนื้อหาสามารถสรุปใจความได้แต่คราวนี้ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะนำความรู้จากการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราเรียนในช่วงประถมที่ผ่านมาหรือตอนมัธยมศึกษาปีที่1ปีที่2นะคะมาพิเคราะห์พิจารณาว่าจริงๆแล้วพระบรมราโชวาทนั้นมีสำนวนภาษาอย่างไรและจะมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยในมุมของหลักภาษาอย่างไรบ้างอยากรู้ไหมคะว่าเราจะเรียนรู้กันยังไงดีถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆมาดูนะคะว่าเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันมาดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะ

0: เราจะเรียนรู้ในเรื่องของประโยคซับซ้อนนักเรียนอย่าเพิ่งสับสนนะคะแม้จะมีความซับซ้อนแต่ถ้าเรามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องประโยคอยู่แล้วเนี่ยหนูจะไม่สับสนแน่นอนนะคะคำว่าประโยคซับซ้อนในที่นี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของความซับซ้อนในการใช้ประโยคในการเรียบเรียงเป็นข้อความนั่นเองนะคะลองสังเกตค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนรู้อย่างไรและมาดูกันนะคะว่าวันนี้เด็กๆจะได้ทำอะไรได้บ้างดูนะภารกิจของเรานะคะอย่างแรกเลยคือ 1. นักเรียนจะต้องอธิบายลักษณะของประโยคซับซ้อนได้ว่าประโยคซับซ้อนคืออะไรแล้วมีลักษณะอย่างไรนะคะ 2. นักเรียนจะต้องจำแนกประโยคที่มีความซับซ้อนได้ถ้าคุณครูพูดถึงการจำแนกแสดงว่าต้องมีมากกว่า1ชนิดแน่ๆใช่ไหมคะต่อไปสะท้อนความแตกต่างของภาษาในอดีตและปัจจุบันได้อย่างที่บอกไปใช่ไหมคะว่าพระบรมราโชวาทนั้นเป็นเนื้อหาและก็มีจำนวนภาษาในยุคของรัชกาลที่5ในขณะเดียวกันเมื่อเราศึกษาแล้วเราต้องสามารถเปรียบเทียบได้ว่าแล้วภาษาในยุครัชกาลที่5กับยุคปัจจุบันนั้นแตกต่างอย่างไรให้อธิบายในมุมมองของหลักการใช้ภาษาหรือหลักภาษานะคะเอาล่ะทราบภารกิจแล้วเป็นไงคิดว่าจะยากไหมวันนี้มีใครชอบเรียนหลักภาษาบ้างยกมือสิมีไหมเอ่ยมีกลุ่มโอ้กลุ่ม3เกือบทั้งกลุ่มนะคะแสดงว่าต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักการใช้ภาษาแน่ๆใช่ไหมคะต้องลองดูต้องลองดูนักเรียนปลายทางคะนักเรียนว่าการเรียนเรื่องของหลักภาษาเป็นเรื่องยากไหมคะลองดูนะคือเราสามารถที่จะนำหลักภาษาเนี่ยไปในการวิเคราะห์ภาษาแล้วสุดท้ายแล้วอะค่ะหลักภาษาจะช่วยทำให้เราเรียนภาษาและสามารถใช้ภาษาได้อย่างดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมาดูค่ะอย่างข้อความนี้เป็นตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทใช่ไหมคะลูกในหนูลองอ่านให้ครูฟังหน่อยสิสำนวนมีความแตกต่างจากปัจจุบันไหมคะมีใช่ไหมทีนี้ค่ะคุณครูสนใจว่าแล้วหนูจะสามารถบอกครูได้ไหมว่าในประโยคนี้ค่ะในข้อความนี้ประกอบไปด้วยกี่ประโยคไหนลองตอบครูสิลองตอบครูสิ3ประโยคใช่หรือไม่ไหนหนูลองแบ่งสิมีประโยคอะไรบ้างอันนี้หนึ่งประโยคใช่ไหมคะแล้วอันนี้ล่ะคะ
1: แต่จะให้ได้วิชาความรู้อย่างเดียว
0: อันนี้สองและสุดท้ายก็คือไม่มั่นหมายจะให้เป็นเกียรติยศชื่อเสียงใช่ไหมเดี๋ยวครูลองแยกให้หนูดูนะในประโยคนี้ค่ะจะประกอบไปด้วยกี่ประโยคดีจริงๆคำว่าการอะไรซึ่งจะให้ตรงนี้ซึ่งจะเป็นส่วนขยายเป็นคำเชื่อมเฉยๆดังนั้นตรงนี้เป็นแค่ส่วนขยายเล็กๆนะคะแต่ว่าใจความสำคัญก็คือการให้ออกไปเรียนตรงนี้จะเป็นประธานของประโยคใช่ไหมแล้วมีคำว่าครั้งนี้เป็นส่วนขยายด้วยต่างหากยังไม่เจอคำกริยาเลยใช่ไหมคะกริยาอยู่นี่มีความประสงค์มุ่งหมายแต่จะให้ได้วิชาความรู้อย่างเดียวส่วนนี้เป็นภาคแสดงของประโยคแรกนะคะนี่คือเป็นภาคประธานขออนุญาตย่อนะเป็นปท.นะคะปท.ประธานและมีความมุ่งหมายตรงนี้ค่ะคำว่ามีเป็นคำกริยาหลักใช่ไหมคะหลังจากคำว่ามีคือเป็นไม่มีกรรมนะลูกแต่จะประกอบไปด้วยส่วนขยายประโยคดังนั้นมันจะมีส่วนขยายประโยคซึ่งเป็นภาคประธานนะคะขออภัยค่ะเป็นภาคแสดงขอย่อเป็นภาคแสดงประธานกับภาคแสดงเรียบร้อย1ประโยคแล้วพูดต่อว่าอีกจุดประสงค์หนึ่งก็คือไม่มั่นหมายจะให้เป็นเกียรติยศชื่อเสียงอีก1ประโยคโดยละประธานไว้ ประธานก็คือใช้ร่วมกันก็คือนี่เลยการให้ออกไปเรียนครั้งนี้เป็นประธานส่วนนี้มีส่วนแสดง2 ส่วนนั่นเองอาจกล่าวได้ว่าเป็นประโยคข้อความนี้ทั้งประโยคอะค่ะจะมีความซับซ้อนก็คือมีทั้งประโยคสามัญที่ซ่อนสามัญไว้ด้วยโดยละคำเชื่อมนะคะอ่ะนี่คือ1ข้อความซึ่งคุณครูอยากจะให้นักเรียนสามารถที่จะวิเคราะห์ออกมาได้ในลักษณะนี้นะดังนั้นก่อนที่นักเรียนจะวิเคราะห์ออกมาได้ลักษณะนี้แสดงว่านักเรียนต้องมีความรู้เรื่องอะไรคะเรื่องอะไรลูกเรื่องประโยคใช่ไหมคะนักเรียนต้นทางรู้สึกเกรงขึ้นมาทันทีนักเรียนปลายทางคะไหวไหมคะนี่จุดเริ่มต้นนะคะนี่คือจุดเริ่มต้นเท่านั้นเอาล่ะคราวนี้ค่ะอย่าเพิ่งตกใจเดี๋ยวครูจะรื้อฟื้นความทรงจำให้ดีไหมเอ่ยมาดูกันนะคะความรู้พื้นฐานที่เราต้องมีเลยนะคะวันนี้ก็คือเราจะต้องมีประโยคพื้นฐานเราต้องมีความรู้เรื่องประโยคพื้นฐานซึ่งประกอบไปด้วยกี่ประโยคลูกมี3ชนิดด้วยกันคือ1ประโยคอะไรคะประโยคสามัญ2ประโยคซ้อน3ประโยครวมนักเรียนตั้งสตินะลูกห้ามง่วงนะทำยังไงไม่ให้ง่วงก็คือเราต้องช่วยกันคิดช่วยกันตอบแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะมี3ประโยคพื้นฐานนี้เดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนะคะว่าทำอย่างไรให้เราสามารถวิเคราะห์ประโยคจากข้อความที่มันมีความยาวได้นะคะมาเริ่มกันที่ประโยคแรกหนูดูนะประโยคสามัญถ้าหากเป็นตำราเก่าเราจะเรียกว่าประโยคความเดียวนักเรียนคุ้นไหมแต่ว่านี่เราเรียนรู้ในเราจะวิเคราะห์แบบบรรทัดฐานภาษาไทยดังนั้นเราจะเรียกว่าประโยคสามัญซึ่งกล่าวได้ว่าประโยคสามัญเนี่ยเป็นประโยคที่มีลักษณะเป็นเหมือนกับประโยคความเดียวที่หนูเคยเรียนนะคะครูถามแล้วอะไรคือคำนิยามของประโยคสามัญเอ่ยข้อกอประโยคที่มีกริยาหลักกริยาเดียวไม่มีคำเชื่อมประโยคใช่ไหมค้างไว้ก่อนขอประโยคที่มีใจความเดียวมีส่วนขยายเป็นประโยคย่อยเพื่อให้เกิดความหมายชัดเจนอันนี้ได้ไหมมีคนบอกว่าไม่ใช่แน่ๆข้อควายประโยค2ประโยคเชื่อมกันด้วยคำเชื่อมสมภาคใช่ไหมแล้วหนูคิดว่าตัวเลือกไหนจะเป็นตัวเลือกของประโยคสามัญคะข้อไหนเป็นนิยามของประโยคสามัญข้อกอไก่ใช่หรือเปล่า1 2 3ถูกต้องเก่งนะเนี่ยปลายทางถูกไหมคะเอาล่ะนี่คือนิยามของประโยคสามัญนะคะเรามาดูประโยคสามัญนะคะความหมายของมันก็คือประโยคที่ประกอบไปด้วยนามวลีทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคกับอีกส่วนหนึ่งก็คือกริยาวลีจะทำหน้าที่เป็นภาคแสดงโดยสำคัญนะคะก็คือว่าประโยคสามัญจะไม่มีคำเชื่อมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างประโยคแรกเนี่ยเราบอกว่าแม่รีดเสื้อแม่รีดเสื้อเนี่ยครูต้องการจะบอกว่าอะไรคะต้องการจะบอกว่าแม่ใช่ไหมคะแม่ทำอะไรแม่เป็นบุคคลแล้วแม่ทำอะไรแม่รีดเสื้อก็คือแม่ทำกิริยาในการรีดเสื้อนั่นเองซึ่งถ้ามองประโยคนี้ค่ะเราจะเห็นว่ามันจะมีทั้งภาพประธานโดยแม่เป็นประธานและอีกส่วนหนึ่งก็คือรีดเสื้อเป็นภาคแสดงนะคะเป็นภาคแสดงคราวนี้ค่ะเรามาดูซิว่าเจ้าภาคแสดงตรงเนี้ยมันมีกริยาวลีใช่ไหมคะเป็นกริยาวลีอะไรซ่อนอยู่บ้างอย่างคำว่ารีดเนี่ยค่ะถ้าเรามีแค่คำว่ารีดคำเดียวเป็นคำกริยาแต่ยังไม่มีใจความสมบูรณ์เนื่องจากว่ารีดมันต้องมีกรรมมารองรับว่าเรารีดอะไรดังนั้นเสื้อจะเป็นกรรมของคำว่ารีดดังนั้นตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันจะมีทั้งส่วนที่เป็นนามวลีและกริยาวลีจึงจะเป็นประโยคสามัญในขณะเดียวกันครูมีอีกตัวอย่างหนึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆกันหนูฟังนะแม่ของฉันรีดเสื้อของพ่อประธานคือใครประธานก็คือแม่ของฉันใช่ไหมคะส่วนนี้จะเป็นส่วนของนามวลีนามวลีนะคะมีอะไรบ้างแม่เป็นคำนาม ส่วน

ของฉันคืออะไรของฉันคือส่วนไหนนามมันจะแตกต่างจากประโยคแรกตรงที่เรามีส่วนขยายคำนามซึ่งแม่ของฉันโดยภาพรวมแล้วตรงนี้จะเป็นภาคอะไรเป็นภาคประธานนั่นเองส่วนคำว่ารีดเสื้อเมื่อสักครู่นี้จะมีแค่คำว่ารีดเสื้อแต่ส่วนที่เพิ่มเข้ามาคืออะไรเอ่ยคือส่วนขยายก็คือคำว่าของพ่อนะคะดังนั้นในภาคแสดงตรงนี้ค่ะจะเป็นกริยาวลีที่ประกอบไปด้วยคำว่ารีดเป็นกริยาเสื้อถูกรีดจะเป็นกรรมแล้วคำว่าของพ่อเป็นส่วนอะไรเอ่ยเป็นส่วนขยายกรรมนะคะขยายกรรมจะเห็นได้ว่าประโยคสามัญเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มส่วนขยายขึ้นไปได้นะคะเราสามารถเพิ่มส่วนขยายเข้าไปได้แต่มีข้อแม้ว่าเราจะต้องไม่มีอะไรหรอกไม่มีคำเชื่อมนะคะเอาละและนอกจากนี้ประโยคสามัญจะแบ่งย่อยออกเป็น2ชนิดด้วยกันโดยประโยคแรกนะคะประโยคสามัญชนิดแรกก็คือเป็นประโยคที่มีกริยาเดียวนะคะเป็นกริยาวลีเดียวหมายความว่ากริยาวลีนั้นจะเป็นกริยาวลีหลักเพียงกริยาเดียวครูมีตัวอย่างให้อย่างเช่นสีสมรอ่านหนังสืออ่ะหนูแยกนะคะสีสมรเป็นอะไรเอ่ยเป็นประธานใช่ไหมคะเป็นประธานแล้วอ่านสีสมรทำอะไรทำกริยาคืออ่านนะคะอ่านอะไรสิ่งที่ถูกอ่านจะเป็นกรรมของประโยคนี้นะคะนี่คือประโยคสามัญชนิดแรกที่ประกอบไปด้วยประธานกริยากรรมนะคะกริยาหลักก็มีเพียงกริยาเดียวคือคำว่าอ่านในขณะเดียวกันประโยคที่สองลูกสังเกตนะเสื้อตัวนี้สวยครูต้องการบอกว่าอะไรนะลูกเสื้อสวยใช่ไหมคะแต่ตรงนี้คำว่าเสื้อตัวนี้สวยเมื่อพิจารณาเราจะเห็นว่ากริยาหลักของประโยคนี้คืออะไรเอ่ยก็คือสวยนะคะสวยเป็นกริยาหลักแต่กริยาตัวนี้หน้าตามันจะแปลกใช่ไหมลูกก็คือมันไม่จำเป็นจะต้องมีกรรมเพราะนี่ไม่ใช่สักกรรมกริยาหรือประโยคกริยาที่ต้องมีกรรมแต่มันเป็นกริยาที่บอกสภาพว่าประธานของประโยคเนี่ยมันเป็นอย่างไรซึ่งประธานของประโยคตรงนี้นะคะเจ้าประธานถ้าเราพิจารณาตามโครงสร้างไปเนี่ยเราจะเจออะไรเสื้อเป็นนามแล้วตัวนี้คืออะไรขยายนามเห็นไหมเราเห็นรูปแบบส่วนประกอบของประโยคสามัญที่มีกริยาเดียวแล้วว่ามันสามารถมีได้หลายรูปแบบนะคะแล้วมาดูอีกหนึ่งประโยคค่ะคำว่าสอนสวรรค์ถูกดุสอนสวรรค์ถูกดุนักเรียนลองตอบครูซิว่าครูจะบอกว่าอะไรครูจะบอกว่าสอนสวรรค์นั้นโดนใครบางคนดุใช่ไหมคะดังนั้นครูถามว่าสอนสวรรค์เป็นประธานหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะว่าสอนสวรรค์เป็นผู้ถูกกระทำดังนั้นแล้วใครคือประธานนักเรียนลองคิดดูนะใครเป็นประธานใครก็ไม่รู้ที่เขาไปดุสอนสวรรค์ดังนั้นสอนสวรรค์เนี่ยถูกดุโดยใครบางคนใช่ไหมคะสอนสวรรค์จึงเป็นกรรมของประโยคค่ะจะเห็นว่ารูปประโยคแตกต่างไปแล้วนะคือเราไม่ได้ขึ้นต้นด้วยประธานแต่เราขึ้นต้นด้วยกรรมคำว่าถูกดุคืออะไรก็คือกริยาหลักนั่นเองก็เป็นกริยาวลีโดยที่กริยาวลีนี้จะประกอบไปด้วยอะไรเอ่ยกริยาหลักคืออะไรคำว่าถูกหรือดุคือคำว่าดุนะคะเป็นกริยาหลักนะคะแล้วถามว่าถูกคืออะไรก็คือส่วนขยายเป็นประโยคเป็นกริยาช่วยคำว่าดุนั่นเองนะคะนี่ก็จะได้เห็นถึงประโยคสามัญกริยาวลีเดียวนะคะส่วนต่อไปข้อที่2เป็นประโยคสามัญที่มีกริยาวลีหลายกริยาวลีนั่นเองนะคะโดยที่โครงสร้างกริยาวลีนั้นจะต้องเรียงต่อกันดูตัวอย่างประโยคนี้สมชายโบกมือลานักเรียนทำท่าโบกมือลาโบกมือลาเนี่ยมันเป็นกริยาที่เกิดขึ้นเป็นไงพร้อมกันถูกต้องไหมดังนั้นสมชายเป็นประธานเขาทำอะไรคะลองถามตัวเองเขาทำอะไรเขาทำหน้าที่โบกมือลาเขาทำกริยาโบกมือลาเหตุการณ์เนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นแบบเหตุการณ์1แล้วเหตุการณ์2แต่มันเกิดขึ้นเกือบจะพร้อมกันเลยดังนั้นลักษณะนี้เขาจะเรียกว่ากริยาเรียงนั่นเองค่ะส่วนนี้นะคะเป็นกริยาวลีแบบเรียงนะอีกยาวลี
ซึ่งจะมีบทบาทก็คือเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะที่ลมพัดสังกะสีปลิวนักเรียนนึกตามครูลมพัดสังกะสีปลิวบอกความหมายครูซิว่าครูจะบอกว่าอะไรประธานก็คือลมมันเป็นยังไงลมมันพัดแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อพัดสิ่งไหนพัดสังกะสีแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อเป็นแล้วก็ปลิวนะคะโดยที่ลมนั้นจะเป็นประธานของประโยคทำอะไรลมทำอะไรลมพัดเป็นกริยาแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเกือบจะพร้อมกันนักเรียนนึกถึงสภาพพอลมพัดปุ๊บสังกะสีปลิวนั่นคือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกือบจะพร้อมกันดังนั้นมันจะเกิดเป็นลำดับตรงนี้ก็จะเป็นกริยาด้วยเช่นกันแต่จะขั้นด้วยกรรมนะคะสิ่งที่ถูกพัดจะเป็นกรรมแบบนี้จะเรียกว่าสามัญกริยาเรียงนั่นเองนิยามของประโยคสามัญแล้วถ้าประโยคซ้อนจะเป็นขอไข่หรือขอควายลูกขอไข่หนูคิดว่ามันมีคำไหนที่ทำให้หนูมั่นใจว่าเป็นขอไข่อะไรนะคะมีส่วนขยายใช่ไหมลูกมีส่วนขยายใช่หรือเปล่า1 2ถูกต้องนะคะเป็นส่วนขอไข่นั่นเองนะคะประโยคซ้อนก็คือประโยคที่มีใจความเดียวแต่มีส่วนขยายเป็นประโยคย่อยคือมีประโยคย่อยซ้อนเข้ามาเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นเอาล่ะมาดูซิว่าประโยคซ้อนนั้นเป็นยังไงเมื่อสักครู่บอกว่าเป็นประโยคที่ประกอบไปด้วยประโยคหลักและประโยคอนุประโยคใช่ไหมลูกดังนั้นประโยคนี้นะคะมันจะเป็นประโยคที่มีใจความสำคัญนะคะเป็นประโยคหลักอยู่หนึ่งประโยคคุณครูจะวาดรูปให้ดูนะนี่สมมุติว่าเป็นประโยคหลักนะคะซึ่งประโยคหลักเนี่ยมันจะเป็นใจความสำคัญที่เราอยากจะสื่อสารซึ่งในประโยคนี้ตามปกติเลยค่ะจะมีประธานมีส่วนของภาคแสดงใช่ไหมคะซึ่งภาคแสดงอาจจะมีส่วนของกรรมมีส่วนของขยายกิยาก็ว่าไปนะคะซึ่งเป็นใจความที่เราอยากจะสื่อแต่คราวนี้ค่ะพอเราอยากจะให้เนื้อหาของเราหรือว่าใจความของเรามันมีความละเอียดมากขึ้นหรือมีความชัดเจนมากขึ้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเพิ่มอนุประโยคขึ้นมาเพื่อให้ได้ใจความที่ชัดเจนเราก็เลยต้องสร้างประโยคมาเสริมนะคะก็คือเป็นอนุประโยคนักเรียนสังเกตนะครูวาดคาบเกี่ยวกันดังนั้นสิ่งที่คุณครูวาดคาบเกี่ยวกันเนี่ยทำให้เห็นว่านี่ละค่ะคือส่วนที่คุณครูนำมาซ้อนกันมันจึงเรียกว่าเป็นประโยคซ้อนแล้วเจ้าอนุประโยคเนี่ยมันทำหน้าที่แบบเดียวกับอะไรเอ่ยแบบเดียวกับประธานนะคะอาจจะเป็นส่วนประธานก็ได้ค่ะเพราะว่ามันทำหน้าที่เป็นส่วนนามก็ได้หรือเป็นกรรมของประโยคได้ไหมได้หรือจะเป็นส่วนเติมเต็มนะคะหรือจะเป็นส่วนเขาเรียกว่าเป็นหน่วยขยายนะคะเป็นส่วนขยายหรือว่าหน่วยเติมเต็มเป็นส่วนขยายก็ได้นี่ก็คือหน้าที่ของเจ้าอนุประโยคโดยเราจะแบ่งประโยคซ้อนเนี่ยตามอนุประโยคนะคะโดยที่ถ้าหากอนุประโยคมันทำหน้าที่เหมือนนามเราจะเรียกว่านามานุประโยคหากเป็นอนุประโยคที่ทำหน้าที่ขยายคำนามเราจะเรียกว่าคุณานุประโยคและอีกส่วนนึงคืออนุประโยคที่ทำหน้าที่ไปขยายกริยาวลีเราจะเรียกว่าวิเศษนานุประโยคเชื่อว่านักเรียนก็คงจะเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้คุณครูจะมาทบทวนให้นะคะเผื่อบางคนลืมต่อไปคราวนี้มาดูตัวอย่างนะคะเจ้านามานุประโยคเนี่ยมันเป็นยังไงหนูลองดูประโยคนี้ที่เขาเล่ามานั้นถูกต้องอนุประโยคในลักษณะนี้นะคะจะทำหน้าที่เหมือนกับคำนามนะคะเหมือนกับเป็นนามวลีนะคะหนูสังเกตที่เขาเล่ามานั้นถูกต้องที่เขาเล่ามานั้นถูกต้องคุณครูต้องการจะบอกอะไรจะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างมันถูกต้องถูกต้องไหมคะบางสิ่งบางอย่างมันถูกต้องแล้วยังไงตกลงแล้วกริยาหลักคืออะไรคือขออภัยค่ะกริยาหลักของประโยคนี้ก็คือถูกต้องนะคะเราตาม

กริยาให้เจอค่ะเรารู้ว่าเราจะได้รู้ว่าเราต้องการสื่ออะไรแล้วอะไรคะถูกต้องก็คือที่เขาเล่ามานั้นถูกต้องดังนั้นกลุ่มของอนุประโยคตรงนี้ที่หนูเห็นจะประกอบไปด้วยเขาเล่ามานั้นเห็นไหมมันเป็นประโยคย่อยที่ดูซิข้างหน้ามีอะไรมันมีคำเชื่อมอยู่ไงดังนั้นนักเรียนจะเห็นได้ว่ากลุ่มก้อนประโยคเล็กๆนี้จะทำหน้าที่เสมือนกับอะไรคำนามวลีซึ่งเป็นประธานของประโยคจริงๆรูปแบบมันก็เหมือนประโยคสามัญนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าพอเราย่อยออกมาเนี่ยมันเป็นโครงสร้างประโยคอยู่ในนั้นนะคะต่อไปค่ะส่วนที่2นะคะประโยคที่2เขาบอกว่าเขาไม่ชอบให้ใครมาว่าเธอประโยคนี้ครูต้องการจะบอกว่าอะไรครูต้องการจะบอกว่าเขาไม่ชอบไม่ชอบอะไรไม่ชอบบางอย่างไม่ชอบอะไรคะสิ่งที่เขาไม่ชอบก็คือให้ใครมาว่าเธอซึ่งสิ่งที่มันคาบเกี่ยวตรงนี้หนูเห็นไหมเราใช้คำเชื่อมในการช่วยนะคะดังนั้นประโยคหลักอยู่ตรงนี้ลูกเราตามหาประโยคหลักนะคะส่วนที่ไปขยายคำว่าชอบเนี่ยชอบมันเป็นกริยาใช่ไหมชอบมันเป็นกริยาแต่ว่าคำว่าชอบเขาไม่ชอบตรงนี้มันจะต้องมีกรรมมารองรับว่าไม่ชอบอะไรดังนั้นอนุประโยคกลุ่มนี้มันเป็นอะไรเอ่ยมันก็เป็นกรรมของประโยคค่ะดังนั้นประโยคนี้จะประกอบไปด้วยเขาเป็นประธานแล้วก็ไม่ชอบเป็นกริยาจากนั้นกรรมก็คือให้ใครมาว่าเธอนะคะดังนั้นก็จะตรงกับคำนิยามที่ว่านามานุประโยคนั้นจะเป็นอนุประโยคที่ทำหน้าที่เหมือนนามนะคะแบบแรกผ่านไปแบบที่สองค่ะดูนะในส่วนของคุณานุประโยคเนี่ยเราต้องการจะขยายให้คำคำนั้นมันชัดเจนมากขึ้นหนูดูนะคุณครูมีคำมีประโยค2ประโยคมาให้สวยมากกับเสื้อที่สอนสวรรค์สวมอยู่เอาล่ะคุณครูอยากให้มันกลายเป็นประโยคเดียวกันทำยังไงดีเราต้องดูซิว่าคุณครูต้องการจะสื่อประโยคหลักคือประโยคไหนก่อนอันดับแรก1คือเราต้องการจะบอกว่าอะไรสอนสวรรค์เสื้อสวยมากใช่ไหมหรือเสื้อที่สอนสวรรค์สวมอยู่สรุปว่าคือเราต้องการจะบอกว่าเสื้อสวยมากแต่เราอยากจะเจาะจงไปว่าเสื้อตัวไหนก็ที่สอนสวรรค์สวมอยู่ไงหนูสังเกตคำเชื่อมใช่ไหมที่สอนสวรรค์สวมอยู่จะเป็นส่วนที่ไปขยายคำว่าเสื้อได้เลยดังนั้นเราก็จะมาขยายเสื้อไงขยายคำนามก็จะตรงกับนี่ไงนิยามของมันก็คืออนุประโยคที่ทำหน้าที่ขยายนามมันจึงได้มาเป็นประโยคนี้ลูกก็คือเสื้อที่สอนสวรรค์สวมอยู่สวยมากนี่คือหน้าตาของคุณานุประโยคนะคะอย่าลืมนะเวลาเราวิเคราะห์ประโยคแบบนี้เราหนึ่งเลยหาประธานประธานก็คือเสื้อเสื้อมันเป็นยังไงมันสวยมากก็เป็นกริยาที่บอกสภาพของเสื้อไงส่วนที่เหลือเป็นอะไรเป็นส่วนขยายขยายเจ้าประธานขยายคำว่าเสื้อนะคะต่อไปคราวนี้ดูตัวอย่างนี้อีกหนึ่งตัวอย่างโสภาซึ่งเป็นนักเรียนม.3/1กับโสภาช่วยแม่ขายของทุกวันตอบสิว่าโสภาไหนที่จะเป็นประโยคหลักประโยคหลักก็คือโสภาช่วยแม่ขายของทุกวันนะคะแต่ว่าส่วนที่ขยายนะคะก็คือซึ่งคำเชื่อมมาใช่ไหมซึ่งอะไรโสภาคนไหนโสภาซึ่งเป็นนักเรียน3/1ก็คือช่วยแม่ขายของทุกวันก็จะได้ประโยคตามนี้เลยเห็นไหมทีนี้วิเคราะห์ประโยคกันก่อนค่ะโสภาเป็นอะไรเอ่ยเป็นประธานแล้วกริยาโสภาทำอะไรอ่ะโสภาช่วยแม่ขายของทุกวันนะคะส่วนนี้เป็นภาคแสดงครูเขียนว่าภาคแสดงเพราะคุณครูยังไม่ได้วิเคราะห์ออกมานะภาคแสดงถ้าวิเคราะห์ออกมาเราเจอคำว่าช่วยแม่ขายของทุกวันนะคะก็จะเป็นกลุ่มของกริยาวลีแต่หลังคำว่าซึ่งเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ไปขยายว่าโสภาคนไหนก็คือส่วนที่จะขยายนามวลีนั่นเองไม่ยากใช่ไหมคะงั้นไปต่อค่ะ
เมื่อสักครู่ครูบอกว่าวิเศษนานุประโยคใช่ไหมคะทำหน้าที่ขยายกริยาเหมือนกับวิเศษไปขยายคำกริยานั่นเองนักเรียนอย่าเพิ่งตกใจคำเชื่อมเราดูหน้าที่แล้วมันจะง่ายขึ้นนะคะว่ามันทำหน้าที่อะไรเราก็สามารถระบุได้แล้วเพราะถ้าหนูท่องบางครั้งมันจะมีความลักลั่นทำให้เราเข้าใจผิดไปเป็นอีกชนิดนึงได้มาดูตัวอย่างแรกกันนะคะเพราะมัวแต่กลัวจึงไม่ลงมือทำสักทีหนูคิดว่าประโยคหลักอยู่ตรงไหนประโยคหลักอยู่ไหนนะไม่ลงมือทำสักทีแต่ทำไมถึงไม่ลงมือทำจำเป็นจะต้องมีส่วนที่อธิบายไว้นะคะว่าไม่ลงมือทำเพราะอะไรดังนั้นส่วนที่เป็นส่วนขยายจะอยู่ด้านหน้าเพื่อบอกเหตุผลนะคะถ้าหากว่าเป็นทฤษฎีเก่าอะค่ะคำว่าเพราะเนี่ยหนูอาจจะมองว่ามันเป็นประโยครวมใช่ไหมคะแต่การเรียนรู้ในลักษณะของประโยคในแบบบรรทัดฐานคำว่าเพราะนั้นจะเป็นส่วนขยายขยายว่ากริยานั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะประโยคหลักจึงบอกว่าไม่ลงมือทำสักทีนั่นเองอ่ะอย่างประโยคที่สองหนูสังเกตนะสมปองอิ่มจนเดินไม่ไหวในลองตอบครูสิประโยคหลักคือสมปองอิ่มครูไม่เข้าใจว่าอิ่มเพราะอะไรก็เลยจำเป็นจะต้องอ๋อไม่ใช่สิผลมันเกิดเป็นยังไงใช่ไหมคะดังนั้นคำว่าจนเดินไม่ไหวเนี่ยเป็นส่วนขยายว่าอิ่มอิ่มอย่างไรอิ่มจนเดินไม่ไหวแสดงว่ามันเกินคำว่าอิ่มไปแล้วใช่ไหมลูกและประโยคที่สามค่ะเธอจะประสบความสำเร็จได้ถ้าเธอตั้งใจเห็นชัดเจนไหมว่าส่วนขยายเนี่ยมันจะเป็นส่วนขยายกริยาอย่างคำนี้ค่ะในหนูลองตอบครูซิว่าถ้าเธอตั้งใจเนี่ยมันไปขยายคำว่าอะไรกฎของประสบถูกต้องค่ะประสบความสำเร็จนะคะประสบความสำเร็จเหตุผลที่เป็นแบบนี้เพราะว่าชนิดของประโยคนี้เป็นวิเศษนานุประโยคดังนั้นมันจะไปขยายคำกริยาของประโยคหลักนั่นเองพอเข้าใจนะแล้วถามหน่อยทบทวนให้คำว่าจะเป็นอะไรคะจะเป็นอะไรจะเป็นกริยาไหมลูกเป็นแต่เป็นกริยานุเคราะห์ก็คือเป็นส่วนขยายว่ากริยานั้นทำหรือยังไม่ทำใช่ไหมลูกนะคะผ่านไปแล้ว2ประโยคด้วยกันนี่คือการทบทวนนะก็คือคำว่ารวมหมายความว่าเอาประโยคมากกว่า1ประโยคหรือประโยค2ประโยคเนี่ยมารวมกันโดยมีคำเชื่อมนะคะทีนี้มันเป็นในขั้นของการทบทวนดังนั้นครูจะให้ดูตัวอย่างนะคะนี่คือยังไม่ซับซ้อนนะเป็นการทวนความรู้ให้เฉยๆต่อไปอีกหนึ่งประโยคครูว่าประโยคนี้ง่ายไม่รู้ว่าง่ายสำหรับเด็กๆหรือเปล่าง่ายไหมไม่รู้ลองดูนะประโยครวมคือการนำประโยค2ประโยคขึ้นไปมารวมกันนะคะโดยที่ประโยคมันหมายถึงประโยคย่อยตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปมารวมเข้าด้วยกันเป็นประโยคเดียวกันนะคะประโยคนั้นจะเป็นประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนก็ได้ค่ะและคำว่าและก็คือจำเป็นต้องมีนะและจำเป็นต้องมีอะไรเอ่ยคำเชื่อมสมภาคคำเชื่อมสมภาคจะมีอะไรบ้างประโยครวมดูนะและแต่หรือและแต่หรือแต่บางคนบอกว่าครูขาดแล้วแต่ทว่าใช่ไหมคะใช่เพราะมีความหมายเดียวกับคำว่าแต่นะคะทำหน้าที่เชื่อมประโยคที่มารวมกันนั่นเองดูตัวอย่างนะจะชัดขึ้นนักเรียนสังเกตครูไฮไลท์สำคัญคำสำคัญไว้ให้คือคำว่าแต่คำว่าและคำว่าหรือนักเรียนสังเกตนะว่าข้างหน้ากับข้างหลังเป็นประโยคทั้งคู่นะคะอย่างประโยคแรกบอกว่าสีสมอนอยากกินข้าวหมกไก่แต่จะมีความขัดแย้งอยู่แต่โซภาอยากกินข้าวมันไก่เป็น2ประโยคนะคะเป็น2ประโยคส่วนที่2สอนสวรรค์ช่วยทำการบ้านเพื่อนและช่วยครูยกของมี2ประโยคใช่ไหมคะแล้วมีคำว่าและอยู่แต่ข้อควรระวังถ้าครูบอกว่าคำว่าและแล้วข้างหลังคำว่าและเป็นคำนามถือว่าเป็นประโยครวมไหมอยู่ในกฎของประโยครวมไหมคะไม่เพราะเมื่อสักครู่ครูบอกว่าประโยครวมมันเกิดจากการที่เอา2ประโยคมาเชื่อมด้วยคำสมภาคแต่ถ้าคำว่าหลังคำว่าและเป็นแค่คำนามมันเท่ากับว่าเราเอาประโยคแล้วคำว่าและทำหน้าที่แค่เชื่อมคำไม่อยู่ในกฎข้อนี้นะระวังโดนหลอกนะคะ
ต่อไปนักเรียนชอบทำใบงานรายบุคคลหรือชอบทำใบงานกลุ่มมากกว่านักเรียนสังเกตมันมี2ประโยคแล้วเคยสงสัยไหมว่าทำไมประโยคที่2ประธานหายไปมันเป็นการละประธานโดยประธานเนี่ยก็คือเป็นประธานคือคำว่าอะไรคะข้อ2ข้อสุดท้ายนักเรียนใช่ไหมคะเราเป็นการละประธานเพราะประธานอยู่ข้างหน้านี่คือประโยคพื้นฐานทั้งหมดที่ทบทวนให้นักเรียนพอจะจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะลูกนี่คือจุดเริ่มต้นและต่อไปของจริงแล้วนะตั้งสติตั้งสติแล้วไปเพิ่มพูนปัญญากันในช่วงนี้เลยช่วงเพิ่มพูนปัญญาเมื่อสักครู่นะคะเราใช้ประโยคพื้นฐานเป็นความรู้เดิมแต่ต่อไปนี้เราจะทำประโยคพื้นฐานให้กลายเป็นประโยคซับซ้อนโดยเราก็แค่นำประโยคพื้นฐานนี่แหละค่ะมาสร้างความซับซ้อนขึ้นนะคะเนื่องจากว่าประโยคซับซ้อนเนี่ยมันจะเกิดจากการนำประโยคหลายๆประโยคมารวมกันนะคะมาดูตัวอย่างอย่างมันจะมีทั้งประโยคสามัญเมื่อสักครู่สามัญธรรมดาใช่ไหมจะเป็นสามัญซับซ้อนเมื่อสักครู่ประโยคซ้อนใช่ไหมเราจะสร้างความซับซ้อนให้กลายเป็นประโยคซ้อนซับซ้อนและเมื่อสักครู่เป็นประโยครวมใช่ไหมเราจะสร้างความซับซ้อนให้กลายเป็นประโยครวมซับซ้อนนะคะคราวนี้อย่าเพิ่งตกใจถ้าเราแม่นประโยคพื้นฐานความซับซ้อนตรงนี้ทำอะไรเราไม่ได้ดูสิทำอะไรไม่ได้จริงหรือเปล่ามาดูสามัญซับซ้อนก่อนเรายังใช้โครงสร้างเดิมใช่ไหมคะเพราะว่าสามัญซับซ้อนก็คือประโยคที่มีส่วนขยายทั้งประธานบทกริยาหรือว่าบทกรรมหรือบทใดบทหนึ่งก็ได้จะขยายแค่ส่วนเดียวเป็นมีส่วนขยายประธานหรือจะไปขยายส่วนกริยาหรือจะไปขยายส่วนกรรมก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าประโยคสามัญต้องไม่มีอะไรนะต้องไม่มีอะไรไม่มีคำเชื่อมไม่มีคำเชื่อมและแต่หรือไม่ได้ที่ซึ่งอันเพื่อว่าไม่ได้นะคะมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างของประโยคสามัญซับซ้อนนะคะดูซิว่าซับซ้อนยังไงเงินพระคลังข้างที่คือเงินส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยรัชกาลที่5จากข้อความนี้นักเรียนฟังครูนะเงินพระคลังข้างที่คือเงินส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยรัชกาลที่5คุณครูต้องการจะสื่อว่าอะไรนะลูกต้องการจะสื่อถึงเงินพระคลังข้างที่เงินพระคลังข้างที่เป็นยังไงคือเงินส่วนพระองค์ใช่ไหมคะนี่คือใจความหลักที่คุณครูอยากจะสื่อสารนะคะต้องการที่จะอธิบายนั่นเองว่าเงินพระคลังข้างที่เป็นยังไงเวลาวิเคราะห์ก็พยายามจะมองความหมายไปด้วยนะคะพิจารณาความหมายไปด้วยเห็นไหมว่าคุณครูทำให้หนูเห็นแล้วว่าคุณครูต้องการที่จะไปเน้นประธานหลักก็คือเงินพระคลังข้างที่ดังนั้นเราเขียนประธานไว้ก่อนประธานเป็นยังไงคะเงินพระคลังข้างที่เป็นยังไงคือคำว่าคือเป็นกริยาเป็นกริยาแล้วหลังคำว่าคือนักเรียนจำได้ไหมหลังคำว่าคือจะไม่ใช่กรรมเพราะเงินพระคลังข้างที่ไม่ไปทำอะไรอยู่แล้วถูกต้องไหมไม่แสดงอาการไม่แสดงสภาพแต่หลังคำว่าคือจะต้องมีส่วนอะไรคะลูกเขาเรียกว่าส่วนขยายส่วนขยายกริยานั่นแหละว่าคืออะไรหรอส่วนขยายกริยาเช่นเดียวกันค่ะคำว่าคือคำว่าเป็นหลังสองคำนี้จะตามด้วยส่วนขยายกริยาและส่วนที่เหลือล่ะลูกของเจอบุพบทเป็นไงมีส่วนขยายอยู่พระมหากษัตริย์ไทยพระมหากษัตริย์ไทยนะขยายคำว่าอะไรลูกเงินส่วนพระองค์เห็นไหมส่วนขยายมันจะอยู่ติดกันนั่นเองเราเจอส่วนขยายกริยาแล้วแล้วเราก็จะมีส่วนขยายของส่วนขยายกริยาอีกครั้งหนึ่งซับซ้อนพออย่างยังเราเจอคำบุพบทอีกแล้วแล้วข้างหลังบอกว่าอะไรเป็นช่วงเวลาใช่ไหมคะในสมัยรัชกาลที่5ไปขยายอะไรลูกไปขยายพระมหากษัตริย์ไทยนั่นเองว่าเป็นช่วงไหนในสมัยรัชกาลที่5ก็จะเป็นส่วนขยายเช่นกันเราเจอส่วนขยาย
1ส่วนขยาย2นะคะโดยมันมีข้อแม้อย่างหนึ่งก็คือว่าประโยคสามัญซับซ้อนเนี่ยจะไม่มีคำเชื่อมใช่ไหมคะเห็นไหมเราใช้แค่บุพบทขยายแทนเท่านั้นเองค่ะมาดูประโยคชนิดที่2เป็นประโยคซ้อนซับซ้อนประโยคซ้อนซับซ้อนนะคะก็คือประโยคที่มีอนุประโยคมากกว่า1ประโยคเมื่อสักครู่หนูจำได้ไหมว่าประโยคซ้อนมันเกิดจากประโยค1ประโยคก็คือประโยคหลักแล้วมันมีประโยคย่อยมาขยายใช่ไหมคะโดยที่ประโยคย่อยนั้นจะต้องมีคำนำหน้าอยู่ก็คือคำอะไรคำเชื่อมที่ซึ่งอันเพื่อว่าจนนะคะแต่หลังจากอนุประโยคตรงนี้ค่ะมันยังมีส่วนย่อยซ้อนเข้าไปอีกคราวนี้มาดูจงเข้าใจว่าภาษาต่างประเทศนั้นเป็นพื้นของความรู้ที่กว้างขวางหนูดูนะเป็นประโยคซ้อนซับซ้อนแต่ข้อความยาวไหมลูกไม่ยาวดังนั้นอย่าไปกลัวค่ะซับซ้อนมายังไงมันเป็นลักษณะการซ้อนที่โครงสร้างนะคะมันซับซ้อนที่โครงสร้างไม่ได้เป็นประโยคยาวเลยสังเกตประโยคหลักอยู่ตรงไหนคะลูกลองดูสิลองดูสิประโยคหลักอยู่ไหนลูกประโยคหลักคือจงเข้าใจแค่นี้นี่ประโยคหลักแสดงว่าหลังจากนี้ค่ะหลังคำว่าเป็นอะไรนะลูกเป็นส่วนขยายใช่ไหมคะว่าภาษาต่างประเทศนั้นยังไม่จบเป็นพื้นอะไรจริงๆพื้นในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพื้นบ้านแต่หมายถึงอะไรพื้นฐานมีขยายมาว่าพื้นอะไรของความรู้ความรู้ยังไม่จบค่ะหนูเห็นอะไรไหมเจอที่อีกแล้วนะคะเป็นส่วนขยายว่าความรู้ไหนที่มันเป็นกว้างขวางแสดงว่ามีส่วนอนุประโยคซ้อนอยู่นั่นเองยากไหมคะแค่สังเกตให้เจอคำเชื่อมหนูก็จะรู้ว่ามันซับซ้อนตรงไหนนะลูกนะผ่านไปนะคะในส่วนของประโยคซับซ้อนนะคะมาดูอีกชนิดหนึ่งคือประโยคอะไรประโยครวมซับซ้อนอย่าไปกลัวค่ะเมื่อสักครู่บอกว่าประโยครวมมันต้องเอาอะไรมาชนกันประโยค2ประโยคมารวมกันใช่ไหมคะโดยมีคำเชื่อมอะไรคำเชื่อมสมภาค3คำเชื่อมหลักๆที่ครูให้ไว้คือคำเชื่อมอะไรนะลูกคำเชื่อมของคำว่าและมีคำว่าและมีคำว่าแต่มีคำว่าหนูหา3คำนี้แล้วหนูก็จะเจอว่ามันรวมไปด้วยประโยคอะไรบ้างก็แค่มาวิเคราะห์ต่อว่าหน้าและแต่หรือค่ะเป็นประโยคอะไรแล้วหลังและแต่หรือเป็นประโยคอะไรซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นการรวมกันก็คือรวมประโยคสามัญรวมกับประโยคซ้อนหรือเอาประโยคซ้อนมารวมประโยคซ้อนหรือเอาประโยครวมมารวมประโยคซ้อนหรือเอาประโยครวมมารวมประโยครวมก็ได้อย่าเพิ่งร้องไห้ค่ะไม่ได้ยากอย่างที่คิดดูตัวอย่างก่อนอย่าเพิ่งร้องดูนี่นะการอ่านมิได้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความนั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมไปยังคนรุ่นต่อไปอีกด้วยครูไฮไลท์คำว่าอะไรให้แค่นั้นเองแล้วข้างหน้าก็จะเป็น1ประโยคข้างหลังเป็นอีก1ประโยคก็มีความซับซ้อนแล้วมันซับซ้อนยังไงหนูดูนะการอ่านมิได้เป็นเครื่องมือตรงเนี้ยประโยคหลักของประโยคแรกนะแล้วหลังคำว่าในเป็นส่วนขยายเครื่องมือว่าเครื่องมืออะไรนึกออกไหมตรงนี้ก็จะเป็นสามัญซับซ้อนส่วนด้านหลังคำว่าแต่ยังเป็นอะไรยังเป็นคะประธานอยู่ไหนประธานอยู่ก็นี่ไงการอ่านใช่ไหมคะการอ่านยังเป็นเครื่องมือเครื่องมืออะไรมีคำว่าสืบทอดมาขยายและมีคำว่าไปยังคนรุ่นต่อไปขยายดังนั้นจะเป็นลักษณะของสามัญซับซ้อนสามัญที่มันรวมกับประโยคสามัญกลายเป็นรวมซับซ้อนเข้าใจไหมลูกเข้าใจต่อไปมาทำกิจกรรมกันในช่วงท้าทายความคิดเอาล่ะเด็กๆคะอย่าเพิ่งตกใจค่อยๆปลอบกันนะคะครูปลายทางคะเราจะมาทำกิจกรรมวิเคราะห์ประโยคจากข้อความเตือนใจโดยให้นักเรียนนะคะ
วิเคราะห์ประโยคต่อไปนี้ค่ะคุณครูมีประโยคให้ทั้งหมด5ประโยคประโยคที่1คือความทุกข์ความเศร้าความผิดหวังและความล้มเหลวล้วนเป็นบทเรียนชั้นดีของชีวิตใครได้ประโยคนี้ไปยกมืออยู่ไหนกลุ่ม1นะคะส่วนประโยคที่2นะคะเมื่อเราเป็นเด็กเราสามารถร้องไห้เสียงดังเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่เมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่เราก็มักจะแอบร้องไห้เงียบๆเพื่อให้ลืมว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรใครได้คำนี้คะกลุ่ม5ถัดมาอย่าตัดสินตัวเองจากความคิดเห็นของคนอื่นเพราะคุณไม่เคยรู้ว่าเราต้องผ่านเขาต้องผ่านความยากลำบากอะไรมาบ้างใครได้ข้อความนี้กลุ่ม2ค่ะต่อไปถ้าคุณต้องการจะทำสิ่งใดจริงๆคุณจะพบหนทางที่จะทำที่ทำแน่นอนแต่ถ้าคุณไม่ได้ต้องการมันจริงๆคุณจะหาข้อแก้ตัวได้เสมอกลุ่ม3นะคะต่อไปมันโอเคถ้าบางครั้งเธอจะรู้สึกเศร้าผิดหวังหวาดกลัวหรือวิตกกังวลซึ่งมันคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์ให้เธอเป็นมนุษย์ใครเอ่ยกลุ่ม4เราได้รับมอบหมายข้อความกันอย่างครบถ้วนแล้วต่อไปนักเรียนคะปรึกษาหารือกันสิว่าข้อความที่อยู่ในมือหนูนั้นเป็นประโยคซับซ้อนแบบใดให้เวลาสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวมาหาคำตอบกันค่ะเชิญเลย

0: เอาละค่ะเด็กๆคะหลังจากที่ให้พิจารณากันไปแล้วเด็กๆน่าจะรู้แล้วใช่ไหมว่าข้อความแต่ละข้อความนั้นนอกจากจะเตือนใจแล้วจะเป็นประโยคชนิดไหนบ้างเรามาเริ่มกันที่ประโยคแรกของเรากันเลยดีกว่าความทุกข์ความเศร้าความผิดหวังและความล้มเหลวล้วนเป็นบทเรียนชั้นดีของชีวิตถามว่าเป็นประโยคซับซ้อนแบบใดเชิญเจ้าของบทความข้อความนี้ค่ะ
1: สามัญซับซ้อนครับ
0: สามัญซับซ้อนใช่หรือไม่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางคะสามัญซับซ้อนนะคะจะมีความซับซ้อนตรงไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันสักครู่นะอ่ะความทุกข์ความเศร้าความผิดหวังและความล้มเหลวตรงนี้เป็นประธานของประโยคทั้งหมดนะคะแม้คำว่าและจะเป็นคำเชื่อมก็จริงแต่หลังและเป็นคำนามเราจะไม่นับว่าเป็นประโยครวมดังนั้นคำว่าล้วนเป็นตรงนี้เป็นกริยาของประโยคนะคะแล้วคำว่าบทเรียนชั้นดีแล้วมีส่วนขยายเป็นของชีวิตนั่นเองนะคะนี่คือข้อที่1 นะคะเป็นสามัญซับซ้อนค่ะต่อไปค่ะมาดูข้อความที่2ค่ะข้อความที่2เมื่อเราเป็นเด็กเราสามารถร้องไห้เสียงดังเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่เมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่เราก็มักจะแอบร้องไห้เงียบๆเพื่อให้ลืมว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรได้แก่กลุ่มไหนเอ่ยเชิญค่ะ
2: ประโยครวมซับซ้อนค่ะ
0: ประโยครวมซับซ้อนบอกครูหน่อยสิว่าคำเชื่อมอยู่ตรงไหนคือคำว่า
2: แต่ค่ะ
0: แต่ถูกต้องค่ะนักเรียนสังเกตนะคะด้านหน้านะคะมันมีประโยค1ประโยคโดยประโยคข้างหน้านั้นมีคำว่าเมื่อมีคำว่าเพื่อและมีคำว่าที่ดังนั้นเป็นประโยคซ้อนซับซ้อนอยู่ข้างหน้า1ประโยคและประโยคด้านหลังคือมีคำว่าเมื่อนะคะแล้วก็มีคำว่าก็จะมักร้องไห้อยู่แล้วมีคำว่าเพื่อต่ออีกนะคะดังนั้นมันจะมีความซับซ้อนอยู่ในประโยคที่2ด้วยสรุปรวมก็คือเรามีคำเชื่อมหลักเป็นลักษณะของประโยครวมก็เลยกลายเป็นรวมซับซ้อนต่อไปค่ะไปดูประโยคที่3กันเลยดีกว่าค่ะประโยคที่3อย่าตัดสินตัวเองจากความคิดเห็นของคนอื่นเพราะคุณไม่รู้ว่าเขาต้องผ่านความยากลำบากอะไรมาบ้างกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่ม2เชิญค่ะเป็นประโยคอะไรคะ
2: เป็นประโยคซ้อนซับซ้อนค่ะ
0: เป็นประโยคซ้อนซับซ้อนมีคำเชื่อมอะไรที่ทำให้เห็นว่าเป็นซ้อนคะ
2: มีคำว่าเพราะค่ะแล้วก็คำว่าว่า
0: ขอบคุณค่ะถูกต้องนะคะกลุ่มนี้มีคำว่าเพราะนะคะประโยคแรกนะคะอย่าตัดสินจากความคิดเห็นคนอื่นเป็นประโยคสามัญหลังคำว่าเพราะนะคะคุณไม่รู้ว่าและยังจะมีประโยคซ้อนอยู่ด้านหลังอีกด้วยนะคะดังนั้นเป็นซ้อนซับซ้อนค่ะต่อไปค่ะประโยคต่อไปบอกว่าถ้าคุณต้องการจะทำสิ่งใดจริงๆคุณจะพบหนทางที่ทำได้แน่นอนแต่ถ้าคุณไม่ได้ต้องการมันจริงๆคุณจะหาข้อแก้ตัวได้เสมอกลุ่มไหนคะกลุ่ม3เป็นประโยคแบบใดคะ
1: เป็นประโยคซ้อนซับซ้อน
0: ซ้อนซับซ้อนคำไหนบ่งบอกว่าเป็นซ้อนซับซ้อนคะ
1: แต่ครับ
0: คำว่าแต่ซ้อนใช่หรือไม่ให้ทบทวนอีกรอบนึง
1: รวม
0: สรุปเป

0: วมดังนั้นมันจะเป็นรวมซับซ้อนนะคะด้านหน้าเป็นมีคำว่าท่าแล้วก็มีคำว่าที่นะคะเป็นประโยคซ้อนส่วนประโยคด้านหลังมีคำว่าท่าแล้วก็มีประโยคต้องการมันจริงๆแล้วมีประโยคย่อยอยู่ด้านหลังอีกดังนั้นจะเป็นลักษณะของรวมซับซ้อนค่ะต่อไปค่ะมันโอเคถ้าบางครั้งเราจะรู้สึกเศร้าโกรธผิดหวังหวาดกลัวหรือวิตกกังวลซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำให้เธอเป็นมนุษย์กลุ่ม4ค่ะเชิญค่ะประโยคอะไรคะ
1: ประโยคซ้อนซับซ้อนครับ
0: ซ้อนซับซ้อนมีคำไหนบ่งบอกว่าเป็นประโยคซ้อนคะลูก
1: คำว่าซึ่งครับ
0: คำว่าซึ่งถูกต้องค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้เราก็วิเคราะห์ประโยคครบแล้วนะคะซึ่งนักเรียนปลายทางคะอยากให้นักเรียนได้ลองทบทวนแล้วก็สรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเห็นได้ว่าโครงสร้างประโยคเหล่านี้ทำให้เราสามารถที่จะเรียบเรียงประโยคได้อย่างถูกต้องและลดความกังวลมากขึ้นนั่นเองต่อไปค่ะมาพบกับช่วงสุดท้ายของเราในช่วงนี้ค่ะช่วงคิดคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าจราจนหรือจลาจนคะที่แปลว่าความสับสนวุ่นวายจลาจนลอลิงเหรอ1 2ถูกต้องค่ะลอลิงนะคะจลาจนจำไว้ว่ามีลิงนั้นวุ่นวายเอาละค่ะได้แล้ว1คำต่อไปครั้งถัดไปเราจะยังเรียนในเรื่องของเรียงร้อยถ้อยเรียงถ้อยร้อยความคุณค่าพระบรมสู่สังคมออนไลน์นั่นหมายความว่าครั้งต่อไปเราจะนำความรู้เรื่องเดิมก็คือเรื่องประโยคซับซ้อนมาสร้างสรรค์ประโยคสู่สังคมออนไลน์นั่นเองอย่าลืมเรายังคงต้องใช้หนังสือเรียนวรรณคดีเช่นเดิมนะคะอย่าลืมนำมาด้วยและฝากคุณครูปลายทางค่ะกำกับดูแลนักเรียนแล้วก็อย่าลืมเตือนให้นักเรียนนำหนังสือมานะคะและพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดีอ่ะ
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อะไรเหรอ

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: ะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้

0: เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
0: โอ้เดี๋ยวกูไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
2: ครับ
3: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่
4: ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
1: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
3: ่นายอย่าเสียงดังสิ
1: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
3: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
1: ฮะจริงด้วย
3: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
3: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
3: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริงๆ
8: ใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมาๆฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: โอ้กินกินกินกินเลย
0: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19 ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
1: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
0: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
3: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละ
3: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
0: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นะคะถือว่าเป็นชั่วโมงที่4นะคะนักเรียนคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในด้านของความรู้ความเข้าใจนะคะบอกผลของการลงมือปฏิบัติการเก็บขยะและรณรงค์เพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นนะคะในด้านทักษะกระบวนการนะคะลงมือปฏิบัติการเก็บขยะและรณรงค์เพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นตามที่ได้วางแผนไว้นะคะในชั่วโมงนี้เรามีนัดหมายกันนะคะที่จะลงมือปฏิบัตินะคะการเก็บขยะใช่ไหมคะ
3: ใช
2: ่ใช่เนาะค่ะในด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะคะตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะคะด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะ1รักชาติศาสตร์กษัตริย์2ใฝ่เรียนรู้3มุ่งมั่นในการทำงาน4มีจิตสาธารณะนักเรียนขาก่อนที่เรานะคะจะไปดำเนินกิจกรรมนะคะนอกสถานที่วันนี้นะคะครูมีคำชี้แจงนะคะซึ่งเราแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะคำชี้แจงแรกนะคะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะลงมือปฏิบัติกิจกรรมเก็บขยะและรณรงค์นะคะด้วยตลอดเวลาที่นักเรียนทำกิจกรรมเนี่ยค่ะครูก็จะให้คำแนะนำนะคะในเรื่องของการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนนะคะรวมไปถึงนะคะที่เป็นประเด็นสำคัญเลยครูจะประเมินในเรื่องของการทำงานกลุ่มของนักเรียนนะคะสองค่ะครูจะให้นักเรียนนะคะบันทึกผลการดำเนินกิจกรรมลงในใบงานที่10นะคะใบงานที่10นะคะจะเป็นเรื่องการดำเนินกิจกรรมจิตอาสานะคะเสร็จแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลยค่ะลงมือปฏิบัติการเก็บขยะและรณรงค์เพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นนะคะนักเรียนคะกิจกรรมกลุ่มคำชี้แจง3ข้อนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยถ้านักเรียนไม่มีคำถามเดี๋ยวครูให้ดูหน้าตาของใบงานก่อนนะคะอันนี้คือใบงานที่10ในเรื่องของการดำเนินกิจกรรมจิตอาสานะคะเดี๋ยวครูจะไปแจกให้นะคะบริเวณนะคะสวนหลวงราชินี19ไร่นะคะนักเรียนมีคำถามอะไรไหมที่วันนี้เราจะออกเดินทางปฏิบัติกิจกรรมแล้ว
1: ไม่ม
2: ีค่ะถ้าไม่มีแสดงว่าพร้อมที่จะเดินทางแล้วใช่ไหม
1: พร้อมแล้วค
2: ่ะอ่ะถ้าพร้อมเราเดินทางไปปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสากันค่ะทั้งหมดลุกได้เลยนักเรียนคะตอนนี้นะคะเราได้เดินทางมาถึงสวนหลวงราชินี19ไร่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: วันนี้เรามาทำอะไรกันเอ่ย
1: จิตอาสา
2: บางคนบอกว่ามาทำจิตอาสามาเก็บขยะก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะนักเรียนเรามาทำกิจกรรมจิตอาสาก็คือมาเก็บขยะมาทำความสะอาดบริเวณสวนหลวงราชินี19ไร่นั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะครูจะแจกนะคะใบงานนะคะซึ่งใบงานของเรานี้นะคะจะเป็นใบงานที่10ในเรื่องของการดำเนินนะคะกิจกรรมจิตอาสานะคะเดี๋ยวครูจะมีให้ทุกกลุ่มนะคะซึ่งต้นทางของเราแบ่งออกเป็น3กลุ่มใช่ไหมคะอ่ะนักเรียนคะส่งตัวแทนกลุ่มมารับใบงานที่ครูก่อนค่ะกลุ่มที่1ค่ะอ่ะเชิญครับกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2เนาะอ่ะกลุ่มที่3ลูกพอนักเรียนรับใบงานที่ครูเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนสังเกตที่ใบงานนะคะครูจะให้นักเรียนใช่มั้ยคะขีดจำนวนขยะนะคะที่นักเรียนได้พบใช่มั้ยคะแล้วก็ดำเนินการเก็บให้เรียบร้อยตอนนี้นักเรียนมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับใบงานมั้ยคะ
1: ไม่มีค
2: ่
1: ะ
2: แล้วพร้อมที่จะทำจิตอาสาหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะดำเนินกิจกรรมนะคะจิตอาสานะคะเก็บขยะบริเวณสวนหลวงราชินี19ไร่ค่ะเชิญค่ะ

0: ักเรียนคะตอนนี้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: สมาชิกกลุ่มครบไหมเอ่ยถันดูซิกลุ่มไหนสมาชิกยังมาไม่ครบมาครบไหมคะ
1: ครบครับ
0: ครบใช่ไหมคะนักเรียนคะตอนที่นักเรียนลงปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสานักเรียนเจอขยะอะไรบ้างเพื่อนบอกกิ่งไม้อะไรอีกคะ
2: พลาสติ ก
3: เศษแก้วครับ
0: โฟม
3: เศษแก้ว
0: อะไรอีก
4: ไฟแช็ก
0: ห
5: นังยาง
0: ซองขนมยางอ่ะ
6: ก้นบุหรี่
0: อ่ะมีอะไรอีกไหมคะ
7: ทาน
0: เศษอาหาร
8: กล่องลัง
0: ใช่ไหมที่เป็นกระดาษหรือเป็นพลาสติก
8: เป็นกระดาษ
0: ใช่ไหมกล่องลังที่เป็นกระดาษนะคะนักเรียนคะจากการที่นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนได้เจอขยะหลากหลายชนิดใช่ไหมคะกิจกรรมต่อไปนะคะเมื่อนักเรียนลงมือแล้วนักเรียนจะต้องสรุปลงในใบงานใช่ไหมคะตอนนี้ใบงานอยู่ที่ใครบ้างคะกลุ่มที่หนึ่งอยู่ที่ใครเอ่ยอยู่ที่หนูกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะแยกย้ายกันนะคะไปสรุปนะคะจากการลงมือปฏิบัติเก็บขยะเมื่อกี้นะคะว่าได้ขยะประเภทอะไรบ้างและสรุปว่าได้กี่ชิ้นนะคะแล้วเราจะไปนำเสนอในห้องเรียนนะคะพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมนะคะแยกย้ายแต่ละกลุ่มเลยค่ะเชิญค่ะ
9: ต้องเจอขยะอะไรบ้างนะ
10: เจอขวดพลาสติกครับ
9: เก่งเจอขยะอะไรไหมอ่ะ
10: ก็ส่วนใหญ่เป็นเศษแก้วแล้วก็ใบไม้แห้ง
9: มาปลดเจอขยะอะไรไหมอ่ะ
11: เจอซองบุหรี่
9: มีคนอื่นเจอขยะไหนไหม
12: ไฟแช็ก
10: เจอขวดน้ำ
13: เจอขยะจริงๆกิ่งไม้
14: เจอซองขนมหรือ
9: ซองขนมที่เป็นพลาสติกอะนะ
15: กล่องที่กล่องเป็นลัง
9: กล่องลัง
16: กล่องนม
17: เจอขยะอะไรกันบ้างอ่ะ
18: เราเจอเศษแก้ว5ชิ้น
19: เราเจอพลาสติก3ชิ้น
2: เราเจอโฟม4ชิ้น
17: โฟมแบบไหนอ่ะโฟมใส่อาหารเหรออ่
2: าใช
17: ่แล้วพวกใบไม้กิ่งไม้เจอกันบ้างไหม
4: เจอ
17: กันกี่ชิ้นเหรอ
0: เ
19: จอประมาณ7ชิ้นน่ะ
17: แล้วพวกซองใส่อาหารหรือว่าเศษอาหารเจอกันบ้างไหม
18: เราเจอเปลือกข้าวโพด1ชิ้น
19: เออแต่เราเจอกล้วยด้วย
17: เจอกี่ชิ้น
19: เราเจอกล้วย1ชิ้นเศษแก้วด้วยนะประมาณ 3-4 ชิ้นเลย
17: เกี๊ยวต้นแบบเศษแก้ว
1: แก้วน้ำ2แก้ว
17: แล้วพวกขยะอันตรายเจออะไรบ้างไหมนอกจากเศษแก้ว
19: เราเจอหลอดไฟ
17: เจอกี่ชิ้น
19: ประมาณ3
3: ถ่าน2ก้อน
17: แล้วพวกหน้ากากอนามัยถุงมือเจอบ้างไหม
19: ไม่เจอเลยอ่ะ
17: แล้วเปลือกหอยเจอไหม
19: เปลือกหอยเจอมีใครเจอกี่ชิ้นบ้างอ่ะเปลือกหอย
5: เราเจอ5ชิ้น
19: เราเจอประมาณ3เราก็3 11
17: แล้วพวกกล่องเครื่องดื่มหรือกระป๋องที่เป็นโลหะเจอไหม
19: เราเจอ2ชิ้น
6: เจอฝาที่เป็นฝาขวด
19: ฝาที่เป็นโลหะที่ฝาปิดขวดแก้วอะ
17: กี่ชิ้น
19: ประมาณ
6: 5ถึง7
19: พี่คิวเจอขยะอะไรบ้าง
11: เราเจอไฟแช็กกับแก้ว
19: โอเค
16: เราเจอพวกแบบว่าถุงขนมแล้วก็เปลือกหอยอ่ะ
19: อามเจออะไรบ้าง
11: เราเจอเศษแก้ว
17: เราเจอซองเครื่องปรุง
19: นี่เจอขยะอะไร
17: กล่องนม
19: พิชาเจอขยะอะไรบ้าง
20: เราเจอหลอดกับยาง
21: เราเจอกล่องนมกับพลาสติก
22: เจอพวกอิฐแล้วก็พวกขยะอะไร
0: นักเรียนคะตอนนี้นักเรียนทุกกลุ่มนะคะได้สรุปลงในใบงานที่10เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: มีกลุ่มไหนไหมที่ยังสรุปไม่เรียบร้อยมีไหมไม่มีเนาะแสดงว่าทุกกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเรียบร้อยแล้วแสดงว่านักเรียนทุกกลุ่มพร้อมที่จะนำเสนอเราเหลืองานอีก1งานใช่ไหมคะก็คือการนำเสนอนั่นเองนะคะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วค่ะพร้อมค่ะเดี๋ยวเราไปนำเสนอกันนะคะที่ห้องเรียนค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะเราได้ออกปฏิบัติกิจกรรมนะคะจิตอาสาเก็บขยะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะมาถึงตอนที่เราจะต้องมานำเสนอใบงานที่10แล้วนะคะของทุกกลุ่มนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะมานำเสนอนะคะผลของการลงมือปฏิบัติการเก็บขยะและรณรงค์เพื่อลดปัญหาขยะในท้องถิ่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะเรียงตามลำดับกลุ่มที่1 2 3เลยนะคะพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: อ่ะถ้าพร้อมเชิญตัวแทนกลุ่มเลยค่ะกลุ่มที่1ค่ะ
23: ค่ะลำดับที่1นะคะจะเป็นประเภทขยะของพวกกิ่งไม้เศษอาหารเปลือกหอยค่ะจำนวน46ชิ้นค่ะลำดับที่2นะคะก็จะเป็นโลหะกระดาษซองใส่อาหารค่ะจำนวน22ชิ้นต่อไปก็จะเป็นพวกเศษแก้วหรือขยะอันตรายค่ะเจอจำนวน13ชิ้นต่อไปก็จะเป็นแก้วน้ำโฟมใส่อาหารแล้วก็บรรจุภัณฑ์ค่ะเจอ10ชิ้นต่อไปก็จะเป็นถุงพลาสติกหรือของเล่นเด็กค่ะเจอ10ชิ้นค่ะแล้วก็จะเป็นหน้ากากอนามัยถุงมือค่ะเจอ5ชิ้นค่ะวิธีการรณรงค์ของกลุ่มพวกหนูนะคะก็คือการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์บนโซเชียลมีเดียค่ะ
0: ตบมือให้กลุ่มที่1หน่อยค่ะนี่เป็นผลนะคะการลงมือปฏิบัตินะคะการเก็บขยะนะคะของกลุ่มที่1นะคะต่อไปเชิญกลุ่มที่2ค่ะ
24: ค่ะขยะประเภทแรกนะคะขยะประเภทใบไม้หรือว่าพวกไม้ค่ะพวกหนูเนี่ยได้จำนวน30ชิ้นค่ะ

0: แล้วก็ในส่วนของเศษอาหารเนี่ยจะเจอ6ชิ้นค่ะ
1: ค่ะในส่วนของขยะอันตรายนี้ยกตัวอย่างเช่นขยะอะไรบ้างคะ
0: พวกหนูเจอพวกเศษแก้วค่ะแล้วก็มีในส่วนของไฟแช็
1: คค่ะขยะอันตรายใช่ไหมคะ
0: ค่ะค่ะวิธีการรณรงค์ของพวกหนูนะคะจะเป็นการเผยแพร่สื่อสารสนเทศค่ะ
1: ใน
0: โซเชียลมีเดียค่ะโดยการทำโปสเตอร์ค่ะ
1: โปสเตอร์ในไหนคะ
0: ผ่านInstagram Facebook แล้วก็ TikTok ค่ะ
1: Instagram Facebook แล้วก็ TikTok ค่ะตบมือให้กลุ่มที่2หน่อยค่ะอีก1กลุ่มค่ะกลุ่มที่3ค่ะมานำเสนอผลการลงมือปฏิบัตินะคะกิจกรรมหน่อยสิคะ
2: ครับผมกลุ่มผมประเภทขยะที่เก็บได้นะครับคือขยะพลาสติกครับจำนวน16ชิ้นครับขยะอันตรายครับเช่นไฟแช็คถ่านไฟฉายครับ12ชิ้นครับขยะพาณิชย์5ชิ้นครับขยะอินทรีย์เช่นใบไม้และเปลือกหอยครับ18ชิ้นครับ
1: ค่ะแล้ววิธีการรณรงค์ของกลุ่มที่3นะคะ
2: วิธีการรณรงค์ของกลุ่มผมนะครับได้มีการนำเสนอโปสเตอร์ให้ชาวต่างชาติครับผม
1: อ๋อได้มีการนำเสนอฮะโปสเตอร์ให้กับชาวต่างชาติระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: อ๋อเยี่ยมมากเลยตบมือให้กลุ่มที่3หน่อยค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนทุกกลุ่มก็ได้นำเสนอนะคะผลของการลงมือปฏิบัติการเก็บขยะเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนใหญ่นะคะขยะนะคะที่นักเรียนต้นทางเจอนะคะก็จะเป็นขยะพลาสติกใช่ไหมคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะเฉลยใบงานที่10นะคะขยะอินทรีย์ใช่ไหมคะขยะโลหะขยะแก้วขยะเชิงพาณิชย์รวมไปถึงขยะอันตรายนั่นเองนะคะขยะพลาสติกก็ยกตัวอย่างเช่นถุงใช่ไหมขวดพลาสติกฝาขวดรวมไปถึงหลอดพลาสติกใช่ไหมคะที่เรียนได้เจอกันนะคะขยะอินทรีย์ก็ประเภทเศษอาหารเปลือกหอยหรือว่าซากสัตว์ทะเลนั่นเองใช่ไหมคะขยะโลหะก็จะเป็นกระป๋องเครื่องดื่มใช่ไหมแล้วก็เศษโลหะนะคะรวมไปถึงขยะแก้วที่เรียนเจอเมื่อกี้นักเรียนนำเสนอมานักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะเจอในเรื่องของเศษแก้วใช่ไหมคะเยอะเลยเนาะขยะเชิงพาณิชย์ก็จะเป็นถุงพลาสติกจากอาหารหรือว่าเครื่องดื่มนั่นเองนะคะส่วนขยะอันตรายเมื่อกี้กลุ่มที่3กลุ่มที่2ใช่ไหมที่เจอขยะอันตรายใช่ไหมคะก็เจอขยะอันตรายก็ยกตัวอย่างเช่นพวกแบตเตอรี่หลอดไฟแล้วก็ขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะนักเรียนคะการดำเนินกิจกรรมจิตอาสานักเรียนแต่ละกลุ่มมีคำถามไหมเอ่ย
3: ไม
1: ่
3: ม
1: ี
3: ค่ะ
1: ไม่มีวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
3: สน
1: ุ
3: กค่ะ
1: เพื่อนบอกสนุกนะคะสนุกกับการทำกิจกรรมจิตอาสาใช่ไหมคะได้เก็บขยะได้ทำความสะอาดนั่นเองนะคะนักเรียนคะเรามาร่วมนะคะสรุปนะคะก็คือในชั่วโมงต่อไปนะคะนักเรียนเราจะร่วมกันสรุปนะคะในเรื่องของการนำเสนอและร่วมกันสะท้อนคิดจากการทำงานกิจกรรมจิตอาสานะคะนี่คืองานในชั่วโมงต่อไปนะคะที่เราจะพบกันนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะศึกษากันถึง2เรื่องนะคะเรื่องที่1ในเรื่องของจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นะคะถือว่าเป็นชั่วโมงที่5นะคะและเรื่องพระมหากรุณาธิคุณนะคะพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะ1นะคะใบงานที่11เรื่องผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา2ใบงานที่12เรื่องบันทึกผลการเรียนรู้จิตอาสาทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และ3นะคะบัตรคำพระราชกรณียกิจนะคะ10รัชกาลค่ะนักเรียนคะในชั่วโมงนี้นักเรียนมีคำถามไหมเอ่ย
3: ไม่มีค่ะ
1: ถ้าไม่มีคำถามนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคน

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับวันนี้อาจารย์ชื่ออาจารย์เจษดาอานินท์นะครับก็ริกเกอร์สันอาจารย์เจตก็ได้นะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนนะครับพวกเราในเรื่องของการโคดดิ้งนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่านะครับถ้าใครได้ติดตามนะครับตั้งแต่เนื้อหาตอนมัธยมศึกษาปีที่4นะครับเราจะเรียนเรื่องของโคดดิ้งในชีวิตประจำวันถูกไหมครับแต่ว่าเนื้อหาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เนี่ยจะเป็นเรื่องของการโคดดิ้งเพื่องานเกษตรอัจฉริยะครับนะครับวันนี้นะครับเนื้อหาก็คือโคดดิ้งเพื่องานด้านเกษตรอัจฉริยะนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันนะครับตลอด3สัปดาห์นะครับเรื่องของการโคดดิ้งหรือการเขียนโปรแกรมเพื่องานด้านเกษตรอัจฉริยะนะครับภาพนี้นะครับถ้าใครลองดูนะครับเป็นภาพที่นะครับองค์ประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับจากซ้ายนะครับไปขวาด้านซ้ายสุดนะครับก็คือภาพของตัวโปรแกรมซึ่งวันนี้เราจะใช้แพลตฟอร์มนะครับหรือใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า AI ThaiGen AI ThaiGen ใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับขยับมาภาพที่2นะครับภาพที่2นะครับถ้าใครคุ้นเคยนะครับอันนี้ก็คือภาพของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์หรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วนะครับที่เราจะเขียนโปรแกรมสั่งงานควบคุมโดยใช้ AI ThaiGen นะครับเอามาควบคุมและภาพสุดท้ายด้านขวาสุดนะครับก็คือภาพหลอดไฟหลอดไฟอันนี้เปรียบเสมือนกับไอเดียนะครับว่าวันนี้เราจะลองใช้นะครับ2สิ่งทั้งโปรแกรมและตัวไมโครคอนโทรลเลอร์มาแก้ปัญหาอะไรบางอย่างนะครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมไหมครับทุกคนครับ
1: พร้อม
0: นะครับไปครับนะครับสิ่งแรกนะครับที่ทุกคนจะต้องใช้นะครับวันนี้นะครับหน้า AI ThaiGen นะครับถ้านักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับนักเรียนที่อยู่ในห้องนะครับเราเตรียมนะครับใช้นะครับด้วยการเข้าไปที่ AI ThaiGen นะครับได้เลยนะครับหรือใครจะเซิร์ชจาก Google นะครับเซิร์ชว่า AI ThaiGen นะครับแล้วเราก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปที่ AI ThaiGen ได้เลยนะครับตอนนี้ก็สามารถสมัครนะครับแล้วก็เข้าไปทดสอบใช้งานได้เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะพาทุกคนนะครับไปใช้งานตัว AI ThaiGen ด้วยกันนะครับตัวที่2นะครับเราเรียกว่าบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อธิบายขยายความสั้นๆไมโครคอนโทรลเลอร์คืออะไรครับมีใครจำได้ไหมครับ
1: บอร์ดที่ฝังชิปไว้เป็นเหมือนสมองคนอย่างเงี้ยคร
0: ับโอเค

0: พื่อนบอกว่าเป็นบอร์ดที่เหมือนกับสมองกลจริงๆไมโครคอนโทรลเลอร์อาจารย์ชวนเรียกอย่างนี้คือคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วขนาดเล็กนะครับที่สามารถทำงานได้หลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นสั่งควบคุมนะครับรับค่าจากเซ็นเซอร์อะไรบางอย่างออกมาหรือถ้าเราจินตนาการให้ง่ายกว่านั้นโทรศัพท์มือถือของเราก็ถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วแต่ว่าโทรศัพท์มือถือทำงานได้หลากหลายเนาะเราใช้โทรศัพท์ใช้เล่นเกมนะครับใช้คุยแชทใช้ถ่ายภาพทำกิจกรรมอื่นๆได้เยอะแยะมากมายแต่ว่าไมโครคอนโทรลเลอร์เราจะใช้แค่งานเฉพาะด้านนะครับวันนี้เราจะใช้กับงานด้านการเกษตรเพราะฉะนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวเดียวโดดๆทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีนะครับอุปกรณ์เสริมนะครับอุปกรณ์เสริมเราเรียกว่าบอร์ด IoT IoT ย่อมาจากอะไรมีใครเดาได้ไหมครับเชิญครับ
1: Internet
0: of Things นะครับถูกต้องครับก็คือบอร์ด IoT ที่จะเชื่อมต่อกับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ชื่อว่านะครับตัวไมโครบิตนะครับซึ่งก็คือภาพนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือไมโครบิตนะครับเอาละครับทีนี้นะครับอุปกรณ์ที่อยู่บนโต๊ะนะครับของนักเรียนทุกคนนะครับลองหยิบขึ้นมาดูนะครับบนโต๊ะนะครับที่อาจารย์เตรียมไว้ตรงนี้นะครับจะไล่เรียงนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในนะครับสัปดาห์นี้นะครับและในใบงานนี้นะครับเราจะมีบอร์ดที่ชื่อว่าบอร์ดไมโครบิตนะครับเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับลักษณะแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้คือบอร์ด IoT นะครับนี่คือบอร์ด IoT นะครับสายไฟต่างๆนะครับและบอร์ดทดลองนะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้อุปกรณ์เดี๋ยวอาจารย์จะมาขยายความและอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบนะครับลงโปรแกรมเพื่อที่จะใช้งานนะครับตัวไมโครบิตก็คือตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับก่อนนะครับทีนี้นะครับใครที่มีบอร์ดนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้แล้วหรือนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับถ้านะไม่สามารถหาบอร์ดไมโครบิตลักษณะแบบนี้ได้เราสามารถใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์แบบอื่นๆก็ได้เช่นกันนะครับสามารถที่จะทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า AI Tizen ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเรามีไมโครบิตนะครับนักเรียนหยิบไมโครบิตขึ้นมาได้เลยนะครับไมโครบิตนะครับจะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นตัวบอร์ดไมโครบิตนะครับและตัวบอร์ดที่เป็นบอร์ด IoT นะครับสิ่งแรกที่อาจารย์อยากจะให้นักเรียนทุกคนทำนะครับคือหยิบบอร์ดขึ้นมานะครับแล้วเอาบอร์ด IoT นะครับมาประกอบกันครับวิธีการประกอบนะครับให้เราสังเกตจากตัวเลขนะครับที่อยู่บนบอร์ดนะครับเราจะเห็นว่ามีตัวเลขนะครับ0นะครับ1 2นะครับ 3B และ GND ย่อมาจากกราวนะครับส่วนตัวเลขที่อยู่บนบอร์ด IoT นะครับให้ลองสังเกตนะครับด้านที่เป็นแถบสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเราจะเห็นตัวเลขบางๆนะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับมีเลข0นะครับ 1 2 3B และ G นะครับสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้ทุกคนทำนะครับก็คือเราหยิบบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เสียบไปตรงๆนะครับเหมือนเรากำลังเสียบตลับเกมนะครับเสียบไปได้เลยนะครับเสียบปุ๊บนะครับก็นะครับจะเป็นการนะครับใช้งานนะครับเริ่มใช้งานนะครับส่วนใครที่เสียบแล้วนะครับอาจจะไม่เข้าล็อกเท่าไหร่ต้องลองดูนะครับขยับให้ตรงนะครับถ้าเสียบเรียบร้อยแล้วจะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับได้แบบนี้นะครับอันนี้คือขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือเราเสียบบอร์ดไมโครบิตนะครับไปที่บอร์ด IoT นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับที่อยากจะให้ทุกคนทำนะครับก็คือการใช้สายนะครับตัว USB นะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นสาย Micro USB นะครับนำมาเสียบกับบอร์ด Microbit ซึ่งบนบอร์ด Microbit นะครับที่ประกอบร่างกับบอร์ด IoT เสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถเสียบสาย USB ได้2ด้านนะครับทีนี้นะครับเราจะใช้แค่ด้านเดียวนะครับคือด้านที่เป็นสาย USB นะครับติดกับตัวบอร์ดไมโครบิตก็คือบอร์ดที่เป็นบอร์ดสีดำนะครับให้นักเรียนนะครับหยิบบอร์ดนะครับขึ้นมานะครับและสายไมโคร USB นะครับเสียบด้านนะครับที่เป็นบอร์ดสีดำนะครับเข้าไปตรงๆนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับนะครับเสียบสายเข้าไปตรงๆลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับและเราจะได้ลักษณะหน้าตาแบบนี้ออกมานะครับทีนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับอาจารย์จะพาทุกคนนะครับมาลองลงโปรแกรมครับลงโปรแกรมเพื่อใช้งานกับตัว AI Tizen นะครับซึ่งวิธีการนะครับง่ายมากเลยครับเราเสียบสาย USB

0: ด้านแรกไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเรายังมีสาย USB อีกด้านนึงนะครับอาจารย์จะให้ทุกคนนะครับหยิบสายนะครับอีกด้านนึงนะครับไปเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับเอาละครับเดี๋ยวอาจารย์จะเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับปึ๊บเอาละครับเมื่ออาจารย์เสียบสายนะครับ USB กับคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นบอร์ดนะครับมีไฟติดขึ้นมานะครับส่วนของใครบางคนมีไฟอะไรบางอย่างวิ่งขึ้นมานะครับไม่ต้องตกใจนะครับบอร์ดยังใช้งานได้อยู่นะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราเสียบบอร์ดไปแล้วนะครับจะมีหน้าตานะครับเป็นลักษณะนะครับที่มีตัวนะครับอะไรบางอย่างขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นลักษณะโฟลเดอร์ขึ้นมาปิดไปก่อนนะครับอาจารย์จะสลับนะครับไปส่วนที่2นะครับซึ่งก็คือส่วนของ AI Tigen นะครับนักเรียนทุกคนนะครับตอนนี้นะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับใช้คอมพิวเตอร์นะครับเข้าหน้าเว็บไซต์นะครับที่หน้า AI Tigen นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปพร้อมๆกับพวกเรานะครับเอาละครับและตรงนี้นะครับก็เป็นหน้า AI Tigen นะครับเราสามารถหาได้จากนะครับ search ได้จาก Google นะครับพิมพ์คำว่า AI Tigen นะครับหรือใครจะเข้านะครับที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับสามารถพิมพ์ aitigen.in.th นะครับพอเข้ามาแล้วหน้าตาของตัวเว็บไซต์นะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถเลื่อนลงมานะครับและก็นะครับหากเราสนใจตรงไหนนะครับสามารถที่จะเลือกเข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เลยนะครับซึ่งหลักๆนะครับหน้า AI Tigen เนี่ยเราจะใช้งานเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อควบคุมไมโครบิตนั่นเองเอาละครับในหน้า AI Tigen นะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับอาจารย์ก็จะให้มาคลิกที่นะครับเข้าสู่ระบบนะครับส่วนใครที่เคยลงทะเบียนไปแล้วสามารถใช้นะครับตัวอีเมลนะครับและพาสเวิร์ดของตัวเองเข้าใช้งานได้เลยนะครับส่วนใครนะครับนักเรียนทางไกลนะครับท่านไหนนะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็ลงทะเบียนการใช้งานก่อนนะครับโดยที่เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาแล้วก็คลิกที่ลงทะเบียนนะครับสามารถที่จะเลือกลงทะเบียนได้นะครับเนื่องจากว่าเราเป็นนักเรียนนะครับเราก็คลิกตรงช่องที่เป็นนักเรียนนะครับส่วนใครที่เป็นบุคคลทั่วไปนะครับก็คลิกตรงบุคคลทั่วไปได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองใส่นะครับอาจารย์จะทำไปพร้อมๆกันนะครับอาจารย์ลงทะเบียนนะครับครับอีเมลเป็นภาษาอังกฤษนะครับเอาละครับทีนี้นะครับรหัสผ่านนะครับก็ตั้งรหัสผ่านนะครับให้นะครับมีความปลอดภัยที่สูงนิดนึงนะครับส่วนโรงเรียนนะครับเราก็ใส่โรงเรียนนะครับที่เรานะครับสังกัดนะครับนะครับโอเคเอาละครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ลงทะเบียนได้เลยนะครับเอาละครับใครที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วพร้อมเข้าใช้งานนะครับกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับเมื่อเราเข้าสู่ระบบ AI Tigen มาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าในหน้า AI Tigen เนี่ยมีอุปกรณ์ให้เลือกใช้งานเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราสามารถเลื่อนลงมาดูได้นะครับศึกษาส่วนที่สนใจนะครับแต่วันนี้นะครับเนื่องจากว่าเราจะเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานด้านเกษตรอัจฉริยะและจะต้องมีการเชื่อมต่อกับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำเป็นอันดับแรกสุดนะครับก็คือการลงโปรแกรมให้ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานได้นะครับเอาละครับทุกคนครับใครที่อยู่ในหน้า AI Tigen นะครับลงทะเบียนล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนเมาส์ลงมานะครับแล้วคลิกที่นะครับปุ่มที่ชื่อว่าการประมวลผลข้อมูลนะครับคลิกได้เลยนะครับเอาละครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการลงโปรแกรมนะในส่วนของที่เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับวันนี้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เราใช้บอร์ดที่ชื่อว่าไมโครบิตนะครับวิธีการลงโปรแกรมนะครับให้ทุกคนนะครับที่หน้า AI Tigen นะครับเอาเมาส์นะครับคลิกเลือกที่นะครับคำว่าไมโครบิต IoT คิดนะครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วมาเลือกที่คำว่า get start นะครับ get start นะครับจากนั้นนะครับเนื่องจากว่าบอร์ดของเรานะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีแค่ไฟติดนะครับซึ่งยังไม่ได้ลงโปรแกรมอะไรเลยนะครับเอาละครับคลิกที่ช่องดาวน์โหลดนะครับคลิกที่ดาวน์โหลดนะครับเราจะมีไฟล์นะครับที่ชื่อว่า microbit นะครับ microbit นะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชัน3นะครับ .hex นะครับให้ไปหยิบไฟล์ครับให้ไปเอาไฟล์ครับอยู่ตรงไหนให้ไปหาดูนะครับ ตอนนี้อาจารย์โหลดมาไว้ที่นะครับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าดาวน์โหลดนะครับโหลดมาแล้วนะครับให้ทำการคลิกขวาครับผมเลือก copy นะครับเลือก copy นะครับอย่าลืมนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก copy นะครับจากนั้นนะครับใครที่ใช้ Windows นะครับเราจะเห็นว่าเวลาที่เรานะครับมีการเสียบนะมีการเสียบไมโครบิดนะครับเดี๋ยวอาจารย์ลองดึงและเสียบใหม่ให้ดูนะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเราดูที่หน้าจอนะครับเห็นไหมครับตอนนี้อาจารย์เสียบไมโครบิดนะครับพออาจารย์เสียบไมโครบิดขึ้นไปนะครับในหน้านะครับที่เป็นหน้ารวมนะครับเราจะเห็นว่ามีนะครับมีลักษณะของนะครับโฟลเดอร์ที่แสดงขึ้นมาใหม่นะครับนะก็คือโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าไมโครบิดนะครับเป็นไดรฟ์ใหม่นะครับเมื่อสักครู่เราทำการ copy นะครับเรา copy ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับสิ่งที่ต้องการให้ทุกคนทำนะครับเอาไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วนะครับมาไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าไมโครบิดนะครับนักเรียนสามารถคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก paste นะครับวางลงไปได้เลยนะครับตอนนี้นะครับโปรแกรมก็กำลังนะครับทำการติดตั้งนะครับลงไปที่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวไมโครบิดของเรานะครับซึ่งอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับพอนะครับอุปกรณ์ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับนะไมโครบิดก็จะทำการรีสตาร์ทตัวเองนะครับนักเรียนบางคนอาจจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะครับไม่ต้องตกใจนะครับนั่นคือโปรแกรมเราพร้อมใช้งานได้แล้วนะครับอาจจะต้องสังเกตดูนิดนึงนะครับบางคนอาจจะมีไฟวิ่งนะครับถ้าใช้งานได้แล้วนะครับวิธีการนะครับเช็คว่าตัวบอร์ดไมโครบิดของเราลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้วและพร้อมใช้งานแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับมาคลิกที่ Microbit IoT Kit อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกตรงนี้1ครั้งนะครับมาที่ Get Start นะครับและเลือกคำว่า Connect ครับผมพอเราคลิกที่ปุ่ม Connect นะครับจะมีหน้าต่างนะครับเด้งขึ้นมานะครับหน้าต่างตรงนี้เป็นหน้าต่างที่บอกว่าจะให้เราเลือกนะครับ Serial Port นะครับก็คือเลือกพอร์ตไหนสำหรับตัวไมโครบิดก็คือไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เราใช้นะครับตรงนี้นะครับอาจารย์มีแค่ช่องเดียวนะครับแต่ถ้าใครมีหลายพอร์ตขึ้นมานะครับให้สังเกตพอร์ตที่เขียนและขึ้นต้นว่า MBET Serial Port นะครับหรือ Embed Serial Port นะครับให้คลิกตรงนั้น1ครั้งแล้วกดคำว่า Connect นะครับซึ่งพอเรากดคำว่า connect นะครับบางคนอาจจะมีเสียงเป็นเสียงลักษณะเสียงป๊อปขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าตัวบอร์ดไมโครบิดของเรานะครับพร้อมที่จะใช้งานได้แล้วนะครับเอาละครับตอนนี้เราทำการลงโปรแกรมนะครับไมโครบิดเราต่อนะครับเชื่อมต่อนะครับไมโครบิดกับคอมพิวเตอร์นะครับผ่านทาง AI TiGen นะครับแล้วก็พร้อมใช้งานเสร็จแล้วทีนี้ครับก่อนที่อาจารย์จะพาทุกคนไปใช้งานนะครับอาจารย์จะพาทุกคนไปรู้จักกับนะครับการต่อวงจรนะครับแบบง่ายๆนะครับแบบเบสิกนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะทำงานทุกครั้งครับอาจารย์มีสิ่งที่อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับตามหน้าจอที่ขึ้นนี้เลยนะครับก่อนทำงานกับไมโครบิดทุกครั้งนะครับอาจารย์มีกฎ3ข้อนะครับข้อที่1นะครับก่อนทำงานทุกครั้งต้องถอดสาย USB ออกก่อนเพื่อป้องกันอะไรครับไฟช็อตนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่ถอดเสร็จแล้วนะครับเราก็ต่ออุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วก็เช็คความถูกต้องนะครับจากนั้นนะครับต่อเสร็จแล้วมั่นใจเสร็จแล้วจึงสายเสียบสายนะครับ USB นะครับเพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์นะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นขั้นตอนของการลงโปรแกรมนะครับที่อาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับขั้นตอนการลงโปรแกรมนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือต่อบอร์ดไมโครบิดนะครับกับบอร์ดเสริม IoT ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเสียบสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์และนำไฟล์ HEX นะครับซึ่งเมื่อกี้เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับไปวางที่โฟลเดอร์ Microbit นะครับเอาครับทีนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ใบงานที่1นะครับวันนี้ใบงานที่1ของเราโจทย์ง่ายมากนะครับเราจะตั้งนะครับค่าเวลาเพื่อสั่งงานเปิดปิดหลอดไฟนะครับมีใครดาวได้ไหมครับว่าวันนี้ที่เราใช้งานเป็นหลอดไฟชนิดไหนครับ
1: หลอด LED
0: เป็นหลอด LED นะครับโอเคนะครับเป็นหลอด LED นะครับดังนั้นนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะครับอยู่ตรงหน้าของนักเรียนทุกคนนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับเตรียมอุปกรณ์ให้ครบนะครับเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า breadboard นะครับตัวนี้นะครับเราจะใช้หลอดไฟ LED นะครับลักษณะแบบนี้ เราจะมีตัวต้านทานนะครับ

มีสายไฟมีบอร์ดไมโครบิตและบอร์ด IoT นะครับที่เราต่อเรียบร้อยแล้วนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปต่อวงจรนะครับอาจารย์จะอธิบายนะครับหลักการทำงานและวิธีการใช้งานตัวบอร์ดทดลองนะครับหรือเราเรียกว่าเบรดบอร์ดนะครับซึ่งเบรดบอร์ดเนี่ยปกติเกือบทุกชิ้นนะครับจะมีการขีดเส้นหรือลากเส้นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเป็นการบอกว่าทุกจุดไข่ปลานะครับจุดไข่ปลาตรงนี้นะครับที่อยู่ในแนวเส้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นสีแดงหรือเส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับจะเชื่อมถึงกันหมดนะครับอย่างตรงนี้นะครับฝั่งขวาของอาจารย์นะครับเชื่อมถึงกันหมดนะครับแนวไข่ปลาตรงนี้นะครับด้านซ้ายก็เช่นเดียวกันนะครับแต่นะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าเป็นเส้นตรงกลางที่ไม่มีการลากเส้นนะครับเป็นจุดไข่ปลาตรงกลางที่ไม่มีเส้นกำกับนะครับหมายความว่าจุดไข่ปลาจะเชื่อมกันแค่แนวขวานะครับจากนะครับช่องนะครับเล็กสุดตรงนี้นะครับไปถึงช่องนะครับขออาจารย์ขออนุญาตจิ้มให้ดูนะครับตรงนี้นะครับอาจารย์ขอใช้สายไฟจิ้มให้ดูนะครับจากแค่ช่องนี้นะครับไปถึงแค่ช่องนี้นะครับอันนี้จะเชื่อมถึงกันหมดนะครับส่วนด้านขวาก็เหมือนกันนะครับจะเชื่อมแค่แนวนี้นะครับและจะเชื่อมแค่แนวเดียวเท่านั้นนะครับก็คือบรรทัดเดียวเนาะไม่ได้ไปเชื่อมกับช่องอื่นนะครับต่างกันกับด้านที่มีสายหรือมีเส้นนะครับกำกับแบบนี้แบบนี้เนี่ยเราจะเชื่อมกันหมดนะครับทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เรานะครับทำความเข้าใจและอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้แล้วนะครับก่อนที่อาจารย์จะพาทุกคนนะครับไปทำกิจกรรมง่ายๆสนุกนะครับอาจารย์มีขั้นตอนนะครับการทดลองของใบงานที่1ให้พวกเรานะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการต่อนะครับวงจรเพื่อที่จะตั้งค่านะครับเวลาสั่งงานเปิดปิดหลอดไฟนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต่อวงจรหลอดไฟ LED นะครับหลังจากนั้นเราจะลองฝึกตั้งค่าเปิดปิดหลอดไฟตามเงื่อนไขต่างๆนะครับและเอาไปทดสอบใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับเอาละครับตอนนี้ครับนักเรียนครับหยิบอุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้านะครับเข้ามาวางนะครับเพื่อที่จะใช้งานได้เลยนะครับและอาจารย์จะพาทุกคนนะครับไปต่อนะครับวงจรนะครับตามที่นะครับเราจะใช้งานนะครับตอนนี้อาจารย์มีรูปนะครับที่ขึ้นให้อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะต่อวงจรอย่างง่ายนะครับตามภาพนี้เลยนะครับจะเป็นการต่อนะครับตัวบอร์ดไมโครบิตและบอร์ด IoT นะครับซึ่งเราต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมกับตัวหลอดไฟนะครับและตัวต้านทานนะครับวิธีการต่อง่ายมากเลยนะครับหากใครที่เคยเรียนในวิชาฟิสิกส์นะครับหรือส่วนที่เป็นเนื้อหาของไฟฟ้านะครับเราจะพบว่าเราแค่ต่อให้วงจรครบวงจรเท่านั้นเองนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะต่อนะครับอาจารย์อยากจะชวนทุกคนนะครับยึดกฎนะครับ3ข้อนะครับที่อาจารย์เคยบอกไปนะครับก่อนทำงานทุกครั้งต้องถอดสาย USB นะครับต่ออุปกรณ์ให้เรียบร้อยและเช็คความถูกต้องเสมอนะครับมั่นใจแล้วจึงเสียบสาย USB เพื่อจ่ายไฟให้อุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับอาจารย์จะถอดสาย USB ออกจากคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับและอาจารย์จะต่อวงจรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยไปเสียบกลับเข้าไปนะครับตามภาพนี้นะครับวิธีการต่อหลอดไฟ LED นะครับเราต่อง่ายมากเลยนะครับเราจะเห็นว่าฐานไฟฉายนะครับ1ก้อนนะครับมีหลอดไฟสีนะครับและก็มีตัวต้านทานครับน้องๆ นะครับสามารถที่จะเอาอุปกรณ์นะครับมาต่อแบบนี้ได้เลยนะครับนะวิธีการต่อนะครับก่อนที่เราจะหยิบไปต่อนะครับเราจะเห็นว่าตัวต้านทานนะครับก็จะมีลักษณะ2ฝั่งนะครับตามภาพนะครับส่วนหลอดไฟก็มี2ฝั่ง2ขานะครับทีนี้ครับก่อนที่เราจะต่อหลอดไฟครับหลอดไฟ LED เนี่ยเขาจะมีความพิเศษอยู่นิดนึงนะครับเขาจะมีขั้วไฟฟ้าครับเราเรียกว่าขั้วหลอดไฟ LED ตามภาพนี้นะครับวิธีการสังเกตนะครับหลอดไฟที่เป็นขั้วบวกนะครับขั้วบวกจะมีลักษณะขาที่เป็นยังไงครับนักเรียนยาวนะครับยาวกว่าขั้วลบนะครับเพราะฉะนั้นที่เป็นด้านบวกจะยาวกว่าขั้วลบนะครับอย่างในภาพนี้นะครับอย่างในอุปกรณ์ตรงนี้นะครับอาจารย์วางหลอดให้ดูนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่านะครับตัวที่เป็นขั้วบวกนะครับจะยาวกว่าขั้วลบเสมอนะครับยกเว้นแต่เรานะครับหาอะไรมาตัดออกแล้วขาสั้นออกทีนี้นะครับต้องใช้วิธีการสังเกตนิดนึงครับบอกอาจารย์ถ้าสมมติผมไม่สามารถแยกได้เลยว่าขาสั้นหรือขายาวทำยังไงครับอาจารย์ก็จะชวนดูในภาพนะครับภาพที่ขึ้นจอนะครับให้วิธีให้สังเกตนะครับด้านที่เป็นขั้วบวกนะครับจะเป็นลักษณะ

มีแถบเดือยนะครับขึ้นมาสั้นๆแบบนี้นะครับส่วนด้านที่เป็นขั้วลบก็จะยาวกว่านะครับด้านที่เฉพาะในหลอดนะครับเฉพาะในหลอดไฟนะครับไม่ใช่ตรงขาข้างล่างนะครับถ้าใครสังเกตนะครับนะถ้าใครสังเกตนะขั้วบวกนะครับเราจะมีขั้วบวกที่ขายาวกว่าอยู่แล้วนะครับขั้วลบก็เป็นขาสั้นนะครับวิธีการต่อครับง่ายมากเลยครับถ้ากลับไปที่ภาพก่อนหน้านี้นะครับเราก็แค่นะครับเราก็แค่นะขั้วบวกนะครับก็คือด้านที่เป็นหางไฟฉายนะครับนะต่อกับตัวต้านทานนะครับด้านไหนก็ได้นะครับตัวต้านทานใช้ด้านไหนก็ได้พอต่อเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เชื่อมมาที่ขั้วบวกของหลอด LED นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งของหลอด LED ต่อกับขั้วลบครับเอาละครับเราจะทดลองต่อจริงนะครับทีนี้นะครับตรงหน้าอาจารย์นะครับมีบอร์ดทดลองอยู่เนาะ1บอร์ดนะครับเราเรียกเบรดบอร์ดนะครับอาจารย์จะใช้ลักษณะแนวนี้นะครับอาจารย์จะหยิบนะครับตัวนะตัวอะไรดีครับตัวต้านทานก่อนนะครับอาจารย์จะหยิบตัวต้านทานก่อนนะครับขึ้นมานะครับอาจารย์ก็จะเสียบตัวต้านทานนะครับเข้าไปนะครับที่นะช่องนะครับจุดไข่ปลานะครับ1ช่องช่องไหนก็ได้นะครับจากนั้นส่วนอีกด้านนะครับอาจารย์จะไปเสียบด้านที่นะมีเส้นสีฟ้านะครับหรือเส้นสีแดงก็ได้นะครับเพื่อความง่ายนะครับกำกับเราจะได้เข้าใจง่ายกว่าเดิมนะครับว่าตรงนี้เราเชื่อมกับด้านนี้เป็นขั้วบวกนะครับพอเรารู้แล้วว่าตรงนี้นะครับด้านนี้เชื่อมกับที่เป็นขั้วบวกนะครับเราเอาหลอด LED ครับผมเอาหลอด LED นะครับเฉพาะด้านที่เป็นขั้วบวกขั้วบวกก็คือด้านที่ยาวกว่านะครับเอามาเสียบนะครับเอาด้านที่เป็นขั้วบวกนะครับก็คือด้านที่ยาวกว่านะครับมาเสียบเชื่อมต่อกับขาของตัวต้านทานตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถเชื่อมเลยได้เลยนะครับส่วนอีกด้านนึงนะครับเราก็ไปเสียบอีกฝั่งหนึ่งของบอร์ดไข่ปลาครับหรือว่าบอร์ดทดลองนะครับจะเสียบได้ลักษณะแบบนี้นะครับนะก็จะมีคนถามว่าอาจารย์ครับอาจารย์ครับเราสามารถสลับตำแหน่งของหลอด LED กับตัวต้านทานเอาหลอด LED มาไว้ก่อนตัวต้านทานและเอาตัวต้านทานมาไว้หลัง LED ได้ไหมอาจารย์ก็จะตอบว่าได้ครับเพราะว่าเป็นการต่อแบบอนุกรมนะครับเราไม่มีลำดับนะครับจะต่อก่อนหรือหลังก็มีค่าเท่ากันนะครับจากนั้นครับหลังจากที่เราต่อตัวต้านทานและหลอดไฟนะครับย้ำอีกครั้งนะครับหลอดไฟด้านที่ยาวนะครับขายาวกว่านะครับต้องเอามาเชื่อมกับตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานนะครับเพราะฉะนี้จะเป็นฝั่งไฟที่เป็นขั้วบวกนะครับเข้ามาที่วงจรนะครับเอาละครับทีนี้เราจะทำการเชื่อมต่อนะครับตัววงจรหลอดไฟ LED นะครับเข้ากับตัวบอร์ดทดลองนะครับให้นักเรียนนะครับใช้สายนะครับวันนี้เราจะใช้แค่2เส้นนะครับอาจารย์จะใช้เป็นเส้นสีดำนะครับและเส้นสีเหลืองแล้วกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับวิธีการนะครับอาจารย์จะใช้สายเส้นสีดำนะครับทำการเชื่อมต่อนะครับจากด้านที่ชิดนะครับอยู่ใกล้กับขาลบนะครับด้านที่เป็นขั้วลบของ LED นะครับอาจารย์จะต่อด้านที่เป็นขั้วลบนะครับอาจารย์จะต่อทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะครับส่วนด้านที่เป็นขั้วบวกครับก็คือด้านที่ติดกับความตัวต้านทานนะครับอาจารย์จะใช้สายไฟสีเหลืองนะครับเสียบลงไปเลยนะครับอาจารย์จะเสียบจุดนี้นะครับหรือจะมาเสียบจุดนี้นะครับเสียบจุดอื่นๆนะครับก็มีค่าเท่ากันนะครับเพราะว่าเขาเชื่อมถึงกันหมดนะครับแต่เพื่อความสะดวกและนะครับใช้งานง่ายอาจารย์จะเสียบให้ใกล้ไว้ก่อนนะครับยังเสียบให้ใกล้ไว้ก่อนนะอาจารย์จะเสียบได้ลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับด้านบนของอาจารย์นะครับคือด้านที่เป็นขั้วบวกนะครับผ่านตัวต้านทานตัวที่1นะครับหลังจากนั้นมาผ่านหลอดไฟ LED นะครับโดยที่ผ่านด้านที่เป็นขั้วบวกก่อนนะครับและจากนั้นก็เป็นขั้วลบนะครับเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เนาะนะครับทีนี้ครับก่อนที่เราจะไปใช้งานนะครับในฝั่งของบอร์ดนะครับไมโครบิตนะครับเราจะเห็นว่าบอร์ดไมโครบิตเนี่ยจะมีด้านที่ให้เสียบเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทีนี้นะครับเพื่อความง่ายและความรวดเร็วนะครับเราจะใช้ช่องหมายเลข1นะครับช่องหมายเลข1ก่อนนะครับวิธีการดูหมายเลข1ตรงไหนให้นักเรียนสังเกตนะครับตัวเลขนะครับที่อยู่บนบอร์ดนะครับจะมีตัวเลขกำกับอยู่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับฝั่งนี้นะครับ
และอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นไปจนถึง10ถึง20นะครับและอาจารย์ต่อสายไฟที่เป็นสีไว้ให้แบบนี้แล้วแบบนี้เราจะสะดวกและใช้งานง่ายนะครับด้านที่เป็นแนวนี้นะครับก็คือตัวเลขส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับถ้าใครสังเกตนะครับจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นตัวอักษรนะครับกำกับนะครับจะเห็นว่ามี S นะครับมี V และมี G นะครับลักษณะเป็นตัวภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับ S ย่อมาจาก Signal นะครับตรงนี้จะเชื่อมกับตัวบอร์ดไมโครบิตเวลาเราสั่งงานนะครับนะ V ย่อมาจากโวลต์นะครับหรือ Supply Voltage นะครับก็เป็นไฟเลี้ยงนะครับเป็นสีแดงนะครับและ G นะครับก็คือ Ground นะครับด้านที่เป็นสีดำสีแดงนะครับจะเชื่อมถึงกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามสีแดงเชื่อมถึงกันหมดนะครับส่วนด้านสีดำนะครับก็จะเชื่อมถึงกันหมดเช่นกันนะครับยกเว้นด้านที่เป็นสีเหลืองนะครับจะทำงานแยกอิสระจากกันนะครับนักเรียนเอาสายไฟที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับหลังจากที่ต่อแล้วนะครับมาเสียบในช่องหนึ่งนะครับเสียบในช่องที่หนึ่งนะครับและจำไว้นะครับว่าเราเสียบช่องไหนนะครับสายสีเหลืองครับเสียบกับด้านสีเหลืองครับผมเพื่อความง่ายนะครับและสังเกตนะได้ชัดนะครับสายสีเหลืองเสียบช่องสีเหลืองนะครับสายสีดำเสียบช่องสีดำครับนะครับพอเสียบเสร็จแล้วเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากที่เสียบเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ลักษณะของวงจรนะครับหลอดไฟ LED ส่วนอีกด้านหนึ่งคือด้านที่เราจะใช้ควบคุมนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: 1 2 3
5: ย้าย
6: โอ้ย
3: จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วขอรับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
7: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
4: ข้าขอก่อน
2: ไม่ข้าขอก่อน
4: ข้าขอก่อน
2: ข้าก่อน
8: เอ้าค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
2: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
1: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
3: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
2: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
1: ใช่
8: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
2: ใช่แล้วขอรับการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
7: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปทานคือความยึดถืออุปทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
8: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
8: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
4: เอ๋สายเกิด
2: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
8: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
1: ์เอแล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
8: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
3: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
1: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
8: ศิลาระวังข้างหลัง
2: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
3: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้านี่ก่อนละ
1: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
3: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
8: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆอ้าวข้าพัดให
1: ้แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
7: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
4: โหอย่างนี้นี่เอง
1: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตาม
3: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
8: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
4: นิโรธมรรค
8: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
2: โหยก็ได้ขอรับ
3: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วคืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
1: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
4: คำทำคำไทย
3: เป็นอะไรไปสิล่ะหน้าหงิกมาเชียว
2: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
3: หงุดหงิดแบบเนี้ยแปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
2: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
3: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
3: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
2: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
3: ดีแล้วดีแล้ว
4: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
3: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายอาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Raj Book School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Raj Book School นะคะวันนี้พี่เน็ตก็ได้กากาแฟมาเยอะแยะเลยนะคะเลยจะมาชวนน้องๆทำสบู่สครับจากกากาแฟกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

บ้างคะน้องๆแค่นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมกากาแฟค่ะมีส่วนช่วยในการขัดเซลล์ผิวนะคะน้องๆคนไหนที่ทำแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดพี่เน็ตกันด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน็ตด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านผมบัณฑิตเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรเองนะครับทุกท่านคงจะเคยประสบปัญหาต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับภัยแล้งฝนไม่ตกตามฤดูไม่มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกดินไม่ดีปัญหาโรคและศัตรูพืชต่างๆในพืชที่ปลูกผลผลิตล้นตลาดราคาผลผลิตตกต่ำและปัญหาอื่นๆอีกมากมายปัญหาที่ผมกล่าวมานี้หลายปัญหาตัวเกษตรกรเองไม่สามารถที่จะควบคุมได้ทั้งหมดเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกของเราโดยทำการเกษตรตั้งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้แต่ยังช่วยทำให้พี่น้องเกษตรกรอยู่ดีกินดีและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับการทำเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั้นคืออะไรและมีข้อดีอย่างไรบ้างนั้นตามผมมาเลยครับเศรษฐกิจพอเพียงระดับเกษตรกรเป็นการทำการเกษตรที่เน้นการพึ่งพาตนเองใช้ความรู้ความสามารถในหรือสารสังเคราะห์มีการผลิตสารชีวภาพไว้ใช้เองมีความปลอดภัยทั้งกับตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภคและสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วยเกษตรธรรมชาติเน้นการทำการเกษตรที่ไม่รบกวนธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีใช้พืชคลุมดินใช้ปุ๋ยพืชสดเกษตรทฤษฎีใหม่เน้นการจัดการทรัพยากรน้ำในไร่นาให้เพียงพอเพื่อผลิตพืชอาหารเพื่อบริโภคและจำหน่ายส่วนที่เหลือเพื่อสร้างรายได้วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสมเน้นการมีต้นไม้ใหญ่และพืชเศรษฐกิจหลายระดับที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นการคงอยู่ร่วมกันของป่าและการเกษตรทั้งยังเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วยจ่าสิบเอกไพฑูรย์พ้นทาสเกษตรกรตำบลเขา30อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเป็นเกษตรกรที่นำเอาหลักเกษตรยั่งยืนนี้ไปปรับใช้จนประสบความสำเร็จโดยเกษตรกรท่านนี้แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆเพื่อปลูกพืชและทำกิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลายมีความเกื้อกูลกันในพื้นที่พื้นที่ส่วนหนึ่งใช้ปลูกข้าวผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคและจัดเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์แล้ว

จะนำไปจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆรวมทั้งนำไปสีและบรรจุถุงจำหน่ายแบ่งพื้นที่อีกส่วนปลูกผักปลอดสารพิษถั่วฝักยาวบวบน้ำเต้าฟักแฝงมะนาวมะเขือชะอมคะน้าเป็นต้นโดยผักเหล่านี้สามารถเก็บขายสร้างรายได้ทั้งรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนโดยมีคนมารับซื้อถึงสวนปลูกผักชนิดต่างๆไว้รอบขอบบ่อเพื่อใช้รากยึดหน้าดินป้องกันการกัดเซาะและยังใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่างเช่นตัดขายลำต้นและหน่อใช้ใบไผ่เป็นส่วนประกอบในการทำปุ๋ยหมักมีการปลูกพริกไทยสามารถใช้ประโยชน์เป็นสารไล่แมลงและเก็บผลผลิตจำหน่ายได้สัปดาห์ละ2ครั้งปลูกต้นกล้วยซึ่งสามารถให้ผลผลิตหลายอย่างทั้งผลกล้วยหัวปลีใบตองและยังสามารถนำลำต้นมาสับทำเป็นอาหารสัตว์พื้นที่อีกส่วนขุดสระน้ำเลี้ยงปลาและยังสามารถนำน้ำไปใช้ปลูกพืชได้อีกด้วยพื้นที่อีกส่วนปลูกพืชไร่ต่างๆเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันเทศถั่วมันสำปะหลังโดยปลูกหมุนเวียนผลผลิตส่วนหนึ่งใช้ในการเลี้ยงสัตว์และอีกส่วนจำหน่ายเป็นรายได้มีการเลี้ยงหมูโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวได้เป็นอาหารมูลของหมูก็สามารถนำกลับเป็นปุ๋ยใช้กับพืชต่างๆเมื่อหมูโตก็นำมาเป็นอาหารหรือจำหน่ายสร้างรายได้ต่อไปจะเห็นได้ว่าการทำเกษตรแบบยั่งยืนของเกษตรกรท่านนี้เป็นการผสมผสานมีความเกื้อกูลกันของกิจกรรมทางการเกษตรหลายๆอย่างทำให้เพิ่มรายได้จากผลผลิตที่มีหมุนเวียนต่อเนื่องทั้งรายวันรายสัปดาห์รายเดือนจนถึงรายปีและลดรายจ่ายจากการใช้ผลผลิตจากกิจกรรมการเกษตรต่างๆมาเกื้อหนุนกัน

ส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านดร.ฟรังค์ วอลเตอร์ สไตน์ไมเออร์ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกรุงเบอร์ลินในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมายาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสบัญชาติของสาธารณรัฐอิรักซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายณซานอะมีดีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักกรุงแบกแดดในโอกาสบัญชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิรักมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและอิรักมีสัมพันธไมตรีอันมั่นคงมายาวนานกอบด้วย

ความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่เพิ่มพูนขึ้นในวาระครบ70ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพได้แก่การลงทุนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิรลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอีแจมยองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกรุงโซลในโอกาสวันก่อชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกสงบความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประเทศไทยมีความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษด้วยรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันกอบกับการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอของทั้งสองประเทศความร่วมมือของเราได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการณองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางพลีนอกจากนี้คณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครได้แก่ชุมชนเคหะร่มเกล้าชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าและชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้ายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วร
น่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาห้างคุณส่วนจำกัดห้างทองตะวันบริษัทธนาธรอธิวัฒน์จำกัดและชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าธรรมโสพลวัดสริจันทร์นิมิตวัดสิงห์คูยางวัดพีระภูมารามจังหวัดลบบุรีวัดแจ้งพรหมนครจังหวัดสิงห์บุรีวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา10:30 นนายประภากรรัตนพันธ์พร้อมคณะโรงเรียนพิชยศึกษาและโรงเรียนนานาชาตินายบริดเฮาส์จังหวัดนนทบุรีและกลุ่มบริษัทเยี่ยมพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระหงวัดบ้านสร้างวัดเปรมประชากรวัดบ้านกลิ้งวัดบ้านพาดสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 นคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น40และครอบครัวรุ่งโรจน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดประวัตินิเวศวิหารวัดนรนาถสุนทริการามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 นบริษัทบิ๊กแกล็กบ็อกซ์จำกัดบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานีจำกัดและบริษัทสถานีรีไซเคิลวงพาณิชย์สุวรรณภูมิจำกัดบริษัทเบสบายเดลิเวอรี่จำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดกบิสสรารามจังหวัดลพบุรี4 รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 นมูลนิธิหัวเสี้ยประเทศไทยพันตำรวจโทพิชยพงศ์กระจรรัตนเศษพร้อมคณะนายเมธีขันทองพร้อมคณะและคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดทองนพคุณวัดพานุรังสีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดบางเขียนวิเชียรฉายวัดบ้านเลน
สระกระจับจังหวัดนครศรีอยุธยาวัดบ้านดงน้อยวัดกบม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นรัชสกุลทวีวงศ์องค์กรเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการองค์กรสาธารณประโยชน์องค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกองค์การมหาชนครอบครัวคำนึงธรรมและสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาปัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบึงวัดวิปัสสนารักกายใหญ่วัดพิมพารามวัดสแกวัดพระนารายมหาราชวัดพายัพวัดป่าซาดจังหวัดนครราชสีมาและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสำนักงานเครือข่ายทหารผ่านศึกกลุ่มพระนครเหนือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระหงวัดบ้านซ่าวัดเปรมประชากรวัดบ้านกลิ้งวัดบ้านพาดสวดมติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทสำนักงานกฎหมายนิติพิรชาติจำกัดกลุ่มบริษัทหัวเส้งเฮงและคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุหวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาท่านิสนาพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยประจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกลุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่3ตุลาคม2569วันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบมีการเคหะแห่งชาตินำอาหารพระราชทานไปแจกจ่ายยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทร์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทร์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมภาภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการผจญภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
4: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลัง เลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอน้ำพี่ๆหมูป่านี
0: ่นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วย
5: เนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริงๆ
6: ใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมามาฉลองฉลอง
1: และคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ไอเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแล
7: นี่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
8: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
9: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไร
8: มากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้อง
9: ที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
8: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้อง
10: เบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่า
9: ต้องทำอย่างไรบ้าง
8: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่

0: โอกาสทางการเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชม
1: เกรดโปรแกรมหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งค้นพบชอบในวิชาชีพพยาบาลหลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบวิทยา

ษาสุขภาพในคณะอื่นๆเช่นคณะกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์สามารถเทียบโอนหน่วยกิตที่เรียนไปแล้วมาเรียนต่อที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้ในระยะเวลาที่น้อยกว่าหลักสูตรปกติภายใน2ปีครึ่งหลักสูตรที่3 Duo Degree มีทั้งสนามกีฬาสระว่ายน้ำหอพักครบครันสุดๆน้องๆคนไหนที่มีโอกาสได้ไปขึ้นวอร์ดที่นี่ฟินกันไปตามๆกันเลยมาเรามาเล่าการเรียนการสอนกันบ้าง

0: ครับคำต้องห้ามเวลาขึ้นเวรนั่นก็คือวันนี้ว่างจังเลยไม่งั้นอาจจะเป็นเวรเย็นก็เป็นได้แต่ก็เป็นการพูดเล่นขำๆสนุกๆบนบอร์ดนะครับการที่เราขึ้นบอร์ดบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราได้ฝึกนำความรู้ทางการพยาบาลมาใช้กับการทำงานจริงได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นไอเทมลับที่ขาดไม่ได้ตอนขึ้นบอร์ดนั่นก็คือพี่พยาบาลวิชาชีพอย่างใกล้ชิดเราจะมีการสอบที่เรียกว่าออสกี้คล้ายๆสอบแลบกิ้งเลยครับโดยอาจารย์จะกำหนดสถานการณ์และให้เราทำสถานการณ์ภายใน5นาทีและวน
1: ช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ๊ะหนู
2: 25บาท
3: เย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
4: นี่ขายดีมากเลยนะขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
5: ระเบิดหรือเปล่าน
6: าฬิกา
7: ใกล้แล้วนะ
6: เห็นตัวเลขอะไรเป็นเรื่องแสงไม่ได้ระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นน้ำนะครับนี่ครับ
8: เชิญเชิญเชิญเชิญ
6: เดี๋ยวอันนี้คือมาค้างคืนนี่เนี่ยพี
9: ่เออประมาณนั้น
8: อยู่
6: อยู่แล้วไหนอยู่ว่าคืนนึงอ่ะ
9: ลำดับโซนตู้จะถูกแบ่งครึ่งเป็นเมตร50
6: อ๋อ
9: คือด้านเมตร50ที่มีบานเลื่อนจะไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆขึ้นไปเลย
6: พอระหว่างเทิน
9: แล้วก็ระหว่างเทิน

0: ี้ไม้อะไรพี
1: ่ไม้ OSB ครับ
0: OSB
1: ครับผม
0: อ่ะ OSB คือ Oriented Strand Board นะคร
1: ับ
0: ได้
1: เดี๋ยวจับนิ่งก่อนนะครับ
0: ยืนทีละข้างเนาะ
1: ยืนทีละข้างก่อน
0: ตรงแล้วครับเคยเผื่อไว้
2: ม
0: ัน
2: เหล
0: ื
2: ออย
0: ู่
2: ค่ะ
0: ใช่เคยเผื่อไปแล้วก็มาฝากสาวระวัง
2: อ่ะนี่ฝากแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
2: นี่พอดีเลยนะเนี่ย
1: นี่พอดีใช่ครับครับด้านนี้ผมเจาะไว้สำหรับเสียบปลั๊ก
0: ครับมีช่องสวิตช
2: ์
0: ปลั๊กโอเคเดี๋ยว
1: ต้องขนาด
0: ต้องดูขนาดซะก่อน
1: อันนี้ผมไว้ขนาดที่80เซน
0: เยี่ยมเนี่ยพอดีเส้นกระเบื้องเลย
2: พอดีเป๊ะ
0: โอ้โห
2: สวยเลยอ่ะ
0: ใช่
2: ดูดีเลย
0: อยู่เลยสวยมาก
1: เดี๋ยวโครงสร้างตรงนี้
0: อ๋ออันนี้คือมันก็ได้

0: ันนี้คือ
1: นี่ก็คือชั้นที
0: ่ล็อกที่2
1: ล็อกที่2ครับเหมือนเดิม
0: นี
1: ่ชั้นที่
0: 3 1
2: อันนี้คือเท่ากัน
1: เท่าก
2: ับอันบนนี่เขามีการแต่ถ้าอันนี้ไม่มีมันก็จะแกว่งนิดนึง
1: มันจะแกว่งนิดนึง
2: แต่ว่าถ้าเราตรงนี้ขึ้นแน่นมันก็จะช่วยไหมคะ
1: ใช่
0: ช่วย
1: ได
0: ้ช่วยแล้วก็มันอันนี้มันเหมือนม่าน
1: ใช่ครับ
2: ใช่ใช่
0: แต่พอมีบานในมาซัพพอร์ตอาจจะดีขึ้น
1: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวผม
1: ติดบาน

0: ครับผม
1: ลองฟิกเลยไหมฮะแต่ฟิกเลยไหมฮะ
0: ได้ครับ
1: เฮ้ยมันก็ถ้าฟิกแล้วมันน่าจะโอเคเลยแหละ
2: ใช
1: ่ฮะแล้วว่าฟิกด้วยตัวข้างบน
0: ตัวข้างบนครับ
1: เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีจะเห็นว่ามีแหวนที่เป็นเขี้ยวๆเขี้ยวๆให้มันสนิท
0: ล็อกสนิท
1: ล็อกสนิท
0: ตัวล็อก
1: ก็สามารถขันให้แน่นได้แล้วก็จะเป็นประตูที่บังคับองศาได้ประมาณ

0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้ความสุขในการเข้าบ้านแต่ละครั้งเกิดขึ้นนะครับ
1: ชื่อยาวมากเลยเตรียมจะแบบเย่เลย
0: ต้องเย่และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่ทำให้มีความสุขนะครับเลยก็มาขึ้นเพราะว่าของจะเรียบร้อยครับ
2: ครับผม
0: ของที่อยากเห็นแล้วก็ซ่อนไว้ที่นี้ซะของที่เราเห็นได้บ้างมันก็จะอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็ของที่มันน้ำหนักไม่เยอะมากเทินก็ไม่ได้ก็วางข้างบนได้ด้วย
2: ต้องครับ
0: เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยไม่ใช่วางซ้อนกับของนะครับ
1: แล้วก็จริงๆอย่างที่พี่สาวบอกจริงๆอ่ะข้างล่างอ่ะถ้าอยากให้มันเขาเรียกว่า
0: สมูท
1: ก็จะมีรางก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาต้องเข็นเข้าเข็นออกก็เลยทำแบบไม่มีแล้วก็พี่สาก็ทำเป็นโซลูชันแบบนี้มาให้นะมาที่ตอนจบเนี่ยตอนปิดมันก็จะได้มีอะไรมาค้ำ
2: เพื่อที่จะดันเข้าไปไม่ได้
0: ไ
1: ม่ไม่บางทีเผลอๆ
0: มันก็แกว่ง
1: เข้าไปทิ้งแล้วมัน
0: ฟาดของนะ
1: นี่ก็ยังช่วยได
0: ้โอเคโอเคเดี๋ยว
1: ครับก็ส่งมอบให้เจ้าของบ้านไปซะเรียบร้อย
0: ให้เขาจัดของแล้วเราจะได้ไปเห็นภาพสุดท้ายว่าเมื่อเอาของวางแล้วมันจะหน้าตาเป็นยัง
3: รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้แบบเยอะมากขึ้นเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกมันแบบว่าแคบกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยค่ะ
0: วันใหม่นี่ชุดใหม
1: ่มาใหม่กันหมดเลย
0: หัวใหม่ทุกอย่างใหม่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลองเลือกดูเล่นหรือยัง
3: ดีมากเลือกเล่นแบบเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะ
0: คุณพ่อไงบ้าง
3: อ่ะโอเคเดี๋ยว
0: โอเคเหรอ
3: ใช่ตอนแรกแบบเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ชอบแต่แบบพอเห็นแล้วก็โอเคโอเคเก็บอะไรเงี
0: ้
3: ย
0: ไม่ชอบด้วยไอเดียแบบเฮ้ยทำ
3: เก็บไปทำไม
0: เออ
3: แต่พอเก็บแล้วเป็นสัดส่วนไงแบบโอเค
1: ไม่หมายถึงเขารู้สึกแบบว่าก็ของมันก็ดีอยู่แล้ว
0: ก็วางโอเคแล้วนะ
1: เก็บกะตรงไหนล่ะ
0: ทำใหม่ก็สวยงามเลย
3: ใช่ค่ะ
0: ดีด้วยที่แบบว่าได้ข้อลงตัวระหว่างคุณพ่อกับเรานะคือเราว่าเชื่อว่าจริงหลายๆบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี้ยก็อาจจะประสบปัญหานี้เหมือนกันการเก็บของที่อาจจะแบบว่ามีการคอนฟลิกต์กันบ้างในแง่ของการไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกมันก็วางมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะคนอยู่ด้วยกันนะเนาะเรารู้สึกว่าเราก็อยากให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นเลย
1: หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าเพื่อเงินแบบหัวมาของมันก็วางของมันได้อยู่จะมาทำทำไมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคนอยู่เราเนาะเดินผ่านดูว่าเราอยากให้มันดูดีดูสวยแล้วมันมีแวลูกับเราไงแต่เนี้ยมันอาจจะคุ้มกับการลงทุนก
0: ็
1: อันนี้ก็ไปคุยกัน
0: นี่ก็ในโซเชียลถ้าเกิดว่าทำในโซเชียลไม่ได้ก็แอบทำจนเขาไม่อยู่นั่นแหละ
1: นั่นแหละใช่
0: แล้วก็ถูกไหมอาจจะจริงๆนะแล้วก็ทำอย่าให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรข้ามหน้าข้ามตากันเยอะแบบว่าก็ให้เห็นของเดิมที่มันสามารถวางบ้างเขาก็จะรู้สึกว่า
3: เฮ้ยยังเหมือนเดิมยังแบบเอ้ยคุณตาอะไรเงี้ยใช่
0: ยังนึกถึงนะในนี้นะครับโอเคถ้างั้นก็ขอบคุณแตงกวามากที่ให้พื้นที่เรามาในละมิดนะฮะขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ

จะมาแก้ปัญหาคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครับสิ่งที่ต้องใช้ครับครีมออฟทาท่าแปรงและสก็อตไบท์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ครีมออฟทาท่านะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเอาครีมแบบคนแบบเข้มข้นครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับครีมออฟทาท่านะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำอาหารเบเกอรี่ครับทั่วไปครับทำการป้ายครีมตรงนี้นะที่เราผสมไว้ลงกับจุดที่เกิดคราบสนิมนะครับโอเคครับสำหรับชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับแล้วหลังจากนั้นครับร้อยแห้ง 5-10 นาทีแล้วมาทำความสะอาดกันครับเรามาขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราทาตัวนี้ไว้เลยนะครับค่อยๆเช็ดออกนะครับเช็ดครีมตัวนี้ออกก่อนเลยค่อยขัดไประวังนิดนึงนะครับเพราะกรรไกรจะมีความคมนะครับตอนเช็ดครีมออกนะครับยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับหลังจากที่เราขัดคราบสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำหลังจากเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปผึ่งแดดครับ

0: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับก็ลองส่งเข้ามาดู
1: อันนี้คือโปรดิวเซอร์บอกนะ
2: ใช่เขาบอกเอ้ยใครอยากส่งก็มาดูแล้วกัน
0: เออมาดูส่งมาทางไหนดี
2: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
0: แล้วส่งอะไรเข้ามามั่งล่ะ
2: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไรเรฟเฟอเรนซ์ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได
0: ้
2: ได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนี่ค่ะ
3: อมรินทร์ทีวีหากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
3: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าดินแต่ละชั้นนั้นแบ่งตามความลึกของเขานั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าโครงสร้างของดินแต่ละชั้นนั้นมีลักษณะอย่างไรค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปกันเลยค่ะ
4: โครงสร้างของดินเป็นสมบัติทางกายภาพของดินที่เกิดขึ้นจากการเกาะจับกันของอนุภาคที่เป็นของแข็งในดินส่วนที่เป็นแร่ธาตุหรืออนินทรีย์วัตถุและอินทรีย์วัตถุเกิดเป็นเม็ดดินหรือเป็นก้อนดินที่มีขนาด

รูปร่างและความคงทนแข็งแรงในการยึดตัวต่างๆกันซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้ค่ะแบบก้อนกลมมีรูปร่างคล้ายทรงกลมเม็ดดินมีขนาดเล็กประมาณ 1-10 มิลลิเมตรมักพบในดินชั้นเอที่คลุกเคล้าด้วยอินทรีย์วัตถุเนื้อดินมีความพรุนมากจึงระบายอากาศและน้ำได้ดีแบบก้อนเหลี่ยมมีรูปร่างคล้ายกล่องเม็ดดินมีขนาดประมาณ 1-5 เซนติเมตรมักพบในดินชั้นบีมีสภาพที่น้ำและอากาศซึมผ่านไปได้ในเกณฑ์ปานกลางแบบแผ่นก้อนดินมีรูปร่างแบนวางตัวในแนวราบและซ้อนเหลื่อมกันเป็นชั้นขัดขวางการไหลซึมของน้ำการระบายอากาศและการชอนชัยของรากพืชมักเป็นดินชั้นเอที่ถูกบีบอัดจากการบดไถของเครื่องจักรกลการเกษตรแบบแท่งหัวเหลี่ยมก้อนดินแต่ละก้อนเกาะกันมีรูปร่างเป็นแท่งลักษณะคล้ายปริซึมก้อนดินมีขนาดเม็ดดิน 10-100 เซนติเมตรมักพบในดินชั้นบีน้ำและอากาศซึมได้ปานกลางแบบแท่งหัวมนมีการจับตัวคล้ายคลึงกันกับหัวเหลี่ยมแต่ส่วนบนของปลายแท่งมีลักษณะมนกลมปกคลุมด้วยเกลือเม็ดดินมีขนาด 10-100 เซนติเมตรมักพบในดินชั้นบีและเกิดได้ในเขตแห้งแล้งน้ำและอากาศซึมผ่านได้น้อยและมีการสะสมของโซเดียมสูงค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil structure s o i l s t r u c t u r e soil structure แปลว่าโครงสร้างของดิน conglomerate c o nG L O M E R A T E conglomerate แปลว่าการจับตัวเป็นก้อน shape S H A P E shape แปลว่ารูปร่างเด็กๆคะโครงสร้างของดินนั่นก็คือการที่ทรายดินตะกอนและดินเหนียวรวมกันเป็นก้อนหรือรวมกันเป็นก้อนเป็นเม็ดดินมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้านะคะเราไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าดินนั้นจะสามารถแบ่งได้ทั้งหมดกี่ประเภทและแต่ละประเภทนั้นสามารถบอกอะไรเราได้บ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเกษตรกรส่วนมากปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นหลักและยังมีความเชื่อว่าต้องใช้ปุ๋ยเคมีในการดูแลพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ
1: ก็ทีแรกก็ทำอ้อยอย่างเดียวค่ะก็ใช้ทุกอย่างค่ะใช้ตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วก็ใช้มาตลอดใช้ยาแรงมากบางทีเราก็น็อกที่ยาเองนะค่าใช้จ่ายค่ะไม่พอหรอกค่ะเพราะว่าอ้อยมันปีหนึ่งมันได้ทีหนึ่งอะค่ะแล้วก็มารู้จักกับพี่ปู่เขาเลยชวนเข้ามาในกลุ่มอินทรีย์เนี่ยค่ะแล้วก็เลยเข้าร่วมกลุ่มกันทำผักอินทรีย
0: ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นกลุ่มเล็กๆที่ตั้งใจผลิตผักที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคลงมือเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์แม้ภายในจะยังคงมีคำถามว่าการทำเกษตรแบบอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีจะทำได้จริงหรือ
1: ก็ยังไม่เชื่อหรอกก็ขนาดเราอยู่งี้อะไรเงี้ยเราอยู่กับงี้ขนาดฉีดยายังไม่ได้กินเลยอย่างเงี้ยแล้วเรามาปลูกเงี้ยจะได้กินหรืออะไรเงี้ยก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ก็ลองทำดูใหม่ๆตรงที่ว่าเริ่มทำก็ไม่ได้ดีหรอกทีแรกน่าจะเป็นแบบสารเคมีตกค้างอะไรเงี้ยจากที่เราแบบเพิ่งจะปรับเปลี่ยนดินอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่แต่พอหลายปีขึ้นมามันก็งาม
0: การปรับเปลี่ยนมาปลูกผักอินทรีย์อาจต้องใช้เวลาแต่มันคือความหวังที่น่าสดใสว่าสิ่งที่ตั้งใจลงมือทำจะสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อย่างงาม
1: พอมาอยู่ตรงนี้ก็ชอบสนใจตรงที่ว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวเองแล้วก็กับคนอื่นแล้วก็ผักก็ปลอดภัยอะไรเงี้ยมีผักกินทุกอย่างแล้วก็ชอบตรงที่ว่าปลูกอะไรมาก็คือขายได้หมด
2: ได้รับจากการทำเกษตรอินทรีย์ชัดเจนเลยก็คือคนที่ทำเกษตรอินทรีย์ผักผลไม้ไข่ข้าวทุกอย่างที่เราปลูกที่เราทำเองเรารู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันก็เป็นสุขภาพของครอบครัวเราเชื่อมโยงไปถึงสิ่งแวดล้อมก็คือเราก็ไม่ได้มีสารพิษที่จะปล่อยลงไปในดินน้ำจากแปลงของเราไปก็จะเป็นน้ำสะอาดที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ
0: ทุกวันจันทร์จะเป็นวันที่สมาชิกในกลุ่มจะเก็บผลผลิตในแปลงผักเพื่อนำไปส่งขายให้กับปู่นี่จึงเป็นแหล่งรายได้ที่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นทุกสัปดาห์ฐานะความเป็นอยู่จากที่เคยลำบากเริ่มดีขึ้นและมั่นคงมากยิ่งขึ้น
1: ก็ต่ำสุดอาทิตย์ยังสูงสุดนะ 5,000 ค่ะอาทิตย์นึงนะแล้วก็ต่ำสุดก็ 2,000 อยู่ที่ภาคเราคือมีเท่าไหร่พี่ปูเขาก็เอาหมดแล้วเอาทุกอย่างแต่อยู่ที่ว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้แค่นั้นนะคะตั้งแต่ที่มีมาทำผักอินทรีย์เนี่ยก็มีเลือกเก็บนะคะจากที่ว่าเป็นหนี้เป็นสินอะไรเงี้ยก็พอครอบครัวไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปกู้แบบนอกระบบมาจากที่ว่าจักเคยทำอ้อยเงี้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเราก็ต้องกู้อะไรเงี้ยแต่พอมาทำเราก็เสมอมีเก็บบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ต้องไปกู้ค่ะไม่ต้องกู้นอกระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความสุขเพราะจริงๆแล้วเราก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยพอเรามาได้ทําตรงเนี้ยไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ได้ผักที่ปลอดภัยมันก็มันมีความสุขจากที่เราเคยทําของเราแล้วส่งพ่อค้าคนกลางแล้วเราก็มาร่วมกลุ่มกันอย่างเงี้ยกันก็มันแบบทํางานมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: สวนผักอินทรีย์หลายแห่งแม้จะผลิตผักสดและผลไม้หลายอย่างได้อย่างมีคุณภาพแต่การที่แหล่งผลิตอยู่ห่างไกลจากผู้ซื้อคือปัญหาใหญ่ที่ผู้ผลิตจะต้องหาทางออกแต่สำหรับภูฟ้าน้ำออร์แกนิกฟาร์มมีทางออกให้กับปัญหาโดยเป็นการนำเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้
1: เราอยู่ไกลเนาะอยู่ไกลจากจุดที่เป็นกลุ่มลูกค้าก็ช่องทางเนี้ยเป็นช่องทางเดียวที่สะดวกเป็นไลน์กลุ่มจ้ะชื่อกลุ่มออร์แกนิกทูโก
0: การขายผักผ่านไลน์กลุ่มนี่จึงกลายเป็นช่องทาง

0: ที่สร้างความสะดวกให้กับทั้งเกษตรกรผู้ผลิตและลูกค้าที่ต้องการซื้อผักอินทรีย์แม้จะอยู่ไกลกัน
1: เราโพสต์ขาย1ครั้งสมาชิกในกลุ่ม100 200คนก็จะเห็นพร้อมกันไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องเดินทางขึ้นลงอาทิตย์หนึ่งหลายรอบเนี้ยคิดว่าช่องทางเนี้ยมันเป็นช่องทางที่สะดวกคือในกลุ่มสมาชิกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าสมาชิกเก่าดึงสมาชิกใหม่เข้าแล้วก็ลูกค้าที่มาเที่ยวที่ฟาร์มพอมารู้ว่าอ้าวมีผักส่งไปกรุงเทพด้วยเหรอเขาก็บอกให้เขาดึงเขาเป็นสมาชิกที่กลุ่มเพราะว่าเขาจะต้องการสั่งผักด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทุกวันจันทร์จะเป็นวันที่เกษตรกรในกลุ่มจะเก็บผัก

0: ดยผลผลิตผักจะมารวบรวมไว้ที่บ้านของปู่จากนั้นจะนำมาคัดแยกตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่แจ้งมาในไลน์กลุ่ม
1: เราก็ต้องแจ้งเขาตั้งแต่เขาให้เขาควบคุมมาตั้งแต่เขาส่งมาถึงเราแล้วก็พอมาถึงเราเสร็จเราก็แพ็คแล้วก็ลงใส่กล่องโฟมแล้วกล่องที่เราใส่มันจะเป็นกล่องเย็นก็คือจะเป็นกล่องใส่ไปปุ๊บผักมันก็ไม่เหี่ยวแล้วเปรียบเทียบกับราคาผักที่ขายในห้างในร้านค้าสุขภาพไม่ต่างกันแต่ว่าของเราเนี่ยคือคุณไม่ต้องมาเสียเวลาที่จะออกมาซื้อแล้วก็ได้ผักที่สดกว่าเพราะว่าของเราตัดไปวันนี้แล้วก็ถึงเขาเลยพรุ่งนี้ค่ะ
0: ผลผลิตทั้งหมดจะเดินทางออกจากฟาร์มเพื่อส่งไปให้ถึงมือลูกค้าโดยไวที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้บริโภคผักที่สดสะอาดและปลอดภัย
1: มันง่ายนะง่ายกว่าเราเปิดร้านคือเราเปิดร้านนี่ต้องมีหน้าร้านต้นทุนเยอะมากแต่ถ้าเราขายออนไลน์อ่ะเราแค่เสียเวลาที่มานั่งจัดการในเรื่องของการทำหน้าร้านแต่ให้มันเป็นสื่อให้คนเห็นว่าเรามีอะไรบ้างปลูกอะไรบ้างคือเราจะได้รู้จักกับลูกค้าจะรู้ฟีดแบ็กกลับมาว่าผักเที่ยวนี้เป็นแบบนี้มันก็ได้มาทั้งคำติแล้วก็คำชมพอคำติเราก็แก้ไขว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกได้ผักชนิดนี้ไปเอาไปทำอะไรเขาก็ถ่ายรูปส่งมาให้กันดูแล้วก็สอนวิธีการทำกันอะไรเงี้ยกลายเป็นห้องที่เป็นครอบครัวมันจะไม่ใช่แค่ซื้อแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ย
0: จากความแน่วแน่ที่จะผลิตอาหารที่ปลอดภัยออกไปสู่ผู้บริโภคและความเชื่อมั่นในการทำเกษตรอินทรีย์ว่าจะดีต่อทั้งตนเองครอบครัวผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมจนกลายมาเป็นสถานที่ให้คนจากภายนอกเข้ามาพักผ่อนเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเกษตรอินทรีย์ในชื่อภูฟ้าน้ำออร์แกนิกฟาร์ม
1: ก็จะมีสมาชิกในกลุ่มผักเขาเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มมาพักเริ่มจากตรงนั้นนะคะก็บอกต่อกันไปแนะนำคนนั้นมาคนนี้มามันก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้แพลนเอาไว้ในแผนว่าเราจะต้องมีฟาร์มสเตย์

0: like a few days, and my wife was searching on the web, and then we found this place, which was for us the best place to go to. It was an organic farm in a nice area, and actually we all thought the same thing. It looked good, pictures looked nice, so we basically booked. Price was good.
1: การท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ก็มันก็คือท่องเที่ยวเชิงเกษตรแต่ของเราเนี่ยไปเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพเพราะของเราเป็นออร์แกนิกฟาร์มคุณมาก็จะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการทำฟาร์มทำฟาร์มอินทรีย
2: ์เสน่ห์ของออร์แกนิกฟาร์มนอกจากได้สัมผัสกับธรรมชาติยังได้รับการใส่ใจเรื่องสุขภาพจากการได้กินผักอินทรีย์สดๆที่เพิ่งเก็บจากต้น
1: บางกุ๊กเขามาเขาก็จะลงแปลงมาแล้วก็คิดเมนูว่าวันนี้จะกินอะไรมื้อเย็นวันนี้มีกระเจี๊ยบมีบวบแล้วของเรามีไข่นะคะอย่างวันนี้ก็เป็นผัดบวบใส่ไข่แล้วก็ต้มกระเจี๊ยบกินกับน้ำพริกกะปิเนี่ยคือของเราเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเขามาเนี่ยไม่ได้มาเที่ยวแต่เหมือนมาเยี่ยมญาติมาเที่ยวบ้านสวนของญาติอะไรประมาณเนี้ยอารมณ์มันจะเป็นแบบนั้นมากกว่าที่จะเป็นที่พักมาได้เรียนรู้ในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพเก็บผักสดๆจากแปลงมาทำอาหารอยู่กับอากาศที่ดีจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะจะถามกับคนที่มาที่เขามามากกว่าว่าเขามาเขาต้องการอะไรคือเราเนี่ยคือเราจะมีองค์ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์มีองค์ความรู้เรื่องอาหารสุขภาพมีองค์ความรู้เรื่องการแพทย์แผนไทยก็อยู่ที่ว่าเขามาเขาต้องการอะไรก็จะให้เขาตรงในสิ่งที่เขาต้องการอ่ะ
0: And I think this is a good place to go to relax to get some healthy air the owners very friendly open to help us it's a very nice area it's surrounded by mountains yeah we really enjoyed it andit's definitely a place we will come back to, so I can definitely recommend it.
2: การท่องเที่ยวในรูปแบบของฟาร์มสเตย์จึงไม่ใช่เป็นเพียงการเที่ยวเพื่อการพักผ่อนแต่เป็นการมาเรียนรู้แนวคิดและชีวิตของเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลอดภัยต่อสุขภาพที่เรียกว่าเกษตรอินทรีย์
1: เราทำเกษตรเป็นหลักเวลาจะมีคนมาพักเราถึงจะมาเตรียมห้องพักเตรียมสถานที่เตรียมอาหารคือมาฟาร์มสเตย์อ่ะคืออารมณ์ของฟาร์มสเตย์ก็คือต้องมาอยู่กับฟาร์มวิถีชีวิตเราเป็นยังไงก็ต้องมาอยู่กับวิถีชีวิตของเราถ้าต้องการความสะดวกสบายก็ต้องไปพักโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทมาอยู่กับเราก็คือต้องมาเรียนรู้วิถีชีวิตของฟาร์มสเตย์ค่ะ

0: อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้ว

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะพี่พลอยนะคะวันนี้พี่พลอยจะมาเล่า50 Facts เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้น้องๆฟังกันค่ะข้อแรกนะคะเด็กมหิดลจะไม่เรียกคณะพยาบาลศาสตร์ว่าคณะพยาบาลค่ะแต่เราจะเรียกกันว่า NS นะคะ NS ของเรานะคะจะมีสถานที่เรียนทั้งหมด2ที่นะคะคือที่มหิดลศาลายาแล้วก็ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะชั้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2นะคะเราก็จะเรียนกันที่มหิดลศาลายาค่ะส่วนชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4นะคะเราจะเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะตอนปี1นะคะน้องๆก็จะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด16กลุ่มค่ะโดยเรียงตามรหัสนักศึกษาเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยน้องๆก็จะอยู่กับเพื่อนตั้งแต่ปี1จนถึงปี4ค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะก็จะทำให้น้องเนี่ยสนิทกับเพื่อนมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ขึ้นวอร์ดกับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะซึ่งเราก็จะสนิทกันมาตั้งแต่ตอนปี1ปี2แล้วเวลาที่เราขึ้นวอร์ดเราก็จะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยก็จะสนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะแบ่งทีมเรียนออกเป็นทั้งหมด4ทีมค่ะคือทีม2ภาษา1ทีมและทีมภาคปกติ3ทีมค่ะการแต่งกายของนักศึกษาพยาบาลนะคะก็จะมีชุดเยอะมากเลยค่ะชุดแรกนะคะตอนปี1ก็จะเป็นชุดนักศึกษาค่ะน้องๆก็จะแต่งตัวเหมือนเพื่อนคณะอื่นเลยตอนปี2ก็จะมีชุด Lab LRC นะคะหรือที่เรียกว่าชุดวอร์มค่ะโดยชุดนี้จะใช้ในการเรียนฝึกปฏิบัติค่ะสัญลักษณ์ที่เสื้อของแต่ละกลุ่ม16กลุ่มก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ใส่ชุดพยาบาลแบบที่พี่พลอยใส่นี่เลยค่ะความรู้สึกแรกที่พี่ได้ใส่นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนเราเนี่ยจะได้ไปดูแลผู้ป่วยบนวอร์ดจริงๆเลยค่ะนอกจากชุดพยาบาลเราก็จะมีเบเซอร์สีน้ำเงินที่ใช้สวมทับชุดพยาบาลค่ะในขณะที่เราพักหรือนอกเวลาปฏิบัติงานค่ะตอนปี1ปี2จะเป็นช่วงเวลา2ปีที่น้องๆจะได้เจอเพื่อนต่างคณะค่ะเพราะว่าเราจะเรียนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มูเก้ร่วมกันอย่างของพี่พลอยก็จะได้เจอเพื่อน SI EG แล้วก็ VS ค่ะตอนปี1จะเป็นช่วงเวลาที่น้องได้รู้จักเพื่อนมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมทั้งในแล้วก็นอกคณะแม้แต่ช่วงโควิดพี่ๆก็จะจัดกิจกรรมออนไลน์ให้น้องๆเข้าร่วมกันค่ะกิจกรรมแรกที่น้องๆจะได้เจอเมื่อเข้าคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมเส้นทางสีขาวค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องค่ะโดยรุ่นพี่นะคะก็จะนำขนมแล้วก็ของต่างๆมาให้น้องค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการด้วยนะคะกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมผูกโบไทค่ะก็จะมีอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นะคะมาผูกโบไทให้เราค่ะตอนนั้นนะคะพี่รู้สึกอบอุ่นมากๆเพราะว่าอาจารย์ผูกโบไทให้แล้วก็ให้กำลังใจในเรื่องของการเรียนค่ะและกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนกิจกรรมผูกโบไทนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงค่ะโดยกิจกรรมนี้จะมีพี่ๆนะคะมาสอนให้น้องร้องเพลงค่ะเพื่อที่จะไปใช้ในกิจกรรมผูกโบไทอย่างเพลงที่พี่ใช้นะคะก็คือเพลงพยาบาลมหิดลค่ะพี่ร้องให้ฟังนะคะ

เพียงส่วนตนกล้าคิดกล้าทำฝึกฝนกล้านำตนสู่การเปลี่ยนแปลงพอไหมคะน้องๆอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคือกิจกรรม NS Smart ค่ะจะจัดขึ้นที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา NS Smart เป็นกิจกรรมที่พี่ๆจะมาจัดหาให้เราเพื่อเข้าไปเรียนรู้ค่านิยมของคณะพยาบาลศาสตร์จากฐานต่างๆค่ะวิชาเรียนของปี1ส่วนใหญ่จะไม่ยากมากน้องๆควรเก็บเกรดให้ได้มากที่สุดเลยนะคะแต่วิชาที่น้องๆจะต้องพยายามมากหน่อยก็คือเภสัชศาสตร์สุขภาพค่ะเป็นวิชาน้องจะต้องอ่านกราฟแล้วก็แปลผลออกมาเป็นการพยาบาลให้ได้ค่ะและอีกวิชานึงนะคะนั่นก็คือสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวิชานี้สูตรจะเยอะมันอาจจะยากหน่อยแต่เชื่อว่าน้องๆทำได้นะคะเพราะพี่ยังผ่านมาแล้วเลยค่ะการตัดเกรดของคณะพยาบาลของเรานะคะมี2แบบค่ะแบบ A B C ก็คือแบบทั่วไปค่ะและแบบที่2คือ O S U ค่ะ O นะคะคือดีเลิศค่ะส่วน S นะคะคือผ่านส่วน U ก็คือไม่ผ่านถ้าน้องได้ U อาจจะต้องลงเรียนใหม่นะคะน้องๆถามกันมาเยอะมากว่าพี่คะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีเรียนกับอาจารย์ใหญ่หรือเปล่าตอบตรงนี้เลยว่านี่ค่ะตอนปี1นะคะเราจะได้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์นะคะซึ่งจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่ค่ะแต่น้องๆไม่ต้องตกใจนะเพราะเราไม่ได้ผ่าเองจะมีอาจารย์หมอผ่ามาให้ค่ะซึ่งวิชานี้เราจะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะตอนปี1นะคะน้องๆจะได้เรียนวิชาเลือกค่ะซึ่งวิชาที่เป็นที่ฮอตฮิตของคณะพยาบาลนะคะก็คือวิชากายและจิตค่ะโดยวิชานี้นะคะน้องก็จะได้รำไทยเก๊กไม่รู้ว่าพี่รำถูกหรือเปล่าเนาะพอขึ้นปี2น้องๆจะได้เรียนการฝึกปฏิบัติมากขึ้นค่ะโดยจะเรียนตามกลุ่มเรียนที่แบ่งไว้ตอนปี1และแต่ละวิชาก็จะโรเตทไปพร้อมๆกันในแต่ละ1เทอมค่ะการเรียนฝึกปฏิบัตินะคะก็จะมีการเรียนหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาการใส่สายส่วนปัสสาวะอุจจาระการเจาะเลือดและอีกมากมายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้เรียนกับหุ่นทางการแพทย์ค่ะซึ่งหุ่นทางการแพทย์นะคะจะมีเลข HN ประจำตัวเหมือนคนไข้จริงๆเลยค่ะนักศึกษาพยาบาลจะเรียกหุ่นทางการแพทย์ว่าคุณบ๊อบและเราจะเจอคุณบ๊อบตอนปี2ค่ะเราจะได้เรียนรู้การเข้าหาผู้ป่วยการประเมินโรคและสัญญาณความผิดปกติจากทุกระบบในร่างกายจากคุณบ๊อบค่ะถึงแม้ว่าคุณบ๊อบจะเป็นหุ่นทางการแพทย์นะคะแต่เราก็ต้องขออนุญาตผู้ป่วยให้เป็นระเบียบค่ะแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะผู้ป่วยชื่อสกุลอะไรคะชื่อสกุลแล้วก็เลข HN นะคะตรงกับคำสั่งการรักษาค่ะวันนี้จะขออนุญาตทำการฉีดยาให้กับผู้ป่วยนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆตอนปี2นะคะเราจะได้เรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการค่ะซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากของคณะพยาบาลนะคะโดยวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยค่ะทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะช่วงปี2ก่อนขึ้นปี3นะคะเราจะได้เจอกับผู้ป่วยคนแรกในชีวิตค่ะตอนที่พี่ไปเจอผู้ป่วยครั้งแรกเนี่ยพี่กลัวมากๆเลยแต่ว่าพี่ก็จะมีอาจารย์อยู่ข้างๆนะคะก็จะทำให้พี่ทำอะไรได้มั่นใจมากขึ้นค่ะตอนปี3นะคะเราจะย้ายที่เรียนจากคณะพยาบาลศาสตร์มหิดลศาลายาไปที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยค่ะดังนั้นเราก็ต้องย้ายหอจากศาลายาไปที่บางขุนนนท์ในชั้นปีที่3ด้วยค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราก็จะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาอีก1ใบค่ะนั่นก็คือบัตรคณะพยาบาลค่ะแบบนี้ค่ะอุ๊ยมาได้ไงซึ่งบัตรนี้นะคะเราก็จะใช้ในการติดเข้าคณะเข้าหอพักแล้วก็เข้าห้องสมุดค่ะในชั้นปีที่3นะคะก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการรับหมวกแล้วก็

มีความเชื่อว่าถ้าเราได้ขึ้นหมอสุติศาสตร์และทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้ชายนะคะจะได้ไปแต่งงานค่ะแต่ว่าถ้าทำคลอดเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะขึ้นคานค่ะแต่ก็เป็นเรื่องเล่าสนุกๆที่เล่าต่อๆกันมาค่ะมีรุ่นพี่หลายคนที่ทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้หญิงก็ได้แต่งงานกันไปแล้วค่ะในชั้นปีที่4นะคะเราก็จะได้ออกชุมชนค่ะได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนจริงๆได้ให้การพยาบาลค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะถ้าเรียนจบแล้วต้องใช้ทุนเป็นระยะเวลา2ปีและ3ปีค่ะนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนจะใช้ทุนที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะเวลา2ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพยาบาลเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเมื่อจบแล้วนะคะจะทำการใช้ทุนที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเป็นระยะเวลา3ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลวิทยาศาสตร์เขตร้อนเมื่อจบแล้วจะต้องใช้ทุนที่โรงพยาบาลวิทยาศาสตร์เขตร้อนเป็นเวลา3ปีเช่นเดียวกันค่ะฟังมากันถึงข้อที่50แล้วแสดงว่าสนใจการศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ns.mahidol.ac.th หรือที่ช่อง V มหิดลครบทุกช่องทางได้เลยค่ะ

0: คะคุณปู
1: ่ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: นี่แม่ปูหนีบปูหนีบตัวตาปูหนีบ
1: ไอ้ต้องไอ้ต้อง
0: โอ้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เดือนเลย
1: อย่าเพิ่งเอามือ
2: ไปเดี๋ยวพี่เป้ขึ้นก่อน
1: ได้ค่ะ
3: ระวังนะ
4: เป็นขนมอะไรคะ
5: อันนี้เป็นขนมถ้าพี่อื่นเนี่ยนะคะลูกเขาจะเรียกว่าขนมดอกลำเจียกแต่ที่นี่เรียกว่าขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจาก
4: เกสร
5: นะคะ
1: เย็นเย็นมันกรุบกรอบอะค่ะ
5: ค
1: ่
5: ะ
1: โอ้
4: น้องพลอยเคยทำปลาได้เพียงจากไปจากด้วยนะคะ
6: เก่งจังเลยค่ะใครมือครบ
1: ไหนครับ
7: อุ้ย
1: กินอย่างนี้เลยเหรอ
7: ไม่ได้กินอย่าง
1: นั้นเดี๋ยวเดี๋ยว
7: เดี๋ยวเอาเลย
1: ได้แล้ว กินด้วย
6: สดมากเลยอ่ะ
8: ก็ลูกเอ้ย
1: คุณตาคะลูกจากลูกนึงเนี่ยค่ะมีอันนี้กี่อันนะคะ
8: อ๋อหมายถึงหม่งทลายนึงเนี่ยเหรอมันขึ้นอยู่ว่าหม่งเล็กหม่งใหญ่อ่ะลูกหม่งใหญ่มันก็เยอะลูกอ่ะหม่งเล็กมันก็น้อยหน่อยแต่ถ้าถามว่าโลนึงโลนึงใช้กี่หม่งถ้าแบบนี้ก
5: ็ตัวค่ะลูก
1: งั้นเดี๋ยวเราเอากะละมังไปด้วยนะคะเผื่อเอาไปลอง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ่ะน้องฮักครับพี่เฟย์ให้น้องฮักถือ
7: เป็นหมวกเลยเหรอ
1: ไปงั้นไปกันดีกว่าค่ะ
2: ได้ค่ะ
4: ไปกันเลยค่ะ
1: ครัวอยู่ทางไหนคะน้องพลอย
2: มาๆมาอ่ะ
4: ได้แล้ว
1: ไปต้องมาไ
5: ปเราจะเติมน้ำสะอาดลงไปนิดนึงก็ประมาณสักถ้วยนึงเราจะใส่ผงวุ้นไป1ช้อนชาลูก
7: ผงวุ้นนี่ไม่ต้องละลายน้ำก่อนหรอคะ
5: ไม่ต้องก็ได้ค่ะเพราะว่าในส่วนผสมนี่เมื่อกี้เราได้ใส่น้ำลงไปแล้วเดี๋ยวเราควรแล้วก็จะแบ่งออกเป็นส่วนๆแล้วก็ผสมสีเลย
1: ค่ะ
5: เดี๋ยวญาติช่วยนะเราก็กะสะผมสัก4สีแล้วก็เอาไว้แค่1ส่วนเดียว
7: กระทะเดียวได
9: ้เอาสีเขียวของฮักก่อน
6: มาเลยครับ
7: ขอเทเอง
6: ค่อยๆนะครับ
1: อย่าเทหมดนะครับ
5: เสร็จเทไปเลยค่ะ
1: เทไปเลย
5: ค่ะ
9: ต่อไปก็อยากลองสีเหลือง
1: สีเหลืองสีเหลืองมันจะอะไร
9: ฟักทอง
1: ฟักทอง
7: เริ่มได้แล้วใช่ไหมคะ
5: ได้แล้วค่ะ
9: ทำสีนี้เลยไหมครับ
6: พร้อมครับ
7: คุณย่าคะ
1: ต้องใช้อันนี้เป็นรูๆด้วยเหรอคะ
4: เพื่อเวลาเราอบอะค่ะลมมันจะได้เข้า
1: ฮะต้องเอาไปอบอีก
7: ค
1: ่
7: ะ
1: โอ้ให้นึกว่ารอไว้ให้เย็นเฉยๆซะอีก
7: ต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงเหรอคะ
4: 6ชั่วโมงค่ะ
1: ฮะ6ชั่วโมงอย่างนี้เนี่ยพวกเราคงต้องนอนค้างที่บ้าน
10: ส่วนผสมขนมเกสรดอกลำเจียกลูกจากลูกจากบดละเอียด1กิโลกรัมมะพร้าวทึนทึกขูดละเอียด1กิโลกรัมน้ำตาล
5: ค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
10: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการคอน10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทยพีบี
1: ไปพายเรือกันก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
9: ไปก
1: ัน เราไปลงเรือกันแล้วแล้ว
2: ไปก่อนเลยเหรอ
11: บ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
12: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
13: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดิน

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lush Brick School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lush Brick School นะคะช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วค่ะน้องๆวันนี้พี่เนเลยจะมาชวนน้องๆทำธูปหอมไล่ยุงกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

แต่ยังไงกันบ้างคะน้องๆคันนี้น้องๆก็ได้ทูบหอมที่มีกลิ่นตะไคร้หอมอ่อนๆแล้วนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ทุกครั้งที่เราเก็บกระเป๋าออกเดินทางในบรรดาข้าวของที่เราเตรียมไปเที่ยวหลายๆคนอาจจะเผลอหยิบเอาความคาดหวังติดไปด้วยทุกครั้งวันนี้ผมอยากจะให้ลองหยิบเจ้าความหวังออกไปเพื่อจะได้ไปเที่ยวกันตัวเบาๆกับเต๋าครับ
1: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนยมวิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์และตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีภารกิจของผมคืออะไรครับวันนี้ให้เดาไม่ยากเลยมาบ้านเชียงก็ต้องนี่ไงครับไขบ้านเชียงโอ้โหบอกเลยว่าภารกิจวันนี้ง่ายมากนะครับเพราะว่าบ้านเชียงเนี่ยไปที่ไหนก็เจอไหบ้านเชียงอยู่แล้วทำไมง่ายอย่างเงี้ยครับนี่ก็เสร็จภารกิจเร็วดีครับ
2: พี่เต๋าของพี่เต๋าไม่ได้มาหาหม้อครับให้มาปั้นหม้อให้มาทำหม้อบ้านเชียงครับ
1: ฮะ
3: oh no
1: ไม่ได้ให้มาหาหม้อแต่จะให้มาปั้นหม้อบ้านเชียงเหรอครับ ปั้นไหบ้านเชียงโอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนี่ยแล้วก็ไม่เคยปั้นมาก่อนด้วยโอเคได้ครับผมรับคำท้าในภารกิจนี้ติดตามให้ดีนะครับว่าไหบ้านเชียงไหแรกในชีวิตผมเนี่ยจะเป็นยังไงไปกันเลยครับ
3: yeah!

บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งได้รับการค้นพบว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยและที่ฝังศพของคนก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะเมื่อราว 5,000 กว่าปีมาแล้วมีความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสูงมาแต่โบราณชาวบ้านเชียงในปัจจุบันเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากเมืองพวนของราชอาณาจักรลาวเมื่อ200ปีทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานและนำเสนออารยะของคนบ้านเชียงในยุคก่อนประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนรวมทั้งวัฒนธรรมในพื้นที่อีสานผ่านวิถีชีวิตอันงดงามเรียบง่ายปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงเป็นหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565เกิดจากการระดมความคิดของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันวางแผนร่วมลงมือปฏิบัติร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ที่สำคัญคือการเชื่อมโยงของชาวชุมชนเข้าด้วยกันด้วยพลังบวรโดยยึดหลักคุณธรรมพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสา

เราใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเดินทางระยะทาง56กิโลเมตรจากสนามบินอุดรธานีมาชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงทันทีที่ได้สัมผัสบรรยากาศของชุมชนก็รับรู้ได้ถึงความอบอุ่นเลยครับ

และเมื่อได้มาถึงชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงสิ่งแรกที่จะขาดไม่ได้สำหรับการเริ่มต้นทริปนั่นก็คือการสักการะขอพรปู่ขุนเชียงสวรรค์ณอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวรรค์ริมบึงนาคำปู่ขุนเชียงสวัสดิ์คือบุคคลสำคัญผู้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านเชียงนานนับประการเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านคือแบบอย่างของข้าราชการผู้เปี่ยมด้วยความซื่อสัตย์และความกล้าหาญเป็นผู้วางรากฐานทางด้านการปกครองการศึกษาพระพุทธศาสนาช่วยเหลือชาวบ้านในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบโจรผู้ร้ายลูกหลานชาวบ้านเชียงต่างเคารพนับถือและยังคงรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านอย่างไม่เสื่อมคลายอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวัสดิ์ริมบึงนาคำแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนที่พึ่งทางใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองหมู่บ้านและผู้อาศัยให้มีแต่ความสุขความเจริญครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านเชียงครับที่นี่จะเป็นแหล่งรวมเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวไทยพวนครับไปดูเลยครับนับตั้งแต่การเข้ามาตั้งรกรากบนผืนแผ่นดินไทยของบรรพบุรุษจากเมืองเชียงขวางประเทศลาวเมื่อ200กว่าปีก่อนจวบจนปัจจุบันชาวไทยพวนชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์สืบสานวิถีวัฒนธรรมไว้อย่างเหนียวแน่นแม้อาคารพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่อาคารใหญ่โตแต่ภายในบอกเล่าเรื่องราวของความเป็นท้องถิ่นบ้านเชียงในมิติต่างๆได้อย่างน่าสนใจชาวชุมชนอยากให้แวะมาเยี่ยมชมกันนะครับถัดจากพิพิธภัณฑ์บ้านไทยพวนนะครับเรามาเรียนรู้แหล่งอารยธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงกันครับ

พราะบ้านเชียงคือดินแดนที่ทำให้โลกรู้ว่าวัฒนธรรมเก่าแก่ด้านโลหะและเครื่องปั้นดินเผาณที่แห่งนี้และแหล่งอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเจริญก้าวหน้ากว่าอารยธรรมอื่นๆในเอเชียในยุคเดียวกันจากความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาทำให้โครงกระดูกเศษเครื่องปั้นดินเผาซากเครื่องมือโลหะที่ฝังอยู่ใต้ดินมานานกว่า 4,000 ปีถูกขุดขึ้นมาปฏิปต่อเรื่องราวจนโลกรู้จักบ้านเชียงว่าเป็นแหล่งโบราณคดีอันสำคัญของโลกนำไปสู่การได้ประกาศจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2535โดยคณะกรรมการมรดกโลกหรือยูเนสโกอยากให้ทุกๆคนได้มาสัมผัสร่องรอยอารยธรรมที่ได้ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่นี่เพื่อได้ร่วมภาคภูมิใจที่ประเทศไทยของเราเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญและยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก

ก่อนที่เราจะไปทำภารกิจกันต่อนะครับหิวมากฮะขอแวะทานข้าวนิดนึงนะครับผมที่เฮือนอาโฮมสเตย์ครับมื้อเที่ยงของเราเป็นเมนูยกระดับตามรอยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงมีข้าวผัดข่าแจ่วหอมหวานบ้านเชียงส่วนเส้นลักษณะคล้ายเมี่ยงประกอบด้วยปลาตามฤดูกาลเส้นเล็กลวกสมุนไพรพื้นบ้านและห่อด้วยใบชะพลูและปิดท้ายด้วยขนมหวานข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกซึ่งเข้ากันอย่างลงตัวสุดๆเลยครับ

0: ถึงเวลาที่ผมจะต้องมาปฏิบัติภารกิจของผมแล้วครับนั่นก็คือการปั้นหม้อเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสีครับภารกิจของต๋านะครับก็คือว่าต้องปั้นหม้อแล้วก็เขียนลายนะครับให้ได้ใกล้เคียงแบบนี้ที่สุดครับมาดูกันว่าผมจะทำสำเร็จหรือเปล่าตามมาเลยครับ
1: ที่นี่กิจกรรมการท่องเที่ยวเสริมสร้างการเรียนรู้ได้รับการถ่ายทอดโดยปราศ

ฒนธรรมที่นำเอาอัตลักษณ์ชุมชนมาพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดเป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมสัมผัสด้วยตัวเองมาที่นี่นะครับจะได้เห็นทุกขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่ดินที่ได้มาจากห้วยดินดำอำบ้านเชียงไปจนถึงการนวดดินขึ้นรูปเขียนสีและเข้าเตาเผาซึ่งการที่จะได้เครื่องปั้นดินเผาแต่ละใบจะต้องมีความละเอียดอ่อนสูงมากนอกจากจะได้เห็นถึงขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแล้วเรายังสามารถลงมือทำเครื่องปั้นดินเผาได้ด้วยตัวเองหรือจะลองเขียนสีลวดลายต่างๆลงบนภาชนะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือจะเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์อันสวยงามของบ้านเชียงติดไม้ติดมือกลับบ้านไปก็ได้ครับและภารกิจของผมก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับแม้ผมจะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วแต่ผมจะไม่ยอมเสร็จภารกิจเที่ยวแค่นี้หรอกครับบอกตรงๆว่าหลงครับหลงเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีอย่างจังเลยครับสายช็อปสายแฟชั่นพลาดไม่ได้กับร้านนี้ร้านพวนคอลเลกชั่นแหล่งรวมผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตจากผ้าทอย้อมคลามอันเป็นภูมิปัญญาแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

0: านั่งรถรางกันต่อมาที่จุดกำเนิดความโด่งดังของป้าเชียงที่หลุมขุดค้นวัดโพสีในเป็นเรื่องจริงที่เล่ากันไม่รู้จบถึงการที่คุณสตีเฟนอย่างชาวอเมริกันเดินสะดุดรากต้นถ้ำสุดพิเศษกันด้วยครับ
1: ขอจงให้มีความสุขสวัสดิ์อยู่กันมงคลทุกภูมิภูมิผลตระหนักสุขสันต์เจริญเรื่องชีวิตนาทีการงานสำเร็จในการทั้งหลาย
2: เจ้าอย่างครับ
3: อันนี้คือแจ่วหอม
2: แจ่วหอมอันนี้แหละครับอันนี้อย่างครับ
3: อันนี้คือหมูแดดเดียว
2: หมูบ
3: ่หมู
2: โอ้ไม่โอ้ผมก็เลยวันเนื้อ
3: บ่อันนี้คือไก่นึ่งสมุนไพร
2: ไก่นึ่งสมุนไพร

วันนี้เราได้เที่ยวชุมชนยนต์วิถีของชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงกันอย่างจุใจเลยทีเดียวแต่ที่นี่ก็ยังมีเสน่ห์มีจุดเช็คอินมีประสบการณ์อีกมากมายที่รอให้เราไปสัมผัส

บรรยากาศยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดวิถีชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงได้อย่างดีที่สุดเริ่มต้นวันด้วยการทำบุญตักบาตรยามเช้าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสแต่เมื่อมาอยู่ที่นี่ก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ชีวิตได้ดื่มด่ำกับท่วงทำนองแห่งความสงบสุข

ราวกับว่าจิตวิญญาณแห่งความสร้างสรรค์ได้ฝังแน่นอยู่เหนือผืนแผ่นดินแห่งนี้มาตั้งแต่ครั้งโบราณจากบรรพบุรุษกว่าเมื่อ 1,700 ปีก่อนคริสตศักราชสู่การสืบสานของลูกหลานในยุคปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าบ้านเชียงเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญของความพยายามในการสืบสานรังสรรค์เรื่องราวทางวัฒนธรรมของชุมชนผ้าฝ้ายย้อมคลามและทอผ้าฝ้ายที่นี่ใช้โคลนคลามธรรมชาติหมักทำให้ผ้าที่ได้มีสีเป็นเอกลักษณ์บวกกับการสร้างลายจากจินตนาการซึ่งเราสามารถสร้างผืนผ้าพิเศษเป็นชิ้นงานหนึ่งเดียวโดยฝีมือเราเองครับ

่อกันที่ความบันเทิงของการนั่งรถรางตะลุยแหล่งห้วยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงเที่ยวสองดงนั่นก็คือบ้านดงเย็นและบ้านดงยางชมการสาธิตการจัดสารและย้อมผ้าหมักโคลนดินดำสุดชิลกับทัศนียภาพทุ่งข้าวเขียวขจี

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดสันติวนารามเป็นวัดหนึ่งเดียวที่มีอุโบสถรูปบัวอยู่กลางน้ำครับและวันนี้ผมจะพานั่งรถรางชมทัศนียภาพของวัดนี้กันครับ
1: หย่อนใจกันต่อด้วยการนั่งรถชมวัดสันติวนารามอุโบสถรูปดอกบัวตั้งอยู่กลางน้ำหนึ่งเดียวของไทยภายในวัดสันติวนารามกว้างขวางสะอาดสงบร่มรื่นสวยงามยิ่งภายในอุโบสถบรรยากาศยิ่งสงบร่มเย็นวิจิตรการตาด้วยองค์พระประธานสีขาวโดดเด่นท่ามกลางภาพวาดฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติอันงดงามนอกจากนี้วัดสันติวนารามยังมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งปฏิบัติธรรมที่มีบรรยากาศอันเงียบสงบร่มรื่นเรียกได้ว่าใครได้มาก็จะสัมผัสได้ถึงความสงบอย่างแท้จริงถือได้ว่าเป็นการปิดทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าอย่างน่าประทับใจเลยครับ

0: คุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมครับว่าเมื่อเราเอาความคาดหวังออกจากกระเป๋าเดินทางเราก็มีที่ว่างสำหรับเก็บความสุขอีกเยอะเลยและความสุขที่ชุมชนเล็กๆแห่งนี้แบ่งปันมาให้มากพอที่จะเก็บมาถ่ายทอดความอิ่มอกอิ่มใจแต่ภาพที่เต๋าเก็บมาฝากคงไม่ชัดเจนงดงามเท่ากับการได้มาสัมผัสด้วยตัวเองหรอกครับ
1: และวันนี้นะครับภารกิจของเราก็เสร็จลงแล้วครับครั้งต่อไปจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามและให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50 บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: านผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือ

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วน้องๆได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการปลูกพืชในวัสดุปลูกหรือ substrate culture นั้นคืออะไรและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์คืออะไรพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาเรียนรู้พร้อมกันตรงนี้เลยค่ะ
1: คำว่าไฮโดรโปนิกส์เป็นคำผสมระหว่างคำสามคำคือไฮโดรหมายถึงน้ำโปโนสเป็นคำที่มาจากภาษากรีกหมายถึงการทำงานและอีกหมายถึงศาสตร์หรือศิลปะรวมกันจึงมีความหมายว่าศาสตร์หรือศิลปะว่าด้วยการทำงานของน้ำการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์บางครั้งอาจเรียกว่า water culture การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารเป็นหนึ่งในรูปแบบของการปลูกพืชไร้ดินที่ไม่จำเป็นต้องมีวัสดุปลูกซึ่งวิธีนี้พืชจะได้รับสารอาหารหรือสารละลายธาตุอาหารจากทางน้ำที่สัมผัสกับรากโดยตรงโดยในน้ำจะมีการผสมสารละลายธาตุอาหารให้เหมาะสมตามที่พืชต้องการการปลูกแบบนี้มีหลายเทคนิคที่นิยมทำกันทั่วไปได้แก่เทคนิคน้ำไหลบางและเทคนิคการปลูกพืชในน้ำลึกที่ปัจจุบันได้ประยุกต์มาใช้กะละมังกล่องโฟมหรือลังพลาสติกเป็นภาชนะปลูกกันตามบ้านเรือนข้อดีของการปลูกพืชไร้ดิน 1. พืชเจริญเติบโตเร็วผลผลิตสูงสามารถผลิตนอกฤดูกาลได้ 2. ปลูกพืชได้ในเขตที่ดินมีปัญหาเช่นดินเค็มดินลุกรังดินกรวด 3.ใช้แรงงานในการดูแลรักษาน้อย 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช 5. ได้ผลผลิตสะอาดข้อจำกัดของการปลูกพืชไร้ดิน 1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกสูงกว่าการปลูกพืชปกติ 2. ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ความเข้าใจและต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดกรณีเกิดโรคระบาดจะเกิดได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ water culture w a t e r c u l t u r e water culture แปลว่าการปลูกในน้ำ solution s o l u t i o nSolution แปลว่าสารละลาย Plant Nutrient P-L-A-N-T N-U-T-R-I-E-N-T Plant Nutrient แปลว่าธาตุอาหารพืชการปลูกพืชไร้ดินเป็นวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เราปลูกพืชได้ในทุกสถานที่โดยเฉพาะพืชและผักที่นำมาประกอบอาหารเนื่องจากใช้พื้นที่น้อยและไม่ปนเปื้อนสารเคมีในดินจึงทำให้เราได้ผักที่สดและสะอาดค่ะซึ่งในปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดินก็มีด้วยกันในหลายรูปแบบนะคะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปชมเรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราออกกันมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะคะแม่ๆนานาจะพาโนกับมินนี่ไปขุดรากบัวกันที่ริมบึงบอระเพ็ดค่ะจุดที่เรามาจอดรถจะเป็นบริเวณริมบึงบอระเพ็ดซึ่งก็จะเป็นจุดที่แก๊งขุดรากบัวของเราเขาจะมากันเป็นประจำค่ะนอกจากอุปกรณ์การขุดรากบัวที่จะต้องขนลงจากรถแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเสบียงอาหารเช้าที่แต่ละคนนั้นก็จะเตรียมมาจากบ้านค่ะกินก่อนเนาะจะได้มีแรงขุดเนาะปกติแม่วีได้กี่โลนะ
1: วันได้13
0: 13วันนี้ได้14แน่นอนมีมินนี่อีกคนนึง14กับอีก2ขีด

0: อนนี้หลังจากเราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมที่จะลงไปขุดบัวกันแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีความเป็นเวิ้งเวิ้งแล้วก็มีบัวเนี่ยขึ้นเป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องตามแม่ไปดูว่าตรงไหนที่เขาจะขุดเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบัวใหญ่ๆเขียวๆสดๆอยู่เนาะรากบัวที่เราจะมาขุดวันนี้นะคะเป็นรากของบัวหลวงที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอยู่บริเวณริมบึงบอระเพ็ดนี่แหละค่ะซึ่งช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะน้ำในบึงก็จะค่อยๆแห้งลงชาวบ้านจะเริ่มออกมาหาขุดรากบัวกันค่ะแต่ถ้าในกรณีที่น้ำนั้นแห้งไปนานแล้วดินก็เริ่มแข็งนะคะเราจะไม่สามารถเห็นใบบัวที่เรียงกันได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีการที่ชาวบ้านใช้สังเกตก็คือจะดูยอดหน้าของบัวค่ะซึ่งยอดหน้าบัวที่พูดถึงนี้นะคะจะเป็นส่วนของใบอ่อนสุดที่เขาแทงโผล่พ้นดินขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าด้านล่างนั้นมีรากบัวอยู่ค่ะตรงนี้นะคะพื้นจะเป็นดินแบบแน่นๆเลยแล้วก็แม่บอกได้
1: ใช่ตรงนี้ก็คือมีอันนี้แม่เรียกยอดหน้าเป็นยอดที่แทงออกมาจากรากบัวดินมันเหนียวนะคะแน่นด้วย
0: ใช้มือได้ไหมแม่
2: ได้
0: ๆนี่อันนี้คือไอ้ตัวยอดหน้ามันเมื่อกี้ใช่ไหม
2: ใช่
0: พอมันเป็นแบบนี้แล้วเราไปไหนต่อคะเนี่ยดูไม่รู้เลย
2: จริงแล้วทิศทางมันนี่มาหาต้นนี้เนี่ย
0: อ๋อเพราะว่าสายต้นมันอยู่นี
2: ่โอ้ลึกเหมือนกันนะ
3: เฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ว่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ว่ะ
0: หนูลังเลแล้วตอนนี้
3: อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอา
0: ขุดไปแล้วครึ่งทางแล้วแม่บอกอันนี้ไม่เอาแปลว่านู้นในรากใหญ
3: ่นู้นรากใหญ่อันนี้รากเล็ก
1: คือเรามองจากอย่างนี้เรารู้ได้เลยอะค่ะแม่
3: รู
0: ้อ้าว
3: รู้เลย
0: ตลาดหลุม
3: แหมมาหน้าที
0: ่ไปทางนู้นจ้าเปลี่ยนใจกันง่ายจังเนาะ
1: โอ้นี
0: ่อุ้ยอันนี้ก็ใหญ่ไม่ใหญ่หรอแม
3: ่นั่นแหละเขาก็ไม่เอาเห็นไหมหน้ามัน
1: ไม่ใหญ่
3: ท
1: ำไมคะ
3: แต่ว่ามันไม่ใหญ่เอาดูนู้นที่เราหลบสิ
1: ก็
3: จบ
1: อันนี้ก็มีเหมือนกันนี่นี่
0: นี่นี่อันนี้แม่วีเปิดไว
3: ้ใหญ่มั้ยล่ะ
0: อันนี้ใหญ่เลย
3: น่ะน่ะ
0: โอ้โห
3: เ
0: ห็นไหมเหมือนเอาแขนพี่ลงไปวาง
1: งั้นพี่ต้องขุดแขนพี่ขึ้นมาแล้วงั้นพี่รอฝั่งนู้นหนูฝั่งนี
0: ้เอาวะแขนพี่จะขาดหรือเปล่าไม่นี่ดูดีๆนะเว้ย
1: กดลงไปแล้วก
0: ็
1: งัด
0: เออเขาขุดกันคนละหลุมนี่หลุมหนึ่งขุดกัน2 คน
1: แล้วแม่ทิ้งเลยนะ

0: พอแล้วพอแล้ว
1: โอ้โห
0: จบแล้ว
1: สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวขอเปิดให้เห็นนิดนึงลากเดียวนี่ใจจะขาด
0: เอาแค่นี้เนี่ยเนาะ
1: จ้า
2: จ้า
1: เราก็ตัดเลยใช่ไหมคะ
3: ตัด
1: อ๋อ
3: หนูก็ดึงไป
1: มาค่อยๆเด้อแล้วรอเด้อ
0: ไม่ขาดหรอก
1: ไม่ขาดเหรอคะ
0: เออ
4: นี่ได้แล้วค่ะรากบัวคือนี่ใหญ่เหมือนกันนะแม่เนาะรากบัวที่เราขุดขึ้นมาเป็นอันแรกพี่โนกับหนูแล้วก็แม่นี่ช่วยกัน
1: เสียเวลามากเขาไปกันไหนกี่หลุมกี่หลุมแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
4: คือมันใหญ่มากนะคะอันนี้แล้วก็กว่าจะได้นี่คือเหนื่อยมากเพราะดินนี่คือแบบเหนียวสุด
1: ๆมันเหนื่อยตรงดินมันเหนียวค่ะแล้วมันขุดยากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนแต่พอเปิดมาเจอตัวเขาแล้วเนี่ยตอนดึงขึ้นมามันก็ดึงไม่ค่อยยากเท่าไหร่
4: ใช่
1: นะตอนหายากกับตอนปิดรากบัวอันแรกที่ขุดขึ้นมานั้นต้องช่วยกันหลายคนเลยละค่ะเพราะว่าดินคือแน่นแล้วก็เหนียวมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดรากบัวกันต่อมาดูฝีมือของโนกับมินนี่กันบ้างสนุกแน่นอนสักครู่เดี๋ยวค่ะ
4: อุ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่เดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่
1: อำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บึงบัวระเพ็ดอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือรากบัวบัวที่จะมีรากให้ขุดขึ้นมากินได้แบบนี้ก็ต้องเป็นบัวหลวงนะคะซึ่งเมื่อน้ำเริ่มแห้งชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมในการขุดรากบัวนั้นเขาก็จะมาขุดรากบัวกันและตอนนี้ก็ถึงคิวของโนกับมินนี่แล้วที่จะต้องขุดรากบัวของตัวเองค่ะ
4: รากบัวนี่มันขุดยากยิ่งกว่ามันกว่าเผือกอีกเนาะแม่เนาะลักษณะรากบัวเนี่ยเขาจะนอนอยู่เป็นเส้นเป็นแถวแบบนี้เลยขนานไปกับพื้นเลยนะคะเวลาเราขุดขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันนอนเป็นสายไปแบบนี้เนาะซึ่งเวลาแม่เขาสังเกตก่อนที่จะขุดเนี่ยค่ะเขาก็จะดูด้วยว่าใบบัวที่มันแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันก็จะเป็นแถวเหมือนกันเหมือนกับรากที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ยาวมากเลย

0: ขุดตั้งนานนี่ถ้าดึงขึ้นแล้วหักนี่คือโดนแม่ตีแน่นอนปึ๊บอุ้ยแม่ตรงนี้โอ้ยได้ได้ครับอุ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่หูสมบูรณ์มากอันนี้นี่มีจะให้ดูว่ามันยาวมากจริงๆเดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่จะถึงขาอยู่แล้วยาวเป็นคันธนูเลย
1: รากบัวที่มินนี่ขุดขึ้นมานั้นยาวมากนะคะส่วนตอนนี้มาดูรากบัวที่หนูขุดกันบ้างค่ะตอนนี้หนูได้รับมอบอุปกรณ์เทพมาจากแม่เอียดนะคะเป็นเสียมที่แม่เอียดใช้ประจำเป็นเสียมหากินเพราะฉะนั้นเสียมนี้มันจะนำพาเราไปสู่รากบัวที่สมบูรณ์คนขุดไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเสียมไปอย่างเดียวเลย ไปไหนแล้ววะเนี่ยเปิดนี้นะแม่โอ้ต่างกันเสียมแม่คมจริงโอ้ลึกเลย

0: จะบุกบานหมดแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยแล้วเนี่ยปานแล้วนะแม
1: ่โอ้เออเออ
0: ถูกแล้วนะตัดนี่เลยใช่ไหมสายนี้นะนี่เออมาแล้วฮะรากบัวฝีมือของโนเองมันยากมากจริงๆนี่การขุดรากบัวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เขาจะนำมาล้างถูกันที่ริมบึงเพื่อนำดินออกบางส่วนก่อนที่จะนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นำไปแปรรูปค่ะ

0: ถุดิบตามอำเภอใจของเราวันนี้นะคะก็คือรากบัวหลวงโดยจะเริ่มจากการทำแกงคั่วส้มฝีมือแม่สำอางค่ะ
1: ตัวรากบัวที่เราเก็บมาเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันดำใช่ไหมเนาะ
2: จ้า
1: เนาะมันดำแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่บอกว่าเขาเรียกหน้าบัวใช
2: ่
1: ไหม
2: หน้าบัว
1: คือตรงที่เป็นยอดยอดเน
2: า
1: ะ
2: หน้ายอด
1: แล้วก็ที่เราจะทำจะเป็นแกงคั่วส้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูพริกแกงกันก่อนมีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่าพริกกะปิเกลือแล้วก็เนื้อของในแกงนี่จะใช้เป็นปลาแห้ง
2: เดี๋ยวปลาแห้ง
1: ปลาย่าง
2: โขกหน่อย
1: เดี๋ยวหนูโขกพี่แกงให
3: ้เดี๋ยวหนูปอกรากบัวโอเค
1: ต้องยังไงแม
2: ่มันจะปอกได้ใช้ได้หมดปอกเลย
1: ปอกแบบปอกเหมือนปอกเปลือกมะม่วงเหมือนกัน
2: นั่นแหละแกงหม้อใหญ่จะใส่หมด
1: แกงหม้อใหญ่เลยใช่ไหมเลี้ยงทีมงานเลยนะ

0: แล้วไม่ลงครกอ่ะ
1: ไม่ลงครก
0: นั่นสิ
1: เอาบ่นเลย
2: นี่เราต้องแบบยังไงมัน
1: น่ะใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้บอกไปเลย
2: เราจะ
1: เดี๋ยวเวลานั้นเราฝานฝานฝาน
2: ถือว่าลงมันเหมือนหัวไชเท้าเนาะ แต่มันปอกง่ายกว่าหัวไชเท้าเพราะว่าเปลือกมันบาง
1: เปลือกบาง
3: ตอนนี้แม่สำอางเริ่มที่จะแกะเนื้อปลาย่างเอาไว้นะคะส่วนนึงเราจะโขลกลงไปในพริกแกงด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเราจะแบ่งเอาไว้ใส่เป็นชิ้นๆในแกงค่ะ
0: เอาใส่กะปิจ้า
1: โขกไปเลย
0: ใส่ปลามาแล้วนะพริกแกงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้
1: ถึงก่อนไอ้นี่ยังไม่เสร็จก็เลย
2: มันจะมันต้องหนูเร่งมืออยู่แต่แม่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันนะคะเดี๋ยววันนี้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิใช่ไหมจ้าแม่
1: จ้าจ้า
2: ใส่หัวกะทิลงไปนะคะ
1: แ
2: ค่ไหน
1: เอาพอกับพอ
3: จากที่ใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเราจะคนให้เข้ากันค่ะในส่วนของรากบัวหั่นเป็นชิ้นๆบางๆค่ะ
0: ตัวรากบัวแม่ก็จะหั่นเป็นบางๆเน
1: า
0: ะหนูกินสดได้ไหม
1: ได้
0: ทำส้มตำอะไรแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: ก็จะตำให้กินนะมันไม่ได้กินเลยวันนี้
0: ทำไงบอกไปขุดบัวกันมาทั้งวันกว่าจะกลับมารสชาติมันจะมีหวานๆมันๆแป้งๆอารมณ์เหมือนเรากินแห้วดิบแบบนั้นเลย
2: มี
0: กลิ่นของมันด้วยแต่กรอบมาก
2: น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็
1: ใส่
2: รากบัวลงไปเลย
3: ตอนต่อมานั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปในแกงเพื่อไม่ให้น้ำแกงนั้นแห้งเกินไปนะคะสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มก็คือใบมะกรูดฉีกและลูกมะกรูดที่เราใช้ผิวใส่ลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเหลือส่วนของลูกเราจะใส่ลงไปในแกงด้วยค่ะในส่วนของน้ำแกงนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งเกินไปนะคะเราสามารถเติมหางกะทิได้หรือถ้ารู้สึกข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เช่นกันค่ะ
1: เดี๋ยวน้ำปลาใส
0: ่แกงเดือดมาก
1: ให้เดือดอย่างนี้นะมันจะได้
0: ให้เดือดเหมือนคน
1: ได้ยุ่ย
0: นะให้เดือดเหมือนของ
2: ตลอดเวลา
0: ใจร้อนเหลือเกินใส่อะไรต่อจ๊ะ
1: ใส่ไปเลย
0: มะกรูด
1: ใส่มะกรูดเนี่ย
0: มะกรูดที่เราเอาผิวของเขาเนี่ยตำในพริกแกงตัวลูกกับน้ำก็คือจะใส่ไปในนี้เลยแต่ไม่ต้องบีบเน
1: า
0: ะให้เขาคลุกไปทั้งชิ้นเลย
1: ใบกัน
0: ใบด้วยมินี่โกยเลย
3: จากที่แกงเดือดได้สักพักนะคะตอนนี้เริ่มปรุงรสแล้วค่ะรสชาติของแกงคั่วส้มนั้นนะคะจะมี3รสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงที่จะให้รสชาติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกค่ะ
0: คือกะให้ชิมอิ่มเลยนะ
2: จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแม่จ๋า
1: โหเผ็ดเน
0: า
1: ะ
0: อ้าว
1: บ่นเลย
0: มันก็ไม่ลงครก
1: เออไม่ลงครก
0: นั่นสิพริกแกงคุณน่ะ
1: ไม่มันเยอะ
0: หยิบพริกแกง
1: เผ็ดไปแต่พวกเธอกินไม่ผิดหรอกค่ะ
3: น้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนั้นใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้รากบัวนั้นยุบตัวเล็กน้อยรากบัวนั้นจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเขาจะไม่เปลี่ยนสีค่ะวิธีการทดสอบก็คือจะต้องตักขึ้นมาชิมค่ะ
2: มันยังกรอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบหืมกรอบเหมือนตอนที่มันดิบ
1: มันใกล้จะสุกแล้ว
0: แต่ว่าอีกสักพักนึงก็ได้แล้วเน
2: า
0: ะ
2: จะอร่อยมากเลยพอมันแบบซึมน้ำแกง

0: หนึ่งขนมหวานนะคะจากรากบัววันนี้เราจะทำเป็นขนมชื่อว่าขุยหนูบัวขุยหนูเนาะไม่ใช่ขี้หนูเนาะแม่บุญยางจะเป็นคนทำให้ทานนะคะสวัสดีค่ะถึงกันทิ้งเลยทีเดียว
1: ไม่ขูดเลย
0: ทีนี้มีที่ขูดมาก็คือด้วยความที่ชื่อเขาคือขุยหนู
1: ก็ต้องไปขูด
0: ต้องขูดขุยหน่อย
1: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวขูดมีเกลือแล้วก็แน่นอนว่ารากบัว
0: ค่ะถ้าแกงเราใช้หน้าบัวแต่ว่าถ้าขนมขุยหนูต้องเอาแบบนี้กรอบๆแข็งๆหน่อยเป็นตัวเดียวกับที่เราเชื่อมถูกไหมคะมันต้องขุยขนาดไหนแม่มันต้องแบบขูดขนาดไหนนี่เป็นเหมือนที่ใส่ส้มตำนี่แหละค่ะแต่ว่าตัดมันเป็นเส้นเล็กๆเลยและอย่างนี้พอขูดมาได้เนื้อเสร็จเราต้องทำอะไร
2: บีบน้ำออก
0: ไล่น้ำออกมาหนูขูดให้แม่ค้าส้มตำเก่าที่เราขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนั้นเราจะบีบเอาน้ำออกค่ะก่อนที่จะนำเนื้อของรากบัวที่เราบีบไล่น้ำออกไปจนหมดแล้วเนี่ยมาขยำกับแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: เราบีบน้ำออกแต่ว่ารากบัวน้ำมันเยอะเนาะแม่เนาะก็ยังเปียกดี
2: ใส่สองช้อน
0: เนาะคือมันยังดู
2: เน
0: ื้อมันเยอะไปเนาะรากบัวที่เราคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้านั้นให้สังเกตดูนะคะว่าต้องไม่แฉะเกินไปหรือว่าแป้งนั้นจะไม่เยอะเกินไปจนร่วนค่ะซึ่งเราจะคลุกเคล้าแป้งกับรากบัวให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเป็นขุยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปรุงรสอะไรในขนมค่ะแต่ว่าเราจะนำไปนึ่งให้แป้งนั้นสุกซะก่อนค่ะ

0: ขนมขุยหนูของเรานะคะคือนึ่งสุกแล้วเนาะแล้วก็ฟูขึ้นเลยแล้วหอมมาก
1: เราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปคลุกหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ต้องหวานมากอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เนาะ
2: พอแล้ว
0: ระหว่างรอนึ่งเมื่อกี้แม่ทำมะพร้าวทุน
2: ทุกใส่ไป
0: คลุกกับเกลืออันนี้ขนมขุยหนูวัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเคาน้ำตาลกับมะพร้าวให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งอีกรอบนึงน้ำตาลจะได้ละลายเนาะเข้าเนื้อ
1: แล้วก็กินได้

0: แกงคั่วส้มรากบัว
1: ค่ะ
0: ก็จะมีตำไหลมุก
1: เราแกงแบบยังไม่ถึงนุ่มมากเนาะมันไม่ได้กรอบเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะคะแต่ว่าเคี้ยวไปอ่ะยังมีความกรอบเหมือนอารมณ์ที่เวลาเรากินไหลบัวในแกงส้มอ่ะแบบนั้นเลยแต่อันเนี้ยมันอร่อยอ่ะมันกรอบมันกรอบแบบนุ่มนิดๆ
0: ใช่
1: แต่แสดงว่าถ้าเราแกงนานกว่านี้เขาก็จะนิ่มกว่านี้ถูกไหมคะแม่แล้วเหมือนที่มินนี่บอกมันจะฉ่ำน้ำเนาะตอนที่เราชิมกันอ่ะพอมันดูดน้ำแกงคือแบบอร่อยเลยแล้วก็สามรสเหมือนที่แม่ทำอางบอกเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดด้วย
2: อร่อย
0: คือหนูว่าไหลบัวมันจะกรอบไปเลยแล้วบางทีเราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซึมเข้าเนื้อ
1: ใช่ใช่
0: แต่พอเป็นรากบัวอย่างเงี้ยค่ะคือมันซึมซับน้ำแกงเข้าไปอร่อยมาก
1: แล้วก็ที่คือแบบคนมากเขาแบบโอ้โหคุณแม่ทำอางเติมกะทิตลอดมาที่ของหวานจากรากบัวกันบ้างนะคะนอกจากขนมขุยหนูบัวแล้วเนี่ย มีแบบที่แปรรูปด้วยซึ่งบ้านเราทำขายอยู่แล้วใช่ไหมเนาะก็คือรากบัวเชื่อมอันนี้เขาเรียกเชื่อมน้ำ แล้วก็เชื่อมแห้งเชื่อมแห้งก็จะเก็บได้นานกว่าแล้วก็จะใช้รากบัวเยอะกว่าถูกไหมคะน่ากินหมดเลยอย่างเชื่อมน้ำนี่ก็กินเล่นก็ได้กินกับพวกน้ำแข็งใสก็ได้เนาะแต่เดี๋ยวเรากินนี่ก่อนขุยหนูบัว
0: คือหนูเคยกินขนมขี้หนูเนาะ
1: อ
0: ันนั้นมันจะเป็นแป้งล้วนๆมันก็จะนุ่มนุ่มฟูฟ
2: ูนุ่มแป้งอย่างเดียว
0: ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความนุ่มของแป้งเคลือบเอาไว้แล้วพอเราเคี้ยวไปอะค่ะเราจะได้ความกรอบของรากบัวด้วยอร่อยเลยแล้วพอมาตัดกับมะพร้าวเค็มๆนะคือแบบดีมาก
1: แต่ถามว่าถ้าไม่บอกดูนะคะว่ามันมีส่วนผสมของรากบัว
2: ดีๆอร่อยค่ะแม่แกงก็อร่อยของหวานก็อร่อย
1: พอแล้ว
2: อร่อย
1: เราชิมตัวรากบัวที่เชื่อมน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือมันมีความกรอบหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆของรากบัวโดยเฉพาะเนื้อเหมือนเวลาเรากินน้ำรากบัวเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดเลย
0: ค่ะ
1: อร่อยคือมันไม่ได้หวานจนแบบหวานแสบคออ่ะมันหวานลงตัวเพราะว่าแม่บอกถ้าทำไม่หวานมันก็จะเก็บได้ไม่นาน

0: คะแต่อันนี้นี่คือเชื่อมจนแห้งเลย
1: ใช่ อันนี้เป็นรากบัวแบบเชื่อมแห้งแห้งเลยนะคะแล้วก็กรอบหวานแล้วความที่มันเคลือบน้ำตาลเอาไว้คือหวานกว่าเชื่อมน้ำอ่ะ
0: คือเหมือนกับว่ามันจะมีความหนึบกว่านะแม่เนาะมันกรอบหนึบแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเจอน้ำตาลที่มันเหมือนเราฉาบไว้อ่ะมันก็จะกรอบกรอบแข็งแข็งหวานหวานหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชิมรากบัวเชื่อมทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมแห้งหรือว่าใครอยากจะซื้อรากบัวสดๆนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทำขายด้วยบ้านเราทำกันเองเนาะขุดเองเชื่อมเองแล้วก็ขายกันเองด้วยนะคะรับประกันว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ติดต่อได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ต้องขอบคุณแม่บุญยางนะคะแล้วก็ขอบคุณ
0: แม่สำอาง
1: แม่สำอางด้วยที่มาสอนไปทำอาหาร
0: ใช่แล้วขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะโนมินี่แล้วก็แม่บุญยางลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะแม่
1: ขอบคุณค่ะ
0: อร่อยทุกอย่าง
1: จริงจริง
0: โอ้โหเนาะโขกไปโขกมาที่จะล้นโคกอันไหนของหนูเน
2: ี่
0: ย
2: ไม่แหลกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปแหลกในท้อง
0: ไปเคี้ยวเน
2: า
0: ะ
2: ใช่
0: ชี้แกงไม่แหลกไม่เป็นไรไปเคี้ยวต่ออมรินทร์ทีวี

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มเงยๆตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: มะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆมาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Ratchford School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Ratchford School นะคะน้องๆคะวันนี้พี่ทรายจะมาชวนน้องๆไปเก็บมะเขือเทศกันค่ะมะเขือเทศที่สวนออกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะจะมาชวนน้องๆไปทำแยมมะเขือเทศกันถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆแยมมะเขือเทศน่าทานกันไหมเอ่ยน้องๆคนไหนไม่ชอบทานมะเขือเทศสามารถนำมาทำเป็นแยมได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรฟาร์มกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ชายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอ้เด้าเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับมีสวนมะม่วงกว่า10ไร่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำแต่ระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยขายลูกมะม่วงเลยโอ้ยแล้วมันจะมีรายได้มาจากไหนล่ะครับถ้าอยากรู้เรามาอยู่ที่สวนมะม่วงแล้วอย่าเสียเวลาเลยครับไปหาคำตอบกับพี่เขาเลยดีกว่าไป
1: คนนี้ล่ะครับเจ้าของสวนมะม่วงที่จะให้คำตอบกับเราพี่ศักดิ์สุรศักดิ์ศรีอำนวย
0: พี่ศักดิ์เนี่ยปลูกมะม่วงมาหมดเนี่ยมีลูกมาได้เยอะแยะแต่ไม่ขายลูกทำไมไม่ขาย
2: ที่นี่มันไว้แจกไว้ชิมถ้าผมขายลูกอ่ะลูกมะม่วงมันถูกเกินผมคิดว่าถ้าขายผมอาจจะได้กิโลละ20-30บาท
0: ครับ
2: ถ้าแจกไปสักกิโลเขามาซื้อกิ่งเป็นพันเป็นหมื่นเลยมันได้เยอะกว่าผมก็เลยเน้นเรื่องแจกเรื่องให้เขาชิมอันไหนอร่อยเขาก็มาสั่งกิ่งพันนะ

0: บอกแล้วครับว่าที่สวนแห่งนี้เน้นการขายกิ่งพันธุ์ไม่ได้ขายลูกก็เลยไม่ต้องดูแลหรือบำรุงลูกเป็นพิเศษนอกจากนี้การปลูกมะม่วงยังเหมาะกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย
1: มีมะม่วงเนี่ยที่ทั้งทนแล้งแล้วก็ไม่ต้องใช้เคมีเลยคือไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลย
2: แล้วชอบกินด้วยไหม
1: ชอบเพราะที่ใต้ผมเกิดใต้ไม่มีมะม่วงกินไปถึงใต้สมัยเด็กๆนะคือแค่มะม่วงแก้วถือว่ารู้แล้ว
2: จากความทรงจำในวัยเด็กของพี่เขาครับที่อัดอั้นตันใจไม่ได้กินมะม่วงไม่ค่อยได้กินโตขึ้นมาก็ปูมเลย
0: ถ้าไม่ชอบกินก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วล่ะครับเพราะพื้นที่กว่า10ไร่พี่ศักดิ์ปลูกมะม่วงไว้กว่า 3,000 ต้นทั้งพันธุ์ไทยและต่างประเทศเรียกได้ว่าเป็นนักสะสมพันธุ์มะม่วงเลยก็ว่าได้นะครับ
2: พันธุ์ไทยรวมๆนี่กี่สายพันธุ์พี
1: ่ตอนนี้มีประมาณ50สายพันธ
2: ุ์50สายพันธ
1: ุ์50สายพันธุ์นะทีนี้พันธุ์ต่างประเทศเนี่ยยังไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่ามันมีเข้ามาเรื่อยๆจะรวบรวมไปเรื่อยๆเท่าที่มันมีเข้ามาและเท่าที่เราหาได
0: ้ไหนๆก็มาถึงแหล่งรวบรวมสายพันธุ์มะม่วงกันแล้วเดินชมสวนกันหน่อยดีกว่านะครับว่าจะมีพันธุ์อะไรน่าสนใจบ้าง
2: อุ๊ยพี่ศักดิ์ไอ้นี้มันมะม่วงอะไรพ
1: ี่นี่เป็นกินฮวงจากไต้หวันนะ
2: มะม่วงจินฮวง
1: กินฮวง
2: ของไต้หวัน
1: ไต้หวันนะลูกใหญ่ไอ้นี่ลูกใหญ่ๆเราเก็บไปหมดแล้วนี่เหลือลูกกลางๆ
2: ไอ้นี้ไม่ใหญ่เหรอพี่
1: ยังไม่ใหญ
2: ่เฮ้ย
1: ลูกนี้มันได้กิโลกว่าร
2: สชาติเป็นยังไง
1: รสชาติกลางๆมะม่วงต่างประเทศรสชาติไม่จัดจ้านเหมือนมะม่วงไทยอ่ะใจอร่อยมันหวานเจี๊ยบเหมือนมะม่วงไทยไม่ได้อ่ะ
2: แล้วเขานิยมกันไหม
1: นิยมตัวนี้ปลูกส่งออกอ่ะนิยมมากเพราะว่าตัวนี้จุดเด่นก็คือเวลาสุกแล้วเก็บไว้ได้นานเปลือกหนา
2: เขากินช่วงไหนอย่างนี้กินได้ยัง
1: มะม่วงสุกมะม่วงมันกินไม่อร่อยตัวนี้จะเป็นมะม่วงสุกบ่มกินสุกอย่างเดียวอร่อยตอนนี้แก่จัดแล้ว
2: พูดสตัดโอกาสเลย เปลี่ยนจากมะม่วงเป็นแห้วเลยพี่ อด
0: ลูกนี้เหลืองท่าทางจะสุกแล้วน่าจะได้กินแล้วล่ะครับว่าแต่ว่านี่มันมะม่วงพันอะไรกันล่ะครับพี่สาม
2: ะม่วงที่เราเห็นเพียวๆอย่างนี้นี่พันของไทย
1: ของไทยเป็นลูกผสมตัวนี้ไม่ใช่ไทยแท้ดีกว่าเป็นลูกครึ่งแล้วก็เป็นพันเดียวที่เป็นความภาคภูมิใจของไทยเราผสมออกมาเนี่ยแล้วก็ได้ติดตลาดถือว่าส่งออกด้วยตัวนี้ไปโกอินเตอร์ด้วย
2: ผสมจากพันอะไรกับอะไร
1: มะม่วงซันเชสของอินเดียผสมกับหนังกังวันเป็นมหาชนกกับตัวนี้
0: และส่วนนี้ล่ะครับคือที่มาของรายได้ของพี่ศักดิ์เขานั่นก็คือการขายกิ่งพันธุ์มะม่วงมีกิ่งพันธุ์มากมายหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายขนาดให้เลือกซื้อตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักพันกันเลยทีเดียวกิ่งพันธุ์ทั้งหมดนี้ได้มาจากการทาบกิ่งล่ะครับซึ่งเป็นวิธีการขยายพันธุ์มะม่วงที่ได้ผลดีและให้ลูกไวแต่ถ้าจะให้เปอร์เซ็นต์การรอดสูงพี่ศักดิ์บอกว่าต้องใช้ความชำนาญในการทำอย่างมากเลยทีเดียวครับต้องเรียนรู้จากการฝึกฝนเป็นปีๆไหนๆก็มาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทั้งทีขอฝึกวิชาทาบกิ่งมะม่วงกันหน่อยดีกว่านะครับ
1: พี่ทาบแล้ว
2: เดี๋ยวผมช่วย
1: เนี่ยเสร็จแล้วมาช้าไป
2: ฮะ
1: เนี่ยเสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้วเหรอ
1: ครับครับ
2: ว้าเสียดายจัง
1: กิ่งที่จะทาบได้ก็มี1 2 3 4 5กิ่งนี้ก็ได
2: ้มันเยอะขนาดนี้พี่ให้ผมทาบกี่กิ่งอ่ะ
1: ก็เดี๋ยวช่วยกัน
0: ก่อนอื่นก็ต้องเลือกกิ่งมะม่วงที่ต้องการจะทาบยิ่งกิ่งสวยยิ่งได้ราคาดีละครับ
1: เอากิ่งนี้แล้วกันกิ่งนี้สวยที่สุด
2: นี่
1: เด
2: ี๋
1: ยวทาบเลยทีนี้เลือกตออย่างเงี้ยก็คือตอมะม่วงเนี่ยมันมีตอดีก็คือตอที่ไม่สวยตอที่คดมากๆเนี่ยใช้ไม่ได้ตอที่ไม่คดก็ถือว่าไม่ดี
2: ครับ
1: ตอมะม่วงอ่ะต้องคดแต่ถึงจะดีคดแต่พองามเพราะถ้าไม่คดเนี่ยทาบยากมากเนี่ยมันต้องคดหน่อยๆนี่ถือว่าตอสวยมากถ้ามันไม่คดเนี่ยมันไปประกบเนี่ยมันตรงเนี้ยมันจะไปชนเลยแล้วก็สวมถุงยากมันต้องคดนิดๆเ

0: ซึ่งต่อที่เห็นอยู่นี้พี่ศักดิ์เขาก็จะเพาะจากเม็ดมะม่วงไว้นานกว่า2ปีเลยทีเดียวนะครับ
1: ต้นที่เราจะทาดกิ่งเนี่ยนะฮะมะม่วงพันธุ์อะไรต้นนี
2: ้ต้นนี้เอาอกล่องอะอกล่องทองมะม่วงที่จะมาเป็นต้นตอต้องเป็นมะม่วงที่เขาเรียกว่ามันแรงมากก็คือมันหากินเก่งออกรากไวตอนนี้เราใช้อยู่มะม่วงแก้วโชคอนันต์ตัวที่จะเอามาเพาะเป็นต้นตอเนี่ยต้องเป็นมะม่วงเม็ดใหญ่ถ้ามะม่วงเม็ดเล็กอย่างน้ำดอกไม้เม็ดที่บางเฉียบเนี่ย
1: ไม่ได้
2: มาเพาะแล้วทาบก็ไม่ค่อยออกรากเพราะว่ามันไม่แรง
1: ครับ
2: ตัวนี้โชคอนันต์
1: โชคอนันต์นะโชคอนันต์จะมาเสียบเข้ากับกิ่งของอกร่อง
2: คลองใช
1: ่ลองเลยพี
2: ่
0: ใช้มีดที่มีความคมเน้นนะครับว่าต้องคมมากๆปาดต้นตอให้เป็นรูปปากฉลามให้แผลเรียบที่สุดประกบกับกิ่งที่จะทาบเพื่อกะขนาดของแผลที่จะเฉือนกิ่งให้เรียบและให้พอดีกับต้นตอประกบต้นตอให้แนบสนิทกับกิ่งใช้เทปพลาสติกพันให้แน่นพันซ้ำด้วยเชือกฟางตัดปลายรากทิ้งเล็กน้อยสวมถุงขุยมะพร้าวกะให้รากของต้นตออยู่ตรงกลางถุงละครับมัดถุงขุยมะพร้าวให้แน่นติดกับกิ่งและก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือคว้านเปลือกมะม่วงใต้กิ่งตอนทิ้งแล้วขูดลำต้นเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยที่คุณผู้ชมเห็นถือว่าเป็นการทาบกิ่งขนาดเล็กนะครับแต่ถ้าต้องการทาบกิ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าก็ต้องใช้ตอที่มากขึ้นและวิธีการทำก็แน่นอนครับว่าต้องยากขึ้นตามไปด้วยอย่างกิ่งนี้พี่ศักดิ์บอกว่าต้องใช้ตอ3ตอถึงจะเอาอยู่วิธีทำก็คล้ายๆกับแบบแรกล่ะครับแต่ตอนพันเทปต้องพันทีเดียวพร้อมกันทั้ง3ตอเลยมัดถุงพลาสติกด้านล่างเปิดปลายด้านบนใส่ขุยมะพร้าวที่แช่น้ำลงไปจนเกือบเต็มแล้วมัดปากถุงวิธีนี้เรียกว่าการอักตุ้มล่ะครับแต่ถ้าจะทาบกิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องใช้ต้นตอมากถึง7ตอและต้องทำเป็น2ชั้นด้วยนะครับกิ่งใหญ่ใช้ตอเยอะขนาดตุ้มก็เลยใหญ่อย่างที่เห็นนี่ล่ะครับหลังทาบกิ่ง75วันรากที่งอกใหม่จะมีความแข็งแรงสามารถตัดขายได้แล้วล่ะครับ
1: อัตราการรอดเป็นยังไง
2: น่าถึงนาทีนี้นี่รอดสูงมากแล้วก็คือผมว่าถึง
1: 90%
2: เราเริ่มจากอัตราการรอดประมาณ 10% 20% เองส่วนใหญ่คนจะท้อยังไม่ทันถึงทาบยังไม่ถึง 50% เลยการรอดเขาก็ท้อแล้วเพราะว่ามันต้องใช้เวลา
1: ครับ
2: มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างอ่ะต้องมุ่งมั่นจริงๆต้องคอยสังเกตศึกษา
0: แล้วกิ่งพันธุ์ที่เห็นเรียงรายกันอยู่ตรงนี้จะไปขายให้ใครที่ไหนล่ะครับพี่ศักดิ
2: ์ลูกค้าก็มีเป็น2กลุ่มก็คือต้องกลุ่มขาจรกับขาประจำขาประจำส่วนใหญ่จะซื้อไปขายมีหน้าร้านแล้วก็ไปขายตลาดนัด
1: ครับ
2: ช่วงหลังเริ่มมีคนแนะนำไปปากต่อปากก็จะมีขาจรมากขึ้นเรื่อย
1: ๆขาประจำเนี่ยเยอะไหม
2: ที่ว่าซื้อไปขายเลยนะที่มีหน้าร้านตัวเองอ่ะเป็น10รายไม่ต่ำกว่า10แล้ว
1: ลูกค้ามีทุกเดือน
2: ก็มีทุกเดือนที่มากก็คือต้นปีเมือง
1: ต้นปี
2: มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยเราก็ทำไม่ทันเพราะหน้านี้มันแรงจัด
1: อ๋อถ้าแรงทำ
2: ถ้าออกมาเราก็ไม่กล้าตัดออกมาเยอะตัดออกมาบางทีน้ำลดเราโชยน้ำไม่ทันมันก็มีน็อกมีอะไรก็เสียหาย
1: คนที่แบบเข้ามาถ้าไม่ใช่พ่อค้าแม่ขายนะคนอยากได้ความรู้เนี่ยเข้ามาคุยกับพี่ได้เลยไหมฮะ
2: คุยได้มีมาเยอะแล้วก็ไปเป็นอาชีพก็มี
1: เข้ามาคุยนี่
2: มาคุยแล้วก็มาฝึกกันที่นี่คือคุยอย่างเดียวเนี่ยทำไม่ได้อะ
1: เสียตังค์ไหมมาคุยมาฝึกมาเทรนเนี่ยพี่เน
2: ี่
1: ย
2: ไม่มีเลี้ยงมะม่วงเลี้ยงข้าวต่างหากที่นี่ คือผมอยากให้คนทำกันเยอะๆปลูกกันเยอะเพราะเมืองการเนี่ยคนทำไร่เยอะแล้วมันแรงมากเมืองการอย่างทะเลทรายเลยฮะ
1: หัวใจของการทำการเกษตรให้อยู่ได้ในแบบฉบับของพี่ศักดิ์เนี่ยหัวใจของมันคืออะไรฮะ
2: ความมุ่งมั่นนะแล้วก็เรื่องของปัจจัยในสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องน้ำความพร้อมในพื้นที่ด้วยเพราะว่าบางที่เนี่ยผมก็ไม่แนะนำให้เขาทำนะถ้าแต่เขาเป็นที่ที่เขามีน้ำน้อยเขาก็ต้องทำอาชีพที่ต้องใช้น้ำน้อย
1: ครับ
2: ปัจจัยหรือวัสดุหาได้ในพื้นที่เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ทำตรงนั้นหัวใจที่มุ่งมั่นแล้วก็ฝ่ายหาความรู้เพิ่มเติมเรื่อยๆ
1: ครับ
0: ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำจนชำนาญทำให้กิ่งพันธุ์มะม่วงจากสวนพี่ศักดิ์เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องและยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจไปเรียนรู้และฝึกฝนได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ศักดิ์สุรศักดิ์ศรีอำนวยคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับประกอบอาชีพทำสวนมะม่วงกว่า10ไร่เป็นอาชีพหลักแต่เมื่อพบกับปัญหาราคามะม่วงตกต่ำจนคิดตัดสินใจจะโค่นต้นมะม่วงทิ้งลงให้หมดเลยแต่ในที่สุดครับชีวิตเขาความคิดเขาก็ต้องเปลี่ยนไปครับเมื่อพบกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่ามดแดง

0: และเกษตรไทยไอดอลที่เปลี่ยนชีวิตจากเจ้าของสวนมะม่วงมาเป็นเจ้าของสวนมดแดงก็คือพี่บุญชูสิทธิ์สันเทียคนนี้นี่ล่ะครับว่าแต่วิธีการเลี้ยงเจ้ามดแดงจะยากง่ายยังไงพี่บุญชูบอกว่าอยากรู้ก็มาลองเลี้ยงดูเริ่มต้นจากการทำอาหารให้มดแดงกันเลยดีกว่า
1: พี่บุญชูครับที่เห็นตรงนี้เนี่ยอาหารที่เราจะให้มด
2: ต้อง
1: ใช้แค่นี้เหรอพี
2: ่แค่นี้แหละ
1: จริงเหรอนี่ข้าวแบบว่าแค่เขาเรียกครึ่งกระติกน้ำแข็ง
2: คือว่าเราให้เป็นจุดเป็นจุดไปมันไม่ค่อยเปิ้ลเท่าไหร
1: ่เหรอครับปลาทูเลยสองตัว
2: จำนวนสองตัว
1: อยู่
2: อยู
1: ่และไอ้ผงผงนี่อะไรดิ
2: อันนี้คือสูตรเด็ดนี่คือนมผงของเด็ก
0: ผสมนมผงเด็กลงไปด้วยเรียกว่าดูแลเหมือนลูกกันเลยนะครับพี่
1: ทำไมต้องเป็นนมผงเด็กครับ
2: เพราะว่านมผงเด็กมันมีวิตามินเยอะแล้วก็ไอ้มดเนี่ยมันจะโตและแข็งแรงไวกว่าดีกว่า
1: จริง
2: จริงนี่สูตรเด็ดสูตรที่คิดค้นโดยบุญชูเองเลย
1: เอาโดยบุญชูเองเลยละกันจับยัดเลยไม่ฉีกเนื้อเลยเหรอ
2: ฉีกในนี้ก็ได้
1: เหรอเอาเลยปลาทูนี่ก็คือว่าซื้อมาปุ๊บเอาเลยไม่ต้องพองต้องทอดนะนึ่ง
2: ถ้าทอดแล้วมันจะไม่กินถ้าได้กินน้ำมันมันไม่กินมดมันไม่กิน
1: เพราะถ้าทอดเสร็จปุ๊บมดไม่กิน เสร็จพี่เลยครับ
2: เสร็จเราเลยเนี่ยให้ไปกินไปหมดเลย
1: เหมือนเลยแล้วก็ต้องมาบอก
2: ไ
1: ห
2: มไม่ต้องบอกกระดูกมันคือมันเป็นแคลเซียมมันกินได้มันค่อยๆแทะไปเดี๋ยวมันก็กินไปเรื่อยมดเนี่ยมันมีเยี่ยมเป็นขดมาทำให้กระดูกมันละลายกินไปได้
1: ก็ย่อยไป
2: ย่อยไป
1: ขยำเลยนะพี่
2: ขยำเลยปลาทูเนี่ยกินมันหอมมันจะไปบีบแรงถ้าบีบแรงแล้วมันไม่ค่อยคาบ
1: อ๋อต้องให้เป็นเม็ด
2: ให้เป็นเม็ด
1: พี่มีซอสไหม
2: ไม่เอาเพราะซอสมดไม่ค่อยกินมันไม่ชอบ
1: ไม่ผมจะกินดูหอมๆหอม
2: มดไม่กินมันติดใจกินแล้วมันติดใจ
1: ตอนที่ผสมครั้งแรกที่สุดเนี่ยแอบชิม
2: โหประจำเลยจนกันที่บ้านบนอ่ะมึงจะไม่กินแล้วไอ้มดกิน
0: ผมว่ารีบเอาอาหารไปให้มดแดงกินดีกว่าครับไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดไปซะก่อนเอ๊ว่าแต่สังเกตเห็นเชือกขึงเต็มสวนมะม่วงไปหมดพี่บุญชูเอาไว้ทำอะไรครับ
3: อย่างแรกเลยพี่นี่เชือกนี่คืออะไรยังไงฮะเนี่ย
2: ปกติแล้วมดแดงเนี่ยมันจะอยู่ต้นไคต้นมันจะไม่มาหากัน
3: ครับ
2: ถึงเชือกนี้คือว่าสร้างความสัมพันธ์ให้มันเพราะว่าขึงเชือกเนี่ยมันสามารถเดินไต่หากันได้การผสมพันธุ์มันน่ะดีขึ้นแล้วก็รังมันน่ะจะเยอะขึ้นกว่าเก่า
1: ที่สำคัญเลยพี่ให้หายแค่จุดเดียวใช่ไหมฮะ
2: ใช่ใช
1: ่หกต้น1จุด
2: 6ร่อง
1: 6ร่อง
2: 6ร่องเพราะว่าเราได้ขึงเชือกให้เหมือนเลยตั้งแต่หัวส่วนยันท้ายส่วน
1: แล้วมันจะมีหลงทางไหมฉันมาจากจุดนี้ฉันจะเดินไปผิดจุดมีไหม
2: กลิ่นมดแดงเนี่ยมันอาศัยกลิ่นมันมีกลิ่นของมันอยู่มันตามกลิ่นของมัน
1: มันน่าจะฉลาดพอ
2: มันน่าจะฉลาดพ
1: อไม่น่าจะโง่เหมือนคนถามว่างั้นเถอะ
2: ไม่รู้กันตอนนี
0: ้เอาเลยครับพี่ผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วแต่ก่อนให้อาหารมดแดงต้องมีเทคนิคกันหน่อยเป็นอะไรไปฟังพี่บุญชูกันเลยดีกว่าครับ
2: ก่อนจะให้ลุงจะมีเทคนิคอย่างนี้ลุงจะตีแบบนี้ตีให้มันรู้ว่าอาหารมาให้มันแล้วมีอาหารให้มันแล้ว
1: ขอตีหน่อยนะ
2: เอาเลยตีเลยแต่ระวังมันจะไปตีมันหนู
1: กินข้าวได้แล้วเอ้ยกินข้าวตายกินข้าวกินข้าวได้แล้ว
2: ใส่เลยใส่ลายไว้ลายไว้อย่าไปกองนั่นแหละมันจะคาบง่ายถ้าเป็นไอ้ทึบแบบเนี้ยการคาบมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช้วิธีเอาไม้ใส่มันเอาไม้ใส่แบบนี้ใส่แบบนี้
1: อ๋อเพื่อให้เขา
2: ให้มันเดินขึ้นง่าย
1: นะก็ช่างคิดนะพี่เนาะ
2: แบบนี
1: ้ดูลงไปเลยนะครับ
2: ใช่มันจะไต่ลงง่ายมันจะขนขึ้นง่ายกว่าน้ำก็จะเป็นขวดแบบนี้ทำแบบเนี้ยคือว่าน้ำมันไม่ค่อยเสียเพราะว่าเศษผงมันลงไปไม่ได้
1: แล้วอย่าง
2: น
1: ี้มันไม่กัดเหรอครับมดอ่ะ
2: มันไม่กัดแล้วมันได้อาหารแล้วไม่ค่อยกัดเท่านั้นมันจะกินอาหาร
1: นี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่บ้านน้องมดทำเลทองมากเพราะว่าอยู่ใกล้กับศูนย์อาหารตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะหยอดให้เขาเลยละกันนะครับผม

0: กัดให้มันโดนข้าวหน่อยได้ไหมเนี่ยนี่มันมือนี่มันเนื้อโอ้ยใจเย็นๆเดี๋ยวให้เอาไปเอ้ยเอาไปเลยต้นหนึ่งรังเขาประมาณเท่าไหร่พี่กี่รัง
1: รังนึงประมาณ4รังได้4รัง5รังได
0: ้โอ้โหงั้นเอา5นี่มัน20รังรังนึงเขาสักกี่ตัวพี
1: ่รังนึงถ้าเกี่ยวไข่งั้นประมาณ3ขีดได้รังต่อรังอ่ะนะ
2: มดแดงตัวนิดแต่ฤทธามหาศาลจริงๆอีกทั้งยังสามัคคีกันสุดๆแม่มีลูกน้องขยันขนาดนี้พี่บุญชูก็สบายแล้วล่ะครับกินดีอยู่ดีไม่แปลกใจเลยครับที่จะเห็นรังมดแดงเต็มสวนมะม่วงพี่บุญชูขนาดนี้อ่ะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาไปแย่ไข่มดแดงกันแล้วล่ะครับ
1: ลุงจะไปหาแย่ไข่มดแดง
3: ได้ครับผม
1: มาเลยเดี๋ยวลุงจะพาไปดูไข่ใหญ่นี่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล
3: ้วใหญ่นี่เห็นแล้วนี่หนูรังนี่นี่ไข่ใหญ่นี่รัง
0: ไข่เฮ้ยใหญ่
3: ใช่รังมันจะกลมแล้วมันจะชักใยขาวเต็มรังเลยแสดงว่าไข่มันใหญ่แล้วพร้อมที่จะเก็บได้แล
0: ้
3: ว
0: แทงเข้าไปตรงไหนฮะ
1: แทงไปตรงบังปลายข้างล่างเนี่ยไข่เพราะว่าไข่มันจะอยู่ข้างล่างนี่มันไม่อยู่ข้างบน
0: แป๊บนึงพี่บุญชูรังนะประมาณเอื้อมแต่รบกวนครับแต่ไม้ฮะไม้ประมาณเสาโทรเลขอะเสาไฟฟ้าเสาอะไรก็ได้แต่ยาวมากเอาเลยนะ
1: เดี๋ยวหนูต้องอย่ายังมีวิธีก่อน
0: อ๋อ
1: เพิ่ง
0: เอะเห็นจะแทงอย่างเดียว
1: แทงอย่างเดียวเลย
0: ครับผม
1: เด
0: ี๋
1: ยวก่อน
0: โอเคก็ต้องขอโทษด้วยครับผมต้องขอโทษด้วยต้องทำยังไงครับผม
1: ตอนแรกเราต้องเอาแป้งใส่ไปก่อน
0: ใส่ในถุงนี้ก่อน
1: ใช่เพราะว่าการมันเพราะแป้งอยู่ในถุงเนี่ยมันจะไม่ไต่ขึ้นมาการไต่ขึ้นมามันจะ
0: มีกลิ่นมากกลิ่นแม่ออกกัน
1: ใช่แล้วเอาแป้งใส่โลละ400นะลุงขายถ้า
0: โลละ400พูดง่ายว่าถ้าทำตกรับผิดชอบด้วย
1: รับผิดชอบขายมึงเลยนะ
0: มาสอยเองเถอะมาสอยเองเลยผมคุ้มท้ายผมคุ้มท้าย

0: ร่วมเสียดายใคร
1: โอ้มันเสียดายใครครับเสียดายใคร
2: อันนี้ผมไม่เป็นไรนะผมไม่ได้แย่เองนะถูกไหม
0: ลุงรับผิดชอบเอง
2: โอ้ยขอบคุณมากครับผม
3: โอ้โหเสียใส่แล้ว
2: แล้วก็โอ้ช่วงนี้ระวังเลยเนี่ยมาเต็มเลย
4: พี่บุญชูจะโรยแป้งข้าวเจ้าเพื่อแยกมดแดงออกจากไข่ยังไงล่ะครับแต่ขึ้นชื่อว่ามดแดงรับรองว่าแรงฤทธิ์นั้นย่อมไม่หมดไปง่ายๆล่ะครับ
0: บอกแล้วให้แสงทาบูธไม่ใส่มาอยากลองนั่นแหละ
2: ไม่เห็นบอกเลย
0: ก็ลุงบอกแล้วไอ้แสงทาบูแสงทาบู
2: บอกเมื่อกี้อ่ะโอ้บอกเมื่อกี้เลยอ่ะ
0: เอาละได้ละ
4: รวบรวมไข่มดแดงที่ได้ล้างทำความสะอาดสุดท้ายเราก็จะได้สุดยอดวัตถุดิบอย่างไข่มดแดงนี่ละครับ

0: แหล่งที่ตกหล่นจากการเก็บบรรดามดจอมขยันก็จะเก็บขึ้นไปเพื่อสร้างรังใหม่ครับและผลพลอยได้ที่มีเจ้ามดแดงเฝ้าสวนมะม่วงก็คือลูกมะม่วงที่สวยงามปราศจากสารพิษอย่างที่เห็นเป็นรายได้เสริมได้อีกทางโอ้โหเรียกได้ว่าเลี้ยงมดแดงทั้งทีประหยัดและคุ้มค่าจริงๆครับมีไข่มดแดงเต็มสวนขนาดนี้เอาไปขายที่ไหนล่ะครับพี่บุญโช
1: ตลาดเลยพี่เป็นยังไง
2: ตลาดยังกว้างอยู่ตลาดนี้ไม่พอขายตอนนี้บอกตรงๆเลยว่าต้องหาเครือข่ายที่ว่าจะส่งให้เขา
1: ออเดอร์เขามาเป็นยังไงครับ
2: ออเดอร์เขามานี่เขาก็ถ้าเขาเห็นเราทั้งเน็ตทั้งไลน์เนี่ยเขาจะโทรมาเลยเขาจะโทรมาสั่งเลยแล้วก็ส่งทางรถทัวร์ให้เขาอย่างตัวมดแล้วก็ส่งเป็นตัวมดไปสั่งไข่ใหญ่แล้วก็ส่งไข่ใหญ่ไป
1: เขาขายตัวมดอย่างเดียวด้วยเหรอ
2: ตัวมดแล้วก็ขายเมื่อปีการนี้เราขายได้โลละ250ตัวมันเขาเอาไปให้มันเป็นโรงพยาบาลสัตวแพทย์เขาเอาไปให้ตัวนิ่มตัวมดกิน
1: อ๋อขายเป็นอาหาร
2: สัตว์ไป
1: อย่างหนึ่ง
2: แช่แข็งไป
1: แช่แข็งไปสั่งครั้งหนึ่งนี้เยอะไหมพี
2: ่ถ้าเป็นตัวมดนี่ประมาณ30กว่าโลสองสั่งที
1: แล้วไข่ล่ะ
2: อย่างไข่นี่ประมาณ20กว่าโลได
1: ้20โลต่อสัปดาห์หรือต่ออะไรครับ
2: ต่อครั้ง
1: สัปดาห์หนึ่งมาเยอะไหม
2: สัปดาห์นึงก็ประมาณ
1: ครั้งหนึ่งมีทุกสัปดาห
2: ์มีทุกสัปดาห
1: ์แล้วพี่ก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเลย
2: ไม่ต้อง
1: ใช้ไม่ได้
2: หมดตายใช้ได้พวกสารจุลินทรีย์สารไล่แมลงกันได้หมักเองใช้เองกันได
1: ้ผลพลอยได้จากมะม่วงที่ขายไม่ได้กับกลายเป็นว่ามีทั้งไข่มดแดงและมะม่วงก็ดีด้วย
2: มะม่วงก็เป็นผลพลอยได้อย่างหลังจากที่เราขายมดแดงไป
1: เป็นมะม่วงปลอดสารไปซะอย่าง
2: นั้นปลอดสารไปมะม่วงของเราเนี่ยไปในตลาดเนี่ยมีแต่คนรู้เลยว่าพอลุงไปขายปุ๊บเนี่ยเอ้ยมะม่วงปลอดสารมาแล้วเขาจะรู้เลยว่าผักของเราปลอดสารเราจะขายดีกว่าเขา
0: ด้วยความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสจนสร้างอาชีพใหม่ให้กับครอบครัวและสามารถยืนอยู่ได้บนวิถีการเกษตรที่ตัวเองรักกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเต็มใจบอกให้ว่าพี่บุญชูสิทธิ์สันเทียคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน

0: ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
3: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
2: นี่ไง
3: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
2: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ
3: วุ้นมะพร้าว

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: ุดที่เรามาจอดรถจะเป็นบริเวณริมบึงบอระเพ็ดซึ่งก็จะเป็นจุดที่แก๊งขุดรากบัวของเราเขาจะมากันเป็นประจำค่ะนอกจากอุปกรณ์การขุดรากบัวที่จะต้องขนลงจากรถแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเสบียงอาหารเช้าที่แต่ละคนนั้นก็จะเตรียมมาจากบ้านค่ะกินก่อนเนาะจะได้มีแรงขุดเนาะปกติแม่วีได้กี่โลนะ
1: วันได้13
0: 13วันนี้ได้14แน่นอนมีมินนี่อีกคนนึง14กับอีก2ขีด

ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราออกกันมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะคะแม่ๆนะจะพาโนกับมินนี่ไปขุดรากบัวกันที่ริมบึงบอระเพ็ดค่ะ

0: อนนี้หลังจากเราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมที่จะลงไปขุดบัวกันแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีความเป็นเวิ้งๆแล้วก็มีบัวเนี่ยขึ้นเป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องตามแม่ไปดูว่าตรงไหนที่เขาจะขุดเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบัวใหญ่ๆเขียวๆสดๆอยู่เนาะรากบัวที่เราจะมาขุดวันนี้นะคะเป็นรากของบัวหลวงที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอยู่บริเวณริมบึงบอระเพ็ดนี่แหละค่ะซึ่งช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะน้ำในบึงก็จะค่อยๆแห้งลงชาวบ้านจะเริ่มออกมาหาขุดรากบัวกันค่ะแต่ถ้าในกรณีที่น้ำนั้นแห้งไปนานแล้วดินก็เริ่มแข็งนะคะเราจะไม่สามารถเห็นใบบัวที่เรียงกันได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีการที่ชาวบ้านใช้สังเกตก็คือจะดูยอดหน้าของบัวค่ะซึ่งยอดหน้าบัวที่พูดถึงนี้นะคะจะเป็นส่วนของใบอ่อนสุดที่เขาแทงโผล่พ้นดินขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าด้านล่างนั้นมีรากบัวอยู่ค่ะตรงนี้นะคะพื้นจะเป็นดินแบบแน่นๆเลยแล้วก็แม่บอกได้
1: ใช่ตรงนี้ก็คือมีอันนี้แม่เรียกยอดหน้าเป็นยอดที่แทงออกมาจากรากบัวดินมันเหนียวนะคะแน่นด้วย
0: ใช้มือได้ไหมแม
2: ่ได้
0: นี่อันนี้คือตัวยอดหน้ามันเมื่อกี้ใช่ไหม
2: ใช่
0: พอมันเป็นแบบนี้แล้วเราไปไหนต่อคะเนี่ยดูไม่รู้เลย
2: จริงๆแล้วทิศทางมันนี่มาหาต้นนี้เนี่ย
0: อ๋อเพราะว่าสายต้นมันอยู่นี
2: ่โอ้ลึกเหมือนกันนะ
3: เฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่วะเฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่วะ
0: ผมลังเลแล้วตอนนี
3: ้นี่ไม่เอาอันนี้ไม่เอา
0: ขุดไปจนครึ่งทางแล้วแม่บอกอันนี้ไม่เอาไปเอานู่นละในรากใหญ
3: ่นู่นรากใหญ่อันนี้รากเล็ก
1: คือเรามองจากอย่างนี้เรารู้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแม่
3: รู้
0: อ้าว
3: รู้เลย
0: ตลาดหลุม
3: ไปแหมไปแหม
0: ไปทางนู้นจ้ะเปลี่ยนใจกันง่ายจังเนาะ
1: โอ้ย
0: อันนี้ก็ใหญ่ไม่ใหญ่เหรอแม
3: ่นั่นแหละเขาก็ไม่เอาเห็นไหมนะ
1: ไม่ใหญ่ทำไมคะ
3: แต่ว่ามันไม่ใหญ่เอาดูน้องเต้นระบบสีก็
1: จบอันนี้ก็มีเหมือนกันนี่นี่
0: นี่อันนี้แม่วีเปิดไว้
3: ใหญ่ไหมล่ะ
0: อันนี้ใหญ่เลย
3: น่ะน่ะ
0: หู
3: น่ะเห็นไหม
0: เหมือนเอาแขนพี่ลงไปวาง
1: งั้นพี่ต้องขุดแขนพี่ขึ้นมาแล้วงั้นพี่รอฝั่งนู้นหนูฝั่งนี
0: ้เอาวะแขนพี่จะขาดแบบนี้ดูดีๆเลย
1: กดลงไปแล้วก
0: ็
1: งัด
0: เขาขุดกันคนละหลุมนี่หลุมนึงขุดกันสองคน
1: แล้วแม่ทิ้งเลยนะ

0: พอแล้วพอ
1: แ
0: ล้ว
1: โอ้โหจบแล้ว
2: สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวขอเปิดให้เห็นนิดนึงลากเดียวนี่ใจจะขาด
0: เอาแค่นี้เนี่ยเนาะ
2: จ้า
3: จ้า
2: เราก็ตัดเลยใช่ไหมคะ
1: ตัดหนูก็ดึงไป
2: มาค่อยๆเด้อรอเด้อ
0: ไม่ขาดหรอก
2: ไม่ขาดเหรอคะ
0: เออ
4: นี่ได้แล้วค่ะรากบัวคือนี่ใหญ่เหมือนกันแล้วไม่เนาะรากบัวที่เราขุดขึ้นมาเป็นอันแรกพี่โนกับหนูแล้วก็แม่นี่ช่วยกัน
2: เสียเวลามากเขาไปกันไหนกี่หลุมกี่หลุมแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
4: คือมันใหญ่มากนะคะอันนี้แล้วก็กว่าจะได้นี่คือเหนื่อยมากเพราะดินนี่คือแบบเหนียวสุด
2: ๆมันเหนื่อยตรงดินมันค่ะแล้วมันขุดยากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนแต่พอเปิดมาเจอตัวเขาแล้วเนี่ยตอนดึงขึ้นมามันก็ดึงไม่ค่อยยากเท่าไหร
3: ่
2: ตอนหายากกับตอนขุดรากบัวอันแรกที่ขุดขึ้นมานั้นต้องช่วยกันหลายคนเลยล่ะค่ะเพราะว่าดินคือแน่นแล้วก็เหนียวมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดรากบัวกันต่อมาดูฝีมือของโนกับมินนี่กันบ้างสนุกแน่นอนสักครู่เดียวค่ะ
4: โอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่เดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่
2: อำเภอจาวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บึงบัวระเพ็ดอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือรากบัวที่จะมีรากให้ขุดขึ้นมากินได้แบบนี้ก็ต้องเป็นบัวหลวงนะคะซึ่งเมื่อน้ำเริ่มแห้งชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมในการขุดรากบัวนั้นเขาก็จะมาขุดรากบัวกันและตอนนี้ก็ถึงคิวของโนกับมินนี่แล้วที่จะต้องขุดรากบัวของตัวเองค่ะ
4: รากบัวนี่มันขุดยากยิ่งกว่ามันกว่าเผือกอีกเนาะแม่เนาะลักษณะรากบัวเนี่ยเขาจะนอนอยู่เป็นเส้นเป็นแถวแบบนี้เลยขนานไปกับพื้นเลยนะคะเวลาเราขุดขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันนอนเป็นสายไปแบบนี้เนาะซึ่งเวลาแม่เขาสังเกตก่อนที่จะขุดเนี่ยค่ะเขาก็จะดูด้วยว่าใบบัวที่มันแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันก็จะเป็นแถวเหมือนกันเหมือนกับรากที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ยาวมากเลย

0: ุดตั้งนาน
1: นี่ถ้าดึงขึ้นแล้วหักนี่คือโดนแม่ตีแน่นอน
0: ปึ๊บอุ๊ยแม่ตรงนี้โอ้โหได้แล้วครับยาวเป็นรากไม้เลยนี่หูสมบูรณ์มากอันนี้นี่มีจะให้ดูว่ามันยาวมากจริงๆเดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่จะถึงขาอยู่แล้วยาวเป็นคันธนูเลย
2: รากบัวที่มินนี่ขุดขึ้นมานั้นยาวมากนะคะส่วนตอนนี้มาดูรากบัวที่หนูขุดกันบ้างค่ะ
3: ตอนนี้หนูได้รับมอบอุปกรณ์เทพมาจากแม่เอียดนะคะเป็นเสียมที่แม่เอียดใช้ประจำเป็นเสียมหากินเพราะฉะนั้นเสียมนี้มันจะนำพาเราไปสู่รากบัวที่สมบูรณ์คนขุดไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเสียมไปอย่างเดียวเลย ไปไหนแล้ววะเนี่ยเปิดนี้นะแม่โอ้ต่างกันเสียมแม่คมจริงโอ้โหลึกเลยจริงจะบุกบานหมดแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยแล้วเนี่ย
4: ปีปานแล้วนะแม่
0: เออเออเออ
4: ถูกแล้วนะ
0: เออเ
4: ออตัดนี่เลยแม่สายนี้นะนี่เ
3: ออมาแล้วฮะรากบัวฝีมือของโนเองมันยากมากจริงๆนี่การขุดรากบัวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ง่ายเลยคือกว่าจะได้แต่ละรากนะคะเหนื่อยมากเพราะคือดินมันแน่นเหนียวแล้วก็ถามว่าลึกนี่ความลึกที่รากมันอยู่ประมาณนี้เลยนะคะแน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเรากินรากบัวเชื่อมอร่อยอร่อยง่ายง่ายเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยอยากให้เห็นเลยว่าคนขุดรากบัวกว่าจะได้นี่คือแบบสุดยอดมากสุดยอดเลยแม่เอียดแม่วีทุกคนเลย
2: ขุดรากบัวในพื้นที่ที่น้ำแห้งนั้นต้องใช้แรงเยอะค่ะเพราะดินนั้นค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็แข็งมากค่ะการมาขุดรากบัวช่วงที่น้ำแห้งแบบนี้นะคะมีชาวบ้านที่ถนัดก็จะขุดบนดินซึ่งก็จะใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าดินค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีการในการขุดรากบัวก็คือการลงไปขุดในน้ำค่ะถ้าน้ำนั้นไม่ลึกจนเกินไปประมาณระดับหัวเข่านะคะหรือว่าประมาณเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านที่ลงไปขุดรากบัวเหมือนกันการขุดรากบัวในน้ำนั้นอาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแต่ก็ต้องดำผุดดำว่ายก้มๆเงยๆอยู่กับน้ำที่สำคัญก็จะเสี่ยงกับปลิงด้วยค่ะแต่ว่ารากบัวที่ได้นั้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่ารากบัวที่อยู่บนบกค่ะรากบัวที่ขุดขึ้นมาได้นะคะเขาจะนำมาล้างถูกันที่ริมบึงเพื่อนำดินออกบางส่วนก่อนที่จะนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นำไปแปรรูปค่ะ

0: วัตถุดิบตามอำเภอใจของเราวันนี้นะคะก็คือรากบัวหลวงโดยจะเริ่มจากการทำแกงคั่วส้มฝีมือแม่สำอางค่ะ
1: ตัวรากบัวที่เราเก็บมาเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันดำใช
2: ่
1: ไหมเนาะมันดำแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่บอกว่าเขาเรียกหน้าบัวใช
2: ่
1: ไหมหน
2: ้
1: าบ
2: ั
1: วคือตรงที่เป็นยอดๆเน
2: า
1: ะ
2: หน้าย
1: อดแล้วก็ที่เราจะทำจะเป็นแกงคั่วส้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูพริกแกงกันก่อนมีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่าม
2: ี
1: กะปิเกลือแล้วก็เนื้อของในแกงนี่จะใช้เป็นปลาแห้ง
2: เดี๋ยวปลาแห้ง
1: ปลาย่าง
2: โขกหน่อย
1: เดี๋ยวหนูโขกพริกแกงให้
3: เดี๋ยวหนูปอกรากบัวโอเค
1: ต้องยังไงแม
2: ่มันปอกได้ใช้ได้หมดปอกเลย
1: ปอกแบบปอกเหมือนปอกเปลือกมะม่วง
2: นั่นแหละนั่นแหละแกงหม้อใหญ่จะใส่หมด
1: แกงหม้อใหญ่เลยใช่ไหมแกงทีมงานเลยนะทำไม
2: ม
1: ันไม่ลงโขก
2: เลยมันไม่ลงโขก
1: นั่นสิ
2: เอาบนเลย
3: นี่เราต้องแบบยังไงมัน
2: น่ะใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้ปอกไปเลย
3: จ้ะ
2: เดี๋ยวเวลานั้นเราฝานฝานฝาน
3: ถือว่าลมมันเหมือนหัวไชเท้าเนาะ แต่มันปอกง่ายกว่าหัวไชเท้าเพราะว่าเปลือกมันบาง
2: เปลือกบาง
0: ตอนนี้แม่สำอางเริ่มที่จะแกะเนื้อปลาย่างเอาไว้นะคะส่วนนึงเราจะโขลกลงไปในพริกแกงด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเราจะแบ่งเอาไว้ใส่เป็นชิ้นๆในแกงค่ะ
1: เอาใส่กะปิจ้า
2: โขกไปเลย
1: ใส่ปลามาแล้วนะพริกแกงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้
2: สำคัญไอ้นี่ยังไม่เสร็จ
1: เลย
2: แล้ว
1: มันจะ
3: หนูหนูเล่นมืออยู่แต่แม่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันนะคะเดี๋ยววันนี้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิใช่ไหมจ๊ะแม่
2: จ้าจ้า
3: ใส่หัวกะทิลงไปนะคะแค่ไหน
2: เอาพอกับพอ
0: จากที่ใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเราจะคนให้เข้ากันค่ะในส่วนของรากบัวก็จะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆค่ะ
1: ตัวรากบัวแม่ก็จะหั่นเป็นบางๆเน
2: า
1: ะหนูกินสดได้ไหม
2: ได้
1: ทำส้มตำอะไรแบบนี้เน
2: า
1: ะ
2: ก็จะตำให้กินนะมันไม่ได้กินเลยวันนี้
1: ทำไมบอกไปขุดบัวกันมาทั้งวันกว่าจะกลับมารสชาติมันจะมีหวานๆมันๆแป้งๆอารมณ์เหมือนเรากินแห้วดิบแบบนั้นเลย
3: มี
1: กลิ่นของมันด้วยแต่กรอบมาก
3: น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็
2: ใส่
3: รากบัวลงไปเลย
0: ตอนต่อมานั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปในแกงเพื่อไม่ให้น้ำแกงนั้นแห้งเกินไปนะคะสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มก็คือใบมะกรูดฉีกและลูกที่เราใช้ผิวใส่ลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเหลือส่วนของลูกเราจะใส่ลงไปในแกงด้วยค่ะในส่วนของน้ำแกงนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งเกินไปนะคะเราสามารถเติมหางกะทิได้หรือถ้ารู้สึกข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เช่นกันค่ะ
2: เดี๋ยวน้ำปลาใส
1: ่ตอนนี้แกงเดือดมาก
2: ให้เดือดอย่างนี้นะมันจะได้
1: ให ้เดือดเหมือนคน
2: ยุ่ย
1: แหละนะให้เดือดเหมือนคน
3: ตลอดเวลา
1: ใจร้อนเหลือเกินใส่อะไรต่อจ๊ะ
2: ใส่ไปเลย
1: มะกรูด
2: มะกรูดเนี่ย
1: มะกรูดที่เราเอาผิวของเขาเนี่ยตำในพริกแกงตัวลูกกับน้ำก็คือจะใส่ไปในนี้เลยแต่ไม่ต้องบีบเน
2: า
1: ะให้เขาโค้งไปทั้งชิ้นเลย
2: ใบก็ต
1: ำใบด้วยมินี่โบยเลย
0: จากที่แกงเดือดได้สักพักนะคะตอนนี้เริ่มปรุงรสแล้วค่ะรสชาติของแกงคั่วส้มนั้นนะคะจะมี3รสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงที่จะให้รสชาติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกค่ะ
1: คือกะให้ชิมอิ่มเลยนะ
3: จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแม่จ๋า
2: โหเผ็ดเน
1: า
2: ะเอาบนเลย
1: มันไม่ลงครบ
2: เลยไม่ลงครบ
1: นั่นสิพริกแกงคุณ
2: อ
1: ะ
2: ไม
1: ่มันเยอะพริกแกงนะ
2: เผ็ดไปแต่พวกเธอกินไม่เผ็ดละกัน
0: น้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนั้นใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้รากบัวนั้นยุบตัวเล็กน้อยรากบัวนั้นจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเขาจะไม่เปลี่ยนสีค่ะวิธีการทดสอบก็คือจะต้องตักขึ้นมาชิมค่ะ
3: มันยังกรอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบหืมกรอบเหมือนตอนที่มันดิบหรอก
2: มันกลายจะสุกแล้ว
1: แต่ว่าอีกสักพักนึงก็ได้แล้วเน
3: า
1: ะ
3: แต่อร่อยมากเลยพอมันแบบซึมน้ำแกงอ่ะ

0: ีกหนึ่งขนมหวานนะคะจากรากบัววันนี้เราจะทำเป็นขนมชื่อว่าขุยหนูบัวขุยหนูเนาะไม่ใช่ขี้หนูเนาะแม่บุญยางจะเป็นคนทำให้ทานนะคะสวัสดีค่ะถึงกันทิ้งกันเลยทีเดียว
1: ไม่ขูดเลย
0: ทีนี้มีที่ขูดมาก็คือด้วยความที่ชื่อเขาคือขุยหนู
1: ก็ต้องไปขูดขุย
0: ต้องขูดขุยหน่อย
1: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวขูดมีเกลือแล้วก็แน่นอนว่ารากบัว
0: ค่ะถ้าแกงเราใช้หน้าบัวแต่ว่าถ้าขนมขุยหนูต้องเอาแบบนี้กรอบๆแข็งๆหน่อยเป็นตัวเดียวกับที่เราเชื่อมถูกไหมคะมันต้องขุยขนาดไหนแม่มันต้องแบบขูดขนาดไหนนี่เป็นเหมือนที่ใส่ส้มตำนี่แหละค่ะแต่ว่าตัดแบบเป็นเส้นเล็กๆเลยและอย่างนี้พอขูดมาได้เนื้อเสร็จเราต้องทำอะไร
2: บีบน้ำออก
0: ไล่น้ำออกมาหนูขูดให้แม่ค้าส้มตำเก่าบัวที่เราขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนั้นเราจะบีบเอาน้ำออกค่ะก่อนที่จะดำเนื้อของรากบัวที่เราบีบไล่น้ำออกไปจนหมดแล้วเนี่ยมาขยำกับแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: เราบีบน้ำออกแต่ว่ารากบัวน้ำมันเยอะเนาะแม่เนาะก็ยังเปียกดี
2: ใส่2 ช้อน
0: แค่2 ช้อนเนาะคือมันยังดู
2: เน
0: ื้อมันเยอะไปเนาะรากบัวที่เราคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้านั้นให้สังเกตดูนะคะว่าต้องไม่แฉะเกินไปหรือว่าแป้งนั้นจะไม่เยอะเกินไปจนร่วนค่ะซึ่งเราจะคลุกเคล้าแป้งบัวให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเป็นขุยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปรุงรสอะไรในขนมค่ะแต่ว่าเราจะนำไปนึ่งให้แป้งนั้นสุกซะก่อนค่ะ

0: ขนมขุยหนูของเรานะคะคือนึ่งสุกแล้วเนาะแล้วก็ฟูขึ้นเลยแล้วหอมมาก
1: เราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปคลุกหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ต้องหวานมากอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เนาะ
2: พอแล้ว
0: ระหว่างรอนึ่งเมื่อกี้แม่ทำมะพร้าวทึนๆคลุกกับเกลืออันนี้ขนมขุยหนูวัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเคาน้ำตาลกับมะพร้าวให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งอีกรอบนึงน้ำตาลจะได้ละลายเนาะเข้าเนื้อ
1: แล้วก็กินได้

0: แกงคั่วส้มรากบัว
1: ค่ะ
0: ก็จะมีตำไหลบัว
1: เราแกงแบบยังไม่ถึงกับนุ่มมากเนาะมันไม่ได้กรอบเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะคะแต่ว่าเคี้ยวไปอ่ะยังมีความกรอบเหมือนอารมณ์ที่เวลาเรากินไหลบัวในแกงส้มอ่ะแบบนั้นเลยแต่อันเนี้ยมันอร่อยอ่ะมันกรอบมันกรอบแบบนุ่มนิดๆแต่แสดงว่าถ้าเราแกงนานกว่านี้เขาก็จะนิ่มกว่านี้ถูกไหมคะแม่แล้วเหมือนที่มินนี่บอกมันจะฉ่ำน้ำเนาะตอนที่เราชิมกันอ่ะพอมันดูดน้ำแกงคือแบบอร่อยเลยแล้วก็สามรสเหมือนที่แม่ทำอางบอกเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดด้วย
2: อร่อย
0: คือหนูว่าไหลบัวมันจะกรอบไปเลยแล้วบางทีเราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซึมเข้าเนื้
1: อใช่
0: แต่พอเป็นรากบัวอย่างเงี้ยค่ะคือมันซึมซับน้ำแกงเข้าไปอร่อยมาก
1: แล้วก็ที่คือแบบข้นมากเพราะแบบโอ้โหคุณแม่ทำอางเติมกะทิตลอดของหวานจากรากบัวกันบ้างนะคะนอกจากขนมขุยหนูบัวแล้วเนี่ย มีแบบที่แปรรูปด้วยซึ่งบ้านเราทำขายอยู่แล้วใช่ไหมเนาะก็คือรากบัวเชื่อมอันนี้เขาเรียกเชื่อมน้ำ แล้วก็เชื่อมแห้ง เชื่อมแห้งก็จะเก็บได้นานกว่า แล้วก็จะใช้รากบัวเยอะกว่าถูกไหมคะ น่ากินหมดเลยอย่างเชื่อมน้ำนี่ก็กินเล่นก็ได้ กินกับพวกน้ำแข็งใสก็ได้เนาะ แต่เดี๋ยวเรากินนี่ก่อนขุยหนูบัว
0: คือหนูอ่ะเคยกินขนมขี้หนูเนาะอันนั้นมันจะเป็นแป้งล้วนๆมันก็จะนุ่มๆฟูๆ
3: นุ่มแป้งอย่างเดียว
0: ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความนุ่มของแป้งเคลือบเอาไว้แล้วพอเราเคี้ยวไปอะค่ะเราจะได้ความกรอบของรากบัวด้วยอร่อยเลยแล้วพอมาตัดกับมะพร้าวเค็มๆนะคือแบบดีมาก
1: แต่ถามว่าถ้าไม่บอกเราไม่รู้นะคะว่ามันมีส่วนผสมของรากบัว
3: ดีๆอร่อยค่ะแม่แกงก็อร่อยของหวานก็อร่อย

0: แหละ
1: โอ้ยอร่อย
0: เราชิมตัวรากบัวที่เชื่อมน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือมันมีความกรอบหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆ ของรากบัวโดยเฉพาะเนอะเหมือนเวลาเรากินน้ำรากบัวเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดเลยอร่อยคือมันไม่ได้หวานจนแบบหวานแสบคออ่ะมันหวานลงตัวเพราะว่าแม่บอกถ้าทำไม่หวานมันก็จะเก็บได้ไม่นานถูกไหมคะแต่อันนี้นี่คือเชื่อมจนแห้งเลย
2: ใช่ อันนี้เป็นรากบัวแบบเชื่อมแห้งแห้งเลยนะคะแล้วก็กรอบหวานแล้วความที่มันเคลือบน้ำตาลเอาไว้คือหวานกว่าเชื่อมน้ำอ่ะ
0: คือเหมือนกับว่ามันจะมีความหนึบหวานมันกรอบหนึบแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเจอน้ำตาลที่มันเหมือนเราฉาบไว้อ่ะมันก็จะกรอบกรอบแข็งแข็งหวานหวานหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชิมรากบัวเชื่อมทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมแห้งหรือว่าใครอยากจะซื้อรากบัวสดๆนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทำขายด้วยบ้านเราทำกันเองเนาะขุดเองเชื่อมเองแล้วก็ขายกันเองด้วยนะคะรับประกันว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ติดต่อได้เลยเน
2: า
0: ะ
2: อันนี้ต้องขอบคุณแม่บุญยางนะคะแล้วก็ขอบคุณ
0: แม่สำอาง
2: แม่สำอางด้วยที่มาสอนไปทำอาหาร
0: ใช่แล้วขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพจเราหมดเวลาลงแล้วนะคะโนมินี่แล้วก็แม่มึงยังลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะแม่
2: ขอบคุณค่ะ
0: อร่อยทุกอย่าง
2: จริงๆโอ้โหเ
0: นาะโขกไปโขกมาที่จะล้นคกอันไหนของหนูเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่แหลกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปแหลกในท้อง
0: ไปเคี้ยวเน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่ชี้แกงไม่แหลกไม่เป็นไรไปเคี้ยวต่ออมรินทร์ทีวี
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เชื่อเลยว่าเราจะทำได้เธอรู้ไหมมีแต่คนบอกว่าเรามันหัวขี้เลื่อย
1: ถ้าหัวขี้เลื่อยตั้งใจทำอะไรจริงๆจังๆมันก็เป็นแบบนี้ไง
0: ขอบคุณนะที่ช่วยสอนเลขให้เราง
1: ั้นวันนี้จะอยู่ติวบทใหม่กันเลยปะล่ะ
0: วันนี้คงไม่ได้เราต้องรีบกลับบ้านน่ะ
1: เอ้าทำไมอ่ะ
0: พ่อเราท้องเสียนิดหน่อยเลยต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้พ่อจ้า
1: เออจอมนายเคยไปกรุงเทพไหมแล้วอยากไปปะ
2: จะกินแค่นั้นได้ยังไงทำไมไม่ลงไปหาข้าวหาปลากินให้เรียบร้อยเอ็งนี่มันดื้อจริงๆยังไงเอ็งก็ต้องพักผ่อนให้มากๆแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ต้องฝืนออกไปทำงานนะ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวหนูไปสอนเลขให้จอมก่อนนะคะ

0: ทองครับลุงทอง
1: ว่าไงสมชาย
0: เจ้าจอมลืมสมุดการบ้านไว้ที่บ้านอ่ะฉันเลยเอามาให้อ่ะเด็กๆไปอยู่ไหนกันล่ะ
1: อ้าวเด็กๆไม่ได้อยู่บ้านเองเหรอ

0: แน่ใจแล้วหรออ
1: ืมเราคิดถึงพ
0: ่อแล้วมันจะไม่อันตรายใช่ไหมอ่ะนั่งรถทัวร์ไปกันเองแบบเนี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกมั้งไปเถอะ
2: ขวัญข้าวทำไมทำแบบนี้ขวัญข้าวจอมก็ด้วยไม่รู้จักห้ามกันถ้าปู่ตามไปไม่ทันเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไง
1: หนูขอโทษค่ะคุณปู่หนูแค่อยากจะไปดูแลพ่อค่ะ
2: แล้วทำไมไม่มาบอกปู่ทำแบบนี้มันอันตรายรู้ไหม
1: ก็หนูกลัวบอกคุณปู่แล้วคุณปู่จะไม่พาไปอ่ะหนูขอโทษนะคะคุณปู่หนูขอโทษ

0: อนข้าวเกิดอะไรขึ้นนะลูกทำไมถึงหนีไปแบบนั้นลูกทำไมไม่รอให้พ่อมาหา
1: ก็หนูเป็นห่วงพ่อนี่คะพ่อไม่สบายไม่มีใครอยู่ใกล้ๆคอยดูแล
0: พ่อไม่เป็นไรแล้วพ่อแข็งแรงสบายดีแล้วนี่ไง
1: หนูคิดถึงพ่อนะคะ
0: พ่อก็คิดถึงลูกนะ

0: ทำไมพ่อไม่ค้างที่นี่เลยล่ะคะ
1: พ่อค้างไม่ได้หรอกเดี๋ยวพายุน่าจะเข้าคืนนี้ถ้าน้ำท่วมขึ้นมาจะขับรถกลับลำบากยิ่งกว่าเดิม
0: แล้วนี่อุตส่าห์ขับมาหาหนู
1: บอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาก็ยังจะมานี่มันดื้อทั้งพ่อทั้งลูกเลย

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอ้เด้าเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับมีสวนมะม่วงกว่า10ไร่สร้างรายได้เป็นก่อเป็นกำแต่ระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยขายลูกมะม่วงเลยโอ้ยแล้วมันจะมีรายได้มาจากไหนล่ะครับถ้าอยากรู้เรามาอยู่ที่สวนมะม่วงแล้วอย่าเสียเวลาเลยครับไปหาคำตอบกับพี่เขาเลยดีกว่าไป
1: คนนี้ล่ะครับเจ้าของสวนมะม่วงที่จะให้คำตอบกับเราพี่ศักดิ์สุรศักดิ์ศรีอำนวย
0: พี่ศักดิ์เนี่ยปลูกมะม่วงมาหมดเนี่ยมีลูกมาได้เยอะแยะแต่ไม่ขายลูกทำไมไม่ขาย
2: ที่นี่มันนั้นไว้แจกไว้ชิมถ้าผมขายลูกอ่ะลูกมะม่วงมันถูกเกินผมคิดว่าถ้าขายผมอาจจะได้กิโลละ20-30บาท
0: ครับ
2: ถ้าแจกไปสักกิโลเขามาซื้อกิ่งเป็นพันเป็นหมื่นเลยมันได้เยอะกว่าผมก็เลยเน้นเรื่องแจกเรื่องให้เขาชิมอันไหนอร่อยเขาก็มาสั่งกิ่งพันนะ
1: อย่างที่พี่ศักดิ์บอกแล้วครับว่าที่สวนแห่งนี้เน้นการขายกิ่งพันธุ์ไม่ได้ขายลูกก็เลยไม่ต้องดูแลหรือบำรุงลูกเป็นพิเศษนอกจากนี้การปลูกมะม่วงยังเหมาะกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย
2: มีมะม่วงเนี่ยที่ทั้งทนแล้งแล้วก็ไม่ต้องใช้เคมีเลยคือไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลย
0: แล้วชอบกินด้วยไหม
2: ชอบเพราะที่ใต้ผมเกิดใต้ไม่มีมะม่วงกินไปถึงใต้สมัยเด็กๆนะคือแค่มะม่วงแก้วถือว่ารู้แล้ว
0: จากความทรงจำในวัยเด็กของพี่เขาครับที่อัดอั้นตันใจไม่ได้กินมะม่วงไม่ค่อยได้กินโตขึ้นมาก็ปูมเลย
1: ถ้าไม่ชอบกินก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วล่ะครับเพราะพื้นที่กว่า10ไร่พี่ศักดิ์ปลูกมะม่วงไว้กว่า 3,000 ต้นทั้งพันธุ์ไทยและต่างประเทศเรียกได้ว่าเป็นนักสะสมพันธุ์มะม่วงเลยก็ว่าได้นะครับ
0: พันธุ์ไทยรวบๆนี่กี่สายพันธุ์พี
2: ่ตอนนี้มีประมาณ50สายพันธ
0: ุ์50สายพันธ
2: ุ์50สายพันธุ์นะทีนี้ต่างประเทศเนี่ยยังไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่ามันมีเข้ามาเรื่อยๆการรวบรวมไปเรื่อยๆเท่าที่มันมีเข้ามาและเท่าที่เราหาได
1: ้ไหนๆก็มาถึงแหล่งรวบรวมสายพันธุ์มะม่วงกันแล้วเดินชมสวนกันหน่อยดีกว่านะครับว่าจะมีพันธุ์อะไรน่าสนใจบ้าง
0: อุ๊ยพี่ศักดิ์ไอ้นี้มันม่วงอะไรอ่ะพี
2: ่นี่เป็นกินฮวงจากไต้หวันนะ
0: มะม่วงจินฮวง
2: กินฮวง
0: ของไต้หวัน
2: ไต้หวันนะลูกใหญ่ไอ้นี่ลูกใหญ่ๆเราเก็บไปหมดแล้วนี่เหลือลูกกลางๆ
0: ไอ้นี้ไม่ใหญ่อ่ะพี่
2: ยังไม่ใหญ
0: ่เฮ้ย
2: ลูกนี้มันได้กิโลกว่าร
0: สชาติเป็นยังไง
2: รสชาติกลางๆมะม่วงต่างประเทศรสชาติไม่จัดจ้านเหมือนมะม่วงไทยจะให้อร่อยมันหวานเจี๊ยบเหมือนมะม่วงไทยไม่ได้อะ
0: แล้วเขานิยมกันไหม
2: นิยมตัวนี้ปลูกส่งออกอ่ะนิยมมากเพราะว่าตัวนี้จุดเด่นก็คือเวลาสุกแล้วเก็บไว้ได้นานเปลือกหนา
0: เขากินช่วงไหนอย่างนี้กินได้ยัง
2: เป็นมะม่วงสุกมะม่วงมันกินไม่อร่อยตัวนี้ต้องเป็นมะม่วงสุกบ
0: ่
2: มกินสุกอย่างเดียวตอนนี้แก่จัดแล้ว
0: พูดสตัดโอกาสเลย เปลี่ยนจากมะม่วงเป็นแห้วเลยพี่ อด
1: ลูกนี้เหลืองท่าทางจะสุกแล้วน่าจะได้กินแล้วล่ะครับว่าแต่ว่านี่มันมะม่วงพันอะไรกันล่ะครับพี่สาม
0: ะม่วงที่เราเห็นเพียวๆอย่างนี้นี่พันของไทย
2: ของไทยเป็นลูกผสมตัวนี้ไม่ใช่ไทยแท้
0: หรือ
2: เป็นลูกครึ่งแล้วก็เป็นพันเดียวที่เป็นความภาคภูมิใจของไทยเราผสมออกมาเนี่ยแล้วก็ได้ติดตลาดถือว่าส่งออกด้วยตัวนี้ไปโกอินเตอร์ด้วย
0: ผสมจากพันอะไรกับอะไร
2: มะม่วงซันเชสของอินเดียผสมกับหนังกลางวันเป็นมหาชนกกับตัวนี้
1: และส่วนนี้ล่ะครับคือที่มาของรายได้ของพี่ศักดิ์เขานั่นก็คือการขายกิ่งพันธุ์มะม่วงมีกิ่งพันธุ์มากมายหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายขนาดให้เลือกซื้อตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักพันกันเลยทีเดียวกิ่งพันธุ์ทั้งหมดนี้ได้มาจากการทาบกิ่งล่ะครับซึ่งเป็นวิธีการขยายพันธุ์มะม่วงที่ได้ผลดีและให้ลูกไว แต่ถ้าจะให้เปอร์เซ็นต์การรอดสูงพี่ศักดิ์บอกว่าต้องใช้ความชำนาญในการทำอย่างมากเลยทีเดียวครับต้องเรียนรู้จากการฝึกฝนเป็นปีๆไหนๆก็มาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทั้งทีขอฝึกวิชาคาบกิ่งมะม่วงกันหน่อยดีกว่านะครับ
0: พี่ครับเดี๋ยวผมช่วย
2: เนี่ยเสร็จแล้วมาช้าไปเนี่ยเสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วเหรอ
2: ครับครับ
0: ว้าเสียดายจัง
2: กิ่งที่จะทาบได้ก็มี1 2 3 4 5กิ่งนี้ก็ได
0: ้มันเยอะขนาดนี้พี่ให้ผมทาบกี่กิ่งอ่ะ
2: ก็เดี๋ยวช่วยกัน
1: ก่อนอื่นก็ต้องเลือกกิ่งมะม่วงที่ต้องการจะทาบยิ่งกิ่งสวยยิ่งได้ราคาดีละครับ
2: เอากิ่งนี้แล้วกันกิ่งนี้สวยที่สุดที่เดี๋ยวทาบเลยทีนี้เลือกตออย่างเงี้ยก็คือตอมะม่วงเนี่ยมันมีตอดีก็คือตอที่ไม่สวยตอที่คดมากๆเนี่ยใช้ไม่ได้ตอที่ไม่คดก็ถือว่าไม่ดี
0: ครับ
2: ตอมะม่วงอ่ะต้องคดแต่ถึงจะดีคดแต่พองามเพราะถ้าไม่คดเนี่ยทาบยากมากเนี่ยมันต้องคดหน่อยๆนี่ถือว่าตอสวยมากถ้ามันไม่คดเนี่ยมันไปประกบเนี่ยมันตรงเนี้ยมันจะไปชนเลยแล้วก็สวมถุงยากมันต้องคดนิด
1: ๆซึ่งตอที่เห็นอยู่นี้พี่ศักดิ์เขาก็จะเพาะจากเม็ดมะม่วงไว้นานกว่า2ปีเลยทีเดียวนะครับ
0: ต้นที่เราจะทาบกิ่งเนี่ยนะฮะมะม่วงพันธุ์อะไรต้นน
2: ี้ตัวนี้เอาอกล่องอะอกล่องทองมะม่วงที่จะมาเป็นต้นตอต้องเป็นมะม่วงที่เขาเรียกว่ามันแรงมากก็คือมันหากินเก่งออกรากไวตอนนี้เราใช้อยู่มะม่วงแก้วโชคอนันต์ตัวที่จะเอามาเพาะเป็นต้นตอเนี่ยต้องเป็นมะม่วงเม็ดใหญ่ถ้ามะม่วงเม็ดเล็กอย่างน้ำดอกไม้มันเม็ดที่บางเฉียบเนี่ย
0: ไม่ได้
2: มาเพาะแล้วทาบก็ไม่ค่อยออกรากเพราะว่ามันไม่แรง
0: ครับ
2: ตัวนี้โชคอนันต์นะ
0: โชคอนันต์นะ
2: โชคอนันต์
0: โชคอนันต์จะมาเสียบเข้ากับกิ่งของอกร่อง
2: คลองใช่
0: คลองเลยพี่
2: ครับ
1: ใช้มีดที่มีความคมเน้นนะครับว่าต้องคมมากๆปาดต้นตอให้เป็นรูปปากฉลามให้แผลเรียบที่สุดประกบกับกิ่งที่จะทาบเพื่อกะขนาดของแผลที่จะเฉือนกิ่งให้เรียบและให้พอดีกับต้นตอประกบต้นตอให้แนบสนิทกับกิ่งใช้เทปพลาสติกพันให้แน่นพันซ้ำด้วยเชือกฟางตัดปลายรากทิ้งเล็กน้อยสวมถุงขุยมะพร้าวกะให้รากของต้นตออยู่ตรงกลางถุงละครับมัดถุงขุยมะพร้าวให้แน่นกับกิ่งและก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือควันเปลือกมะม่วงตายกิ่งตอนทิ้งแล้วขูดลำต้นเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยที่คุณผู้ชมเห็นถือว่าเป็นการทาบกิ่งขนาดเล็กนะครับแต่ถ้าต้องการทาบกิ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าก็ต้องใช้ตอที่มากขึ้นและวิธีการทำก็แน่นอนครับว่าต้องยากขึ้นตามไปด้วยอย่างกิ่งนี้พี่ศักดิ์บอกว่าต้องใช้ตอ3ตอถึงจะเอาอยู่วิธีทำก็คล้ายๆกับแบบแรกล่ะครับแต่ตอนพันเทปต้องพันทีเดียวพร้อมกันทั้ง3ตอเลยมัดถุงพลาสติกด้านล่างเปิดปลายด้านบนใส่ขุยมะพร้าวที่แช่น้ำลงไปจนเกือบเต็มแล้วมัดปากถุงวิธีนี้เรียกว่าการอักตุ้มล่ะครับแต่ถ้าจะทาบกิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องใช้ต้นตอมากถึง7ตอและต้องทำเป็น2ชั้นด้วยนะครับกิ่งใหญ่ใช้ตอเยอะขนาดตุ้มก็เลยใหญ่อย่างที่เห็นนี่ล่ะครับหลังทาบกิ่ง75วันรากที่งอกใหม่จะมีความแข็งแรงสามารถตัดขายได้แล้วล่ะครับ
0: อัตราการรอดเป็นยังไง
2: น่าถึงนาทีนี้นี่รอดสูงมากแล้วก็คือผมว่าถึง 90% เราเริ่มจากอัตราการรอดประมาณ 10% 20% เองส่วนใหญ่คนจะท้อยังไม่ทันถึงทาบยังไม่ถึง 50% เลยการรอดเขาก็ท้อแล้วเพราะว่ามันต้องใช้เวลาม ันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างต้องมุ่งมั่นจริงๆต้องคอยสังเกตศึกษา
1: แล้วกิ่งพันธุ์ที่เห็นเรียงรายกันอยู่ตรงนี้จะไปขายให้ใครที่ไหนล่ะครับพี่สัก
2: ลูกค้าก็มีเป็น2กลุ่มก็คือต้องกลุ่มขาจรกับขาประจำขาประจำส่วนใหญ่จะซื้อไปขายมีหน้าร้านแล้วก็ไปขายตลาดนัด
3: ครับ
2: ช่วงหลังเริ่มมีคนแนะนำไปปากต่อปากก็จะมีขาจรมากขึ้นเรื่อย
3: ๆขาประจำเนี่ยเยอะไหม
2: ที่ว่าซื้อไปขายเลยนะที่มีหน้าร้านตัวเองเป็น10รายไม่ต่ำกว่า10แล้ว
3: ลูกค้ามีทุกเดือน
2: ก็มีทุกเดือนที่มากก็คือต้นปีเมื
3: ่อต้นปี
2: มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยเราก็ทำไม่ทันเพราะหน้านี้มันแรงจัด
3: อ๋อถ้าแรงทำ
2: ถ้าออกมาเราก็ไม่กล้าตัดออกมาเยอะตัดออกมา

0: บางทีน้ำรถเราโชยน้ำไม่ทันมันก็มีน็อกมีอะไรก็เสียหาย
1: คนที่แบบเข้ามาถ้าไม่ใช่พ่อค้าแม่ขายนะคนอยากได้ความรู้เนี่ยเข้ามาคุยกับพี่ได้เลยไหมฮะ
0: คุยได้มีมาเยอะแล้วก็ไปเป็นอาชีพก็มีแล้ว
1: เข้ามาคุยนี่
0: มาคุยแล้วก็มาฝึกกันที่นี่คือคุยอย่างเดียวเนี่ยทำไม่ได้อะ
1: เสียตังค์ไหมมาคุยมาฝึกมาเทรนเนี่ยพี่เน
0: ี่
1: ย
0: ไม่มีเลี้ยงมะม่วงเลี้ยงข้าวอีกต่างหากที่นี่ คือผมอยากให้คนทำกันเยอะๆปลูกกันเยอะเพราะเมืองการเนี่ยคนทำไร่เยอะแล้วมันแรงมากเมืองการอย่างทะเลทรายเลย
1: หัวใจของการทำการเกษตรให้อยู่ได้ในแบบฉบับของพี่ศักดิ์เนี่ยหัวใจของมันคืออะไรฮะ
0: ความมุ่งมั่นนะแล้วก็เรื่องของปัจจัยในสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องน้ำความพร้อมในพื้นที่ด้วยเพราะว่าบางที่เนี่ยผมก็ไม่แนะนำให้เขาทำนะถ้าแต่เขาเป็นที่ที่เขามีน้ำน้อยเขาก็ต้องทำอาชีพที่ต้องใช้น้ำน้อย
1: ครับ
0: ปัจจัยหรือวัสดุหาได้ในพื้นที่เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ทำตรงนั้นหัวใจที่มุ่งมั่นก็ฝ่ายหาความรู้เพิ่มเติมเรื่อย
1: ๆครับ
2: ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำจนชำนาญทำให้กิ่งพันธุ์มะม่วงจากสวนพี่ศักดิ์เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องและยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจไปเรียนรู้และฝึกฝนได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ศักดิ์สุรศักดิ์ศรีอำนวยคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทย
1: ไอดอล
2: เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับประกอบอาชีพทำสวนมะม่วงกว่า10ไร่เป็นอาชีพหลักแต่เมื่อพบกับปัญหาราคามะม่วงตกต่ำจนคิดตัดสินใจจะโค่นต้นมะม่วงทิ้งลงให้หมดเลยแต่ในที่สุดครับชีวิตเขาความคิดเขาก็ต้องเปลี่ยนไปครับเมื่อพบกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่ามดแดง

0: และเกษตรไทยไอดอลที่เปลี่ยนชีวิตจากเจ้าของสวนมะม่วงมาเป็นเจ้าของสวนมดแดงก็คือพี่บุญชูสิทธิ์สันเทียคนนี้นี่ล่ะครับว่าแต่วิธีการเลี้ยงเจ้ามดแดงจะยากง่ายยังไงพี่บุญชูบอกว่าอยากรู้ก็มาลองเลี้ยงดูเริ่มต้นจากการทำอาหารให้มดแดงกันเลยดีกว่า
1: พี่บุญชูครับที่เห็นตรงนี้เนี่ยอาหารที่เราจะให้มด
2: ต้อง
1: ใช้แค่นี้เหรอพี
2: ่แค่นี้แหละ
1: จริงเหรอนี่ข้าวแบบว่าแค่เขาเรียกครึ่งกระติกน้ำแข็ง
2: คือว่าเราให้เป็นจุดไปมันไม่ค่อยเปิ้ลเท่าไหร่
1: แล้วครับปลาทูเดียว2ตัว
2: ต้มก็2ตัว
1: อยู่และไอ้ผงนี่อะไรดิ
2: อันนี้คือสูตรเด็ดนี่คือนมผงของเด็ก
0: ผสมนมผงเด็กลงไปด้วยเรียกว่าดูแลเหมือนลูกกันเลยนะครับพี่
1: ทำไมต้องเป็นนมผงเด็กครับพ
2: ี่เพราะว่านมผงเด็กมันมีวิตามินเยอะแล้วก็ไอ้มดเนี่ยมันจะโตและแข็งแรงไวกว่าดีกว่า
1: จริง
2: นี่สูตรเด็ดสูตรที่คิดค้นโดยบุญชูเองเลย
1: เอาโดยบุญชูเองเลยแล้วกันจับยัดเลยไม่ฉีกเนื้อเลยเหรอ
2: ฉีกในนี้ก็ได้
1: เหรออ๋อเหรอปลาทูนี่ก็คือว่าซื้อมาปุ๊บเอาเลยไม่ต้องพองต้องทอดแล้วนึ่ง
2: ถ้าทอดแล้วมันจะไม่กินถ้าได้กินน้ำมันมันไม่กินมดมันไม่กิน
1: เพราะถ้าทอดเสร็จปุ๊บมดไม่กินเสร็จพี่เลยครับ
2: เสร็จเราเลยเนี่ยให้ไปกินไปหมดเลย
1: เหมือนเลยแล้วกระดูกต้อง
2: ม
1: าบอกไหม
2: ไม่ต้องกระดูกมันคือมันเป็นแคลเซียมมันกินได้มันค่อยๆแทะไปเดี๋ยวมันก็กินไปเรื่อยมดเนี่ยมันมีเยี่ยวเป็นขดมาทำให้กระดูกมันละลายกินไปได้
1: ก็ย่อยไปขยำเลยนะพี่
2: ขยำเลยกระทูเนี่ยกินมันหอมมันจะไปบีบแรงถ้าบีบแรงมันไม่ค่อยคาบ
1: อ๋อต้องให้เป็นเม็ด
2: ให้เป็นเม็ด
1: พี่มีซอสไหม
2: ไม่เอาเพราะซอสมดไม่ค่อยกินมันไม่ชอบ
1: ไม่ผมจะกินดูหอม
2: นะมดไม่กินมันติดใจกินแล้วมันติดใจ
1: ตอนที่ผสมครั้งแรกที่ที่สุดเนี่ยแอบชิม
2: โหประจำเลยจนกันที่บ้านบนอ่ะมันจะไม่กินให้มดกิน
0: ผมว่ารีบเอาอาหารไปให้มดแดงกินดีกว่าครับไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดไปซะก่อนว่าแต่สังเกตเห็นเชือกขึงเต็มสวนมะม่วงไปหมดพี่บุญชูเอาไว้ทำอะไรครับ
3: อย่างแรกเลยพี่นี่เชือกนี่คืออะไรยังไงฮะเนี่ย
2: ปกติแล้วมดแดงเนี่ยมันจะอยู่ต้นไข่ต้นมันจะไม่มาหากัน
3: ครับ
2: ขึงเชือกนี่คือว่าสร้างความสัมพันธ์ให้มันเพราะว่าขึงเชือกเนี่ยมันจะสามารถเดินไต่หากันได
3: ้
2: การผสมพันธุ์มันดีขึ้นแล้วก็รังมันเนี่ยจะเยอะขึ้นกว่าเก่า
3: ที่สำคัญเลยพี่ให้หายแค่จุดเดียวใช่ไหมฮะ
2: ใช่
3: หกต้นหนึ่งจุด
2: หกล่องเพราะว่าเราจะขึงเชือกให้หมดเลยตั้งแต่หัวส่วนยันท้ายส่วน
3: แล้วมันจะมีหลงทางกันไหมแม่แล้วฉันมาจากจุดนี้ฉันจะเดินไปผิดจุดนี้ไหม
2: มดแดงเนี่ยมันอาศัยกลิ่นมันมีกลิ่นของมันอยู่มันตามกลิ่นของมัน
3: มันน่าจะฉลาดพอ
2: น่าจะฉลาดพอ
3: ไม่น่าจะโง่เหมือนคนถามว่างั้นเถอะ
2: ไม่รู้กันตอนนี
0: ้เอาเลยครับพี่ผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วแต่ก่อนให้อาหารมดแดงต้องมีเทคนิคกันหน่อยเป็นอะไรไปฟังพี่บุญชูกันเลยดีกว่าครับ
2: ก่อนจะให้ลุงจะมีเทคนิคอย่างนี้ลุงจะตีแบบตีให้มันรู้ว่าอาหารมาให้มันแล้วมีอาหารให้มันแล้ว
3: ขอตีหน่อยนะ
2: เอาเลยตีเลยแต่ระวังมันจะไปตีมันหน่อย
3: กินข้าวได้แล้วเอ้ยกินข้าวตายกินข้าวได้แล้ว
2: ใส่เลยใส่ลายไว้ลายไว้อย่าไปกองนั่นแหละมันจะคาบง่ายถ้าเป็นไอ้ทึบแบบเนี้ยการคาบมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช้วิธีเอาไม้ใส่มันเอาไม้ใส่แบบนี้ใส่แบบนี้
3: อ๋อเพื่อให้เขา
2: ให้มันเดินขึ้นง่าย
3: นะก็ช่างคิดนะพี่เนาะ
2: แบบนี
3: ้ดูลงไปเลยนะครับ
2: มันจะไต่ลงง่ายมันจะขนขึ้นง่ายกว่าน้ำก็จะเป็นขวดแบบนี้ทำแบบเนี้ยคือว่าน้ำมันไม่ค่อยเสียเพราะว่าเศษผงมันลงไปไม่ได้
3: แล้วอย่าง
2: น
3: ี้มันไม่กัดเหรอครับมดอ่ะ
2: มันไม่กัดแล้วไม่ได้อาหารแล้วไม่ค่อยกัดเท่านั้นมันจะกินอาหาร
3: นี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่บ้านน้องมดทำเลทองมากเพราะว่าอยู่ใกล้กับศูนย์อาหารตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะหยอดให้เขาเลยละกันนะครับผม

0: อ๋อกัดให้มันโดนข้าวหน่อยได้ไหมเนี่ยนี่มันมือนี่มันเนื้อโอ้ยใจเย็นๆเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เอาไปเอ้ยเอาไปเลยต้นหนึ่งลังเขาประมาณเท่าไหร่พี่กี่ลัง
1: ลังนี้ประมาณ4ลังได้4ลัง5ลังได
0: ้โอ้โหงั้นเอา5ฮะนี่มัน20ลังลังนึงเขาสักกี่ตัวพี
1: ่ลังนึงถ้าเกรดเต็มที่ก็ไข่งั้นประมาณ3ขีดได้ลังต่อลังนะ
2: มดแดงตัวนิดแต่ฤทธามหาศาลจริงๆอีกทั้งยังสามัคคีกันสุดๆแม่มีลูกน้องขยันขนาดนี้พี่บุญชูก็สบายแล้วล่ะครับกินดีอยู่ดีไม่แปลกใจเลยครับที่จะเห็นรังมดแดงเต็มสวนมะม่วงพี่บุญชูขนาดนี้อ่ะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาไปแย่ไข่มดแดงกันแล้วล่ะครับ
1: ลุงจะไปหาแย่ไข่มดแดง
3: ได้ครับผม
1: มาเลยเดี๋ยวลุงจะพาไปดูไข่ใหญ่นี่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล
3: ้
1: ว
3: ใหญ่นี่เห็นแล้วนี่หนูรังนี่มีไข่ใหญ่
2: เฮ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ
3: ่ใช่รังมันจะกลมแล้วมันจะชักใยขาวเต็มรังเลยถึงว่าไข่มันใหญ่แล้วพร้อมที่จะเก็บได้แล
0: ้
3: ว
0: แทงเข้าไปตรงไหนฮะ
1: แทงไปตรงบังปลายทางล่างเนี่ยไข่เพราะว่าไข่มันจะอยู่ข้างล่างนี่มันไม่อยู่ข้างบน
0: แป๊บหนึ่งพี่บุญชูรังนะประมาณเอื้อมแต่ขอบคุณครับแต่ไม้ฮะไม้ประมาณเสาโทรเลขอะเสาไฟฟ้าเสาอะไรก็ได้แต่ยาวมากเอาเลยนะ
1: เดี๋ยวหนูต้องแล้วอย่ายังมีวิธีก่อน
0: อ๋อเดี๋ยวเพิ่งเอะเห็นก็จะแทง
1: อย่างเดียวเลย
0: ครับผม
1: เดี๋ยวก่อน
0: โอเคก็ต้องขอโทษด้วยครับผมต้องขอโทษด้วยครับผมต้องขอโทษด้วยต้องทำยังไงครับผม
1: ตอนแรกเราต้องเอาแป้งใส่ไปก่อน
0: ใส่ในถุงนี้ก่อน
1: ใช่เพราะว่าการมันเพราะแป้งอยู่ในถุงเนี่ยมันจะไม่ไต่ขึ้นมาการไต่ขึ้นมามันจะ
0: มีกลิ่นมาครับกลิ่นแมวครับ
1: ใช่แล้วก็เอาแป้งใส่โลละ400นะลุงขายถ้า
0: โลละ400พูดง่ายว่าถ้าทำตก
1: ใช่
0: รับผิดชอบด้วย
1: รับผิดชอบขายลุงด้วยนะ
0: มาสอยเองครับมาสอยเองเลยผมคุ้มท้ายผมคุ้มท้าย

0: วกจะได้ใคร
1: โอ้จะได้ใครครับจะได
2: ้
1: ใคร
2: อันนี้ผมไม่เป็นไรนะผมไม่ได้แย่เองนะถูกไหม
0: ลุงก็ไปเจ้าเอง
2: โอ้ยขอบคุณมากครับผม
3: โอ้โหเสใส่นี่แล้ว
2: แล้วก็โอ้ช่วงนี้ระวังเลยเนี่ยมาเต็มเลย
4: พี่บุญชูจะโรยแป้งข้าวเจ้าเพื่อแยกมดแดงออกจากไข่ยังไงล่ะครับแต่ขึ้นชื่อว่ามดแดงรับรองว่าแรงฤทธิ์นั้นย่อมไม่หมดไปง่ายๆล่ะครับ
0: บอกแล้วให้แสงทาบูทไม่ใส่มาอยากหลอกนั่นแหละ
2: ไม่เห็นบอกเลย
0: ก็ลุงบอกแล้วไปแสงทาบูทแสงทาบูท
2: บอกเมื่อกี้อ่ะโอ้บอกเมื่อกี้เลยอ่ะ
0: เอาละได้แล้ว
4: รวบรวมไข่มดแดงที่ได้ล้างทำความสะอาดสุดท้ายเราก็จะได้สุดยอดวัตถุดิบอย่างไข่มดแดงนี่ล่ะครับ

0: ที่ตกหล่นจากการเก็บบรรดามดจอมขยันก็จะเก็บขึ้นไปเพื่อสร้างรังใหม่ครับและผลพลอยได้ที่มีเจ้ามดแดงเฝ้าสวนมะม่วงก็คือลูกมะม่วงที่สวยงามปราศจากสารพิษอย่างที่เห็นเป็นรายได้เสริมได้อีกทางโอ้โหเรียกได้ว่าเลี้ยงมดแดงทั้งทีประหยัดและคุ้มค่าจริงๆครับมีไข่มดแดงเต็มสวนขนาดนี้เอาไปขายที่ไหนล่ะครับพี่บุญโช
1: ตลาดเลยพี่เป็นยังไง
2: โอ้ตลาดยังกว้างอยู่ตลาดนี้ไม่พอขายตอนนี้บอกตรงๆเลยว่าต้องหาเครือข่ายที่ว่าจะส่งให้ครับ
1: ออเดอร์เข้ามาเป็นยังไงครับ
2: ออเดอร์เข้ามานี่เขาก็ถ้าเขาเห็นเราทั้งเน็ตทั้งไลน์เนี่ยเขาจะโทรมาเลยเขาจะโทรมาสั่งเลยแล้วก็ส่งทางรถทัวร์ให้เขาอย่างตัวมดแล้วก็ส่งเป็นตัวมดไปสั่งไข่ใหญ่แล้วก็ส่งไข่ใหญ่ไป
1: มีขายตัวมดอย่างเดียวด้วยเหรอ
2: ตัวมดแล้วก็ขายเมื่อปีการนี้เราขายได้โลละ250ตัวมันเขาเอาไปให้มันเป็นโรงพยาบาลสัตวแพทย์เขาเอาไปให้ตัวนิ่มตัวมดกิน
1: อ๋อขายเป็นอาหาร
2: เป็นอาหารสัตว์ไป
1: อย่างหนึ่ง
2: แช่แข็งไป
1: แช่แข็งไปสั่งครั้งหนึ่งนี้เยอะไหมพี
2: ่ถ้าเป็นตัวมดนี่ประมาณ30กว่าโลสองสั่งที
1: แล้วไข่ล่ะ
2: อย่างไข่นี่ประมาณ20กว่าโลได
1: ้20โลต่อสัปดาห์หรือต่ออะไรครับ
2: ต่อครั้ง
1: ต่อครั้งสัปดาห์ได้ไหม
2: สัปดาห์นี้ก็ประมาณครั้ง
1: ครั้งหนึ่งมีทุกสัปดาห
2: ์มีทุกสัปดาห์
1: แล้วพี่ก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเลย
2: ไม่ต้องใช้
1: ไม่ได้
2: ไม่ใช้ไม่ได
1: ้มดตาย
2: มดตายใช้ได้พวกสารจุลินทรีย์สารไล่แมลงกันได้หมักเองใช้เองกันได
1: ้ผลพลอยได้จากมะม่วงที่ขายไม่ได้กับกลายเป็นว่ามีทั้งไข่มดแดงและมะม่วงก็ดีด้วย
2: มะม่วงก็เป็นผลพลอยได้อีกอย่างหลังจากที่เราขายมดแดงไป
1: เป็นมะม่วงปลอดสารไปซะอย่าง
2: นั้นปลอดสารไปมะม่วงของเราเนี่ยไปในตลาดเนี่ยมีแต่คนรู้เลยว่าพอลุงไปขายปุ๊บเนี่ยเอ้ยมะม่วงปลอดสารมาแล้วมาแล้วเขาจะรู้เลยว่าผักของเราปลอดสารเราจะขายดีกว่าเขา
0: ด้วยความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสจนสร้างอาชีพใหม่ให้กับครอบครัวและสามารถยืนอยู่ได้บนวิถีการเกษตรที่ตัวเองรักกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเต็มใจบอกให้ว่าพี่บุญชูสิทธิ์สันเทียคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัย

0: เนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Parent material, P-A-R-E-N-T, M-A-T-E-R-I-A-L, parent material, แปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate, C-L-I-M-A-T-E, climate, แปลว่าภูมิอากาศ terrain, T-E-R-R-A-I-N, terrainแปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ยาวกันไปเสีย
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับว่ามันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงจิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

ื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
1: เขาเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
2: เนี่ยเออนั่นน่ะอ๋อมัดก่อน
0: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องเกิดมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5 โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ว่าก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอ้คนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้เลยลอง

ขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาท8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพาะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปปลูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นถ้าจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมกาก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็ไม่ไหวอ่ะต้องเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แกแล้วอาตุงทองยางหลักใสแล้ว
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยขนุนแก่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมาไอ้อ่อนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นขนุนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดขนุนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนอะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันธุ์ขายด้วยนะที่ขายต้นพันธุ์ไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ

0: 学人呢，
1: 你也给。嗯
2: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี
3: ้คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะสวนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทำแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดำเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทำมาแม่เราทำมาทำสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคแล้ว
4: ตรงน
3: ู้
4: น
3: เนี
4: ่ยผมก็ทำสวนมาตลอดอ่ะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

จะเอาขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตันทางเนี่ยมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนที่อาจจะส่งอยู่เจออนประจำเจออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: ี้ค่ะเท่าไหร่คะราคา
1: 18บาทค่ะ
0: แล้วเบียร
1: ์12ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้ว
1: 47บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสัญญาเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยอะรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่เนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอ่ะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอ่ะกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1 2
5: เพราะมันใต้แล้วมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร
5: เนี่ยติดละ
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้

0: ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
1: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละครปลูกได้ครั้ง3ครั้งก็อายุ80แล้ว ไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะเสร็จแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม
2: ่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นขนาดแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตัวผู้ทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพู่ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันเหมือนทั้งเหลืองพิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพู่กับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: กันเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะห่อไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรที่ผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10 ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3 ปีแต่จริงๆแล้ว3 ปีมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10 ปี
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

0: ทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลย
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย

0: อิง
1: เฮ้ยอึ๊บอิง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: โชคดีนะครับ
4: ละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให้

0: หมดแล้วค่ะคุณปู
1: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
0: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
1: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
0: โหคุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้สิลูกได้เลย
0: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
1: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
0: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งในรายการHerbs Theriaสมุนไพรเข้าเส้นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนครับอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวและก็รอบตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับเมื่อพูดถึงศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นเรียกได้ว่ามีมายาวนานกว่า 6,000 ปีเลยแหละครับโดยเริ่มใช้ในชาวอียิปต์โบราณซึ่งการบำบัดด้วยกลิ่นนั้นก็นับว่าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยมีงานวิจัยที่พบว่าหากเราได้รับการกระตุ้นจากสารที่มีอยู่ในพืชพันธุ์ธรรมชาติจะสามารถทำให้เรารู้สึกตื่นตัวได้อย่างเต็มที่มากขึ้นครับแต่ในฝั่งตะวันออกอย่างอินเดียนี่ก็ไม่น้อยหน้านะครับเพราะว่ามีหลักฐานพบว่าเมื่อ 3,000 ปีมาแล้วมีการใช้ประโยชน์จากน้ำมันหอมระเหยทั้งเพื่อความงามการผ่อนคลายและก็การรักษาโรคจากพืชสมุนไพรและกลิ่นหอมต่างๆโดยสกัดจาก

0: พืชมากกว่า300ชนิดและในวันนี้ครับผมแจ็คไรเดอร์ขออาสาพาคุณผู้ชมไปที่ฮิปโนเซนเพื่อพูดคุยกับคุณโมวัลไลนาถมีพันธ์โคโอเนอร์ฮิปโนเซนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กลิ่นในการบำบัดเพื่อบรรเทาความเครียดกันสักหน่อยละครับฮิปโนเซนคืออะไรอ่ะ
1: ฮิปโนเซนคือก็เป็นร้านน้ำหอมเนี่ยค่ะแต่ทีนี้ด้วยว่าแบรนด์ของเราเนี่ยเราจะขายความเป็นน้ำหอมเนี่ยเราก็อยากจะให้มันสะกดทุกๆสิ่งทุกอย่างสะกดอารมณ์สะกดทุกอย่างกลายมาเป็นฮิปโนเซนแต่ว่าเราจะสะกดทุกอย่างเนี่ยด้วยกลิ่นเซนก็แปลว่ากลิ่น
0: เรื่องความรู้พวกนี้มันจะต้องไปเอามาจากไหนนะครับไม่ใช่เดินตามห้างแล้วอยู่ดีจะไปรู้ได้คือ
1: แต่อันนี้ก็คือต้องศึกษาส่วนตัวก่อนก็คือหาหนังสืออ่านนะคะแล้วก็เปิดนางเนี่ยอาจารย์Google ใช่ค่ะแล้วก็เปิดจากตำราอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็ดูว่าชอบโดยเฉพาะกลิ่นที่เราเลือกมาขายที่ร้านอะไรเนี้ยก็จะเป็นโดยพื้นฐานก็มาจากความชอบของเราด้วย
0: ทีนี้ไอ้หอมระเหยพวกนี้ครับมันมาเป็นโปรดักต์ได้แบบไหนยังไงบ้างครับ
1: กลิ่นหอมระเหยเนี่ยจริงๆแล้วสกัดมาจากน้ำหอมคือสกัดมาจากพืชหรือว่าดอกไม้เนี่ยค่ะกลายมาเป็นเอเซนเชียลออยล์จากนั้นจากเอเซนเชียลออยล์เนี่ยก็จะไปแตกแขนงเป็นโปรดักต์หลายๆอย่างในร้านอย่างเช่นเดี๋ยวขออธิบายนะคะอย่างเนี้ยก็จะเป็นเอเซนเชียลออยล์ก็คือเป็นออร์แกนิกเลยไม่ผสมอะไรเพียว
0: ไอ้อย่างงี้อะไรอ่ะ
1: อย่างงี้ก็คือตัวเป็นต้นไม้
0: ต้นไม้
1: ปลอมแต่เราจะทำไงให้ตกแต่งโต๊ะทำงานเราได้สวยงามแล้วก็เอาไอ้กลิ่นเนี้ยไปหยอดลงในต้นไม้ที่จริงๆแล้วตัวโฟมข้างล่างเนี่ยมันก็จะค่อยปล่อยกินอ่อน
0: อันนี้ก็แบบนึงอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องศาสตร์ของการใช้กลิ่นบำบัดโดยเฉพาะใช้เรื่องของ essential oil เนี่ยมันมีที่มาที่ไป
1: ยังไงบ้าง
0: ยังไงบ้าง
1: คือก็ไปค้นอ่านมาแล้วก็เจอเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่เชื่อเลยนะว่ามันจะมีมานานแล้วผู้ที่เป็นบิดาของด้าน nature therapy ก็คือคุณฮิปโปครีตสฮิปโปครีตสค่ะก็จะเป็นปราชญ์ชาวกรีกค่ะแล้วก็เขาก็จะเป็นเจ้าพ่อคือถ้าเป็นแบบว่าในแพทย์ในยุคนี้ก็คือเขาถือว่าเป็นบิดาแห่งแพทย์เลยนะเพราะว่าเป็นเขาเอาธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยมาเป็นยามาเป็นทำกลิ่นบำบัดเอาโรสแมรี่มาแปะแผลหายอย่างเงี้ยเขาเลยเราถือว่าเขาเป็นแบบเป็นไอดอลให้เราในการที่แบบเฮ้ยธรรมชาติมันสามารถบำบัดได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไปหาคนเพิ่มเติม
0: แน่นอนล่ะครับคุณผู้ชมครับว่าสำหรับคนไทยเราอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักในเรื่องของการรักษาแบบสุคนท่าบำบัดหรือการใช้กลิ่นของสิ่งต่างๆเพื่อการบำบัดรักษาซึ่งเป็นศาสตร์และศิลป์ในการรักษาที่มีจุดประสงค์ในการช่วยปรับสมดุลต่างๆของร่างกายให้เข้าที่และก็บำบัดสภาวะจิตใจของผู้ป่วยโดยถือว่านี่เป็นการบำบัดแบบใหม่ที่เพิ่งเข้ามามีบทบาทในการรักษาโรคของเมืองไทยแต่ในต่างประเทศเองถือเป็นรูปแบบการรักษาที่มีมาอย่างยาวนานเลยแหละครับคุณผู้ชม
2: อย่างในเมืองไทยเรื่องของกลิ่นบำบัดเรื่องของศาสตร์ตรงนี้เนี่ยมันได้รับความนิยมมากมายขนาดไหนหรือว่ามันเติบโตขึ้นมาได้ขนาดไหน
1: คืออย่างที่เห็นกันทั่วไปในห้างอะไรเงี้ยคนก็เริ่มสนใจนะคะเพราะว่าหนึ่งมันช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยอย่างเช่นในร้านของโมเองเนี่ยพวก essential oil ทั้งหลายเนี่ยถ้าลูกค้ามาเนี่ยก็คือจะแบ่งได้เป็น2ประเภทที่เห็นชัดเจนเลยลูกค้าคนนึงอยากจะผ่อนคลายอีกคนนึงอยากฉันอยากรู้สึกกระปี้กระเป๋า
0: ถ้าเขามาแบบอยากทิ้งตัวอย่างเงี้ย
1: แล้วโมจะแนะนำเลยว่า
0: อะไรที่เหมาะสมกับเขา
1: คุณควรจะไปหากลิ่นที่ประเภทเป็นกลิ่นหอมหวานเป็นกลิ่นดอกไม
0: ้อันนี้พวกอยากทิ้งตัว
1: ใช่
0: อยากดีดตัวล่ะ
1: อยากดีดตัวดีดตัวนี้ก็จะเป็นแบบกลิ่นเฟรชมาก
0: เช่น
1: กลิ่นเฟรชก็จะเป็นพวกกลิ่น
0: ตระกูลจำพวกไหน
1: เปปเปอร์มินต์กลิ่นตะไคร้นะคะแล้วก็กลิ่นกระบุน
0: กลิ่นจะออกแนวสมุนไพรหน่อยๆ
1: ใช่
0: ไม่ใช่กลิ่นดอกไม้
1: ใช่ค่ะก็จะ
0: เป็นฝั่งสมุนไพร
1: ใช่แต่ก็มันก็จะมีแบบว่าคุณสมบัติที่แตกต่างยิบย่อยออกไปนะคะอย่างเช่นในร้านเราก็มีกลิ่นกุหลาบที่จะช่วยให้เราคลายเครียดผ่อนคลายได
0: ้นี่หลักเลย
1: อยากให้เดี๋ยว
0: กลิ่นกุหลาบนี่แหละ
1: เดี๋ยวให้คุณแจ็คดมก่อน
0: อันนี้เป็นกุหลาบกุหลาบเดือน5
1: คือตัวนี้เราต้องบอกก่อนว่าเราแบบ import เข้ามาจากยุโรป
0: เพราะกุหลาบนี้ไม่ได้ปลูกในเมืองไทย
1: ใช
0: ่มันมีกี่กุหลาบอะ
1: จริงๆแล้วมันมีกุหลาบหลายพันมากเลยนะคะมีทั้งแบบ pink rose นะคะแล้วก็ black rose แล้วก็เป็นกุหลาบป่านี่เป็น bulgarian rose
0: แล้วอย่างกลิ่นกุหลาบเองเนี่ยเขาจะช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
1: อย่างเช่นตัวที่ลูกค้ามาก็คือเขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดเขารู้สึกหดหู่การที่เราแนะนำเขาว่า

0: ้กลิ่นกุหลาบเนี่ยมันจะช่วยให้คุณรู้สึกแบบว่าผ่อนคลายความวิตกความกังวลเนี่ยจะหายไปถ้าคุณลองจุดอย่างลูกค้าเขาอาจจะไม่สะดวกใจที่จะจุดอะไรอย่างนี้ไอ้จุดตะเกียงอย่างนี้เขาก็อาจจะเอาไปแบบหยดตามหมอน
1: กุหลาบนี่จะช่วยเรื่องผ่อนคลายใครวิตกกังวลกำลัง
0: ใครเศร้าโศก
1: แบกความเครียดของตัวเองมาทั้งวัน
0: ใช่ค่ะ
1: เอากุหลาบ
0: ไปช่วยได้
1: กลิ่นนี้ไปช่วยได้
0: ใช่ค่ะ
1: จะไปหยอดไว้ที่โต๊ะทำงานก็ได้เผื่อเจ้านายเครียด
2: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่ากลิ่นเนี่ยจะมีผลต่ออารมณ์และก็ความรู้สึกมากมายขนาดนี้เพราะแค่เราสัมผัสกับกลิ่นด้วยการสูดไอระเหยโมเลกุลของกลิ่นหอมเนี่ยก็จะค่อยๆผ่านเข้าไปทางจมูกเพื่อกระตุ้นเซลล์ประสาทรับความรู้สึกทำให้เกิดกระแสประสาทวิ่งไปยังศูนย์รับรู้กลิ่นในสมองที่เรียกกันว่าลิมบิกซิสเต็มซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมการเรียนรู้ความจำอารมณ์ความหิวนั่นเองแหละครับ

0: มีกลิ่นที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะก็คือจริงๆแล้วสมุนดอกไม้ไทยของเราก็มีนะคะที่ในร้านเราก็จะมีโมกลีลาวดีซึ่งสองตัวนี้ก็นอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของการที่ทำให้เราผ่อนคลายแล้วมันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ใครหลายคนอาจจะไม่รู
1: ้
0: มันช่วยให้เรารู้สึกอยากจะขับถ่ายด้วยนะ
1: โมกกับลีลาวดีเนี่ยนะ
0: ใช่ๆค่ะคือด้วยตัวคุณสมบัติของตัวยางลีลาวดีนะถ้าเราสกัดออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถทำยาละทำแบบ
1: ยาระบายได
0: ้ยาระบายได้แล้วก็ส่วนตัวโมกเนี่ยก็จะช่วยแบบว่าถ้าเราจุดไปปุ๊บเราก็แบบนั่งห้องน้ำ
1: มันก็ช่วยทำให้เราแบบกระตุ้นการหยาของเรา
0: ใช่
1: ประมาณนั้นโมกลีลาวดี
0: ใช่ค่ะ
1: ผมเนี่ยเปิดร้านอาหารอยู
0: ่
1: ผมอยากได้ลูกค้ามาแล้วแทนที่จะสั่งแค่3จานสั่ง5จานคือกระตุ้นความอยากกินมี
0: ค่ะ
1: ยังไง
0: คุณย่าอาจจะไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วอ่ะสมุนไพรหลายๆอย่างเนี่ยมันช่วยได
1: ้
0: สิ่งที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะขอแนะนำนิดนึงนะคะตอนเราก็จะมีกลิ่นแมงโก้แทงโก้มะม่วงนี่แหละค่ะมะม่วงบ้านเราเน
1: ี่ยกินมะม่วงเนี่ยนะ
0: ลองดมดูเลยค่ะ
1: อ๋อ
0: เป็นมะม่วง
1: กินมะม่วงอ่ะ
0: รู้สึกเหมือนเป็นอาหารอ่ะ
1: เออ
0: คือจริงๆแล้วอ่ะคือลูกค้าหลายคนส่วนใหญ่ที่เขาแบบทำร้านพวกคาเฟ่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาไปจุดในร้าน
1: เฮ้ยเจ๋งอ่ะอันนี้กินมะม่วงเจ๋ง
0: กินมะม่วง
1: เรื่องผมเงี้ยอะไรที่เหมาะกับผมเช่นผมนี่เป็นคนอารมณ์ดีอะไรที่มันเสริมความแบบให้รู้สึกอารมณ์ดีอยากแบบตลกอยากอะไรเงี้ย
0: คุณแจ็คเนี่ยโมดูแล้วจากบุคลิกเนี่ยคุณแจ็คก็เป็นคนแบบดูกระฉับกระเฉงรื่นเริงขอแนะนำกลิ่นนี้เลยเป็นกลิ่นที่ผสมพวกซีทรัสนะคะก็คือพวกมะนาวตระกูลมะนาวทั้งหลายมีเกรปฟรุตด้วยแล้วก็มีกลิ่นเจือจางของส้มคือจะบอกคุณแจ็คอย่างนึงค่ะตัวเอสเซนเชียลออยล์พวกนี้แม้มันจะเป็นตัวที่มาจากธรรมชาติแต่มันเป็นตัวที่สกัดออกมาเข้มข้นเพราะฉะนั้นคือถ้ามันโดนผิวหนังโดยตรงเนี่ยมันอาจจะแสบได
1: ้
0: เหมือนกับเราเอาพริกมาโดนตัวเพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมติว่าคุณแจ็คอยากจะช่วยให้แบบว่าผ่อนคลายหรือจริงๆเนี่ยคุณแจ็คเอาพวกโลชั่นที่คุณแจ็คมีอยู่ที่บ้านแล้วหยอกออยล์ไปผสมแล้วก็ทาได
1: ้
0: อันนี้ก็จะช่วย
1: วันนี้คุณโมของเราก็มีเซอร์ไพรส์ที่ชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องคาดไม่ถึงกันแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้คุณโมได้คิดค้นกลิ่นน้ำหอมสำหรับหนุ่มสาวชาวออฟฟิศให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าพร้อมที่จะทำงานตลอดเวลาแต่ว่าวิธีการทำจะใช้กลิ่นอะไรผสมกับอะไรอย่างไรผมชักอยากจะเห็นแล้วล่ะครับคุณโมเอาละอยากรู้แล้วครับว่ากลิ่นที่ช่วยคนทำงานนี่กระปรี้กระเปร่าโดยเฉพาะชาวทูปุปัญญาเนี่ย
0: มีแน่นอนค่ะที่จะทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วอยากจะ alert ทำงานตลอดเวล
1: า
0: เราก็จะมีนะคะเดี๋ยวขอแนะนำเลยนะคะกลิ่นแรกก็คือจะเป็นกลิ่นตะไคร
1: ้สมุนไพรไทยสมุนไพรไทย
0: จะช่วยเรากระปี้กระเป๋าค่ะสดชื่นนะคะต่อมาก็จะเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นหลักๆเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวส้มผสมกับยูคาลิปตัส
1: อ๋อกลิ่นส้ม
0: ใช่ค่ะผ่อนคลายแต่ก็เราก็กระปี้กระเป๋าย
1: ังสดชื่นอยู่
0: สดชื่นอยู่นะคะ
1: เป็นกลิ่นผลไม้
0: ใช่ค่ะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะที่คิดว่าจะช่วยทุกคนแบบอารมณ์ดีก็จะเป็นกลิ่นของตัวซิตรัสนะคะก็กลิ่นเลมอนแล้วก็กลิ่นเกรปฟรุต
1: นั่งทำงานหัวเราะกันเอออา
0: ใช่
1: รายการสนุกสนานแน่นอน
0: แล้วก็มีกลิ่นนึงค่ะก็คือกลิ่นวานิลาเปปเปอร์เมนต์นะคะก็จะช่วยด้วยเป็นกลิ่นอ่อนๆมาเปล่ง
1: มีกลิ่นทั้งหอมจากส้มแล้วก็กลิ่นหอมจากวานิลาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: วิธีการยังไงครับผม
0: ง่ายมากเลยนะคะก็คือกลิ่นที่เราอยากจะให้มันเป็นกลิ่นที่เด่นออกมาเราก็จะใส่ตัวนั้น
1: เยอะหน่อย
0: เยอะหน่อยนะคะกลิ่นที่จะช่วยให้กระปี้กระเป๋าเราก็ต้องเอากลิ่นนี้เลยค่ะสดชื่นขอใส่เลยนะคะใส่ไปเยอะๆเลยจะได้ตั้งใจทำงาน
1: ตั้งใจทำงาน
0: ใส่อีกอันนี้จะเป็นตะไคร้ค่ะช่วยผสมนิดนึงสังเกตนะคะว่าสีของออยล์เนี่ยจะใสจะไม่มีสีขุ่นอะไรใดๆจากนั้นก็โบราใส่ความหวานไปนิดนึงวานิลาเปปเปอร์มินต์จากนั้นนะคะเราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่ง
1: ทำไมฮะ
0: ให้มันเบรก
1: อ๋อ
0: โดยไม่ต้องเขย่าอ่ะเดี๋ยวมันก็จะกลืนเองเพราะมันเป็น
1: นี่อ๋อแบบนี
0: ้ใช่เดี๋ยวมันก็จะผสมของมันเองสักพักหนึ่งคุณแจ็คก็สามารถจะเอาไปจุดที่ออฟฟิศได้
1: ุดยอดจริงๆเลยครับกับการล้วงลึกศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโมมากๆนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องกลิ่นสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรรวมไปถึงดอกไม้ผลไม้แต่ละชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ให้กับใครอีกหลายๆคนแน่นอนเลยทีเดียวแหละครับกุหลาบเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกมาแต่โบราณซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งดอกไม้โดยมีถิ่นกำเนิดในภาคกลางของทวีปเอเชียแล้วแพร่ขยายพันธุ์ไปตลอดซีกโลกเหนือโดยกลีบกุหลาบนั้นจะอุดมไปด้วยวิตามินซีแคโรทีนวิตามินเคแคลเซียมและแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายและระบบเลือดเรียกได้ว่าวิตามินและเกลือแร่ต่างๆที่ร่างกายต้องการนั้นมีอยู่ครบถ้วนและที่สำคัญการสูดดมกลิ่นหอมจากกุหลาบก็สามารถช่วยขจัดอารมณ์เศร้าหมองวิตกกังวลปัญหาเครียดจิตใจฟุ้งซ่านอาการปวดศีรษะไอและอาการหวัดได้อีกด้วยนะครับ

0: พี่แจ๊คเป็นอะไรป่ะคะแบบคืออย่าเพิ่ง
1: ที่บอกรักกันอะบอกกันตรงๆก็ได้แหมแค่นี้ก็เอาดอกไม้ดอกกุหลาบเนี่ยมาตั้งเป็นสื่อแทนใจบอกความรัก
0: ใครคะใคร
1: เอา
0: ใครบอก
1: ก็เช็คไง
0: ใครบอก
1: ดอกกุหลาบมาบอกความรัก
0: ไม่ใช่ค่ะวันนี้กุหลาบของเราจะนำมาทำอาหาร
1: ดอกกุหลาบมันน่าจะมาทำอาหาร
0: ทานได้ค่ะดอกไม้จริงๆดอกไม้ทานได้นะคะเป็นบางชนิด
1: อยากดอกกุหลาบกินได้จริงเหรอ
0: กินได้ค่ะแต่ต้องเป็นกุหลาบที่ปลูกโดยที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆไม่มียาฆ่าแมลง
1: อ๋อและที่สำคัญเองเจ้าดอกกุหลาบเองก็ยังมีส่วนช่วยในการบรรเทาความเครียด
0: ใช่แล้ว
1: อ๋อโดยเฉพาะกลิ่นของเขาก
0: ลิ่นด้วย
1: นะ
0: มันจะคลายความกังวลคลายความเครียด
1: และใครจะรู้ว่าดอกกุหลาบนี่เต็มไปด้วยสรรพคุณทางยาเลยนะครับผมนะฮะช่วยบรรเทาอาการคลายเครียดกังวลได้แล้วก็ยังมีวิตามินด้วยมีเกลือแร่ด้วยม
0: ี
1: โพแทสเซียมด้วยโอ้ยกุหลาบที่เคยให้กันสุดท้ายก็ทิ้งกันไปเนี่ยวันนี้เอามากินดีกว่าเนาะ
0: ใช่
1: เอาละครับผมเมนูของเราในวันนี้ทำจากดอกกุหลาบเมนูที่ชื่อว่า
0: ฟิเรมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำฟิลเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบสันในหมูลูกพรุนเชื่อมเกลือพริกไทยกระเทียมหน่อไม้ฝรั่งมันบดหอมใหญ่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำสต๊อกน้ำส้มสายชูแดงโบยกั๊กกุหลาบ
1: ฟิลเลมิยองนี่มันเป็นเป็นอาหาร
0: สัญชาติฝรั่งเศสค่ะฟิเลมิยองคือการนำเนื้อชิ้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อหมูนำมาสอดไส้แล้วก็ราดด้วยซอส
1: อะไรก็ได้ที่เอามาสอดไส้เรียกฟิเลหมดเลย
0: ฟิเลมิยอง
1: ฟิเลมิยอง
0: ใช่
1: ลงมือทำเลยดีกว่าครับเริ่มจากอะไรครับ
0: เริ่มจากการทำสันในหมูค่ะส่วนที่ยากที่สุดที่เราจะทำและอบนานที่สุด
1: อ้าวเหรอ
0: สันในหมูเป็นเส้นนะคะตัดเป็นท่อนตามที่เราต้องการแล้วก็นำมีดเล่มเล็กๆค่ะเจาะเข้าไปตรงกลางเพื่อที่จะยัดไส้ลงไปนะคะไส้วันนี้ของเราเป็นไส้ลูกพุนค่ะเราจะคามีดไว้อย่างนี้นะคะเพื่อที่จะสอดไส้ลูกพุนได้ง่ายขึ้นเราก็ได้เนื้อหมูที่มีไส้อยู่ด้านในแล้ว
1: เป็นไส้ลูกพรุนด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะโรยเกลือและพริกไทยสักเล็กน้อยนะคะพอเราปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำไปเซียในกระทะค่ะเพื่อให้หมูมีสีสวยเราจะนำเข้าอบต่ออ
1: ะไรคือการเซียครับผม
0: เซียคือการย่างในกระทะให้สีของหมูขึ้นโดยการใช้ไฟแรงเนี่ยสังเกตนะคะหมูมันจะขึ้นสีขึ้นมาแต่ว่าด้านในจะยังไม่สุกเราจะเอาไปสุกในเตาอบค่ะพอหมูขึ้นสีเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่ตัวน้ำส้มสายชูที่เป็นที่ทำมาจากองุ่นใส่ลงไปสักเล็กน้อยเพื่อให้หมูของเราหอมจะได้มีรสชาติหวานๆแล้วเราก็ปิดไฟ
1: แล้วไงต่อฮะ
0: เสร็จแล้วก็เตรียมฟอยล์เอาไว้นะคะเพื่อที่จะห่อหมูแล้วนำเข้าอบค่ะฟอยล์นี้จะช่วยให้หมูนุ่มเวลาอยู่ในเตาอบนะคะมันจะไม่ระเหยออกน้ำจะยังอยู่ในหมูพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเข้าเตาอบได้เลย
1: เรารอเวลาประมาณ15นาที
0: ค่ะแล้วเราค่อยมาดูกันว่ามันสุกหรือยัง
1: เอาละครับตอนนี้ระหว่างที่เรารอเนื้อหมูสุกนะครับเราก็มาทำซอสกันก่อนดีกว่า
0: ค่ะ
1: วิธีการทำซอสทำไงครับ
0: วิธีการทำซอสก็เราเอาหอมใหญ่มาสับหลัง จากนั้นเราจะนำตัวสตรอเบอรี่มาปั่นในเครื่องปั่นของเราแล้วก็ตัวน้ำส้มสายชูจากองุ่นแดงค่ะเดี๋ยวค่ะของสำคัญยังไม่ได้ใส่นะก
3: ี
0: บกุหลาบค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำสต๊อกสักเล็กน้อยอันนี้พักไว้ก่อนเรามาเปิดเตาไฟเพื่อที่จะผัดกระเทียมกับหอมใหญ่เปิดไฟค่ะพี่แจ๊คเดี๋ยวจะใส่ให้นะคะเริ่มจากกระเทียมค่ะไม่ต้องใช้น้ำมันใดๆทั้งสิ้นกระเทียมสักเล็กน้อยตามด้วยหอมหัวใหญ่

0: นะคะเราก็จะใส่ตัวป่วยกั๊กค่ะ
1: ป่วยกั๊กลงไป
0: ป่วยกั๊กที่เป็นลักษณะดอกๆอย่างนี้นะคะเราใส่แค่3เมล็ดพอทุกอย่างที่อยู่ในกระทะในตอนนี้นะคะมันหอมขึ้นมาแล้วเราจะเทตัวซอสที่เราปั่นเอาไว้ค่ะใส่ลงไป
2: ซอสได้เรียบร้อยครับ
0: เรียบร้อยค่ะ
2: อ่ะมาดูหมูเราดีกว่า
0: หมูก็น่าจะได้แล้ว
2: น่าจะได้แล้ว
1: ก็ในเมื่อมันร้อนเชฟผมว่าทำกระบวนการอื่นให้จบก่อนเห็นเชฟบอกว่าจะมีการกริลหน่อไม้ด้วย
0: ใช่ค่ะเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะไม่ใช่หน่อไม้บ้านเรานะ
1: ใช่ครับ หน่อไม้บ้านเราจะขึ้นเหมือนเป็นอันโทนี

นี้เราก็จะตัดในนี้เลยตัวนี้ชิ้นขนาดนี้ประมาณหมูประมาณ250 กรัมค่ะจะใช้เวลาในการอบประมาณ25 นาที

0: เอาละครับเท่านี้แหละครับเราก็ได้เมนูของเราเรียบร้อยนะครับกับเมนูในวันนี้ที่มีชื่อว่า
1: ฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบค่ะ
0: ฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบครับโอ้โหไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับดอกกุหลาบจะกลายเป็นอาหารได้เพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับไปดูวิธีการทำกันอีกสักรอบเผื่อใครจะทำเซอร์ไพรส์หวานใจในสัปดาห์นี้ครับ
2: ขั้นตอนในการทำฟิเลมิยองซอสสตรอเบอรี่กุหลาบขั้นแรกให้นำเนื้อสันในมาตัดหัวตัดท้ายเป็นรูปทรงกระบอกแล้วใช้มีดปลายแหลมสำหรับหั่นเนื้อเจาะรูจากด้านหัวให้ทะลุไปถึงท้ายเพื่อยัดไส้ลูกพรุนเข้าไปในเนื้อหมูจนแน่นแล้วปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยจากนั้นตั้งกระทะด้วยไฟแรงนำสันในหมูที่เตรียมไว้ลงไปทอดโดยราดน้ำส้มสายชูแดงลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมด้วยทอดพอด้านนอกสุกและให้นำสันในหมูไปห่อด้วยกระดาษฟอยล์เพื่อนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสโดยใช้เวลาประมาณ 15-25 นาทีหรือจนกว่าจะสุกสำหรับซอสใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำส้มสายชูแดงกลีบกุหลาบตามด้วยน้ำสต๊อกแล้วปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักเอาไว้ตั้งกระทะด้วยไฟปานกลางใส่กระเทียมหอมใหญ่ผัดจนสุกแล้วตามด้วยโป๊ยกั๊กและน้ำซอสที่ปั่นไว้ลงไปเคี่ยวให้ส่วนผสมเข้ากันเตรียมเสิร์ฟด้วยการหั่นหมูที่เตรียมไว้เป็นชิ้นๆราดด้วยน้ำซอสและตกแต่งด้วยหน่อไม้ฝรั่งย่างแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดจริงๆขนาดดอกกุหลาบที่เราเคยไว้แทนใจแทนความรักให้กันและกันแบบนี้เนี่ยเขายังมีสรรพคุณทางยาครับเพราะฉะนั้นสมุนไพรอยู่รอบตัวมากกว่าที่เราคิดแน่นอนแต่ถ้าหากยังไม่รู้ว่าสมุนไพรใกล้ตัวคุณนั้นมีสรรพคุณอย่างไรติดตามได้ใน Herbsteria สมุนไพรเข้าเส้นครับทางช่อง True ปลูกปัญญาวันนี้หมดเวลาในการรังสรรค์เมนูสุดเลิศของแจ็คไรเดอร์และก็เชฟวีแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
2: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
1: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย

หรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

ขอบคุณมากมากคือถ้าไม่มีพี่คนนั้นนะคะชื่อทิมเพิงเซาเป็นชาวจีนแต่ว่าอยู่ในแคนาดาเนี่ยแหละเรียกพี่เพิงเซาเลยคือเราติดค้างแงกอยู่ตรงนั้นอ่ะพี่เขาช่วยจับแบบล็อกเท้าเนี่ยฟึบฟึบแต่ละก้าวแต่ละก้าวช่วยล็อกเอาไว้เลยแล้วก็แบบให้กำลังใจเต็มที่บอกเฮ้ยไม่ยากไม่ยากลงมาอะไรเงี้ย

ในที่สุดแล้วก็มาถึง upper fall โอ้โหยิ่งลงมาข้างล่างนะมันเป็นฟิลที่ต่างจากการยืนอยู่ที่จุดนั้นมากๆเพราะว่าเราสามารถแบบเหงนขึ้นไปแล้วมันเห็นรอบตัวตรงนั้นมันแบบเป็นภาพแบบภาพฟิกแบนๆน่ะตอนนี้แพทจับเวลาเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เราประกอบอุปกร

ให้เข้าที่เรียบร้อยหยิบมือถือเข้ามาดูเวลาโอ้3ชั่วโมงทั้งที่ป้ายตรงข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าคนปกติใช้เวลาเดินแค่ประมาณชั่วโมงเดียวนะคะก็อย่างนี้แหละการถ่ายทำมันก็จะช้ากว่าและด้วยสปีดและสกิลของเราแล้วด้วยแต่ก็มาใช้ยังดีกว่าไม่มานะ

อยากจะยืนอยู่นี่เป็นชั่วโมงนั่งดูน้ำแข็งทีละอันที่นี่เนี่ยในฤดูร้อนก็จะเป็นน้ำตกทั้งหมดจุดที่แพทยืนอยู่ตรงนี้แพทเชื่อว่าในหน้าซัมเมอร์พอน้ำมันละลายน้ำแข็งละลายหมดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ำเราก็จะไม่สามารถที่จะมายืนอยู่ตรงนี้ได้แล้วดังนั้นน่ะถึงแม้ว่าแพทจะชอบบ่นเสมอว่าแบบโอ้ยหนาวโอ้ยลื่นโอ้ยลำบากอย่างงี้อย่างนี้แต่แพทว่านี่คือเสน่ห์ที่สุดของการที่เราเลือกมาช่วงฤดูหนาวก็รู้สึกว่าวันนี้แพทได้มาเห็นความสวยงามของฤดูหนาวที่แท้จริงแล้วอะและรู้สึกว่ามันเก็บได้ในความทรงจำของแพทเลยว่าครั้งหนึ่งแพทได้มาเหยียบในสถานที่ที่มันสุดยอดแห่งหนึ่งของฤดูหนาวแล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็จะกลับมาบ่นต่อไปนะคะว่าเท้าชามากเลย เดี๋ยวแพทคิดว่าอีกสักแป๊บนึงแพทคงจะต้องย้อนกลับแล้วล่ะเพราะว่าเราเสียเวลาที่นี่นานมากจริงขากลับไม่เอาแล้วนะคะไม่เอาสายโหดแล้วค่ะขอแบบเส้นธรรมดาแบบน่าจะมีทางที่มันง่ายกว่าขาลงอะนะเดี๋ยวเราอาจจะเดินออกทางนี้กันนะคะแต่ว่ายังไม่ทันได้ออกไปไหนเลยเราเจอมุมนี้ไปแล้วเราโอ้ยไม่ไหวแล้วขอแวะอีกนิดนึงไหม เจ็บก้นอีกแล้ว

รงนี้เป็นบริเวณอาตาบัสกาเกลเชอร์นะคะพูดไม่ค่อยได้ปากมันแข็งโอ้ยทรมานเลยขนทุกอย่างออกมาใส่หมดเลยไม่มีความเข้ากันของชุดนะคะแต่ว่าอันนะเพื่อความอบอุ่นแล้วก็ใส่เข้าไปประคมเข้าไปตะกี้แอบเปิดอุณหภูมิดูถึงแม้ว่านี่จะไม่ใช่อุณหภูมิต่ำที่สุดที่แพทเคยเจอนะแค่-9แต่ว่าด้วยความที่พื้นที่มันโล่งเนี้ยเราอยู่ล้อมรอบไปด้วยหุบเขาและที่สำคัญคือเราได้ไอเย็นมาจากเกลเชอร์เหมือนเราอยู่ในตู้เย็นช่องฟรีซอะโอ้ยกังหันหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วเลยแล้วทิศทางลมเนี่ยมาจากเกลเชอร์พัดเข้ามาเข้าหาตัวเราเนี่ยวิน่าล่ะทำไมตรงนี้ถึงหนาวจังนอกจากมีไอเย็นและลมยังแรงด้วยขนาดพระอาทิตย์เนี่ยวันนี้พระอาทิตย์ร้อนมากเลยนะยังเอาไม่อยู่เลยไม่รู้สึกถึงความอบอุ่นของพระอาทิตย์เลยอ่ะมีแต่ความหนาวความชาแล้วก็ความเจ็บตอนเนี้ยมีอย่างเดียวที่ช่วยเยียวยาได้ค่ะคือความสวยงามนี่ว่าแล้วก็เดินต่อ

ไม่รู้ว่าในหน้าร้อนสภาพจะเป็นไงนะแต่ในหน้าหนาวนี่แพทรู้สึกว่าที่นี่ควรค่าแก่การมาในหน้าหนาวมากๆเลยอ่ะมันแบบสุดยอดภูมิประเทศแล้วอ่ะโอ้ยดูตรงนั้นนี่ลมมันพัดอ่ะเห็นวะเหมือนทะเลทรายเลยเหมือนเวลาที่ลมพัดในทะเลทรายแล้วทรายมันเปรียวอ่ะแต่อันนี้เปลี่ยนจากทรายเป็นหิมะแทน

ขอนั่งพักเท้าแป๊บชาไปหมดเลยอยู่ข้างหน้าฐานน้ำแข็งกับพระอาทิตย์นะคะอะไรมันจะสวยขนาดนี้แพทว่านะ

ค่ะน้ำเป็นภูมิประเทศอย่างหนึ่งที่แฮคิดว่ารักษายากมากอะอย่างสมมติว่าป่าเงี้ยเรายังสามารถที่จะปลูกได้สมมติคนตัดไม้ไปเราปลูกทดแทนหรือว่าสัตว์ป่าที่มันกำลังจะสูญพันธุ์เราเอามาขยายพันธุ์ไหมเราเข้าศูนย์อนุรักษ์หรือว่าผสมเทียมไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันยังมีหนทางแก้ไขอะแต่ว่าทานน้ำแข็งอะเราอะทำให้โลกร้อนขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นอะเราจะมีวิธีการทำยังไงให้ทานน้ำแข็งนี้มันยังอยู่มันยังไม่ละลายซึ่งตอนนี้มันก็ละลายไปเยอะแล้วเงี้ยมันอะไรที่รักษายากมากอะแต่การทำลายเนี่ยมันก็เกิดจากคนเรานี่แหละคนเราตัวเล็กเกินไปที่จะรักษาเขาแต่เรากลับสามารถที่จะทำลายได้โลกเราเนี่ยประชากรเยอะขึ้นเรื่อยๆเขาบอกว่าในปี2100ประชากรมนุษย์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่นล้านคนลองคิดดูว่าวันนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นคนยิ่งเยอะยิ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติเยอะยิ่งทำลายธรรมชาติเยอะอ่ะก็รอลุ้นเอาแล้วกันว่าถึงเวลานั้นเนี่ยอุณหภูมิโลกเรามันจะสูงขึ้นเท่าไหร่ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นเท่าไหร่แต่แพทก็อาจจะอยู่ไม่ถึงวันนั้นนะอายุไขเฉลี่ยคนเราไม่น่าจะเกิน100ปีอ่ะก็ผลักภาระไปให้คนเจเนเรชันต่อไปนะเป็นความเดือดร้อนของลูกหลานของเราทั้งที่เกิดมาจากการกระทำของคนเจเนเรชันเรานี่แหละดังนั้นเราก็ต้องช่วยกันรักษาไม่งั้นอีกหน่อยหรือเราเกิดมาชาติหน้าเราอาจจะไม่เห็นเกเชอร์สวยๆแบบนี้แล้วก็ได้

0: มาพร้อมกลิ่นกลิ่นแบบสุดๆเลยอะลมพัดเข้าจมูกพอดีเฮ้ยที่นี่กลิ่นแรงมากเลยถือว่าเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างนึงของน้ำพุร้อนนะนอกจากไอร้อนที่ขึ้นมาแล้วก็จะมีกลิ่นปะทะจมูกเป็นกลิ่นแก๊สไข่เน่าน้ำพุร้อนอันเนี้ยการเกิดของเขาอ่ะคล้ายๆกับหลายๆแห่งคือเกิดมาจากเตาแก๊สใต้โลกของเราน้ำจากภูเขาเนี่ยหรือว่าหิมะที่ตกแล้วละลายเนี่ยไหลลงมาตามรูแคร็กของหินแล้วลงไปปั๊บพอมันลึกลงไปเนี่ยเขาบอกว่าบางสุดเนี่ยลึกถึง3กิโลข้างละข้างใต้โลกอ่ะร้อนใช่ไหมมันก็ทำให้เกิดการเดือดฟูๆๆแต่ว่าด้วยความที่พอดีตรงเนี้ยข้างบนอุณหภูมิมันเย็นมันเลยมาปะทะกันก็เลยไม่ได้ร้อนขนาดนั้นไม่ได้แบบเดือดปุ๋งๆแค่อุ่นๆแต่อย่างไรก็ตามเขาก็มีป้ายนี้นะคะบอกว่าอย่าเอามือไปแตะน้ำหนึ่งสาเหตุคือหอยทากที่ใกล้จะสูญพันธุ์ถ้าเกิดเราเอามือไปแตะเนี่ยสิ่งที่มันปนเปื้อนอยู่ที่มือของเราอะไปทำให้หอยทากนี้จะสูญพันธุ์ไปเพราะเราก็ได้
1: This area around here and this species are protected. So the snails themselves are fairly hardy, but they have a very limited habitat in which they can live.
2: This is the only place that we can find them.
1: Yeah, not just this pool, but this pool and six others up the mountain. But the ones that you can actually get near. So the snails, they're about the size of an apple seed.
3: There's a few of them right down there.
2: Which one? หาไม่เจออยู่ไหนอะ
4: กว่าตาดูก็ยังไม่รู้ว่าตรงไหนคือตัวหอยอยู่ดีแต่ที่รู้แน่ๆเจ้าหอยทากสายพันธุ์ไฟเซล่าจอนโซนี่กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำบ่อน้ำพุร้อนนี้ไปแล้วจนทำให้ได้ชื่อว่าหอยทากบ่อน้ำพุร้อนแบมฟ
0: ์ข้างๆบ่อน้ำพุร้อนหอยทากนะคะก็จะมีโซนที่แบบว่าเป็นเหมือนเต็นท์หรืออะไรสักอย่างแล้วก็พี่เขาก็กลับมาประจำการตรงนี้แหละเมื่อกี้แอบดึงตัวพี่เขาไปอธิบายเรื่องหอยทากตอนนี้พี่เขาอยู่โซนที่เฝ้าอยู่นะก็ถามนิดนึงแล้วกันว่ามันคืออะไร Hello again
4: โซนที่พี่เจ้าหน้าที่คนนี้ประจำการอยู่เป็นมุมประวัติศาสตร์ที่มีการจำลองสถานที่พักแรมในช่วงราวปีค.ศ.1880อย่างเต็นท์นี้คือที่พักของผู้คุมงานในโครงการก่อสร้างทางรถไฟ CPR
0: เต็นท์นี้เป็นเต็นท์ของซูเปอร์ไวเซอร์นะคะค่อนข้างจะใหญ่โตนิดหน่อยถังอันนี้แพทถามเพราะว่าเขาเอาไว้ใช้ทำอะไรบอกว่าเหมือนกับเป็นถังที่เอาไว้ใส่ของจิปาถะเลยเสื้อผ้าอาหารเอาไว้ store food หรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นแบบ storage ใส่ของ
4: ส่วนอักษรย่อ CPR ที่เห็นบนถังย่อมาจาก Canadian Pacific Railway หรือที่เรียกอีกอย่างว่า CP Rail รางรถไฟความยาวกว่า 20,000 กิโลเมตรพาดยาวจากแวนคูเวอร์ทางตะวันตกของแคนาดาไปจนถึงนิวยอร์กซิตี้ทางตะวันออกของอเมริกาถึงแม้ CPR จะกลายเป็นรถไฟสายประวัติศาสตร์ของแคนาดาไปแล้วแต่ก็ยังมีการใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน
0: การที่สร้างทางรถไฟ CPR เนี่ยแพทว่าทำให้เกิดอะไรหลายอย่างเลยนะอย่างที่นี่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่คนงานคนพบเขาก็เซอร์เวย์ไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วอยู่ๆก็มาเจอตรงนี้โอ้โหสบายเลยยิ่งกว่าสปาอีกก็ลงมาแช่เรียบร้อยไม่พอสร้างกระท่อมอยู่ข้างๆจนเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเหมือนกับเป็นได้รับการวางว่าเป็นแบบอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของแคนาดาคือ Banff National Park แต่ว่าจุดตรงนี้เนี่ยใกล้ๆบริเวณCave and Basin เนี่ยถือว่าเป็นเหมือนกับการวางศิลาฤกษ์อ่ะเหมือนจุดที่เป็นจุดแรกแบบแรกของแรกจริงๆอ่ะและยังมีเส้นทางมีสถานที่อีกมากมายที่คนงานหรือนักเซอร์เวย์วิศวกรต่างๆเนี่ยเขาเจอระหว่างการสร้างแคนยอนน้ำตกต่างๆที่ผ่านมาก็มีหลายอันกันที่มีที่มาจากการสร้าง CPR นอกจากได้ผลผลิตเป็นรถไฟแล้วก็ยังได้สถานที่ท่องเที่ยวด้วย
4: เราขับออกจากเขตอุทยานแห่งชาติแบมฟ์บนเทือกเขาร็อกกี้มุ่งหน้าไปทางตะวันออกอีกครั้งเข้าสู่ภูมิประเทศในรูปแบบเฉพาะอีกแห่งหนึ่งซึ่งเรียกขานกันว่า Badlands
0: แรงแบดแลนด์โมเทลค่ะเมื่อวานเรานอนกันที่นี่เป็นโมเทลเล็กๆน่ารักน่ารักชื่อแบดแลนด์จริงๆแบดแลนด์เนี่ยเป็นชื่อที่มีความสำคัญกับพื้นที่แถวนี้มากเลยตอนแรกแพทก็จินตนาการเฮ้ยแบดแลนด์มันจะเหมือนพวกซินซิตี้อะไรอย่างงี้เปล่าลาสเวกัสเลยอะที่เป็นเมืองแบบโอ้ยอบายมุกจ๋าเลยพูดถึงภูมิประเทศจริงเขาก็คล้ายกันนะเป็นดินแดนแบบแห้งแล้งแห้งแล้งอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นี่เนี่ยเป็นดินแดนแบดแลนด์ไม่ได้แปลว่าเป็นดินแดนแบบแย่ๆหรือดินแดนคนบาปอะไรแต่ว่าเป็นลักษณะทางภูมิประเทศอย่างนึงก็คือดินแดนที่มันค่อนข้างแห้งแล้งอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเนี่ยข้างหลังแพทภูเขาลักษณะแบบเนี้ยอันนี้เป็นแค่แบบย่อมๆนะคะขนาดย่อมๆเดี๋ยวแพทจะพาไปดูแบบใหญ่ๆเลยแพทหาข้อมูลมาโหมันยิ่งใหญ่มากจะเป็นภูเขาแบบเนี้ยทั้งแถบเลยแต่ว่าต้องขับออกนอกเมืองไปอีกสักนิดนึงแม่เดี๋ยวเราไปลุยกันนะคะดินแดนแบดแลนด์วันนี้อากาศดีมากนี่ถ้าจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้คือเนี่ยจะบอกหลายวันแล้วแต่วันนี้ค่อนข้างชัดป้ายอันนี้ติดหลาเลย please do not back in หมายความว่าเวลาจอดรถเนี่ยให้เอาหัวรถเข้าอย่าเอาท้ายรถเข้านี่ไม่ใช่ที่แรกที่แพทเจอนะแต่ว่าตอนแรกคือสงสัยว่าเฮ้ยทำไมคนแคนาดาเขาต้องเอาหัวเข้าด้วยอ่ะปกติบ้านเรามักจะเอาท้ายเข้าใช่ไหมแต่ว่าที่เนี่ยตามโรงแรมหรือตามร้านอาหารน่ะคือเขาจะค่อนข้างคอนเซิร์นกับเรื่องควันที่นี่มันอากาศหนาวไงดังนั้นเนี่ยคนก็มักจะสตาร์ทรถแช่เอาไว้อย่างเช่นเนี่ยคันข้างๆเนี่ยนะคะเขาก็วอร์มเครื่องเอาไว้เอาให้อุ่นๆถ้าเกิดว่าเราหันตูดเข้ามาเนี่ยไอเสียมันก็จะพ่นเข้าห้องหมดเลยนี่ตรงกับหน้าประตูเลยดังนั้นเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันอ่ะติดป้ายไว้เลยนะคุณเอาควันออกไปข้างนอกจะได้ไม่โดนบ้านนะคะก็มีแค่นี้แหละเหตุผลซึ่งตอนนี้เราก็ทำตามธรรมเนียมปฏิบัติเรียบร้อยนะคะเอาหัวเข้าไปเดี๋ยวเราไปลุยกันนะคะแบทแลนด์เนี่ยป้ายยังอยู่เหมือนเดิมเด้ Close for the season ฤดูหนาวปิดไม่ให้เข้านะคะเมื่อวานเราก็อย่างนี้แหละมาเจอป้ายนี้ปั๊บเราก็จิตตกแบบเฮ้ยเข้าไม่ได้อะก็เลยขับรถผ่านไปเลยฮะคือตอนก่อนที่จะขับเข้าไปในตัวเมืองดรัมเฮลเลอร์เนี่ยเราจะผ่านที่นี่ก่อนค่ะชื่อว่า Horseshoe Canyon ปรากฏไปคุยกับวิซิเตอร์เมื่อวานวิซิเตอร์เซ็นเตอร์บอกว่าโหอย่าได้แคร์รอดสิน้องคือเขาบอกว่าให้ดูอากาศถ้าเกิดว่าอากาศดีท้องฟ้าสดใสอะไรเงี้ยไม่มีพายุสตอมเข้าอ่ะเข้าได้เนี่ยเดินเข้ามาก็จะเห็นรอยเท้าคนนะคะดังนั้นก็วันนี้ฟ้าใสมากแดดแรงสามารถเข้ามาเดินได้แล้วก็ลงบันไดไปได้ด้วยแบดแลนด์เนี่ยมีอยู่หลายที่ทั่วโลกเลยนะแต่ว่าอย่างแคนาดาหนึ่งในที่ที่แบบขึ้นชื่อสุดๆก็คือในดรัมเฮลเลอร์นี่แหละนี่คือดินแดนแบดแลนด์แบดแลนด์เป็นอย่างนี้ค่ะลักษณะภายนอกเนี่ยดูจะแบบแบดแบนจริงอ่ะคือแห้งแล้งแห้งแล้งอ่ะแต่ว่าภายในมันแทรกซึมไปด้วยแร่ธาตุเยอะแยะดังนั้นเราจะสังเกตดูว่าลักษณะเนี่ยของเขาอ่ะจะมีชั้นสีที่ต่างกันมันเกิดจากแร่ธาตุในแต่ละเวลาที่ทับถมอ่ะ
4: ฟังแล้วคุ้นๆหรือเปล่านี่คือหลักการเดียวกันกับการก่อตัวของทะเลทรายหลากสีเหมือนที่เราพบในอเมริกาสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็น2ประเทศที่พบแบดแลนด์มากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกถึงแม้แต่ละที่จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองแต่หลายแห่งก็มีองค์ประกอบร่วมที่คล้ายกันอย่างเช่นภูเขาแถบชั้นสลับสีและแท่งเสาหินที่เรียกว่าฮูดู
0: ตรงนี้เป็นบริเวณเมซ่าอีกแบบหนึ่งเป็นยอดของเขาแต่ว่าตรงนี้มีเอกลักษณ์มากเลยคือมีฮูดูอยู่ตรงนั้นความจริงแกรนด์แคนยอนกับไบรซ์แคนยอนเนี่ยเป็นบริเวณพื้นที่เดียวกันนะอยู่ในแกรนด์สแตร์เคสเหมือนกันแกรนด์แคนยอนคือส่วนที่ต่ำที่สุดในแกรนด์สแตร์เคสส่วนไบรซ์แคนยอนเนี่ยเป็นส่วนที่สูงที่สุดในแกรนด์สแตร์เคสระดับการกัดกร่อนต่างกันทำให้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยต่างกันไปด้วย
5: ตอนที่ไปแกรนด์แคนยอนเนี่ยสิ่งที่ได้เห็นก็คือลักษณะคล้ายๆกับกำแพงผนังผาที่ขนาดใหญ่มหึมาสมกับชื่อแกรนด์แคนยอนแต่พอขึ้นมาในระดับที่สูงขึ้นสูงที่สุดของแกรนด์สแตร์เคสระดับในการกัดก่อนเนี่ยมันทรงพลังมากจากที่เป็นหน้าผาลมก็ช่วยกัดน้ำก็ช่วยกัดจนกลายเป็นรูคล้ายๆกับวินโดว์ร็อกพอเป็นรูหนักขึ้น2รูที่อยู่ต่อเนื่องกันอ่ะมันก็กลายเป็นช่องว่างทำให้ลักษณะเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นหูดู
6: นี่ค่ะแทงๆอันนี้เขาเรียกว่าหูดูตรงข้างบนนู่นอ่ะที่ลักษณะเหมือนใส่หมวกอยู่ตรงนั้นน่ะคือส่วนของหินลองจินตนาการภาพดูสมัยก่อนเนี่ยก็คือหินเขาก็จะกระจัดกระจายอยู่บนพื้นดินที่เราตอนนี้เราเห็นเป็นแท่งๆอยู่อ่ะคือส่วนที่ยังคงเหลืออยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าลมแรงมากลมก็กัดดินเนี่ยตรงที่มันสเลนเดอร์ตรงนี้คือดินนะส่วนของดินที่มันนิ่มๆดังนั้นจะโดนลมกัดก่อนง่ายมากกัดไปเรื่อยๆๆจนตอนนี้เนี่ยเราไม่เห็นอะไรแล้วมันกลายเป็นอากาศไปหมดเลยข้างๆที่มันอยู่นอกเหนือของพื้นที่ของหินนั้นน่ะเพราะว่าหินเนี่ยมันช่วยโปรเทคส่วนที่พื้นที่ยืนอยู่ของมันอะเอาไว้ดังนั้นมันก็เลยเหลือตรงเสาอันเนี้ยเอาไว้ให้เห็นอยู่เป็นรูปร่างธรรมชาติที่แบบทรงอิสระประหลาดดีเหมือนกันพื้นที่แถวเนี้ยแบทแลนด์อะก็จะมีฮูดูอย่างเงี้ยอยู่เยอะเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของแบทแลนด์อย่างนึงเลยแหละรูปเล็กมากเดินแป๊บเดียวครบรูปแล้วแต่จริงๆเนี่ยแพทยังแอบเห็นนะว่ามีรอยเท้าเขาเดินไปทางซ้ายแสดงว่ามันยังสามารถขึ้นไปได้อีกอ๋อแต่นี่มันขึ้นได้อยู่แล้วเพราะแพทเห็นมีป้ายอยู่นะแสดงว่าเขาสามารถขึ้นไปชมวิวใกล้ๆได้อีกนะถ้าเกิดว่าจะเดินให้ครบรูปแล้วก็ลงที่จอดรถก็เลี้ยวขวาตรงนี้เลยนะคะกับทางเดิมเราต้องสำรวจให้มากกว่าเดิมหน่อย

รอยเท้ามันยาวไปเรื่อยๆเลยตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดไปไหมไปค่ะวิ่งแล้วนะคราวนี้ต้องล่อนลงนะคะ

น่าจะตันแล้วเราสิ้นสุดตรงนี้ค่ะยืนให้แบทแลนด์อบก่อนนะคะอยู่ล้อมรอบเลยตรงนี้ชัดมากตอนแรกเนี่ยพอคิดว่ามันเป็นภูเขานะแต่ว่าเมื่อวานไปคุยกับวิซิเตอร์เซ็นเตอร์มาเขาอธิบายให้ฟังบอกว่าบริเวณตรงสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้ก็เป็นที่ราบแล้วมันเกิดการยุบตัวจากนั้นเนี่ยก็ถูกกัดก่อนโดยลมกับอีกอย่างนึงคือน้ำเราจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นร่องไหลลงมาเหมือนเป็นถลายอ่ะเป็นร่องตลอดแนวเลยออกมาเป็นผลงานสวยมากเจ๋งสุดๆไปเลย

0: กลับแล้วค่ะนี่คือขากลับ
1: อากาศดีมากๆขอให้เป็นอย่างนี้ทุกวันได้ไหมแต่ถึงแดดจะแรงขนาดนี้ข้างนอกก็ยังหนาวอยู่ค่ะรู้สึกตอนนี้ก็ยังติดลบอยู่มั้งแต่ไม่แน่ใจนะเห็นผ่านๆรู้สึกอย่ามาชื่นชมหน้าแพทเลยดูข้างๆสวยกว่าเยอะ

จุลสิกพาร์คแบบย่อมๆนะคะมองซ้ายมองขวาเจอแต่ไดโนเสาร์อันนี้ลูกพี่ค่ะใหญ่เบิ้มเลยขึ้นได้ด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอยู่ที่ปากของเขาเนี่ยตรงนั้นอะมันเหมือนแบบจุดชมวิวอยู่ที่ปากแล้วโดนไดโนเสาร์กินนะคะ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็แหละ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา

6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลย
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อะไรเหรอ

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ปุ้ยลิ
1: ครับสวัสดีครับปุ้ยลิสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยค่ะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่าใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส์
1: ใช่
0: ไซส์เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาดนะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ับมาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อยรอบ

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออีกนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับเอามาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักแล้วนะครับทำไมล่ะครับ
1: เพราะวันชวนมาแพ็กเกจมาอย่างเงี้ยคร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช
1: ่ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาก็จะไม่ขยันขยอเรา
2: อันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นมั้ยฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็สุดไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรา
0: อะไรเนี่ยข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
2: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่มันก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช่
2: เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
1: ได้คร
2: ับ ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเพแล้วนะครับบริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะนะครับ
1: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
1: ครับตรงนี้เลย
2: ตรงนี้

0: ็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
1: ครับ
0: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เราไม่ใช้แล้ว
1: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
0: บลาบลาบลาอันที่2ก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
1: พวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
0: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
2: บางท
0: ี
2: ก
0: ็
2: ได้มาจากโรงแรม
1: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
0: ใช่เป็นบริการ
1: นะครับอันนี้อ้าวมาเป็นขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
0: ครับ
1: แล้วมันไม่มีฉลองฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
0: เราถอดออกหมดแล้ว
1: ถอดด้วยเหรอครับ
0: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
1: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
0: ขวดค่ะขวดแก้ว
1: ก็ต้องแยกเหมือนก
0: ัน น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นว้าวฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบิก
1: อีโคบิกคืออะไรเอ่ยลูก
0: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
3: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราเอาไปในอีโคบิกเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ย
1: ค่
3: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
1: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับนี่เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายเอาไว
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
0: ครับ
1: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
0: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
1: ้
0: ไอ้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
1: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
3: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
1: ครับ
3: ขนมตะกี้ขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราต้องเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
1: ร
3: เราก็ใส่ถึงพวกนี้ค่ะ
1: ม
3: ันก็เป็นการใช้ซ้ำ
1: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออ่านว่าเขียนว่า
0: We can save the world together ครับ
1: นี่
0: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
3: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะมันเป็นส
1: ิ่
3: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขอยู่พอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต
1: ่
3: เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
1: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
0: 2ปี
1: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
0: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
4: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
1: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
0: ่ครับ
1: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
0: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ตด้วย
5: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
1: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมล

0: ภาวะในเรื่องของ
1: เรื่องเลยใช่
0: ใช่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการยังให้เขาทําตามเลยกับเรา
1: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจําเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
0: ทดลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทํากันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทําไปพร้อมๆกันช่วยกันทํานะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมไปแบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ กินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap
2: It's an alternative to plastic wrapIt's completely natural. We use organic fabric and beeswax, mm-hmm. and you can cover your food instead of plastic. Mm-hmm. And it stays longer and fresher, and mm-hmm. it's better for the environment and also better for your health.
0: How did you come up with this idea?
2: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. Mm-hmm. And I want them to have a clean planet and.Mm-hmm. A long life on this earth, so mm-hmm. I decided I wanted to try and make it, mm-hmm. and I started to develop the product in my house mm-hmm. and made lots of mess everywhere with beeswax, mm-hmm. And then I started to give it to my friends, yeah. and people really like them, and mm-hmm. they're easy to use, and mm-hmm. They are biodegradable as well.
0: Uh-huh. How can we use it? What is it good for, like food or anything?
2: Mm-hmm. For example, if you mm-hmm. are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when mm-hmm. you are cooking, yeah. and you need to protect maybe the smell of your fridge. Mm-hmm. So most people would use plastic wrap, mm-hmm. but you don't need.It anymore. You can use a beeswax wrap. Uh-huh. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge, and mm-hmm. it will stay fresh for mm-hmm. a long time. Mm-hmm. Also, your fridge looks really cool yeah. with all the colors.
0: Yeah. can you show us what is this covering here?
2: Okay. Do you like watermelon?
0: Yes, my favorite fruit.
2: Oh, แตงโม แตงโมเจ้า
0: แตงโมเจ้า นี่
2: Would you like some?
0: ครับ Can I try this one?
2: Sure.
0: Okay. นี่นะฮะ แตงโมนะครับ Is it good for fruit?
2: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then mm-hmm. the beeswax. And mm-hmm. actually, beeswax is an amazing. It's really good for your food, actually.
0: Mm-hmm. อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับ ใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
2: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
0: And is it danger to eat if the beeswax wrap?
2: Actually not.
0: Mm-hmm.
2: Yeah.
0: Because it's natural.
2: It's natural.
3: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพาทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
0: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า beeswax wrap นี่นะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
4: ใช่
0: ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
4: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
0: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
4: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
0: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
4: ถูกต้อง
0: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
4: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
0: ครับ
4: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบหน่อยสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
0: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
4: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
0: ครับ
4: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
0: ขายไข่ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้เอาไปทำเองได
4: ้ถูกต้อง
0: ไข่ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
4: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลมควันผึ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
4: ถูกต้อง
0: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารแน่
4: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแรปที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
0: ปลอดสารทุกอย่างไปหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
4: ถ
0: ู
4: กต
0: ้
4: อง
0: แล้ว ันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า B Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
2: ใช่
0: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
4: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
0: จ
4: ะใหญ่กว่าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
0: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
4: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
0: า
4: ะ
0: อย่าร้อนเกินไป
4: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
0: ครับ
4: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
0: ้ครับน้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
4: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
0: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
4: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
0: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
4: ับใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
0: 2ปี
4: ใช
0: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
4: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
0: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับB Wax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the B Wax Wrap can help our society?
2: I think the B Wax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives and one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
0: Yeah.
2: You know, you can't see it.
0: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
0: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
0: Yeah. Yes. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls. And this is around 0.5 kilometers of plastic per family. Yeah.
0: ครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Big Thailand เจ้า
0: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: มันเป็นมุมหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกของมันจัดอยู่แบบไม่เป็นที่อะค่ะแล้วเข้ามามันก็เหมือนรกเลยส่วนใหญ่มันเป็นของคุณพ่ออะค่ะที่แบบว่าเหมือนเขาอะชอบซื้อของมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เก็บแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยเราก็เลยอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นเวลาแบบแขกมาบ้านจะได้แบบว่าดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ
3: เปิดเร็วอะไรขนาดน
4: ี้
3: ค
4: ุ
3: ณน้อง
4: จ้
5: า
4: สว
5: ั
4: สด
5: ี
4: ค
5: ่
4: ะ
5: สว
6: ั
5: สด
6: ี
5: ค่ะ
6: สวัสดีค่ะนี่คือคุณตังกวานะครับเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี่พูดงี้ดีกว่า
5: ลูกสาวเจ้าของบ้าน
6: ถูกไหม
2: ถูกถูกค่ะ
6: เพราะว่ามีบ้านพ่อบ้านแม่ไงแล้ววันนี้ช่างประจำบ้านเนรมิตเราจะมาเนรมิตมุมไหนของบ้านคุณตังกวาดิ
2: จะเป็นมุมข้างหลังเนี้ยค่ะ
3: เด
2: ี
3: ๋ยวข้างหลังนี้ไม่ใช่ข้างหลังนั้นแต่ข้างหลัง
6: นี่เลย
2: นี่เลย
3: ใช
2: ่ค่ะ
3: อันนี้เลยเรายังไง
6: มันก็หนังกัน
3: อันนี้เขาระเบิดหรือเปล่าน
6: าฬิกา
3: ใกล้แล้วนะ
6: เห็นตัวเลขอะไรเป็นเรื่องแสงไม่ได้เป็นระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นมุมที่เรียกว่ามันมุมกองของ
2: ใช่ค่ะ
6: เป็นแบบกองของหน้าบ้าน
2: คือที่บ้านชอบเก็บของสะสมแบบซื้อมาแล้วบางทีไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมันก็จะกองอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้เก็บ
6: โอเคอันนี้คือเราจะเก็บของนี่ออกไปหรือว่าเราจะจัดเรียงมันใหม่กัน
2: คิดว่าอยากจะแบบมีชั้นเหลืออะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เก็บของที่มีอยู่ด้วยอะค่ะใช่
6: ก็คือของอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้น
2: ค่ะ
6: เรียบร้อยขึ้นแล้วนี่คือของใครครับ
2: ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อค
6: ่
2: ะ
6: ก็แปลว่าน่าจะมีคุณค่าทางใจอะไรสักอย่าง
2: ใช
6: ่
2: ค
6: ่
2: ะ
6: ทำตาหลีกไงแบบเราเชื่อว่าบ้านของคุณผู้ชมหลายๆท่านเป็นแบบนี้ครับมีญาติผู้ใหญ่อยู่มีของที่ไม่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะเห็นมัน
3: หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเพราะว่าจะถามก็เอ้าไม่
6: ได้ไม่ได้เลยทิ้งนั่นโอ้คำนี้มาไม่ได้เนาะ
2: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
6: ไปแตกก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหาทางเก็บให้มันสบายใจทั้งเจ้าของของของแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ด้วยถูกไหมฮะก็คือเราจะมาทำชั้นเนรมิตชั้นวางของตรงนี้แล้วก็มีบานปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรูปแบบไปคุยกับคนทำดีกว่าคุณหันศาดวงใจครับ

0: ชิญเชิญ
1: เดี๋ยวอันนี้คือมาค้างคืนนี่เนี่ยพี
2: ่เออประมาณนั้น
0: อยู
1: ่ผมเมื่อไหร่อยู่มาคืนนึงแล้ว
2: อยู่มาคืนแล้ว
3: นี่โอเค
2: ได
3: ้
2: เพิ่งมา
1: วันนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นวางของกันอันนี้ก็คือของที่ต้องวางบนชั้น
0: น้อยแต่ใหญ
2: ่นี่
1: เครื่องเสียงนี่เป็นท็อป5ของอันของเก็บยากระดับต้นๆ
2: น
1: ้
2: องแม็กเดี๋ยวนี้นะ
4: อ่ะใช่ค่ะ
1: ดีใจเลยมีคนดูออกด้วย
2: ของหนักกันเลย
1: หนักหมดเลยเออ
4: ใช่
1: นี่แปลว่าอะไรพี่โครงสร้างก็ต้องรับน้ำหนักได้เหรอ
2: โครงสร้างเห็นบอกว่าอยากได้เป็นไม้ทำโครงสร้างถักให้ถี่ขึ้นมากว่าเดิมแต่พวกโครงสร้างพวกนี้ไอ้พวกล้อแม็กจริงๆมันต้องเป็นโครงเหล็ก
1: เออใช่ดิผมรู้สึกว่า
2: เป็นเหล็กท็อปไม้อะไรเงี้ยแต่ไม้แข็งแรงได้เพิ่มขนาดกับรอยต่อของไม้กับตัวจอยทั้งหลาย
1: โครงสร้างมันเป็นอะไรพี่เป็นแขนเนี่ย
2: เป็นไม้โครงนี่แหละแต่ผมหักให้กระดูกให้มันถี่ขึ้นท
4: ับ
2: โครงให้มันถี่ขึ้นกว่าเดิมระยะตกทองช้างมันมีแน
1: ่ใช่ใช่
2: ประมาณ80ไม่เกิน100
1: ม
2: ีตกทองช้างแน
1: ่ม
2: ไม่ว่างานเบาหรือ
1: คือถ้ายิ่งคุณผู้ชมครับยิ่งช่วงพาดเยอะช่วงพาดแบบว่าโครงสร้างต่อโครงสร้างแล้วมีไม้พาดอย่างเง
4: ี้
1: ยถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแอนลง
2: แล้วโซนตู้จะถูกแบ่งครึ่งเป็นเมตร50คือด้านเมตร50ที่มีบานเลื่อนจะไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆขึ้นไปเลย
1: พอแล้ววางเทิน
2: แล้วก็วางเทินแล้วก็บานเล
1: ื่อ
2: นสไลด
1: ์
2: ป
1: ิ
2: ด2บานคู่กัน
4: เพราะว่าส่วนอันที่เป็นชั้นก็ไม่ต้องมีที่ปิด
2: อันเป็นชั้นจะไม่มีที่ปิดจะแยกโซนก็คือเก็บพวกของเล็ก
1: ๆของที่พอจะมองแล้วไม่เจ็บปวดมากกับของที่มองแล้วเจ็บปวดมากก็จะอยู่ในตู้เลยใช่ไหมเออ
2: ประมาณนั้นเลย
1: โอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรดีกว่าว่าตู้ตัวนี้จะโครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงไปเบรกดาวน์ของที่แบบว่าต้องเอามาใช้กัน
0: ยังมีพวงมาลัยด้วยเดี๋ยว
1: โอ้โห
0: ความสามารถเหลือแต่ใหญ่ๆนั้นเลยคุณเต้

0: นี่ไม้อะไรพี
1: ่ไม้ OSB ครับ
0: OSB
1: ครับผม
0: อ่ะ OSB คือ Oriented Strand Board นะคร
1: ับ
0: Strand มันเหมือนกับว่าเอาเศษไม้มาว่า
2: ทำ
0: ประกอบร่างกัน
1: ใช่
0: เป็นไฟเบอร์อย่างนั้น
1: มีหลายรุ่นหล
2: ายแต่ยังเห็นซากเศษไม้อยู
0: ่เราจะเอามาทำยังไง
1: ตัวเนี้ยตัวที่ทิปจับอยู่เนี่ยคือตัวด้านบน
0: อ๋อเหรอ
1: ผมเสริมประกบ2แผ่นด้วยตัวแกนกลางเป็นไม้โครง
2: แน่นอยู่เหมือนกัน
0: อ๋อคือบอร์ดจริงๆมันบาง
1: มันบางคือตัวนี้มันอยู่ที่9มิล
2: นี่ประกบให้เห็นเลเยอร์
1: ใช่ใช่ใช่อ
2: ันนี้คุณอุ้ยคุณน้องเต้นี่แน่นเลยนะหนักเลยนะ
0: แน่นเลยใช่ไหม
2: นี่ไว้ข้างบนเหรอคะ
1: ไว้ข้างบนครับ
2: มันจะรับโครงมันรับไหวใช่ไหม
1: รับเพราะโครงอ่ะจะมีอยู่ซอยกลางอยู่อีก2ซอยซอยสีลมกับซอยพัดพง
0: ครับผม
2: ไกลกันอยู่เหม
0: ือ
2: นก
0: ัน
2: น
0: ะ
1: ไม่ใช่
0: ไกลพี่ไหนบอกไปพลาดไกลไงสีลมไปพงไกลกันนะเว้ย
1: อันนี้แล้วผมก็จะยกขึ้นเทินด้านบนที่มีอยู่2ฝั่งซ้ายขวาเป็นไม้เหมือนตัวประกบข้างห้องเต็กอ่ะที่จับด้านซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมจะยกตัวแผ่นเนี้ยขึ้นเทินด้านบน
2: ไหวใช่มั้ยพี่สายยกคนเดียวเหรอ
1: ไหวครับมันน้ำหนัก
0: มันจะช่วยเขามั้ย
2: ไม่ค่ะทำเฉย
0: ๆอ๋อ
1: แล้วเดี๋ยวประกบยึดด้วยฉากเหล็ก
0: โอเคต่อ
1: เดี๋ยวจับด้านข้างไว้ผมเดี๋ยวแผ่นเนี้ยเทิน
0: นี
2: ่โอ้ลวงใส่หัวก็ไปกันหมดเลยนะคะ
0: ไปไหนละไปกับบ้าน
1: ทิปจับด้านนั้นไว้นะครับ
2: ได้ค่ะอ๋อก็คือค้ำไว้ข้างบนนี้ได้อยู่ได้อยู่
0: ได
1: ้เดี๋ยวจับนิ่งก่อนนะครับ
0: ยืดทีละข้างเนาะ
1: ยืดทีละข้างก่อน
0: ตรงแล้วครับเคยเผื่อไว้ได้
2: มันเหลืออยู่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เผื่อไว้ได้นะอันตรายโอเคโอ้แค่นี้ก็เห็นภาพแล้วนะว่าตู้มันจะเป็นแบบไหนอ่ะเพราะนี่คือเส้นรอบรูปเลยครับ
1: ที่ปรับเข้าให้หมดเลย
0: ปรับไป
2: เลย
0: นั่นก็น่าจะฝากสาวระวัง
2: นี่ฝากแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
2: นี่พอดีเลยนะเนี่ย
1: นี่พอดีใช่ครับครับด้านนี้ผมเจาะไว้สำหรับเสียบปลั๊ก
0: ครับมีช่องสวิตช
2: ์
0: ต่างโอเคส่วนนี้ก็คือขาดกลางเนี่ยจะ

0: เห็นแล้วว่าถ้าพลาดช่วงยาวเนี่ยเห็นไหมฮะมันตกท้องช้างเลย
1: เรีย
0: กถ้าภาษาช่างเรียกตกท้องช้างคือมันจะโค้งลงอย่างนี้เลยตามน้ำหนักจะอย่าลืมว่าแผ่นบอร์ดเนี่ยก็มีน้ำใช่ไหมฮะ
2: ทิปดันตัวนี้ครับ
0: ดูแนวก็มาดูแนวก็เพื่อ
1: ใช่เออไปให้มันตรงนี
2: ้ก็ได้อ๋อตัวนี้เราจะเป็นส่วนแบ่งของ
0: ครับ
2: เก็บช้าง
0: ก็อย่างที่บอกที่จะซอย3ใช่มั้ย
2: ใช่คร
0: ับเป็น1 2 3ช่องนี้ป่ะโอเค
2: เพราะตัวเนี้ยมันจะมีชั้นวางอยู่
0: เออๆ
2: ๆเดี๋ยวต้องขนาด
0: ต้องได้ต้องดูขนาดซะก่อน
2: อันเนี้ยผมไว้ขนาดที่80ซ
0: มเยี่ยมเนี่ยพอดีเส้นกระเบื้องเลย
1: พอดีเป๊ะ
0: โอ้โห
1: สวยเลยอ่ะ
0: ใช่
1: ดูดีเลย
0: อยู่เลยสวยมาก
2: เดี๋ยวโครงสร้างกัน
0: อ๋อนี่คือมันก็ได้ฉากแล้วเราก็จะยึดนี
2: ้ยึดตัวนั้นยึดแล้วก็เดี๋ยวจะมายึดตัวด้าน
0: นี้ให้แน่นยึดไปเรื่อย
2: ๆตัวแรกยึดได้เลยครับผมจับไว้ให้

0: ค
1: ร้อย
0: สวยงามมากเลย
2: อ่ะเดี๋ยวผมไปตัดเพิ่มไม้ตัวนี้ที
1: โอเคอ่ะลุยต
0: ่อสวยแล้ว
2: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
3: สวยนะ
1: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้า

0: ันนี้คือ
1: นี่ก็คือชั้นที
0: ่ล็อกที่2
1: ล็อกที่2ครับเหมือนเดิม
0: นี
1: ่ชั้นที่3
0: 1
2: อันนี้คือเท่ากัน
1: เท่าก
2: ับอันบนนี่เขามีการดีไซน์มานะเนี่ย
0: มันจะเท่ามันลงได้ใช่มั้ยพี
1: ่ลงได้ครับใช่ครับมันจะเป็นบ่ามันพอดีของมัน
0: บ่าวาง
1: บ่าวางดี
0: เดี๋
1: ยวช่วยผมดันนิดนึงผมจะเอาปืนลมยิง
0: อ๋อได้ยิงอัดเลยใช่มั้ย
1: ดันไว้มันจะได้ชิดๆนิดนึง
0: อันนี้เรียกว่าค่อนข้างถาวร
2: เขายิงลงนะเราถึงได้ดันแบบนี้ไหม
0: ใช่
2: แบบ
0: ทะลุมัน
2: แบบนี
0: ้ก็จะจริงก็คือมือติดอย่างนี้เลย
1: ไม่เราก็ต้องคำนวณดอกตะปูด้วยว่าความยาวของความหนาของไม้มันกี่เซน
0: อันนี้คือฝั่งที่เป็นชั้นโล่ง
1: ชั้นโล่งครับใช
0: ่แต่ฝั่งนี้จะมีบาน
1: บานสไลด
0: ์บานสไลด
1: ์แล้วเก็บของชิ้นใหญ่ๆสำหรับวางเกินกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือมันก็อยู่ที่เดิมแหละ
1: มันอยู่ที่เดิม
0: แต่ว่าเราจัดการปกปิดให้มันเรียบร้อยขึ้นเห็นแล้วมันสบายใจส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกของเล็ก
1: ๆใช
0: ่ไอ้กงนาฬิกา
1: ไอ้เห็นกล่องชั้น
0: เ
1: ทสประมาณนี้
0: มีกล่องเก็บเรียบร้อยอ่ะโอเค
1: แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดรางสไลด์แล้วยึดรางแล้วทำประตูบานปิด
0: อยากเห็นละบานดุยครับ
1: เดี๋ยวเอารางขึ้นวัดกับขนาดตัวข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดขนาดที่ขีดไว้เลย

0: ่าสิ่งนี้เนี่ยเราทำกันแป๊บเดียวเพราะเน้นย้ำอยู่นะครับว่าช่องจำบ้านอนามิตเนี่ยเป็นการประมาณช่างพอสมควรเลยเพราะว่าต้องรีบเร่งแข่งกับ
1: เวลา
0: เวลาและหยาดเหงื่อของตนเองเพราะฉะนั้นใครที่ว่าอุ้ยทำเสร็จได้ภายในวันเดียวใจเย็น
2: แต่ว่า
0: เรียกว่าแสงเปลี่ยนเรียกว่าแสงไม่มีแล้วดีกว่าก็จะได้เห็นขั้นตอนนั่นแหละว่าเราทำกันยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการติดบานเลื่อนที่อยู่ด้านหลังน้ำทิพย์นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งหนักเลยครับหนักปั๊บเลยครับ
2: มันต้องมีข้างล่างรองด้วยไหมคะ
1: จริงๆถ้าเกิดเรามีล้อก็ใส่ล้อติดได้บังคับล้อสำหรับเข็นแต่เนี้ยมันเป็นรางแขวนอยู่แล้ว
0: เ
1: รา
2: ก็คือน้ำหนักก็คือแขวนอย่างเงี้ยน้ำหนักก็เลื่อนแขวนข้างบนเลย
1: เพราะว่ารางล้อเลื่อนตัวนี้มันจะมีน้ำหนักรับชุดละ30โลซึ่งไม่น่าจะถึงสำหรับแผ่นนี้ก็เต็มที่ก็ประมาณ7โล8โลต่อแผ่น
2: ไซส์เนี่ยก็ต้องเผื่อให้มันลอยขึ้นมานิดนึง
1: ใช่ครับต้องลอยจากพื้นนิดนึงอ่ะตั้งแต่1

0: ถึง3เซน
1: 1ถึง3เซน
2: คือเมื่อกี้พี่สาจะเอา1เซนแต่เราบอกอุ้ยบางไม่น้ำหนักนะต้องเซนครึ่งได้ไหมเผื่อว่ามันจะแบบว่า
0: เพราะถ้าเกิดมันต่ำมากเกินไปมันจะสีกับพื้นแล้วก็มันจะหนึ่ง
1: ไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดไม่ได
2: ้ไม่ได้งั้นเราลองเลยไหม
1: ลองก่อน
0: ลองเลยก็ได้ครับ
3: ลองซะหน่อย
1: จะเห็นนะ
0: ครับเราต้องให้
2: เคี่ยวเราต้องให้เคี่ยวอยู่ระหว่างนี้
0: ใช่ครับมันจะมีตัวล็อกด้านบน
1: นี่หรอ
2: ใช่นั่นแหละ
1: ปล่อยแล้ว
0: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
2: สวยนะว่าที่อาจจะเห็นยังเอียงอยู่เพราะเราไม่ได้ปรับมันนะครับองศาเพราะว่ามันต้องมีการจูนใช่ไหม
0: เนี้ยเราก็จะตั้งใหม
2: ่
0: ประมาณนี้ครับ
2: เดินอย่าง
0: น
2: ี
1: ้เห็นอย่างเงี้ยอ่ะพอล็อกข้างบนอ่ะมันก็จะเห็นอ่ะมันจะรู้สึกมันจะแกว่งด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้นิดนึงไหม
0: มันจะมีรางบังคับอยู่ด้านล่างเป็นรางบังคับหรือล้อบังคับได
1: ้ค่ะแต่ถ้าอันนี้ไม่มีมันก็จะแกว่งนิดนึง
0: มันจะแกว่งนิดนึง
1: แต่ว่าถ้าล็อกตรงนี้ขึ้นแน่นมันก็จะช่วยไหมคะ
0: ใช่
2: ช่วย
1: ได
2: ้ช่วยแล้วก็มันอันนี้มันเหมือนม่าน
0: ใช่ครับ
1: ใช่
2: แต่พอมีบานในมาซัพพอร์ตอาจจะดีขึ้น
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวมันก็จะ
0: ติดบาน
2: จะเหลือแค่ไหน
0: ครับผม
2: ลองฟิกเลยนะฮะลองกระแจฟิกเลยนะฮะ
0: ได้ครับ
2: เฮ้ยอ๋อมันก็
1: ได้
2: ถ้าฟิกแล้วมันน่าจะโอเคเลยแหละ
1: ใช
0: ่ฮะ
2: แล้วว่าฟิกด้วยตัวข้างบน
0: ตัวข้างบนครับ
2: เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีจะเห็นว่ามีแหวนที่เป็นเขี้ยวๆเขี้ยวๆให้มันสนิท
0: ล็อกสนิท
2: ล็อกสนิท
0: ตัวล็อก
2: ก็สามารถขันให้แน่นได้แล้วก็จะเป็นประตูที่บังคับองศาได้ประมาณ

0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้ความสุขในการเข้าบ้านแต่ละครั้งเกิดขึ้นนะครับ
1: ชื่อยาวมากเลยเตรียมจะแบบเย่เลย
0: ต้องเย่และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้มีความสุขในการเดินเข้าบ้านมากขึ้นเพราะว่าของจะเรียบร้อยครับ
2: ครับผม
0: ของที่อยากเห็นแล้วก็ซ่อนตรงนี้ซะของที่เราเห็นได้บ้างมันก็จะอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็ของที่มันน้ำหนักไม่เยอะมากเทินก็ไม่ได้แต่วางบนได้ด้วย
2: ต้องครับ
0: เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยไม่ใช่วางซ้อนกับของนะครับ
1: แล้วก็จริงๆอย่างที่พี่สาวบอกจริงๆอะข้างล่างอะถ้าอยากให้มันเขาเรียกว่า
0: สมูท
1: ก็จะมีรางก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาต้องเข็นเข้าเข็นออกก็เลยทำแบบไม่มีแล้วก็พี่สาวก็ทำเป็นโซลูชันแบบนี้มาให้นะมาที่ตอนจบเนี่ยตอนปิดมันก็จะได้มีอะไรมาค้ำ
2: มันเลยเพื่อที่จะดันเข้าไปไม่ได้
1: ไม่เอาบางทีเผลอๆ
0: มันก็แกว่ง
1: เพราะทิ้งแล้วมัน
0: ฟาดของเออนะ
1: นี่ก็ยังช่วยได
0: ้โอเคโอเคเสร็จแล้วครับ
1: ก็ส่งมอบให้เจ้าของบ้านไปซะเรียบร้อย
0: ให้เขามาจัดของแล้วเราจะได้ไปเห็นภาพสุดท้ายว่าเมื่อเอาของวางแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไง
3: รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้แบบเยอะมากขึ้นเลยค่ะแบบว่าตอนแรกมันแบบว่าแคบกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยค่ะ
0: ชุดใหม
1: ่มาใหม่กันหมดเลย
0: หัวใหม่ชุดยางใหม่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลองเลือกดูเล่นหรือยัง
3: ดีมาก
1: เลือก
3: เล่นแบบเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะ
0: คุณพ่อไงบ้าง
3: โอเคเดี๋ยว
0: โอเคเหรอ
3: ใช่ตอนแรกแบบเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ชอบแต่แบบพอเห็นแล้วก็โอเคพอเก็บเลยอย่างเงี้ยค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ชอบด้วยไอเดียแบบเฮ้ยทำ
3: เก็บไปทำไม
0: เออนี
3: ่แต่พอเก็บแล้วเป็นสัดส่วนไงแบบโอเค
1: ไม่หมายคือเขารู้สึกแบบว่าก็ของมันก็ดีอยู่แล้ว
0: ก็วางโอเคแล้วนะ
1: เก็บกะตรงไหนล่ะ
0: ทำใหม่ก็สวยงามเลย
3: ใช่
0: ดีด้วยที่แบบว่าได้ข้อลงตัวระหว่างคุณพ่อกับเรานะคือเราว่าเชื่อว่าจริงแต่หลายบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี่ยก็อาจจะประสบปัญหานี้เหมือนกันการเก็บของที่อุ้ยอาจจะแบบว่ามีการคอนฟลิกต์กันบ้างในแง่ของการอุ้ยไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกมันก็วางมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะคนอยู่ด้วยกันนะเนาะเรารู้สึกว่าอุ้ยเราก็อยากให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
1: เขาอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเฟืองเงินแบบโหดมาของมันก็วางของมันได้อยู่แต่มาทำทำไมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคนอยู่เราเนาะเริ่มผ่านดูว่าเราอยากให้มันดูดีดูสวยแล้วมันมีแบบมันมีแวลูกับเราไงอันนี้มันอาจจะคุ้มกับการลงทุนก
0: ็
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ไปคุยกัน
0: นี่ก็ในโซเชียลถ้าเกิดว่าทำในโซเชียลไม่ได้ก็แอบทำจนเขาไม่อยู่นั่นแหละ
1: นั่นแหละใช่แล้วก็
0: ถูกไหมอ่ะจริงจริงนะแล้วก็ทำอย่าให้มันแบบว่า

0: ขาเรียกอะไรข้ามหน้าข้ามตากันเยอะแบบว่าก็ให้เห็นของเดิมที่มันสามารถวางบ้านเขาก็จะรู้สึกว่า
1: เฮ้ยยังเหมือนเดิมยังแบบเอ้ยคุ้นคุ้นตาอะไรเงี้ยใช่ใช่
0: ยังนึกถึงนะในนะครับโอเคถ้างั้นก็ขอบคุณนางกวางมากที่ให้พื้นที่เรามาในละมิตรนะฮะขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ

ครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครับสิ่งที่ต้องใช้ครับครีมออฟทาท่าแปรงและสก็อตไบท์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ครีมออฟทาท่านะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเอาครีมแบบคนแบบเข้มข้นครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับครีมออฟทาท่านะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำอาหารเบเกอรี่ครับทั่วไปครับทำการป้ายครีมตรงนี้นะฮะที่เราผสมไว้ลงกับจุดที่เกิดคราบสนิมนะครับโอเคครับสำหรับชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับและหลังจากนั้นครับร้อยแห้ง 5-10 นาทีแล้วมาทำความสะอาดกันครับเรามาขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราทาตัวนี้ไว้เลยนะครับค่อยเช็ดออกนะครับเช็ดครีมตัวนี้ออกก่อนเลยค่อยขัดไประวังนิดนึงนะครับเพราะกรรไกรจะมีความคมนะครับตอนเช็ดครีมออกนะครับยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับหลังจากที่เราขัดคราบสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำหลังจากเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปผึ่งแดดครับ

0: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างทำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับก็ลองส่งเข้ามาดู
1: อันนี้ข้างโปรดิวเซอร์บอกนะ
2: ใช่เขาบอกเอ้ยใครอยากส่งมาดูแล้วกัน
0: เออมาดูส่งมาทางไหนดี
2: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
0: แล้วส่งอะไรเข้ามามั่งล่ะ
2: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไร reference ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนั่นเองค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี

0: วัสดีครับพี่ต้อม
1: เออพงเหรอมีพี่เองเดี๋ยวนะเขาคืนเงินมัดจำค่าห้องให้พงแล้วนะ
2: ปู่อย่าบังลมสิ
0: ขอบคุณมากมากเลยครับพี่ต้อม
1: พงใจพี่ไปจองห้องใหม่เลยไหมหรือว่าจะให้พี่โอนเงินมาให้เลยจะเอายังไงก็บอกพี่มาแล้วกันนะ
3: ไปเลย
2: พ่อคะนี่
0: เป็นไงลูกมาพ่อช่วยมันจะพันกันแล้วลูกมาพ่อช่วยมาโอ้ระวังพันกันแล้ว
2: พ่อคะหนูมีอะไรจะให้พ่อค
0: ่
2: ะ
0: อะไรอะลูกไหนดูสิ
2: หนูอยากจะช่วยพ่อค่ะ
0: ขอบใจนะลูกแต่ว่าพ่อรับไว้ไม่ได้หรอก
2: อ้าวทำไมล่ะคะ

0: นูมีอะไรจะให้คุณปู่ดูค่ะ
1: อะไร
0: ไปแล้ว
1: โอ้ยไม่ต้องรีบโอ้ยบอกไม่ต้องรีบไง
0: นี่แผ่นแท
1: ้นี่มันเครื่องสีข้าวนี่วะ
2: ใช่จ้ะพ่อนี่รุ่นใหม่เลยนะโม่งข้าวเปลือกให้เป็นรำข้าวก็ได้หรือจะบดแกลบบดรำได้หมดเลยวิธีใช้ไม่ยากด้วยพ่อมีปุ่มเลือกการทำงานได
1: ้แหมรู้ดีเชียวนะทำยังกับว่าจะซื้อมาใช้เองนั่นแหละ
2: ก็ใช่สิครับ
1: เอ็งว่าไงนะ
2: ผมคิดดูแล้วผมจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่อยู่กับพ่ออยู่กับขวัญข้าวแต่ไม่อยู่รู้ว่าลูกสาวตัวน้อยของพ่อเนี่ยจะอยากกลับไปอยู่กรุงเทพหรือเปล่านะ
0: หนูอยากอยู่ที่นี่หนูอยากอยู่กับพ่ออยากอยู่กับคุณปู่ อยากอยู่ที่นี่ตลอดไปเลย

0: สวัสดีครับพี่พล
1: สวัสดีครับพง
0: ไปไงมาไงครับเนี่ย
1: พี่ว่าจะแวะมาหาพงตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็เพิ่งจะว่างมานี่แหละ
0: พี่พลครับนี่พ่อผมครับ
1: สวัสดีครับคุณลุง
2: สวัสดีพ่อหนุ่มอ้าวแล้วนี่เป็นเพื่อนกันสมัยไหนแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลย
1: อ๋อผมอะไปลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถของพงเขาเองนะครับแล้วพงเขาก็ตามหาผมเอามาคืนให้ผมเนี่ยซึ้งน้ำใจเขาจริงๆก็เลยติดต่อกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับ
3: แล้วทำไมพ่อไม่เห็นเล่าให้หนูฟังบ้างเลยล่ะคะ
0: มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกลูกพ่อก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเอง
3: โหเท่จัง
1: โอ้โหชาวบ้านเขาเอาของมาขายกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
0: ครับแต่ของมันเริ่มเยอะเกินจนจะล้นตลาดแล้วครับพี
1: ่แล้วนี่ไม่คิดจะไปขายที่อื่นบ้างเลยเหรอ
0: คิดสิครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาของไปส่งที่ไหน
1: เอางี้งั้นเดี๋ยวพี่ให้เบอร์โทรพวกเพื่อนๆพี่ไปนะเขาทำพวกร้านอาหารแล้วก็โรงแรมอ่ะคงลองโทรหาพวกเขาดูพี่ว่าพวกเขาสนใจต้องมารับซื้อถึงที่แน่นอนส่วนของพี่ที่สั่งไว้เนี่ยขึ้นรถเลย
0: ขอบคุณมากครับพี่

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพี่ก้อยเกษตรกรสาวกับอาชีพเลี้ยงปลากัดภายใต้ชื่อสิรินุชเบตาฟาร์มในจังหวัดนครปฐมเรื่องราวชีวิตของพี่ก้อยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ
1: ตั้งแต่เป็นผู้ปกครองมหาสมุทรมาไม่เคยเจอวิกฤตการณ์ขนาดนี้ปลานักรบของฉันหายไปไหนหมดปลานักรบเก่งๆไม่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับฉันเลยช่วงนี้นี่ก็มีคนส่งอีเมลมาบอกว่าฉันจะหาปลานักรบได้แถวนี้มีคนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไปดูหน่อยดีกว่า
2: คุณพัสดารทางนี้ค่ะ
1: เฮ้ยไม่รู้จักฉันได้ยังไงเนี่ย
2: นี่เป็นดาวแน่ๆเลยคนนี
1: ้เธอรู้จักฉันได้ยังไงปกติฉันไม่ได้เปิดเผยตัวให้ใครเห็นง่ายๆเนี่ยฉันเป็นเทพนะเนี่ย
2: โอ้แต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านอย่างนี้แน่นอนค่ะใช่แน
1: ่ดูจากคอสตูมฉันแล้วรู้เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เอาล่ะดีแล้วที่เธอรู้จักฉันฉันก็อยากจะถามหาเหมือนกันว่าแถวเนี้ยมีปลานักรบไหมเพราะว่าฉันเนี่ยต้องการเกณฑ์ไพร่พลไปช่วยฉันรบฉันจะปกครองแลได้ไงในเมื่อฉันไม่มีนักรบสู้เคียงบ่าเคียงไหล่มีไหม
2: มีเยอะแยะเลยเป็นแสนค่ะ
1: เฮ้ยที่นี่นะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นช่วยพาไปดูหน่อยได้ไหม
2: ได้เลย
1: นำทางไปเลยสิจ๊ะ
2: ตามมาเลยค่ะ

0: ินก้อยแห่งวังปากัดท่านนี่สะสมขุมกำลังมาเยอะขนาดนี้ข้าถามจริงๆเหรอท่านตั้งใจจะเป็นปรปักษ์ข้าใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ท่านตั้งใจจะยึดผืนน้ำอันเป็นของข้าใช่ไหมท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจใช่ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใช่เพราะอันสุดท้ายนั้นหญิงลี ย้อนกลับไปก่อนที่ท่านจะมา

0: สะสมขุมกำลังนักรบประกาศพวกนี้เนี่ยไปยังไงมายังไงอ่ะท่านเริ่มชีวิตยังไง
1: จุดเริ่มต้นในการอาชีพเลี้ยงประกาศนะคะคือว่าพอดีพี่เนี่ยเรียนจบในช่วงยุคกองสบู่แตก
0: อันนั้นเรียนจบที่กรุงเทพไหม
1: ที่มหาลัยศรีปทุมที่กรุงเทพค่ะ
0: โอ้ศรีปทุมจบมาอ้าวมหาวิทยาลัยก็ดีแล้วก็จบมาสายที่แหมเป็นความหวังด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปรากฏว่าไม่มีงานทำ
1: ไม่มีงานทำแล้วก็เราก็มาเริ่มต้นที่บ้านเกิดที่จังหวัดนครปฐมที่เนี่ยค่ะ
0: มาตั้งหลักที่นี่นครปฐมอันนี้คือบ้านใคร
1: บ้านเราเองค่ะ
0: บ้านเราตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่อยู่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสมัยก่อนคุณพ่อแม่ทำอาชีพอะไรอ่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพก็คือทำไร
0: ่ทำไร่
1: ก็พยายามส่งลูกให้เรียนหนังสือสูงๆเพื่อที่ไม่ลำบากเหมือนกับท่านนะคะก็พอดีที่หมู่บ้านของเรานะคะเขาก็มีการเลี้ยงปลากัดจีนกับปลากัดหม้อ
0: มีคนเลี้ยงอยู่แล้ว
1: ใช่แล้วก็ดีจังเลยอ่ะเห็นเขาไม่ต้องไปเลขขายมีคนมารับซื้อถึงบ้าน
0: เ
1: ราก็อยากจะเลี้ยงบ้างแล้วทีนี้เราก็เลยเซิร์ชไปในอินเทอร์เน็ตเฮ้ยมันยังมีฮาร์มูนคาวเทลดับเบิลเทล
0: โอ้โหมีหลายสายพันธ
1: ุ์ใช่มีหลายสายพันธ
0: ุ์ซึ่งแต่ละอันมีเสน่ห์แตกต่างกัน
1: ใช่สีสันเขาจะสวยงามแล้วด้วยคุณสมบัติของปลากัดคือมันเลี้ยงง่ายตายยากทนทุกสภาพอากาศมันจึงเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจส่งออกเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย
0: ว้าวได้ข้อมูลประมาณนี้เกิดความตื่นเต้นขึ้นมา
1: เราบอกพ่อบอกแม่บอกคนทั่วไปว่าเราจะเลี้ยงปลากัด
0: ปรากฏว่าเราก็ลุกขึ้นมาทำประกาศเลย
1: ใช่เราเชื่อมั่นในข้อมูลที่เราอ่านเราอ่านจากวารสาร
0: ก็มั่งใช้เวลานานไหมในการศึกษาเตรียมข้อมูล
1: โอ้หลายเป็นปีนะคะ
0: เหรอ
1: ใช่ใช่
0: ทำไมต้องเตรียมนานขนาดนั้น
1: คือเนื่องจากพี่จบบริหารไม่มีความรู้เรื่องประกาศเลยแล้วพอเราจะมาเป็นอาชีพของเราเราก็ต้องมาอ่านหนังสือลองผิดลองถูกแรกเราก็ไม่มีเงินใช่ไหมคะที่จะมาซัพพอร์ตให้เราล้มลุกคุกคานได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินไปอย่างระมัดระวังเราก็เริ่มจากปลา5คู่10คู่อะค่ะก็ใช้เริ่มปลากัดมันเพาะเหมือนกันทุกสายพันธุ์เราก็เลยเพาะที่ปลากัดจีนเพราะ1มันหาง่ายและ2มันราคาถูกตัวละ3บาท
0: แล้วสำเร็จมั้ยไอ้5คู่10คู่เนี่ย
1: ก็ตายบ้างเสียบ้างทิ้งบ้างอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: นานมั้ยกว่าจะสำเร็จ
1: เป็นปีค่ะ
0: หลังจากนั้นทำยังไงต่อพอเริ่มเอาละเรียนฉันเรียนรู้แล้วว่าไอ้นี่เพาะอย่างนี้อย่างนี้ได้ผลแน่นอนจาก5คู่10คู่ไปไงต่อ
1: เราก็ขยายฟาร์มมากยิ่งขึ้นเราก็เริ่มสร้างโรงเรือนเริ่มทำเป็นซื้อบ่ออนุบาลเข้ามาสัก10บ่อ20บ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ในขณะนั้นเริ่มขายยัง
1: ยังไม่เริ่มขายค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นคือแค
1: ่ลอง
0: ลองลองนะปั๊บเลยสั่งบ่อเข้ามาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเงินก้อนแรกลงทุนไปเท่าไหร
1: ่เงินก้อนแรกน่าจะประมาณ 20,000
0: 20,000 บาทได้อะไรบ้าง 20,000
1: 20,000 ก็ได้ลองซีเมนต์ในการอนุบาลลูกป่า
0: วงซีเมนต์นะ
1: ใช
0: ่กี่วง
1: ประมาณ20วง
0: 20
1: ลอง
0: แผงเป็นแผงเลย
1: ใช่
0: แล้วไงต่อ
1: แล้วก็มีขวดเขาเรียกขวดแบนที่เราเลี้ยงปลากัดค่ะแล้วก็มีขันที่ใช้ในการเพาะปลาแล้วก็สร้างเป็นโรงเรือนเล็ก
0: ๆนักรบพวกนี้ขายเขาได้เท่าไหร
1: ่ 5,000 บาท
0: โยนลงไปปุ้ม 20,000 ได้มา 5,000 ตอนนั้นรู้สึกไง
1: ก็ดีใจนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องเป็นภาระพ่อแม่
0: เพราะมันตั้งหลักแล้วนะ
1: เพราะว่าเราเริ่มเห็นการตลาดแล้วค่ะ
0: ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อย

0: อนแรกเองเนี่ยก็ขายแบบทั่วไปอ่ะคือซื้อขายกันแบบไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรเยอะแยะมากมายมีวิธีการยังไงที่ทำให้เราเนี่ยเป็นฟาร์มที่น่าจับตามอง
1: เดินสายประกวดปลา
0: ต้องมันต้องประกวดนะเพราะของนี่มันคือของสวยงามถ้ามีรางวัลการันตีคนก็ว้าวอย่างนี้ใช่ไหม
1: แ
0: บ
1: บเรามีคุณภาพอะไรอย
0: ่
1: าง
0: นี้เขาเดินสายประกวดนี่ประกวดหนักขนาดไหน
1: ก็ไปแทบทุกงานนะคะแต่แพ้ทุกงานก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงแพ้แล้วก็เลยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเขามีมาตรฐานในการประกวดประกาศเขาจะต้องดูหางดูขี้ดูกระดงดูตะเกียบดูสีดูเกล็ดดูชายน้ำ
0: หญิงก้อยไอ้ช่วงแรกที่ไปประกวดไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้เลย
1: ไม่เคยดูเลยที่พูดมา
0: ขนเอาเท่าที่มีก็เอาไปชอบตัวไหนก็เลือก
1: ชอบตัวไหนเอาไปหมดเลย
0: ปรากฏว่ามันไม่ได้ตามหลักเกณฑ์ของเขาเลย
1: ใช่
0: พอมารู้แบบนี้แล้วเราก็เริ่มคัดเอาตัวที่ตามหลักเกณฑ
1: ์ใช่แล้วก็พอเราศึกษาข้อมูลมาแล้วแล้วก็ฟอร์มปลาที่จะประกวดแล้วก็กลับไปประกวดอีกครั้งหนึ่งกะว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้ว
0: ปรากฏว่า

0: ชนะค่ะได้ที่1แล้วก็ได้แกนแชมเปี้ยนด้วยค่ะ
1: คืออะไรอ่ะ
0: ก็คือเอาที่1ของทุกสายพันธุ์ประกาศมาประกวดกันอีกทีหนึ่ง
1: เขาเรียกแกรนด์แชมเปี้ยน
0: ใช่ค่ะ Best in Show
1: โอ้ก็คือได้ที่1ในปัตตภีตอนนั้นเลย
0: ใช่ค่ะ
1: จากหลังจากที่ปลาได้รางวัลฟาร์มเปลี่ยนไหม
0: เปลี่ยนค่ะเราเริ่มเดินสายประกวดมากขึ้นเราเริ่มมีรางวัลมากขึ้นเราเริ่มมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากขึ้น
1: ก็เป็นก้อยผู้ไม่แพ้แล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
1: ก้อยผู้ไม่แพ้ก้อยก็การันตีปาก้อยได้ว่าก้อยของก้อยดี
0: ใช่
1: มาเลยของก้อยมีรางวัลเต็มไปหมดเลยโอ้โหจากที่เห็นนี่ใช่หมดเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอาละน่าสนใจน่าตื่นเต้นแล้วแต่มันก็คงยังไม่ชักจูงใจทีนี้มันต้องย้อนกลับมาแล้วได้รางวัลแต่ไม่ได้เงินก็ไม่เอาม ันไม่ได
0: ้ตอนแรกๆเราก็พอเราได้ถ้วยมาละเราเริ่มมีถ้วยเยอะกว่าถ้วยน้ำพริกที่บ้าน
1: โอ้โหเดี๋ยวมาแทงด้วยสามงามเลยขี้คุยแล้วเจอหนุ่มก้อยยังไง
0: เราก็เลยแบบทำไงดีนะจะให้คนรู้จักเรามากยิ่งขึ้น
1: จ้ะ
0: เราก็ทำเว็บไซต์ขึ้นมาก็ไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับทำเว็บไซต์แล้วก็มาสร้างเว็บไซต์กันเอง
1: ลองดู
0: ใช
1: ่ปรากฏว่าใน4ปีนั้นในเว็บไซต์เติบโตมา
0: เติบโตค่ะ
1: เติบโตมาก
0: มีคนดูมากขึ้น
1: โอ้และเราได้ลูกค้าจากเว็บไซต์ไหม
0: ได้ค
2: ่
0: ะ
2: โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับพี่ก้อยกว่าทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางพี่ก้อยก็ต้องใช้เวลาศึกษาเลี้ยงประกัดเป็นเวลาเกือบ1ปีและถึงแม้ว่าระแวกบ้านของพี่ก้อยนั้นเขาจะนิยมเลี้ยงประกัดขายกันก็ตามแต่พี่ก้อยก็ยังคงมีเอกลักษณ์และจุดเด่นของฟาร์มที่เรียกได้ว่าลูกค้าไม่กล้าหนีไปไหนแน่นอนนั่นก็คือการเลี้ยงประกัดให้ได้ทุกสายพันธุ์เพื่อที่จะได้ตอบสนองกลุ่มลูกค้าตามความพึงพอใจที่มีแตกต่างกันนั่นเองแหละครับ
1: ปัจจุบันลูกค้าที่เข้ามาหาเราเนี่ยเราโด่งดังคือเขาจะได้ข้อมูลจากเราส่วนใหญ่จากที่ไหน
0: จากอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นประสบความสำเร็จอย่างที่อยากได้เลยวันนี้ถามตรงๆเลยคนจะทำอาชีพเลี้ยงปลากัดเนี่ยถ้านับถึงเรื่องรายได้เนี่ยเดือนนึงประมาณกี่หลัก
0: หลักแสนค่ะ
1: ง่ายเลี้ยงปลาเย็นเล่นล่มๆเงี้ยได้เป็นแสนเหรอโอ้ยน่าติดตามแบบนี้เนี่ยงั้นเดี๋ยวลาพาไปดูปลาหน่อยไปดูนักรบปลากัดของเราทำยังไงสร้างยังไงพวกเขาจะแข็งแกร่งและสวยงามแล้วชนะเลิศได้ยังไงว้าตามไปดูเลย
2: ช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับการขยายพันธุ์และการเลี้ยงดูประกัดออกมาให้สวยงามและก็มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดต่างประเทศกันหุ้ยพี่ก้อยเขาจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรกันบ้างคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะครับรู้หรือไม่สาเหตุใดเมื่อปล่อยประกัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลงในภาชนะเดียวกันแต่ประกัดทั้งคู่กลับไม่ยอมผสมพันธุ์กัน

0: รู้หรือไม่สาเหตุใดเมื่อปล่อยปลากัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ลงในภาชนะเดียวกันแต่ปลากัดทั้งคู่กลับไม่ยอมผสมพันธุ์กันสาเหตุที่ปลากัดทั้งคู่ไม่ยอมผสมพันธุ์อาจเป็นเพราะพ่อแม่ปลาทั้งคู่มีอายุมากเกินไปสุขภาพอ่อนแอหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของอากาศอย่างกระทันหันทั้งนี้เราจะสังเกตได้จากการก่อวอร์ดของปลาด้วยปลากัดที่มีความพร้อมในการผสมพันธุ์จะทำการสร้างวอร์ดขึ้นมาอีกกรณีหนึ่งอาจจะเกิดจากที่ปลาตัวผู้ไม่มีประสบการณ์ในการผสมพันธุ์การแก้ไขก็คือให้จับคู่กับปลาตัวเมียที่เคยผ่านการผสมพันธุ์มาแล้วแต่ข้อควรระวังหากปลาตัวเมียที่ต้องการผสมพันธุ์ซึ่งมีไข่แก่พร้อมแล้วกลับถูกปฏิเสธจะทำให้ตัวเมียมีนิสัยก้าวร้าวถึงขั้นไล่กัดตัวผู้เลยก็ได้นะครับและเราก็ยังอยู่กันที่ฟาร์มปลากัดของพี่ก้อยเกษตรกรสาวสวยที่ทำรายได้จากการเลี้ยงปลากัดสำหรับส่งออกได้เดือนละเป็นแสนๆอุ้ยเห็นรอยยิ้มอ่อนๆเรียบๆแบบนี้พี่ก้อยนั้นก็แกร่งและมีความมานะพยายามไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับกว่าจะฝ่าฟันความทุกข์ยากมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมเราไปดูกันดีกว่าครับว่าฟาร์มปลากัดแห่งนี้เขาจะมีปลากัดพันธุ์ไหนที่ขึ้นชื่อเรื่องของความสวยงามเป็นอันดับต้นๆกันบ้าง
1: มาถึงตรงนี้หญิงก้อยสิ่งที่ฉันอยากเรียนรู้จากเธอก็คือเรื่องราวของสายพันธุ์นักรบ

0: ชั้นที่เธอบอกว่าที่นี่นี่มีถึง6สายพันธุ์และเป็นสายพันธุ์ที่ต้องการทั้งนั้นเลยอยากให้ช่วยชี้แจงแถลงไขหน่อยว่าสายพันธุ์ที่มีอยู่นี่คือสายพันธุ์อะไรบ้าง
1: อ๋อเริ่มจากตัวแรกเลยนะคะอันนี้คือปากัดจีน
0: ปากัดจีน
1: คือปากัดเนี่ยเขาจะมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมคะแต่ละสายพันธุ์เนี่ยว่าเป็นชื่ออะไรบ้างเขาจะดูจากหาง
0: ดูจากหางยังไง
1: หางเขาก็จะเป็นผู้กันนะคะ
0: อ๋อ
1: หางยาวเป็นผู้กัน
0: ถ้าปากัดจีนทรงหางจะเป็นผู้กัน
1: ใช่อ
0: ันนั้นเราเรียกปากัดจีน
1: ใช่หรืออีกอย่างก็คือคนที่ชอบเรียกว่าปากัดจีนเพราะว่าเขาจะมีสีสันคล้ายกับชุดนิ้วค่ะเขาก็เลยเรียกปากัดจีนสีสันเขาจะฉูดฉาด
0: ต่อมา
1: อันนี้เป็นฮาฟมูนค่ะ
0: อันนี้เรียกว่าฮาฟมูน
1: ใช่
0: จุดเด่นที่เป็นสัญลักษณ์ของเขาคืออะไร
1: คือหางเขาจะกางเป็น180องศาคือครึ่งวงกลม
0: แค่ครึ่งวงกลมเท่านั้นสีล่ะถ้าเป็นฮาร์ปมูนจะต้องสีนี้เลยไหม
1: เอ้าไม่ค่ะ
0: เ
1: ขาก็เหมือนกันทุกสายพันธ
0: ุ์อ๋อหมายถึงว่าปากัดจีนเองก็ไม่ใช่มีแต่สีแดง
1: ใช่
0: เขามีสีอื่นด้วยแต่หางของเขาเป็นผู้กัน
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าฮาร์ปมูนคือหางครึ่งวงกลม
1: ใช่
0: เขาเรียกว่าฮาร์ปมูนต่อมา
1: อันนี้เป็นฮันคาวเทล
0: นะ
1: คาวเทลค่ะ
0: คาวเทลจุดเด่นและแตกต่างของเขาคืออะไร
1: จุดเด่นของเขาคือหางเขาจะเป็นหนามเป็นแฉก
0: ๆเป็นแฉกๆนะนี่ไม่ใช่เขาถูกกัดถูกอะไร
1: ไม่ได้เอากรรไกรตัด
0: ไม่ใช่นะหางเขาจะต้องเป็นแบบนี้
1: โดยธรรมชาติของเขาเลยค
0: ่
1: ะ
0: แต่สีอะไรนั้นอีกเรื่องนึง
1: ใช
0: ่ค่ะอ๋ออันนี
1: ้ก็คือปลาหม้อแต่ละให้เขาตัวใหญ่ขึ้น
0: ปากัดหม้อแต่ที่นี่จะเป็นปากัดหม้อตัวใหญ่
1: ใช่เรียกว่าหม้อยักษ
0: ์หม้อยักษ์ทำไมต้องทำให้มันตัวใหญ่ตัวเล็กไม่น่ารักว่ะ
1: ถ้าตัวใหญ่เนี่ยมันก็เหมือนกับสร้างความแตกต่างคนเขาก็จะชอบ
0: เพราะไม่งั้นก็มันก็เหมือนปากัดหม้อทั่วไป
1: ใช่อ
0: ันนี้คือพันธุ์พื้นบ้านเราเลยที่เราคุ้นชินกันอย่างเงี้ยเหรอ
1: พัฒนากันขึ้นมาค่ะเกษตรกรไทยเก่ง
0: ต่อมา
1: เป็นดับเบิลเทลค่ะ
0: ดับเบิลเทลมีคาวเทลแล้วมีดับเบิลเทลด้วย
1: ใช่
0: ยังไงอ่ะ
1: หางเขาก็จะเป็น2หางอะค่ะตัวเดียวมี2หางอะค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหตัวสุดท้าย
1: ตัวสุดท้ายเป็นซูเปอร์เดลต้า
0: ซูเปอร์เดลต้าลักษณะเด็ดของซูเปอร์เดลต้า
1: หางเขาจะเป็นข้อเดียวกับฮับมูนนะคะแต่หางเขาจะกางไม่ถึง180องศาพอกางไม่ถึง180องศาปุ๊บเขาก็จะเต้นได้แค่ซูเปอร์เดลต้า
0: อ๋อแบบนี้ซึ่งถามว่าเวลาเลี้ยงเริ่มต้นมามันก็อาจมันก็คล้ายๆกัน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่สายพันธุ์มีความบิดไปนิดหน่อย
2: ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะคะในอดีตเราก็จะรู้จักแต่เฉพาะปลากัดจีนแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าฝีมือคนไทยอะค่ะพัฒนาไปเก่งมากอย่างล่าสุดทุกคนก็คงจะได้มีโอกาสชื่นชมนะคะก็ทางค่ายยักษ์ใหญ่ก็เอาส่วนนี้นะคะเป็นวอลเปเปอร์ของโทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นจากการที่ทำตรงนี้นะคะเลยเปลี่ยนมิติในเรื่องของปลากัดของไทยเราไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะย่านประเทศไทยไม่ใช่รู้จักกันเฉพาะในย่านของเอเชียแต่ยังไกลออกไปจนถึงทั่วโลกเลยนะคะ
0: นี่คือ6สายพันธุ์หลัก
1: ใช่ค่ะ
0: สายพันธุ์ไหนแพงสุด
1: สายพันธุ์ที่แพงสุดก็คือฮาฟมูนค่ะ
0: น้องฮาฟมูนเราเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่แล้วในอย่างของเราเองที่เคยแพงที่สุดเลยของฮาฟมูน
1: ตัวเป็นหมื่นค่ะ
0: เป็นหมื่น
1: ค่ะ
0: ตัวแค่นี้นะโอ้ยพอเห็นประกาศสวยๆราคาดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยชักอยากจะเห็นเวลาที่นำเขาไปขยายพันธุ์กันแล้วล่ะครับพี่ก้อยนิสัยของปากัดเขาต้องกินอาหารยังไงเขาต้องอะไรยังไงอาหารของเขา
1: โดยธรรมชาติของปากัดเนี่ยเขาชอบกินอาหารสดก็พวกไรแดง
0: เขาเป็นนักสู้นะพวกนี้มันคือนักสู้มันต้องกินเนื้อแต่ต้องกินเนื้อตัวเล็กกว่าเขา
1: ใช่
0: ไอ้นี่ตัวจ้อยต้องกินก็กินไรแดง
1: คือกระเพาะเขานิดเดียวไงคะ
0: กินลูกไร
1: ลูกไรลูกน้ำไข่ตุ๋น
0: ต่อตัวนึงมันเขากินมาละกี่มื
1: ้อมื้อเดียวค่ะ
0: มื้อเดียวโอ้ไม่ดื้อด้วย
1: มาละครั้ง
0: เช้าสายบ่ายเย็น
1: ตอนเช้าค่ะ
0: ตอนเช้าดีกว่าเพราะว่ามันหิวทั้งคืนเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อเพราะว่าเวลาเขาไปช้อนลูกไรอาหารนะคะเขาก็จะไปช้อนกันตอนเช้ามืดเสร็จแล้วสายๆเขาก็มาเลี้ยงกัน
0: ก็ให้สดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกวันนี้ลูกไรที่เราใช้นี่เราทำเองไหม
1: ไม่ค่ะซื้อเอาค่ะ
0: ซื้อเอาดีกว่าเนาะอ๋อเสร็จแล้วเขามีอาหารการกินสมบูรณ์เขาก็จะสีสวยงาม
1: ใช่ค่ะ
0: อายุของเขาล่ะ
1: อายุของเขาจริงๆแล้วประมาณ2ปี
0: 2ปี
1: ใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าซื้อจากเราไปสักเดือน2เดือนหางเขาก็จะเริ่มโรยแล้วค่ะ
0: ปลาที่เราจะขายก็คือปลาประมาณอายุประมาณ4เดือน
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเกินนั้นล่ะ
1: เกินนั้นก็เขาก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วทีนี้มันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง
0: แสดงว่าจริงๆ4เดือนปั๊บทุกตัวเราส่งออกหมดเลย
1: ก็อาจจะมีช้าบ้างเร็วบ้างบางทีถ้าสมมติว่าช่วงไหนที่ปลาขาด3เดือนครึ่งก็ไปแล้วค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเราได้มาอย่างเงี้ยแล้วตัวเมียเราไปทำอะไร
1: ตัวเมียเราก็เอาไปชำทำเป็นปลาไซส์อะค่ะก็ไปเลี้ยงในรองเหมือนเดิ
0: ม
1: บางทีเราก็จะขายให้ลูกค้าบ้างหรือว่าถ้าลูกค้าซื้อตัวผู้เยอะเราก็จะแถมเป็นโปรโมชั่น
0: แถมตัวเมียเข้าไปทำอะไรให้เขาไปผสมพันธุ์น
1: ี
0: ้เล่น
1: ๆใช
0: ่แบบนี้อยากให้ช่วยทำให้ดูหน่อยเดี๋ยวเอาอุปกรณ์มาปึ้งเสกปั๊บตั้งข้างหน้านะ
1: โอเค
0: ตั้งใจดูดีฮะว้าวออกมาอย่างนี้เลยโอ้โหเต็มๆนี่เป็นไงเสกมาอุปกรณ์ครบอย่างนี้อย่างที่อยากได้นะขาดอะไรอีกไหม
1: ไม่ขาดแล้วค่ะ
0: อย่าขาดเลยเพราะเมื่อยเดี๋ยวเสกอีกเมื่อยขอดูหน่อยวิธีการทำอันนี้คืออย่างที่บอกมีขัน
1: น้ำมีน้ำค่ะ
0: อันนี้คือน้องที่เขาจ้องกันไว้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทำยังไงต่อจ้ะ
1: ง่ายๆค่ะเราก็ไถน้ำที่เตรียมไว้นะคะ
0: อันนี้น้ำต้องเป็นน้ำ
1: ธรรมดาค่ะน
0: ้
1: ำ
0: ปลา
1: น้ำบาดาลแต่ว่าต้องไม่มีคลอรีนนะคะ
0: อ๋อโอเคน้ำสำหรับเลี้ยงปลา
1: ใช่ค่ะอันนี้เราก็ใส่น้ำลงไปใส่3ส่วน4ของขันนะคะ
0: แม่นเลยจับปลา
1: แล้วเราก็ใส่น้ำต้มใบหูกวาง
0: ไหนเนี่ยหรอ
1: ใช่ค่ะเอาใบแก่นะคะ
0: ใบหูกวางใบแก่ที่ตกที่ร่วงพื้น
1: ใช่ค่ะ
0: เอาใบนี้ไปต้มเป็นน้ำออกมา
1: มันจะมีสารเทนนินนะคะแล้วก็ช่วยปรับสภาพน้ำ
0: ใส่ลงไปเลยไม่ใช่ว่าเอาใบไปแช่ลงไปในน้ำอันนี้ไม่ใช่นะต้องต้มนะ
1: แล้วก็สังเกตง่ายๆค่ะให้เป็นสีชาอ่อน
0: ๆ
1: สีชาอ่อนๆปุ๊บแล้วก็นำใบไม้
0: ห
1: นึ่งใบมาใส่ลงไปในขันนะคะ
0: จริงๆแล้วใบอะไรก็ได้
1: ใบอะไรก็ได
0: ้ที่มันมีกว้างๆหน่อย
1: โอเคค่ะแล้วก็ใส่ลงไปหนึ่งใบนะคะ
0: แค่นั้น
1: อ๋อแล้วเราก็ตักตัวผู้ตัวเมียที่เราเทียบคู่ไว้เรียบร้อยนะคะโอเค
0: โ
1: อนี่เราก็ใส่ตัวผู้ลงไปนะคะ
0: ตัวเมียก็ใส่
1: ต้องใส่ด้วย
0: ท่านต้องดูท่านี้ซัมซัมฮึชุกกูฟูฮึโมวายฮึโมวายวายวายเราเดียวป่ะเฮ้ยโอ
1: ้พอใส่ตัวเมียเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิดฝาขัน
0: เอาแล้วเราไม่ต้องเอาวอร์ดที่ตัวผู้เขาขอไว้ใส่ไว้
1: อ๋อไม่ค่ะเดี๋ยวเขาสร้างของเขาเอง
0: อ๋อแต่หมายถึงว่าวอร์ดที่เราเห็นคือเขาพร้อม
1: ใช่
0: นั่นคือสัญลักษณ์
1: อ
0: ๋อแค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็ทิ้งไปส่วนอันนี้ปิดไว้2วัน
1: อ๋อแล้วเราก็เงียบเงียบค่ะ
0: แล้วก็เงียบดู
1: เขาไม่ให้เงียบดู
0: อุ้ยคุณมีทะเลแค่นี
1: ้ก็เป็นอันเสร็จ
0: โอ้ยสวรรค์วิมานน้อยๆของน้องกัด
3: ก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับสำหรับการเพาะพันธุ์ประกัดเพียงแค่เรามีขันอาบน้ำเพียง1ใบใส่น้ำลงไป3ส่วน4ของขันนำใบไม้ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปเช่นใบมะยมเอาไปวางไว้ในขันเพื่อเอาไว้ให้ไข่ปลามาเกาะนั่นเองจากนั้นก็ใส่ปลาตัวผู้และตัวเมียที่พร้อมผสมพันธุ์ลงไปอย่างละ1ตัวจากนั้นก็ปิดฝาขันเอาไว้และที่สำคัญผู้เลี้ยงต้องไม่ส่งเสียงดังด้วยนะครับเพราะเวลาที่ประกัดเขาจะผสมพันธุ์กันนั้นเขาจะไม่ต้องการเสียงรบกวนนั่นเองแล้วพอตัวเมียเขาไข่ออกมาแล้วนั้นตัวผู้เขาก็จะเข้าไปคาบไข่ขึ้นมาปล่อยไว้ที่วอร์ดจากนั้นก็แค่นำตัวเมียออกมาและปล่อยให้ตัวผู้เลี้ยงลูกไปอีกสักระยะหรือประมาณ5วันเท่านั้นจากนั้นเราก็สามารถจะนำตัวผู้แยกออกมาแล้วนำไข่ที่ได้จากการฟักจำนวนเกือบ500ตัวไปเลี้ยงต่อในบ่ออนุบาลหรือบ่อซีเมนต์ได้ตามปกตินั่นเองแหละครับและพอได้ระยะเวลา4เดือนประกาศสวยๆเหล่านี้ก็สามารถใส่ได้เลยช ช่วงหน้าเราจะพาไปล้วงเคล็ดลับการจัดการฟาร์มประกัดแห่งนี้จากพี่ก้อยคนสวยของเราแม่จะน่าสนใจขนาดไหนห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมรู้หรือไม่ทำไมใบหูกวางถึงเป็นที่นิยมในการนำมาเลี้ยงปลากัด

0: ือไม่ทำไมใบหูกวางถึงเป็นที่นิยมในการนำมาเลี้ยงปลากัดจากการศึกษาพบว่าในใบหูกวางแห้งนั้นอุดมไปด้วยสารแทนนินซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในน้ำและปรับสภาพน้ำให้เป็นกรดอ่อนๆซึ่งเหมาะสำหรับการเลี้ยงหรือเพาะพันธุ์ปลากัดส่วนวิธีการเลือกใบหูกวางก็ควรเลือกใบที่แห้งสนิทไม่มีราดำจะเป็นใบสีม่วงอมน้ำตาลซึ่งเป็นใบที่พบในช่วงฤดูหนาวจะมีปริมาณสารแทนนินที่เข้มข้นกว่า
1: ปลากัดทั้งนั้นเลย
2: ใช่ค่ะ
1: นี่คือบ่อของเราทั้งนั้นเลยโอ้ทั้งหมดนี้ประมาณกี่บ่อ
2: ทั้งหมดนี้ประมาณ200กว่าบ่อค่ะ
1: 200กว่าบ่อเฉพาะโซนนี้อย่างเดียว
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แล้วที่นี่มีกี่โซน
2: อ๋อหลักๆก็มี2โซน
1: มี2โซนอีกโซนหนึ่งเท่านี้ไหม
2: ไม่ใหญ่กว่านี้ค่ะ
1: ใหญ่กว่านี้เหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แสดงว่าต้องมีปลาหลากหลายสายพันธุ์ที่ว่ายเวียนอยู่ในนี้แล้วแบ่งอยู่แบ่งกันอยู่ยังไง
2: ก็แบ่งเป็นลองๆค่ะแต่ละข้อก็จะแบ่งเป็นลองๆอย่างเงี
1: ้
2: ย
1: แล้วอย่างตรงนี้เองโซนนี้ทั้งหมดมีกี่พัน
2: ธุ์หลักๆก็มีอยู่2สายพันธุ์นะคะคาวเทลกับฮับมูน
1: ตรงนี้คือคาวเทลฮับมูน
2: ส่วนตัวอื่นเราก็จะกระจายให้ลูกทีมลูกเราอะค่ะทำเราก็จะทำเป็นแบบเครือข่ายเกษตรกรเ
1: น
2: ี่ยค่ะ
1: คือวันนี้เองไม่ได้มีที่นี่ทำอย่างเดียว
2: ใช่ค่ะ
1: ก็คือมีเกษตรกรที่สนใจด้วยแต่เราช่วยหาตลาดให้
2: ค่ะ
1: และเขาก็ออเดอร์ตามที่เราวางแผนกันไว้ทุกคนช่วยกันวางแผน
2: ใช่ค
1: ่ะใครทำอะไรที่ไหนเงี้ยอ้าวราคาจะได้เท่ากันเหรอ
2: ก็แล้วแต่สายพันธุ์ค่ะแต่สายพันธุ์อย่างเช่นผักจีนมันก็อาจจะตัวละ3บาท
1: เอาแล้วถ้าทุกคนไม่แห่มาทำสายพันธุ์แพงสุดเหมือนกันหมดทำไง
2: เราต้องมีการวางแผนค่ะเพราะว่าทุกคนถ้าทุกคนทำแต่พันธุ์แพงมันก็จะล้นตลาดเพราะฉะนั้นเราต้องทำไอ้ตัวที่แบบว่าตัวที่หลัก
1: ๆ
2: อย่างเช่นเรารู้ความต้องการของตลาดว่าตอนนี้ตลาดต้องการตัวไหนอย่างเช่นผักจีนข้าวเทลเราก็ทำตามนั้น
1: วันนี้จากครั้งแรกที่เริ่มด้วยเงิน 20,000 นะจนวันนี้นี่พื้นที่ในการเป็นฟาร์มทั้งหมดนี่ประมาณเท่าไหร่
2: จริงๆพื้นที่บ้านเนี่ยประมาณ4ไร
1: ่4ไร
2: ่แต่ด้วยปลากัดเนี่ยเขาใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยเราก็ใช้แค่ประมาณ1ไร่แล้วเรายังมีพื้นที่เหลื
1: ออ๋อพื้นที่เหลือทำอะไร
2: ทำอะไรก็มีพื้นที่บ้านแล้วก็ไว้ปลูกผัก
1: ปลูกผักปลูกหญ้าผลไม้รากไม้กินไปเรื่อย
2: เครียดอะไรมะพร้าวอะไรเงี้ยใช่ปลูกมะพร้าว
1: แต่จริงๆแล้วก็คือธุรกิจหลักเนี่ยปลาประกาศใช้พื้นที่แค่ไร่หนึ่ง
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วต้องมีคนงานกี่คน
2: คนงานหลักๆเราก็มีด้วยกัน4คนก็คือพ่อแม่สามีแล้วก็พี
1: ่1ไร่คือไม่มีคนงานเลย
2: ก็หลักคนงานหลักก็คือ4คนแต่ว่ายังมีเรายังมีทีมน้องเด็กๆที่เวลาเขาปิดเทอมหรือว่าเสาร์อาทิตย์เขาจะมาหารายได้พิเศษอย่างเงี้ยก็เป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่
1: อ๋อก็คือหมายถึงว่าเราอาจจะทำวันธรรมดาพอเสาร์อาทิตย์เราก็ให้เด็กๆมาทำ
2: ใช่ก็ช่วงปิดเทอม
1: ให้ตังค์มาไปกินขนม
2: ใช่
1: แล้วช่วงปิดเทอมใครมาทำก็ให้กินขนมไป
2: ได้
1: อ๋อแบบนี
0: ้โอ้โหเรียบง่ายสมกับเป็นเกษตรกรของประเทศไทยจริงๆเลยนะครับพี่ก้อยด้วยพื้นที่ขนาด1ไร่กับการจัดการกันเองภายในครอบครัวแบบนี้ก็ทำให้พี่ก้อยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงานนั่นเองแต่พื้นที่ขนาด1ไร่นี้ก็ใช่ว่าจะน้อยนะครับฟาร์มของพี่ก้อยนั้นสามารถจะเลี้ยงปลากัดไว้ขายได้เป็นแสนๆตัวเลยทีเดียว
1: สมมุติให้อธิบายเป็นสเต็ปเลยว่าใน1วันนั้นต้องทำอะไรบ้างเริ่มต้นตั้งแต่เช้ายังไง
2: เช้ามาตื่นนอนก็ไปเอาอาหารปลาลูกไหลแล้วเราก็มาใส่ถังเลี้ยง
1: แล้วเราก็ไปตุ๋นไข่
2: ถูกต้องใช่
1: ตุ๋นไข่รอ
2: ใช
1: ่แล้วก็มาทำอาหาร
2: แล้วเราก็มาผสมกัน
1: อ
2: เอาไข่ตุ๋นมาผสมแล้วเราก็หยอดเลี้ยงทีละขวดทีละ
1: หยอดยังไงอ่ะหยอดยังไงอ่ะหมายถึงว่าใช้อะไรหยอดยังไง
2: ก็เราจะมีสายยางนะคะต่อจากถังอาหารยาวๆแล้วก็มีขวดน้ำเป๊ปซี่อะค่ะที่เป็นขวดพลาสติก อยู่ตรงปลายสายแล้วก็เราก็เจาะรูเข้าไว้ให้เป็นหลอดแล้วเราก็หยอดอาหารก็จะไหลลงมาตาม
1: อ๋อก็เป็นรูปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งไปเรื่อยๆแค่นั้นเอง
2: ใช่ค่ะ
1: ให้เยอะไหมอาหาร
2: ให้นิดเดียวค่ะ
1: นิดเดียวเองนะ
2: ใช่ก็เพราะประกาศเขาเล็กนิดเดียว
1: อ๋อ

0: บ่ายเราก็ให้เด็กๆถ่ายน้ำปลาแล้วก็เตรียมขนย้าย
1: ขนย้าย
0: ไปส่งให้ลูก
1: อันนี้คืออันนี้คือบรรจุแล้วตึ้งตึ้งตึ้งปกติเราบรรจุอะไรยังไง
0: อ๋อแล้วก็ตอนแรกที่เราตักพอเราคัดแยกเขาใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคนเตรียมผ้าขึงกระมังไว้คอยจับปลาใช่ไหมคะคอยคัดไซส์ตักใส่กระบอกคล้ายๆกระบอกกะปิอะค่ะ

0: แต่ว่าเขาไฮโซนิดหนึ่งเขามีเครื่องแพ็คค่ะ
1: อ๋อมีเครื่องแพ็ค
0: ไม่ต้องมัดถุง
1: ชิคก็คุ้นเคยจากการมองปลาตามตลาดใครจะไปรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีเครื่องแพ็คเพิ่งอะไรอย่างงี้แล้วมันจะหายใจออกยังไงล่ะ
0: ด้วยประกาศเนี่ยเขามีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องออกซิเจนให้เข
1: า
0: เขาจึงไม่มีปัญหาในการที่เขาจะเดินทางไปไกลๆต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อเขาสามารถอยู่ได้
0: ใช่
1: แพ็คเป็นถุงไปเลย
0: ใช่
2: จริงๆประกาศเลี้ยงไม่ยากเลยนะคะถ้าเรารู้จักปลาสวยงามอื่นๆนะคะอย่างเช่นบางท่านก็จะมาถามว่าเอ๊ะมันต้องใช้ออกไหมต้องตอบเลยนะคะประกาศไม่เรื่องไม่ยากเลยนะคะเราแค่มีขวดโหลเปล่าๆนะคะเราก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วไม่ต้องใช้ออกซิเจนเลยนะคะขอให้หลักการเลี้ยงก็คือว่าเลี้ยงเขาแล้วก็ดูแลน้ำเขาให้สะอาดทีนี้ถ้าเกิดว่าบ้านใครหรือเดินผ่านไปตรงไหนมีใบหูกวางนะคะเราก็จะสามารถใช้ใบหูกวางนี่แหละค่ะเป็นตัวหมักเหมือนกับเป็นยาที่จะเคลือบผิวของเขาให้มีความหนามากขึ้นมันก็จะป้องกันโรคได้นะคะคือถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะเลี้ยงปลาอย่างสะอาดนะคะปลาก็จะไม่ป่วยเป็นโรคอะค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าน้องๆลืมไปนะคะว่าอุ้ยลืมหรือจะหาทางออกอย่างอื่นว่าจะเลี้ยงปลากัดยังไงนะคะถ้าสมมุติบ้านไหนนะคะมีอ่างหรือมีอ่างบัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปล่อยลงไปสักตัวนึงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าปล่อยคู่เนี่ยต้องให้พื้นที่เขามีบริเวณนะคะเพราะว่าปลากัดเนี่ยเวลาที่เขาเจอกันตัวผู้กับตัวผู้นะคะเขาก็จะมีการต่อสู้กันนะคะอย่างนั้นนะคะก็เป็นอีกหนทางหนึ่งสำหรับคนที่มีเวลาน้อยอะค่ะก็เลี้ยงในอ่างใหญ่ก็ได้อ่างบัวก็ได้อะค่ะ
3: และพี่ก้อยก็ยังบอกมาอีกนะครับว่าข้อดีของปลากัดนั้นไม่ใช่แค่เลี้ยงง่ายเพียงอย่างเดียวในขั้นตอนการจัดการขนส่งออกต่างประเทศยังง่ายแสนง่ายอีกด้วยไม่ต้องกังวลว่าเขาจะขาดอากาศหายใจเพราะว่าปลากัดนั้นเขามีอวัยวะพิเศษที่ช่วยในการหายใจนั่นเองว้าแบบนี้ถ้าต้องเดินทั่วโลกก็ไม่ต้องห่วงแล้วล่ะครับส่วนขั้นตอนการแพ็คประกาศส่งออกไปยังต่างประเทศนั้นจะเป็นอย่างไรตามพี่ก้อยไปดูกันดีกว่าครับ
0: อันนี้เป็นวิธีการแพ็คส่งออกนอกนะคะ
1: ครับ
0: เราก็จะมาป่าไว้บนหน้ากระมัง
1: ก็เขานอนไว้อย่างนี้เลยเขาไม่เป็นไรหรอ
0: ใช่ไม่เป็นไรค่ะเราก็ตักเขาใส่ถุง
1: แค่นั้น
0: แค่นี้ค่ะให้น้ำท่วมหลังปลานิดหน่อย
1: อ๋อแค่นั้นเองอย่าท่วมเยอะ
0: ใช่
1: เอ๊ะแล้วทำไมน้ำที่เราเห็นเป็นสีฟ้าม
0: ันเป็นน้ำยาค่ะเมทิลีนบูค่ะ
1: มันเพื่ออะไรอ่ะ
0: เวลาปลาเขาเปลี่ยนน้ำสีเขาก็จะซีดลงถ้าเราใส่น้ำสีฟ้าๆแค่นี้ค่ะมันจะทำให้ปลาสีเขาสดไม่ซีด
1: อ๋อสีเขาจะยังคงเป็นแบบนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ตักไปเรื่อยๆเขาก็นอนนิ่งเลยน้ำข้างในมันน้ำเย็นนะ
0: อ๋อเราใส่น้ำแข็งอะค่ะ
1: ทำไม
0: เพื่อลดการคลายเครียดของปลา
1: อ๋อถ้าปลาเขาอยู่ในน้ำเย็นเขาจะไม่เครียด
0: ใช่เขาจะแบบไม่ร้อนนะคะไม่เครียดเพราะเขาต้องเดินทางไกล
1: แล้วทำไมไม่ใส่น้ำให้มันทุ่มๆมาเขาจะได้มีพื้นที่วิ่งเล่น
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อถ้าใส่น้ำเยอะค่ะก็จะแย่งพื้นที่ออกซิเจนเขาอะค่ะแล้วอีกอย่างก็คือถ้าน้ำหนักมันเยอะมันก็จะเปลืองค่าขนส่ง
1: ค่าขนส่งอย่างนี้เขาก็ไปอยู่เมืองนอกได้แล้ว
0: ใช
1: ่โอ้โหไม่น่าเชื่อนะประกาศนะง่ายนะมาถึงตรงนี้นี่ล่ะก็คือเครื่องแพ็คนี่บอกหน่อยอันนี้เนี่ยวันนึงเนี่ยเครื่องตัวนี้มันสามารถแพ็คได้ขนาดไหน
0: โอ้สามารถแพ็คได้เต็มที่นะคะวันละประมาณ 50,000 ตัว
1: 50,000 ตัวเลยก็ทำไปยืนทำไปเรื่อย
0: ๆใช่
1: แล้ววิธีการแพ็คยังไงฮะ
0: โอ้ง่ายมากเลยนะคะเราก็จับถุงขึ้นมานะคะแล้วก็พับเขา
1: ถุงพับแล้ว
0: เข้าเครื่องฟรีเลยค่ะแต่ว่าเข้าเครื่องแพ็คได้เลย
1: มันก็จะวิ่งออกไปของมันเองแล้วมันก็จะมาออกที่ปลายทางปึ้งปูลงมาอย่างนี้เลยเหรอโหปลากัดนี่มันไม่ใช่แค่เลี้ยงง่ายนะเนี่ยนี่มันแพ็คก็ง่ายด้วยเนี่ยแค่นี้เขาก็อยู่ได้แล้ว
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้
3: ช่วงหน้าเราจะพาไปศึกษาและเรียนรู้เคล็ดลับด้านการตลาดจากพี่ก้อยกันว่าทำการตลาดอย่างไรถึงมีรายได้ดีขนาดนี้รับรองว่าใครที่กำลังเล็งหาอาชีพเสริมอยู่นั้นพลาดไม่ได้เลยล่ะครับรู้หรือไม่ ปลากัดสวยงามที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากปลากัดไทย

0: ไรปลากัดสวยงามที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากปลากัดไทยเบตตาสเปนเดนหรือปลากัดป่าภาคกลางเป็นปลากัดสายพันธุ์แรกจากสยามประเทศที่เดินทางไปไกลถึงต่างแดนโดยในปีพุทธศักราช2383ในรัชสมัยของรัชกาลที่3ที่ประเทศไทยได้มีการรวบรวมปลากัดเพื่อจัดส่งให้กับนักวิจัยชาวต่างชาติเพื่อวิเคราะห์สายพันธุ์และด้วยเหตุที่การแพร่กระจายปลากัดไปยังทั่วโลกมากกว่า100ปีนั่นเองจึงทำให้เบตตาสเปนเดนถูกนักวิจัยพัฒนาสายพันธุ์เรื่อยมาจนกลายเป็นปลากัดสวยงามอย่างเช่นที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้นี่เองล่ะครับ
1: คุณผู้ชมครับเรายังอยู่กันที่ฟาร์มปลาสวยงามอย่างปลากัดของพี่ก้อยเช่นเคยนะครับซึ่งฟาร์มแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นชีวิตของพี่ก้อยและครอบครัวเลยทีเดียวเชียวเพราะปลากัดตัวเล็กๆเหล่านี้นี่เองสร้างอาชีพและรายได้ให้กับพี่ก้อยเกษตรกรสาวของเราในวันนี้คราวนี้เราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าพี่ก้อยนั้นเขาจะมีเทคนิคด้านการตลาดอย่างไรที่สามารถมัดใจลูกค้าต่างประเทศได้เป็นระยะเวลายาวนานได้ถึงขนาดนี
2: ้หญิงก้อยมาถึงอีกส่วนที่ฉันอยากรู้มากเลยทำของดีๆออกมาได้เยอะแยะขนาดนี้แล้วไปหาคนมาซื้อได้ยังไงหรือว่าต้องไปเร่ขายตามตลาด
3: ไม่ค่ะทุกวันนี้เราเป็นโลกโซเชียลอะค่ะเราก็ขายทางอินเทอร์เน็ต
2: เขาก็สั่งมาอย่างนี้เหรอ
3: ใช่ค่ะ
2: มีแวะมาดูด้วยตัวเองไหมว่าจะเอาตัวนู้นตัวนี
3: ้มีค่ะ
2: มีด้วย
3: บินมาจากต่างประเทศเลย
2: เหรอพอเราเอาลงโซเชียลกลายเป็นว่าตลาดเราไม่ใช่แค่ในประเทศละ
3: ใช่ค่ะ
2: ต่างประเทศก็มาซื้อประเทศไหนที่ซื้อของจากเราเยอะที่สุด
3: อิหร่านค
2: ่
3: ะ
2: เฮ้ยอิหร่านซื้อประกาศเนี่ยนะ
3: ใช่
2: ทำไมอ่ะเขาชอบเพราะอะไร
3: เพราะว่าประกาศอะค่ะเขาชอบนิยมให้วันปีใหม่เหมือนต่ออายุให้กันนะคะ
2: เหรอ
3: เขาเป็นความเชื่อของเขา
2: ทางอิหร่านนะมีประเทศอื่นอีกไหมที่ซื้อเราเยอะ
3: ๆรัสเซียค่ะ
2: รัสเซียรัสเซียเขามาก
3: ใช่อเมริกา
2: เหรอทุกวันนี้ออเดอร์ก็หลั่งไหลมาจากทั่วโลกเอ้าแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าเอ๊ะที่เขาสั่งมาเขามีตัวตนจริงเขามีอะไรอย่างเงี้ย
3: ลูกค้าจะจ่ายเงินให้เราก่อนค่ะ
2: ว้าวเจ๋งตรงนี้
3: เงินมาปลาบิน
2: เงินมาปลาบินล็อตใหญ่สุดๆที่เคยขายมากี่ตัวทีนึง
3: เดือนละ 500,000 ตัว
2: 500,000 ตัว
1: การที่พี่ก้อยทำการตลาดผ่านโลกโซเชียลจากการฝึกฝนด้วยตัวเองนั้นก็นับว่าสุดยอดมากแล้วล่ะครับข้อดีของโซเชียลนั้นนอกจากจะเผยแพร่ข่าวสารได้รวดเร็วแล้วยังทำให้ลูกค้าชาวต่างชาติเขาสามารถทำความรู้จักกับฟาร์มของพี่ก้อยได้มากขึ้นแบบเวอร์ไวอีกด้วยล่ะครับ
2: แบบนี้เองนอกจากการทำตลาดผ่านโซเชียลซึ่งต้นทุนต่ำมากแต่ได้มูลค่าสูงแล้วเราก็เริ่มจากทำเว็บเองด้วย
3: ใช่ๆแล้วพอเรามีเว็บไซต์ใช่ไหมคะเราก็อยากจะโปรโมทเว็บไซต์เราอ่ะจะไปออกหนังสือไปออกทีวีเราต้องเสียตังค์ไงคะพี่เป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วพี่ชอบแนวความคิดของคุณดำรงพุฒานะคะคือท่านทำหนังสือที่ดีมีคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านโดยราคาถูกพี่ชอบอ่านหนังสือผู้สร้างผู้สมอะค่ะพี่ก็เลยเขียนเรื่องประกาศไปลงหนังสือผู้สร้างผู้สมแต่ว่ามันมีข้อแม้อย่างหนึ่งคือถ้าเป็นเรื่องวิชาการเขาจะไม่ลงไงคะเรื่องประกาศเนี้ยเราก็เลยเอาเรื่องของเราอ่ะเอ้ยจากผู้หญิงแบบจบบริหารแล้วไปเลี้ยงประกาศผู้สังกฤษก็ไม่เก่งทำเว็บไซต์ก็ไม่เป็นทำไมขาย
2: เขียนเรื่องเล่าของตัวเองทั้งหมดนี้ที่เล่ากันในเนี้ยส่งไปที่หนังสือผู้สร้างผู้สมบอกอยากบอกจริงๆว่าเนี่ยฉันมีอย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาลงให
3: ้ตอนแรกก็ให้น้องสาวอ่านเขาก็บอกอันตลกดีอ่ะแต่ไม่ได้ลงหรอกคุณสร้างคุณสมมีคนแบบเขียนหนังสือเก่งๆทั้งนั้นแหละกว่าจะได้ลงก็เป็นปี
2: แล้วจริงไหม
3: เราก็เสียใจอ่ะเราก็เลยโทรไปหาเพื่อนสาวปลอบใจบอกให้ฉันจะเขียนเรื่องไปดูลงคุณสร้างคุณสมเพื่อนถามว่าจะไปหาคู่เหรอ
2: ที่ว่าเขียนประกาศหาคู
3: ่เขาบอกไม่ใช่
2: แต่ถ้าได้
3: ก็ดีเขาบอกว่าหนังสือผู้สร้างผู้สมเป็นหนังสือที่ขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วมียอดขายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นคนอ่านมันทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษา

0: ฉะนั้นเราจะก้าวถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเพราะถ้าไม่มีเรื่องประกาศหรืออะไรเราก็ไม่ซื้อหนังสือปลาเพราะฉะนั้นเราถ้าเราลงเราน่าจะลงในหนังสือที่มันแบบยอดขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งไปปรากฏว่า1เดือนผ่านไปคุณดำรงพุทธานโทรมาเอง
1: เจ้าตัวเขาโทรมาเลย
0: ใช่เขาถามว่าหนูเนี่ยทำไมเขียนเรื่องได้สนุกจัง
1: โอ้โหในใจยึดไง
0: กรี๊ดอ่ะ
1: อยากจะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีทำธุระอยู่
0: เราดีใจอะค่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่าขออนุญาตนำเรื่องของคุณลงทุนสร้างสมได้ไหมเราคุณนึกในใจไม่ต้องขออนุญาตก็ได้ไอ้ที่เขียนไปอยากให้ลงเต็มๆใช่ปรากฏว่าพอ
1: ลงปุ๊บ
0: คุณดำรงพุทธันเขาบอกว่าอีกประโยคนึงเขาก่อนวางสายเขาบอกว่าขอมาเที่ยวที่ฟาร์มได้ไหม
1: นาน
0: ยังไม่ได้ประกาศแล้วคุณดำรงพุทธันก็มาเที่ยวที่ฟาร์ม
1: มาที่ฟาร์ม
0: นี่แล้วหลังจากคุณดำรงพุทธันกลับไปก็มีก็ส่งทีมงานมาสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งคือพี่เริ่มจากจุดเล็กๆอ่ะเขียนหนังสือไปที่คู่สร้างสม
1: พอลงไปแล้วที่คู่สร้างสมเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็ก
0: จากวันนั้นถึงวันนี้พี่ลงหนังสือไปประมาณ10เล่มแล้วก็รายการทีวีประมาณ20รายการ
1: โอ้โหนี่ไม่นับโซเชียลนะเนี่ยนี่เน็ตไอดอลนะเนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้เท่ากับว่าเรารู้สึกว่าในแง่ของการตลาดเราไม่จำเป็นต้องมองภาพของการใช้เงินเยอะแต่เริ่มต้นจากทำของให้มันดีก่อน
0: ใช่
1: รอเอาไว้แล้วเมื่อของมันดีมันพร้อมแล้วค่อยๆบอกเขาว่าเรามีของดีนะมีของดีใครสนใจก็มาเอง
0: ใช่ใช่
1: นี่คือวิธีการของเรา
0: แล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมอะค่ะได้ขึ้นทะเบียนประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยไปแล้วค่ะ
1: เหรอโอ้นี่ก็ไปกันใหญ่เลยส่งเสริมมันฝั่งนู้นฝั่งนี้ช่วยกัน
0: ใช่หลายๆฝ่ายก็พยายามที่จะผลักดันให้คือคนมาเที่ยวประเทศไทยก็อยากให้มาดูประกาศด้วย
1: มองย้อนกลับมาวันนี้เรารู้สึกกับประกาศยังไงบ้าง
0: รู้สึกว่ามันมีบุญคุณกับเรานะที่ทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงดูตัวเราเองเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูพ่อแม่และยังสามารถนำเงินเข้าสู่ประเทศไทยได
1: ้งอตอบคำถามอย่างกับเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์
0: ร
1: ัก
0: เด็กค่ะ
1: แต่มันรู้สึกอย่างนั้นจริง
0: จริงค่ะ
1: มันรู้สึกว่าจากวันนั้นที่เราจบออกมา มืดเลยเพราะว่าเศรษฐกิจฟองสบู่แตกไปที่ไหนเขาก็ปิดกลับมาตั้งหลักที่บ้านวินาทีนั้นยังไม่รู้อะไรเลยเพราะเรามีแค่วิชาบริหารธุรกิจที่เรียนมาต้นทุนเราคือพ่อแม่ทำไร่แต่พ่อแม่ก็คิดว่าไม่อยากให้เราทำไร่ต่อจนมาถึงวันนี้กี่ปีละ
0: รวมๆแล้วนะคะประมาณ15ปีค่ะ
1: 15ปีโอ้โหแต่มันก็พลิกชีวิตเราเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่พลิกชีวิตเรามากค่ะ
1: อย่างนี้เองสำหรับคนที่เขาสนใจจริงๆแล้วถามตรงนี้เลยในฐานะที่เราก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่เหมือนกันตลาดของประกาศยังพอมีช่องว่างให้หน้าใหม่เข้ามาย
0: ังมีช่องว่างเยอะค่ะเพราะทุกวันนี้เราได้ตกเป็นเมืองขึ้นของโลกอินเทอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรายังสามารถทำการตลาดในอินเทอร์เน็ตทำการตลาดในโลกออนไลน์ได้เยอะค่ะเราไม่ต้องมีหน้าร้านส่วนตัวพี่ไม่มีหน้าร้านเลยพี่มีแค่ฟาร์มแล้วอยู่กับ
1: บ้าน
0: พี่ยังขายได้ทั่วโลกและประกาศเป็นปลาที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเราสามารถเลี้ยงเขาคนมีทุนน้อยก็สามารถเลี้ยงได้มีขันอาบน้ำใบสองใบ
1: ก็เริ่มได้แล้ว
0: ก็เริ่มได้ขอให้ที่บ้านมีใบมะยมใบไม้อะไรนิดหน่อยก็ได้แล้ว
1: เอาไว้เขาพอให้เขาอยู่หน่อย
0: เ
1: ท่านี้ก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆใครที่สนใจศึกษาเลยเหมือนที่เราทำเราก็ศึกษาแต่คนสมัยนี้อาจจะง่ายหน่อยเพราะว่ามีต้นแบบมีคัมภีร์ไว้ค่อนข้างพอสมควรแล้ว
0: มีต้นแบบให้เราเดินตาม
1: เราศึกษาจากตรงนั้นได้เลยแต่ยังยืนยันว่าจากตลาดที่เติบโตทุกวันนี้ยังสามารถเข้ามาแชร์ตลาดตรงนี้ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกิดตรงนี้เองดูและอยากและอยากฝากอะไรไว้คนที่วันนี้อาจจะเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้จะทำอะไรดีเจอปัญหานี้มาเจอปัญหานู้นมาเคยลงทุนแล้วเจ็บเคยลงทุนแล้วเจ๊งทำยังไงดี
0: พี่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันทุกอาชีพค่ะมันเหนื่อยแล้วมันก็ท้อแต่ถ้าเราท้อแล้วเราไม่ทำอะไรเลยปล่อยไปวันๆ นะคะสู้เราตั้งหน้าตั้งตาสู้กับมันสักวันหนึ่งเราต้องชนะถ้าเราขยันอดทน
1: เพราะฉะนั้นสู้ต่อไป
0: ใช
1: ่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องลงมือทำ
0: ใช่ค่ะ
1: เจ็บได้ท้อได้นั่งหายใจแป๊บหนึ่งแล้วลุก

0: ถ้านอนเลยยาวไปครับไปเลย อยากเปลี่ยนแล้วอะไม่อยากถืออาวุธไม่อยากไปต่อสู้กับใครแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นความรักและเกณฑ์นักรักทั้งหมดอะไปอยู่ในน้ำด้วยกันอีกอะ ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เฮ้ยเลิกไม่เอาแล้วเปลี่ยนมาเป็นนักรักดีกว่าโอ้ยมองทุกอย่างโลกใบนี้เป็นความสวยงามไม่ต้องต่อสู้กันแล้วมีอะไรก็ปาดอกไม้ใส่กันปาดอกไม้ใส่กันนี่ว่าแต่ไม่รู้จะไอ้อะไรนะตอนแรกจะมาเกณฑ์นักรบตอนนี้กลายเป็นนักรักเอาฝากให้ด้วยครับ
1: อ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ดอกไม้ช่อนึงเนี่ยขอปากกับสัก500คู่ได้ไหมเดี๋ยวเอาจะเอาไปรักที่ในน้ำ
1: ได้ค่ะ
0: 500คู
1: ่โอเค
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปสิครับรออะไรไปสิ500คู่ไปสิจ้า
2: น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับพี่ก้อยเพราะความสำเร็จที่ได้มานั้นมาจากความมานะและความใฝ่รู้ของพี่ก้อยจริงๆจากหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งในที่สุดก็ได้กลายมาเป็นเกษตรกรหญิงดีเด่นที่น่าจับตามองมากๆในยุคนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบที่น่าเดินตามเป็นอย่างยิ่งรายการเกษตรขั้นเทพของเราก็ต้องขอปรบมือกับเกษตรกรสาวสวยแห่งสิรินุชเบตตาฟาร์มด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่เราจะบุกไปค้นหาแรงบันดาลใจกันโอ้ต้องคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะพี่พลอยนะคะวันนี้พลอยจะมาเล่า50 Facts เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้น้องๆฟังกันค่ะข้อแรกนะคะเด็กมหิดลจะไม่เรียกคณะพยาบาลศาสตร์ว่าคณะพยาบาลค่ะแต่เราจะเรียกกันว่า NS นะคะ NS ของเรานะคะจะมีสถานที่เรียนทั้งหมด2ที่นะคะคือที่มหิดลศาลายาแล้วก็ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะชั้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2นะคะเราก็จะเรียนกันที่มหิดลศาลายาค่ะส่วนชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4นะคะเราจะเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะตอนปี1นะคะน้องๆก็จะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด16กลุ่มค่ะโดยเรียงตามรหัสนักศึกษาเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยน้องๆก็จะอยู่กับเพื่อนตั้งแต่ปี1จนถึงปี4ค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะก็จะทำให้น้องเนี่ยสนิทกับเพื่อนมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ขึ้นวอร์ดกับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะซึ่งเราก็จะสนิทกันมาตั้งแต่ตอนปี1ปี2แล้วเวลาที่เราขึ้นวอร์ดเราก็จะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยก็จะสนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะแบ่งทีมเรียนออกเป็นทั้งหมด4ทีมค่ะคือทีม2ภาษา1ทีมและทีมภาคปกติ3ทีมค่ะการแต่งกายของนักศึกษาพยาบาลนะคะก็จะมีชุดเยอะมากเลยค่ะชุดแรกนะคะตอนปี1ก็จะเป็นชุดนักศึกษาค่ะน้องๆก็จะแต่งตัวเหมือนเพื่อนคณะอื่นเลยตอนปี2ก็จะมีชุด Lab LRC นะคะหรือที่เรียกว่าชุดวอร์มค่ะโดยชุดนี้จะใช้ในการเรียนฝึกปฏิบัติค่ะสัญลักษณ์ที่เสื้อของแต่ละกลุ่ม16กลุ่มก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ใส่ชุดพยาบาลแบบพี่พลอยใส่นี่เลยค่ะความรู้สึกแรกที่พี่ได้ใส่นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนเราเนี่ยจะได้ไปดูแลผู้ป่วยบนวอร์ดจริงๆเลยค่ะนอกจากชุดพยาบาลเราก็จะมีเบเซอร์สีน้ำเงินที่ใช้สวมทับชุดพยาบาลค่ะในขณะที่เราพักหรือนอกเวลาปฏิบัติงานค่ะตอนปี1ปี2จะเป็นช่วงเวลา2ปีที่น้องๆจะได้เจอเพื่อนต่างคณะค่ะเพราะว่าเราจะเรียนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มูเก้ร่วมกันอย่างของพี่พลอยก็จะได้เจอเพื่อน SI ET แล้วก็ VS ค่ะตอนปี1จะเป็นช่วงเวลาที่น้องได้รู้จักเพื่อนมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมทั้งในแล้วก็นอกคณะแม้แต่ช่วงโควิดพี่ๆก็จะจัดกิจกรรมออนไลน์ให้น้องๆเข้าร่วมกันค่ะกิจกรรมแรกที่น้องๆจะได้เจอเมื่อเข้าคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมเส้นทางสีขาวค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องค่ะโดยรุ่นพี่นะคะก็จะนำขนมแล้วก็ของต่างๆมาให้น้องค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการด้วยนะคะกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมผูกโบไทค่ะก็จะมีอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นะคะมาผูกโบไทให้เราค่ะตอนนั้นนะคะพี่รู้สึกอบอุ่นมากๆเพราะว่าอาจารย์ผูกโบไทให้แล้วก็ให้กำลังใจในเรื่องของการเรียนค่ะและกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนกิจกรรมผูกโบไทนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงค่ะโดยกิจกรรมนี้จะมีพี่ๆนะคะมาสอนให้น้องร้องเพลงค่ะเพื่อที่จะไปใช้ในกิจกรรมผูกโบไทอย่างเพลงที่พี่ใช้นะคะก็คือเพลงพยาบาลมหิดลค่ะพี่ร้องให้ฟังนะคะใจ

ชอบยิ่งใหญ่เพื่อสังคมไทยใช่เพียงส่วนตนกล้าคิดกล้าทำฝึกฝนกล้านำตนสู่การเปลี่ยนแปลงพอไหมคะน้องๆอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคือกิจกรรม NS Smart ค่ะจะจัดขึ้นที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา NS Smart เป็นกิจกรรมที่พี่ๆจะมาจัดหาให้เราเพื่อเข้าไปเรียนรู้ค่านิยมของคณะพยาบาลศาสตร์จากฐานต่างๆค่ะวิชาเรียนของปี1ส่วนใหญ่จะไม่ยากมากน้องๆควรเก็บเกียรติให้ได้มากที่สุดเลยนะคะแต่วิชาที่น้องๆจะต้องพยายามมากหน่อยก็คือเศรษฐศาสตร์สุขภาพค่ะเป็นวิชาที่น้องๆจะต้องอ่านก็แปลผลออกมาเป็นการพยาบาลให้ได้ค่ะและอีกวิชานึงนะคะนั่นก็คือสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวิชานี้สูตรจะเยอะมากมันอาจจะยากหน่อยแต่เชื่อว่าน้องๆทำได้นะคะเพราะพี่ยังผ่านมาแล้วเลยค่ะการตัดเกรดของคณะพยาบาลของเรานะคะมี2แบบค่ะแบบ A B C ก็คือแบบทั่วไปค่ะและแบบที่2คือ O S U ค่ะ O นะคะคือดีเลิศค่ะส่วน S นะคะคือผ่านส่วน U ก็คือไม่ผ่านถ้าน้องได้ U อาจจะต้องลงเรียนใหม่นะคะน้องๆถามกันมาเยอะมากว่าพี่คะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีเรียนกับอาจารย์ใหญ่หรือเปล่าตอบตรงนี้เลยว่านี่ค่ะตอนปี1นะคะเราจะได้เรียนวิชาการวิภาคศาสตร์นะคะซึ่งจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่ค่ะแต่น้องๆไม่ต้องตกใจนะเพราะเราไม่ได้ผ่าเองจะมีอาจารย์หมอผ่ามาให้ค่ะซึ่งวิชานี้เราจะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะตอนปี1นะคะน้องๆจะได้เรียนวิชาเลือกค่ะซึ่งวิชาที่เป็นที่ฮอตฮิตของคณะพยาบาลนะคะก็คือวิชากายและจิตค่ะโดยวิชานี้นะคะน้องก็จะได้รำไทยเก๊กไม่รู้ว่าพี่รำถูกหรือเปล่าเนาะพอขึ้นปี2น้องๆจะได้เรียนการฝึกปฏิบัติมากขึ้นค่ะโดยจะเรียนตามกลุ่มเรียนที่แบ่งไว้ตอนปี1และแต่ละวิชาก็จะโรเททไปพร้อมๆกันในแต่ละ1เทอมค่ะการเรียนฝึกปฏิบัตินะคะก็จะมีการเรียนหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาการใส่สายส่วนปัสสาวะอุจจาระการเจาะเลือดและอีกมากมายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้เรียนกับหุ่นทางการแพทย์ค่ะซึ่งหุ่นทางการแพทย์นะคะจะมีเลข HN ประจำตัวเหมือนคนไข้จริงๆเลยค่ะนักศึกษาพยาบาลจะเรียกหุ่นทางการแพทย์ว่าคุณบ๊อบและเราจะเจอคุณบ๊อบตอนปี2ค่ะเราจะได้เรียนรู้การเข้าหาผู้ป่วยการประเมินโรคและสัญญาณความผิดปกติจากทุกระบบในร่างกายจากคุณบ๊อบค่ะถึงแม้ว่าคุณบ๊อบจะเป็นหุ่นทางการแพทย์นะคะแต่เราก็ต้องขออนุญาตผู้ป่วยให้เป็นระเบียบค่ะแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะผู้ป่วยชื่อสกุลอะไรคะชื่อสกุลแล้วก็เลข HN นะคะตรงกับคำสั่งการรักษาค่ะวันนี้จะขออนุญาตทำการฉีดยาให้กับผู้ป่วยนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆตอนปี2นะคะเราจะได้เรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการค่ะซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากของคณะพยาบาลนะคะโดยวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยค่ะทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะช่วงปี2ก่อนขึ้นปี3นะคะเราจะได้เจอกับผู้ป่วยคนแรกในชีวิตค่ะตอนที่พี่ไปเจอผู้ป่วยครั้งแรกเนี่ยพี่กลัวมากๆเลยแต่ว่าพี่ก็จะมีอาจารย์อยู่ข้างๆก็จะทำให้พี่ทำอะไรได้มั่นใจมากขึ้นค่ะตอนปี3นะคะเราจะย้ายที่เรียนจากคณะพยาบาลศาสตร์มหิดลศาลายาไปที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยค่ะดังนั้นเราก็ต้องย้ายหอจากศาลายาไปที่บางขุนนนท์ในชั้นปีที่3ด้วยค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราก็จะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาอีก1ใบค่ะนั่นก็คือบัตรคณะพยาบาลค่ะแบบนี้ค่ะอุ๊ยมาได้ไงซึ่งบัตรนี้นะคะเราก็จะใช้ในการติดเข้าคณะเข้าหอพักแล้วก็เข้าห้องสมุดค่ะในชั้นปีที่3นะคะก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการรับหมวกแล้วก็ประดับเข็มชั้นปีค่ะซึ่งตัวเลขนะคะก็จะแทนชั้นปีในแต่ละชั้นค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราจะได้ขึ้นวอร์ดทั้งหมด5วอร์ดค่ะได้แก่วอร์ดอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์สูติศาสตร์กุมารเวชศาสตร์และ ICU ค่ะทุกคนจะได้ขึ้นวอร์ดครบทุก5วอร์ดค่ะบนวอร์ดละ 1-2 เดือนและในส่วนของปี4เนี่ยก็จะมีวอร์ดจิตเวชศาสตร์เพิ่มขึ้นมาค่ะเด็กพยาบาลนะคะมีความเชื่อว่าถ้าเราได้ขึ้นวอร์ดสูติศาสตร์และทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้ชายนะคะเราก็จะแต่งงานค่ะแต่ว่าถ้าทำคลอดเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะขึ้นคานค่ะแต่ก็เป็นเรื่องเล่าสนุกที่เล่าต่อกันมาค่ะมีรุ่นพี่หลายคนที่ทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้หญิงก็ได้แต่งงานกันไปแล้วค่ะในชั้นปีที่4นะคะเราก็จะได้ออกชุมชนค่ะได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนจริงๆได้ให้การพยาบาลค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะถ้าเรียนจบแล้วต้องใช้ทุนเป็นระยะเวลา2ปีและ3ปีค่ะนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนจะใช้ทุนที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะเวลา2ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพยาบาลเพื่อศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษเมื่อจบแล้วนะคะจะทำการใช้ทุนที่ศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษเป็นระยะเวลา3ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเมื่อจบแล้วจะต้องใช้ทุนที่โรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเป็นเวลา3ปีเช่นเดียวกันค่ะฟังมากันถึงข้อที่50แล้วแสดงว่าสนใจคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ns.mahidon.ac.th หรือที่ช่อง V Mahidon ครบทุกช่องทางได้เลยค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Raj Fuk School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Raj Fuk School นะคะน้องๆคะวันนี้พี่ทรายจะมาชวนน้องๆไปเก็บมะเขือเทศกันค่ะมะเขือเทศที่สวนออกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะจะมาชวนน้องๆไปทำแยมมะเขือเทศกันถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆแยมมะเขือเทศน่าทานกันไหมเอ่ยน้องๆคนไหนไม่ชอบทานมะเขือเทศสามารถนำมาทำเป็นแยมได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ทรายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเกษตรกรส่วนมากปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นหลักและยังมีความเชื่อว่าต้องใช้ปุ๋ยเคมีในการดูแลพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ
1: ก็ทีแรกก็ทำอ้อยอย่างเดียวค่ะก็ใช้ทุกอย่างค่ะใช้ตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วก็ใช้มาตลอดใช้ยาแรงมากบางทีเราก็น็อกที่ยาเองนะค่าใช้จ่ายค่ะไม่พอหรอกค่ะเพราะว่าอ้อยมันปีหนึ่งมันได้ทีนึงอะค่ะแล้วก็มารู้จักกับพี่ปู่เขาก็เลยชวนเข้ามาในกลุ่มอินทรีย์เนี่ยค่ะแล้วก็เลยเข้าร่วมกลุ่มกันทำผักอินทรีย
0: ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นกลุ่มเล็กๆที่ตั้งใจผลิตผักที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคลงมือเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์แม้ภายในจะยังคงมีคำถามว่าการทำเกษตรแบบอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีจะทำได้จริงหรือ
1: ก็ยังไม่เชื่อหรอกก็ขนาดเราอยู่งี้อะไรอย่างเงี้ยเราอยู่กับงี้ขนาดฉีดยายังไม่ได้กินเลยอย่างเงี้ยแล้วเรามาปลูกเงี้ยจะได้กินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ก็ลองทำดูใหม่ๆตรงที่ว่าเริ่มทำก็ไม่ได้ดีหรอกทีแรกน่าจะเป็นแบบสารเคมีตกค้างอะไรเงี้ยจากที่เราแบบเพิ่งจะปรับเปลี่ยนดินอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่แต่พอไล่ๆปีขึ้นมามันก็งาม
0: การปรับเปลี่ยนมาปลูกผักอินทรีย์อาจต้องใช้เวลาแต่มันคือความหวังที่น่าสดใสว่าสิ่งที่ตั้งใจลงมือทำจะสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อย่างงาม
1: พอมาอยู่ตรงนี้ก็ชอบสนใจตรงที่ว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวเองแล้วก็กับคนอื่นแล้วก็ผักก็ปลอดภัยอะไรเงี้ยมีผักกินทุกอย่างแล้วก็ชอบตรงที่ว่าปลูกอะไรมาก็คือขายได้หมด
2: ได้รับจากการทำเกษตรอินทรีย์ชัดเจนเลยก็คือคนที่ทำเกษตรอินทรีย์ผักผลไม้ไข่ข้าวทุกอย่างที่เราปลูกที่เราทำเองเรารู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันก็เป็นสุขภาพของครอบครัวเราเชื่อมโยงไปถึงสิ่งแวดล้อมก็คือเราก็ไม่ได้มีสารพิษที่จะปล่อยลงไปในดินน้ำจากแปลงของเราไปก็จะเป็นน้ำสะอาดที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ
0: ทุกวันจันทร์จะเป็นวันที่สมาชิกในกลุ่มจะเก็บผลผลิตในแปลงผักเพื่อนำไปส่งขายให้กับปู่นี่จึงเป็นแหล่งรายได้ที่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นทุกสัปดาห์ฐานะความเป็นอยู่จากที่เคยลำบากเริ่มดีขึ้นและมั่นคงมากยิ่งขึ้น
1: ก็ต่ำสุดอาทิตย์ยังสูงสุดนะ 5,000 ค่ะอาทิตย์นึงอ่ะนะแล้วก็ต่ำสุดก็ 2,000 อยู่ที่ผักเราคือมีเท่าไหร่พี่ปูเขาก็เอาหมดแล้วเอาทุกอย่างแต่อยู่ที่ว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้แค่นั้นนะคะตั้งแต่ที่มีมาทำผักอินทรีย์เนี่ยก็มีเลือดเก็บนะคะจากที่ว่าเป็นหนี้เป็นสินอะไรอย่างเงี้ยก็พอครอบครัวไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปกู้แบบนอกระบบมาจากที่ว่าจะเคยทำอ้อยเนี่ยไม่ทันและไม่ทันแล้วเราก็ต้องกู้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาทำเราก็เสมอมีเก็บบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ต้องไปกู้ค่ะไม่ต้องกู้นอกระบบอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสุขเพราะจริงๆแล้วเราก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยพอเรามาได้ทำตรงเนี้ยไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ได้ผักที่ปลอดภัยมันก็มันมีความสุขจากที่เราเคยทำของเราแล้วส่งพ่อค้าคนกลางแล้วเราก็มารวมกลุ่มกันอย่างเงี้ยกันก็มันแบบทำงานมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: สวนผักอินทรีย์หลายแห่งแม้จะผลิตผักสดและผลไม้หลายอย่างได้อย่างมีคุณภาพแต่การที่แหล่งผลิตอยู่ห่างไกลจากผู้ซื้อคือปัญหาใหญ่ที่ผู้ผลิตจะต้องหาทางออกแต่สำหรับภูฟ้าน้ำออร์แกนิกฟาร์มมีทางออกให้กับปัญหาโดยเป็นการนำเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้
1: เราอยู่ไกลเนาะอยู่ไกลจากจุดที่เป็นกลุ่มลูกค้าก็ช่องทางเนี้ยเป็นช่องทางเดียวที่สะดวกเป็นไลน์กลุ่มจ้ะชื่อกลุ่มออร์แกนิกทูโก
0: การขายผักผ่านไลน์กลุ่มนี่จึงกลายเป็นช่องทางที่สร้างความสะดวกให้กับทั้งเกษตรกรผู้ผลิตและลูกค้าที่ต้องการซื้อผักอินทรีย์แม้จะอยู่ไกลกัน
1: เราโพสต์ขาย1ครั้งสมาชิกในกลุ่ม100 200คนก็จะเห็นพร้อมกันไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องเดินทางขึ้นลงอาทิตย์หนึ่งหลายรอบอย่างเงี้ยคิดว่าช่องทางนี้มันเป็นช่องทางที่สะดวกคือในกลุ่มสมาชิกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าสมาชิกเก่าดึงสมาชิกใหม่เข้าแล้วก็ลูกค้าที่มาเที่ยวที่ฟาร์มพอมารู้ว่าอ้าวมีผักส่งไปกรุงเทพด้วยเหรอเขาก็บอกให้เขาดึงเขาเป็นสมาชิกที่กลุ่มเพราะว่าเขาจะต้องการสั่งผักด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทุกวันจันทร์จะเป็นวันที่เกษตรกรในกลุ่มจะเก็บผัก

0: โดยผลผลิตผักจะมารวบรวมไว้ที่บ้านของปูจากนั้นจะนำมาคัดแยกตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่แจ้งมาในไลน์กลุ่ม
1: เราก็ต้องแจ้งเขาตั้งแต่เขาให้เขาควบคุมมาตั้งแต่เขาส่งมาถึงเราแล้วก็พอมาถึงเราเสร็จเราก็แพ็คแล้วก็ลงใส่กล่องโฟมแล้วกล่องที่เราใส่มันจะเป็นกล่องเย็นก็คือจะเป็นกล่องใส่ไปปุ๊บผักมันก็ไม่เหี่ยวแล้วเปรียบเทียบกับราคาผักที่ขายในห้างในร้านค้าสุขภาพไม่ต่างกันแต่ว่าของเราเนี่ยคือคุณไม่ต้องมาเสียเวลาที่จะออกมาซื้อแล้วก็ได้ผักที่สดกว่าเพราะว่าของเราตัดไปวันนี้แล้วก็ถึงเขาเลยพรุ่งนี้อะค่ะ

0: ลผลิตทั้งหมดจะเดินทางออกจากฟาร์มเพื่อส่งไปให้ถึงมือลูกค้าโดยไวที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้บริโภคผักที่สดสะอาดและปลอดภัย
1: มันง่ายนะง่ายกว่าเราเปิดร้านคือเราเปิดร้านนี่ต้องมีหน้าร้านต้นทุนเยอะมากแต่ถ้าเราขายออนไลน์อ่ะเราแค่เสียเวลาที่มานั่งจัดการในเรื่องของการทำหน้าร้านแต่ให้มันเป็นสื่อให้คนเห็นว่าเรามีอะไรบ้างปลูกอะไรบ้างคือเราจะได้รู้จักกับลูกค้าจะรู้ฟีดแบ็กกลับมาว่าผักเที่ยวนี้เป็นแบบนี้มันก็ได้มาทั้งคำติแล้วก็คำชมพอคำติเราก็แก้ไขว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกได้ผักชนิดนี้ไปเอาไปทำอะไรเขาก็ถ่ายรูปส่งมาให้กันดูแล้วก็สอนวิธีการทำกันอะไรเงี้ยกลายเป็นห้องที่เป็นครอบครัวมันจะไม่ใช่แค่ซื้อแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ย
0: จากความแน่วแน่ที่จะผลิตอาหารที่ปลอดภัยออกไปสู่ผู้บริโภคและความเชื่อมั่นในการทำเกษตรอินทรีย์ว่าจะดีต่อทั้งตนเองครอบครัวผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมจนกลายมาเป็นสถานที่ให้คนจากภายนอกเข้ามาพักผ่อนเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเกษตรอินทรีย์ในชื่อภูฟ้าน้ำออร์แกนิกฟาร์ม
1: ก็จะมีสมาชิกในกลุ่มผักเขาเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มมาพักเริ่มจากตรงนั้นนะคะก็บอกต่อกันไปแนะนำคนนั้นมาคนนี้มามันก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้แพลนเอาไว้ในแผนว่าเราจะต้องมีฟาร์มสเตย์

0: I live in Bangkok myself, so we wanted to leave Bangkok for like a few days, and my wife was searching on the web, and then we found this place, which was for us the best place to go to. It was an organic farm in a nice area, and actually we all thought the same thing. It looked good, pictures looked nice, so we basically booked. Price was good.
1: การท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ก็มันก็คือท่องเที่ยวเชิงเกษตรแต่ของเราน่ะไปเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพเพราะของเราเป็นออร์แกนิกฟาร์มคุณมาก็จะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการทำฟาร์มทำฟาร์มอินทรีย
2: ์เสน่ห์ของออร์แกนิกฟาร์มนอกจากได้สัมผัสกับธรรมชาติยังได้รับการใส่ใจเรื่องสุขภาพจากการได้กินผักอินทรีย์สดๆที่เพิ่งเก็บจากต้น
1: บางกุ๊กเขามาเขาก็จะลงแปลงมาแล้วก็คิดเมนูว่าวันนี้จะกินอะไรมื้อเย็นวันนี้มีกระเจี๊ยบมีบวบแล้วของเรามีไข่นะคะอย่างวันนี้ก็เป็นผัดบวบใส่ไข่แล้วก็ต้มกระเจี๊ยบกินกับน้ำพริกกะปิเนี่ยคือของเราเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเขามาเนี่ยไม่ได้มาเที่ยวแต่เหมือนมาเยี่ยมญาติมาเที่ยวบ้านสวนของญาติอะไรประมาณเนี้ยอารมณ์มันจะเป็นแบบนั้นมากกว่าที่จะเป็นที่พักมาได้เรียนรู้ในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพเก็บผักสดๆจากแปลงมาทำอาหารอยู่กับอากาศที่ดีจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะจะถามกับคนที่มาที่เขามามากกว่าว่าเขามาเขาต้องการอะไรคือเราเนี่ยคือเราจะมีองค์ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์มีองค์ความรู้เรื่องอาหารสุขภาพมีองค์ความรู้เรื่องการแพทย์แผนไทยก็อยู่ที่ว่าเขามาเขาต้องการอะไรก็จะให้เขาตรงในสิ่งที่เขาต้องการอ่ะ
0: And I think this is a good place to go to relax to get some healthy air the owners very friendly open to help us it's a very nice area it's surrounded by mountains yeah

0: We really enjoyed it, and it's definitely a place we will come back to, so I can definitely recommend it.
1: การท่องเที่ยวในรูปแบบของฟาร์มสเตย์จึงไม่ใช่เป็นเพียงการเที่ยวเพื่อการพักผ่อนแต่เป็นการมาเรียนรู้แนวคิดและชีวิตของเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลอดภัยต่อสุขภาพที่เรียกว่าเกษตรอินทรีย
2: ์เราทำเกษตรเป็นหลักเวลาจะมีคนมาพักเราถึงจะมาเตรียมห้องพักเตรียมสถานที่เตรียมอาหารคือมาฟาร์มสเตย์อ่ะคืออารมณ์ของฟาร์มสเตย์ก็คือต้องมาอยู่กับฟาร์มวิถีชีวิตเราเป็นยังไงก็ต้องมาอยู่กับวิถีชีวิตของเราถ้าต้องการความสะดวกสบายก็ต้องไปพักโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทมาอยู่กับเราก็คือต้องมาเรียนรู้วิถีชีวิตของฟาร์มสเตย์ค่ะ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol แมวของเรากำลังคิดอะไรน้องหมาไม่กินอาหารทำไมนกที่เลี้ยงดูซึมพฤติกรรมของสัตว์ที่คนเลี้ยงอย่างเราไม่เข้าใจหลายปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีทางออก Pet Talk รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ปรารมศรีโพชราคมสัตวแพทย์ทางด้านพฤติกรรมสัตว์ครับจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ครับเราจะมาชวนพูดคุยกันครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมน้องหมานะครับน้องหมาของเราครับมีพฤติกรรมหลากหลายมากมายเลยนะครับแล้วหลายพฤติกรรมครับก็เป็นพฤติกรรมที่ดูน่ารักนะครับดูน่าตลกขบขันนะครับหรือแม้แต่เป็นพฤติกรรมที่ทำให้เจ้าของเกิดความอายก็ได้นะครับตัวอย่างนึงครับที่เรามักจะเจอได้บ่อยๆเลยนะครับคือเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ขาของเจ้าของหรือว่าขึ้นขี่สิ่งของต่างๆนะครับภายในบ้านนะครับพฤติกรรมนี้ครับเป็นพฤติกรรมที่หลายท่านประสบกับปัญหาอยู่นะครับว่าเราอาจจะไม่เข้าใจครับว่าน้องหมาทำพฤติกรรมแบบนี้ทำไมเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศหรือเปล่านะครับแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับพฤติกรรมตรงนี้อย่างไรได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของพฤติกรรมขึ้นขี่กันครับมีความเชื่อบนโลกออนไลน์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ในน้องหมาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับทุกวันนี้นะครับแต่ความเชื่อนึงครับก็คือเรื่องของการที่น้องหมาขึ้นขี่เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะแสดงความเป็นจ่าฝูงนะครับหรือว่าเขาต้องการที่จะข่มเจ้าของอันนี้ครับต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยว่าพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเรื่องของการเป็นจ่าฝูงหรือว่าการข่มเจ้าของแต่อย่างใดนะครับน้องหมาของเราครับจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีเนี่ยไม่เคยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อันไหนที่บอกเราเลยครับว่าน้องหมาเนี่ยสามารถที่จะวางแผนสามารถที่จะมีความคิดที่บอกว่าฉันจะต้องอยู่เหนือเจ้าของฉันจะต้องข่มเจ้าของให้ได้นะครับตรงนี้ครับเป็นเรื่องของสิ่งที่มนุษย์เราคิดนะครับก็ใส่เข้าไปให้น้องหมามากกว่านะครับซึ่งเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการข่มนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาดูกันครับว่ามีสาเหตุอะไรได้บ้างสำหรับสาเหตุแรกนะครับของพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศครับโดยถือเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับพฤติกรรมนี้นะครับโดยฮอร์โมนเพศครับมีผลที่ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับในสุนัขที่เริ่มที่จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ครับอายุของน้องหมานะครับที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก็จะมีความแตกต่างกันไปในสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นะครับอาจจะเริ่มที่ประมาณ7เดือนนะครับเรื่อยไปจนถึงปีกว่าเลยก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งสุนัขที่ยังไม่ทำหมันครับเราก็มักจะพบว่าพฤติกรรมการขึ้นขี่เนี่ยครับสามารถเกิดได้จากการที่เขายังมีฮอร์โมนเพศอยู่ในร่างกายสำหรับสาเหตุถัดมานะครับคือเรื่องของความตื่นเต้นครับโดยเจ้าของหลายท่านครับอาจจะสังเกตเห็นนะครับว่าน้องหมาของเราแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่บ่อยๆนะครับเวลา

ที่เรากำลังเล่นกับน้องหมาของเราแบบสนุกเลยนะครับที่เป็นอย่างนี้ครับก็เพราะว่าเวลาที่น้องหมาเขาคึกมากๆครับหรือเวลาที่เขาถูกเรามากๆทางด้านอารมณ์นะครับเขาก็อาจจะเริ่มแสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างเช่นเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ตรงนี้ออกมาให้เห็นได้เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับสาเหตุถัดมานะครับเป็นเรื่องของความเครียดครับสุนัขที่มีความเครียดมากๆนะครับก็สามารถที่จะทำพฤติกรรมอะไรแปลกๆออกมาได้เช่นกันนะครับโดยการขึ้นขี่ครับก็เป็นหนึ่งพฤติกรรมครับที่เราสามารถจะเห็นได้นะครับในสุนัขที่มีความเครียดสูงนะครับความเครียดในที่นี้ครับเกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆเลยครับเจ้าของอาจจะต้องลองสังเกตในบริบทของสิ่งแวดล้อมนะครับว่าน้องหมาของเราเนี่ยเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอะไรที่น่าจะก่อให้เกิดความเครียดได้บ้างนะครับมีเสียงดังตลอดเวลาหรือเปล่าหรืออาจจะมีสุนัขแปลกหรืออาจจะมีสัตว์แปลกหน้าอะไรเข้ามาหรือเจ้าของเองครับมีปฏิสัมพันธ์กับสุนัขในเชิงที่ทำให้สุนัขเขากลัวหรือเขาระแวงหรือเปล่านะครับตรงนี้ครับก็ถือเป็นสาเหตุที่จะทำให้สุนัขเกิดความเครียดแล้วก็แสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่ได้หมดเลยครับอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่เรามักจะพบได้บ่อยๆเลยครับแล้วก็เป็นสาเหตุที่หลายๆท่านมองข้ามนะครับก็คือการเรียกร้องความสนใจครับโดยสุนัขครับที่ทำพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับหลายๆครั้งนะครับเจ้าของก็มักที่จะเข้าไปห้ามนะครับหรือว่าให้ความสนใจนะครับเจ้าของบางท่านครับอาจจะมองดูว่าเป็นพฤติกรรมที่ตลกขบขันนะครับเราก็อาจจะมีการส่งเสียงนะครับมีการมองสุนัขในขณะที่สุนัขแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่สุนัขเขาอาจจะเกิดการเรียนรู้นะครับว่าเวลาที่เขาแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่เนี่ยเขาได้รับความสนใจจากเจ้าของในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการมองการชมนะครับหรือว่าการพูดคุยด้วยนะครับหรือแม้แต่เข้ามาจับสัมผัสตัวก็ตามถ้าสุนัขเขาเกิดการเรียนรู้แบบนี้ครับถ้าในอนาคตนะครับน้องหมาอยากได้ความสนใจจากเจ้าของเขาก็อาจจะเลือกใช้พฤติกรรมการขึ้นขี่อันนี้ครับเป็นเครื่องมือเป็นวิธีการครับที่ทำให้ได้ความสนใจจากเจ้าของมาทีนี้ครับเรามาดูในส่วนของการจัดการกับพฤติกรรมการขึ้นขี่กันบ้างนะครับสำหรับสุนัขที่ยังไม่ได้ทำหมันนะครับเรามักจะแนะนำครับให้พาน้องหมาไปทำหมันก่อนนะครับการทำหมันแล้วเนี่ยครับผมเราพบว่าสามารถที่จะช่วยลดพฤติกรรมการขึ้นขี่ไปได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับในสุนัขบางตัวครับพฤติกรรมการขึ้นขี่หายไปเลยนะครับแต่ในหลายๆตัวครับก็อาจจะยังคงอยู่นะครับเพราะว่าสาเหตุปัจจัยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของสาเหตุอย่างอื่นนะครับที่ยังผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการขึ้นขี่ได้อยู่นะครับทีนี้สุนัขที่ทำหมันแล้วครับผมนอกจากเรื่องของการขึ้นขี่ที่อาจจะช่วยลดไปได้นะครับก็อาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยเช่นกันเช่นสุนัขอาจจะดูแอคทีฟน้อยลงกว่าเดิมนะครับดูไม่ค่อยเล่นเหมือนเดิมนะครับดูนิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ครับเป็นเพราะว่าเรามีการเอาฮอร์โมนเพศของเขาออกไปนะครับสุนัขก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อยากสำรวจไม่ได้อยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์เยอะขึ้นเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้ครับจะขึ้นอยู่กับสุนัขแต่ละตัวด้วยนะครับบางตัวก็จะเห็นชัดบางตัวก็อาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยก็ได้นะครับสำหรับสุนัขนะครับที่ขึ้นขี่ครับเพราะว่าเขาต้องการเรียกร้องความสนใจจากเจ้าของนะครับวิธีการจัดการในเบื้องต้นครับเจ้าของสามารถทำได้โดยการที่ไม่ให้ความสนใจกับน้องหมาครับเวลาที่เขาแสดงพฤติกรรมแบบนี้ในขณะเดียวกันครับอย่างที่เราย้ำอยู่เสมอเลยครับว่าถ้าเวลาที่เราจะหยุดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งโดยการที่ไม่ให้สิ่งที่น้องหมาต้องการเนี่ยเราต้องบอกน้องหมาด้วยนะครับว่าเขาต้องทำยังไงเขาถึงจะได้สิ่งที่เขาต้องการไม่ฉะนั้นเนี่ยน้องหมาก็จะเกิดความสับสนครับก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาเพราะเขาอยากได้แต่เขาไม่รู้เขาต้องทำยังไงเขาถึงจะได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของครับไม่ให้ความสนใจน้องหมาในขณะที่เขาแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่แล้วนะครับเราควรที่จะให้ความสนใจเขาครับในขณะที่เขาแสดงพฤติกรรมที่เราต้องการด้วยนะครับเพื่อเป็นการบอกเขาครับว่าคุณจะต้องทำยังไงคุณถึงจะได้สิ่งที่คุณอยากได้ครับพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับเป็นพฤติกรรมที่มักจะถูกเชื่อมโยงไปในเรื่องของความต้องการทางเพศนะครับเพราะฉะนั้นก็มักจะมีคำถามครับว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องช่วยน้องหมาสำเร็จความใคร่หรือเปล่านะครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนครับว่าเรื่องของการสำเร็จความใคร่ครับอาจจะไม่ได้จำเป็นนะครับที่เจ้าของจะต้องไปช่วยน้องหมาให้เขาทำกิจกรรมตรงนั้นนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติครับถ้าเกิดว่าเราไปช่วยครับให้น้องหมาเนี่ยเขามีการสำเร็จความใคร่นะครับซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความรู้สึกที่เป็นบวกนะครับน้องหมาก็อาจจะเกิดการเรียนรู้ครับว่าเวลาที่เจ้าของมาทำกิจกรรมแบบนี้กับเขาเขาจะเกิดประสบการณ์ที่เป็นบวกจะเกิดความรู้สึกที่ดีในอนาคตครับน้องหมาก็อาจจะมีการมาสกิดมาขอนะครับมาเรียกให้เราไปช่วยให้ทำกิจกรรมตรงนี้อยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็

0: จะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้นะครับเช่นสมมติว่าเรามีแขกมาที่บ้านน้องหมามาสกิดนะครับก็อาจจะเป็นภาพลักษณ์ที่อาจจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมก็อาจจะเป็นปัญหาตามมาได้ครับจะเห็นได้ว่านะครับเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับเกิดได้จากหลายสาเหตุปัจจัยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความต้องการทางเพศหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเพียงอย่างเดียวนะครับเจ้าของครับสามารถที่จะนำวิธีการต่างๆครับที่เราพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยไปทดลองจัดการเบื้องต้นก่อนได้นะครับแต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นครับแนะนำว่าให้ลองพาน้องหมาครับมาพบสัตวแพทย์นะครับที่คลินิกพฤติกรรมสัตว์ครับโรงพยาบาลสัตว์ประสูติธรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับเพื่อที่เราจะได้วินิจฉัยนะครับหาสาเหตุที่แท้จริงของพฤติกรรมการขึ้นขี่ตรงนี้แล้วก็วางแผนการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับแล้วมาเจอกับผมครับหมอเอกในรายการ Pet Talk ครับชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักใน EP ถัดไปครับ
1: พบกับรายการ Pet Talk ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Jooks ดำเนินรายการโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ขวัญข้าว
1: ลา
2: โอ้ยโอ้ย
0: เย้เฮ้ยเบาสิลูก

0: ันข้าวมานี่แล้ว
1: เล่นกันดีๆนะลูก
2: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
2: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
3: ้ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้ากำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
2: ครับพ่อ

0: จ้ำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
1: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
0: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
1: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
0: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
2: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
0: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์ต๊อดครับ
0: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: และนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาทุกท่านนะครับไปแอคทีฟร่างกายยามเช้าครับ
0: รวมถึงการดูแลร่างกายของเราให้แอคทีฟตลอดทั้งวันกันด้วยครับผม
1: ก็วันนี้ครับเราจะมาออกกำลังกายกันในรูปแบบของเวทเทรนนิ่ง
0: ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสามารถออกกำลังกายไปพร้อมเรา2คนได้เลยนะครับ
1: อุปกรณ์วันนี้ก็จะง่ายๆหาได้ที่บ้านของเราเลยนะครับตั้งแต่เบาะรองหรือเขาเรียกว่าเสือโยคะเนาะขวดน้ำสัก2ขวดแล้วก็อย่างที่3ที่เราควรจะต้องมีในวันนี้ก็คือม้านั่งเก้าอี้หรือถ้าบ้านไหนไม่มีเราใช้ขั้นบันไดที่บ้านเราก็ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ทุกๆคนเนี่ยไปเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์กันก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพร้อมๆกันเนาะ
0: โอเคครับ

0: ั่นก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเนาะถ้าอย่างนั้นเด
1: ี๋
0: ยวเราเริ่มกันเลยครับโค้ชเริ่มจากการยืดกล้ามเนื้อก่อนโอเคท่าที่1ครับเดี๋ยวเราจะวอร์มกันก่อนในช่วง upper body นะครับอ่ะให้ทุกคนกางแขนออกนะครับท่านี้เขาเรียกว่าท่า Y นะแล้วก็ T เปิดมาตรงนี้แล้วก็ W ครับคืออย่างนี้เพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าแขนเราเป็นเหมือนตัวอักษรที่ผมบอกไปเลยอันนี้เห็นไหมมันแบบนี้ตัว Y กลับลงมาตัว T W ทำไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะอย่างที่บอกครับเหมือนที่พี่จั๊บทำเลยท่านี้ทำให้สะบักเราหรือว่าหัวไหล่ของเรามันพร้อมเนาะรวมไปถึงกล้ามเนื้อของช่วงอกทำงานไปครับไปเรื่อยๆ Y เสร็จไงต่อ
1: W
0: เยี่ยมครับตัว Y ตัว T W โอเคจากนั้นครับหมุนหัวไหล่นิดนึงเมื่อกี้เราทำไปแล้วหมุนโอเคดีครับโอเคท่าต่อไปจากนั้นเราก้มตัวครับไปจับที่หัวเข่าสลับข้างครับสลับข้างโดยที่โน้มตัวลงไปด้านหลังนิดนึงสลับข้างสลับไปสลับมาการยืดแบบนี้เรียกว่าการทำ dynamic stretching นะครับทำให้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ได้อยู่กับที่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มออกกำลังกายเราจะไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อค้างไว้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นทำให้กล้ามเนื้อเราพร้อมแล้วก็ออกกำลังกายตลอดเวลาเห็นไหมนี่คือได้ active จริงๆนะครับโอเคยืดไปเรื่อยๆดีครับสลับข้างงั้นใครรู้สึกว่ามันเริ่มยืดได้เยอะขึ้นกล้ามเนื้อมันเริ่มพร้อมแล้วลงไปต่ำกว่าเดิมครับลงไปลึกกว่าเดิมไปที่ปลายเท้าบ้างสลับกันประมาณนี้โอเคต่อมาครับให้ยกเข่าขึ้นมาจับแบบนี้สลับข้างเอามือประสานกันนะช้อนไปที่นะตรงหน้าแข้งของเราบริเวณหัวเข่าครับสลับข้างสลับไปสลับมาท่านี้ไม่ต้องรีบทำค่อยๆยกยืดบริเวณต้นขาสะโพกรวมถึงอกผายไว้นะอย่าให้ห่อตัวไม่ต้องห่อตัวลงไปแบบนี้นะพยายามยืดตัวขึ้นมายืดตัวขึ้นมาโอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะไปท่าที่1กันเลยครับพี่จ๊าบท่านี้

0: มีชื่อว่า reverse run คิดภาพตามว่าเหมือนเราเก็บของนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยพร้อมครับไปแบบนี้ถอยขาไปด้านหลังแบบนี้เหมือนเราก้มเก็บของหยิบของขึ้นมาสลับขาไปเรื่อยๆครับเราจะทำแบบนี้ประมาณ30วินาทียืดตัวตรงก้มเก็บของแบบนี้สังเกตที่เข่าแล้วก็เท้าของเรานะเข่าเรากับต้นขาเราจะขนานกับพื้นแบบนี้เก็บของเหมือนเราทำกระเป๋าล่วงเอ้ยก้มลงไปเก็บใช่ไหมครับโค
1: ้
0: ช
1: ใช่ครับ
0: เก็บปุ๊บแบบนี้โอเคพักครับอันนี้คือท่าที่1นะรีเวิร์สลังท่าต่อมาเห็นไหมตัวสเต็ปของเราถ้าใครไม่มีอย่างที่ผมบอกใช้บันไดบ้านของเรานะครับวางเข่าแบบนี้โน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็ดันตัวแบบนี้ครับดันตัวขึ้นเหมือนเราเอาตัวแนบลงไปเลยแล้วก็ดันตัวขึ้นมาท่านี้อย่างที่บอกพอเราเป็นเวทเทรนนิ่งใช่ไหมครับเราทำช้าๆนิดนึงไม่ต้องทำเร็วส่วนในวันไหนที่เราไปออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแบบโค้ชจ๊าบเนี่ยเราค่อยเพิ่มความเร็วนิดนึงอันนี้เราทำช้าๆให้กล้ามเนื้อเราได้แอคทีฟ
1: โอ้แค่น้ำหนักตัวเราเมื่อยเหมือนกันนะครับโค้ชต๊อด
0: โอ้โหใช้ได้เลยครับผม
1: อันนี้แปลว่าตัวเราหนักใช่ไหมฮะ
0: โอเคต่อมาอันนี้เราใช้แขนบ้างเรากลับมายังใช้อุปกรณ์ตัวเดิมท่าที่3นะครับท่าไตรเซปดิฟเนาะพยายามให้เรานั่งแบบนี้วางมือตรงสะโพกของเราพอดีจากนั้นย่อตัวลงไปแล้วดันตัวขึ้นมาแบบนี้ครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับรู้สึกว่าท่านี้เฮ้ยทำไมมันหนักจังเลยอ่ะพยายามเอาขาเข้ามาใกล้ๆลำตัวแบบนี้แล้วก็ย่อลงไปแล้วดันขึ้นท่านี้ควรระวังคืออย่าให้หัวไหล่เราจมลงไปอย่าให้หัวไหล่เราจมลงไปกับต้นคอแบบนี้พยายามยืดตัวไว้นะครับพับแค่ข้อศอกแล้วก็ดันตัวขึ้นแบบนี้นะแบบนี้ทำแบบนี้ประมาณ30วิประมาณนี้โอเคอันนี้คือเซตที่1นะครับจบแล้วเป็นไงบ้างครับโค้ช
1: โอ้รู้สึกแขนตึงมากครับ
0: กลับมาท่าที่1ใหม่ครับ
1: อ่ะ
0: มาเลยรีเวิร์สลังนะเหมือนเดิมเมื่อกี้เราก้มเก็บของ
1: ใช่ครับ
0: รอบนี้เหมือนเดิม
1: นะ
0: 3 2 1ไปเลยนะ
1: เอ้โค้ชซอสครับระยะขานี่เราควรถอยประมาณไหนดีครับ
0: จริงๆดีมากครับถอยเนี่ยคือให้เราถอยสัก1ช่วงขาเลยประมาณเวลาเราถอยไปให้รู้สึกว่าไม่แคบจนเกินไปสังเกตที่โค้ชจ๊าบนะเวลาก้าวไปเนี่ยสุดช่วงขาเนี่ยส้นเท้าจะเปิดขึ้นพอดีรวมถึงช่วงแนวเข่ากับสะโพกเนี่ยจะเป็นแนวที่รู้สึกว่าเหมือนมันตั้งฉากกับพื้นเลยแบบนี้เลยนะครับถ้าแบบนี้จะรู้สึกว่าได้ต้นขาแล้วก็สะโพกมากเลยนะครับอ่ะเป็นไงบ้างครับโค้ช
1: รู้สึกได้มากเลยครับ
0: รู้สึกได้มากขึ้นเนาะพอเราโฟกัส
1: ใช่พอโฟกัสพอมีโค้ชคอยบอกรู้สึกได้กันเลยจริง
0: ๆใช่อ้าวท่าที่2ท่าที่2มัวแต่พูดใช่ไหมมาต่อกันเลยนะฮะท่านี
1: ้
0: kneeling push up นะครับท่านี้เราออกแรงจากส่วนบนของร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณช่วงอกของเรานะครับแขนรวมถึงหัวไหล่ด้วยอย่างที่บอกนะเราดันกับเก้าอี้ของเราถ้าเก้าอี้สูงหน่อยไม่เป็นไรดันได้แต่พยายามให้ข้อศอกดันขึ้นมาปุ๊บลงแล้วขึ้นแบบนี้พับศอกเข้าไปแล้วพุชตัวขึ้นมาท่านี้ต้องเกรงหน้าท้องเลยนะครับโค้ชรู้สึกไหม
1: รู้สึกครับ
0: ถ้าเราไม่เกรงปุ๊บหลังก็จะแอนทันทียอดเยี่ยมมากครับท่าที่3กลับมาต้นแขนอีกรอบนึงไตรเซปดิฟนะครับเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะครับถ้ารู้สึกว่าเริ่มฉันเริ่มทำตามได้แล้วเหยียดขาออกไปถ้ารู้สึกไม่ไหวเอาขากลับมาพร้อมนะไปครับดันขึ้นเหมือนเดิมพยายามยืดตัวไว้ยืดอกไว้อย่าให้หัวไหล่จมครับแล้วดันขึ้นพับข้อศอกให้ศอกลงไปตั้งฉากแล้วดันตัวเองขึ้นมาเหมือนเดิมนะถ้าไม่ไหวขยับเข้ามาใกล้ๆใช้ขาช่วยแล้วดันตัวขึ้นดันตัวขึ้นถ้าไหวแล้วเหยียดแล้วดันแบบนี้ฮึบอีกนิดนึงโอเคเราจะทำแบบเดิมอีก1รอบอันนี้คือเซตที่1ของเรา
1: อ๋อนับเป็นเซต1
0: ใช่ครับนับเป็น1เซตมี3ท่าทำ3รอบ
1: โอเคครับ
0: มาไปครับ3 2 1เริ่มเลยครับรีเวิร์สลังนึกเสมอว่าเหมือนเราก้มลงไปเก็บของเอ๊ะฉันทำของหล่นนี่หยิบของขึ้นมาข้อสังเกตนึงก็คือหัวเข่าเราจะต้องไม่พับเข้าหากันนะครับเวลาเราย่อลงสังเกตนะ

0: หัวเข่าจะเป็นแนวตรงชี้ไปด้านหน้าใช่ย่อตรงๆปุ๊บถอยเท้าให้สุดช่วงขาเปิดส้นเท้าตัวตรงท่าที่2ครับโค้ชมาท่านี้ระวังนิดนึงนะสมมุติถ้ารู้สึกว่าพื้นที่บ้านของท่านผู้ชมเนี่ย เป็นพื้นที่ไม่เรียบเนี่ยหาผ้ามารองเข่าดีๆนะอาจจะเจ็บได้สวยมากครับโค้ชค่อยๆลงแล้วดันสำหรับท่านผู้ชมถ้ารู้สึกว่าโอ้ยดันไม่ขึ้นนะโค้ชทำไงให้เรามาแบบนี้แล้วเราแค่โน้มตัวไปข้างหน้านิดเดียวแล้วก็ดันขึ้นอย่าลืมนะตัวตั้งฉากแบบนี้สิ่งที่ควรระวังคืออย่าให้เอวมันลงไปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทำให้เราเมื่อยบ่าเพิ่มขึ้นได้นะครับโอเคท่าที่2ผ่านไปแล้วแล้วกลับมาท่าที่3ท่าสุดท้ายของเซตนี้นะ
1: สู้ครับ
0: ไปครับเหมือนเดิมปึ๊บแบบนี้แบบนี้ยืดตัวยืดตัวตรงไว้ตลอดเวลาอย่าห่อตัวนะถ้ารู้สึกว่าโอ้ยเริ่มเมื่อยแล้วขยับขามาแต่ถ้ายังไหวเหยียดขาออกไปใช่ยืดตัวปุ๊บหลังตรงพับข้อศอกแล้วเหยียดท่านี้เกรงท้องขมวดท้องตลอดเวลาปุ๊บอย่าลืมนะอย่ากั้นหายใจด้วยนะโอเคจะสังเกตว่าเรามีใช้ทั้งกล้ามเนื้อที่อยู่ส่วนบนก็คือ upper body มีทั้งกล้ามเนื้อที่ใช้ออกแรงเน
2: า
0: ะก็คือช่วงอกช่วงแขนของเรา
2: วิดพื้นของเรา
0: แล้วก็มีทั้ง lower body ก็คือท่าตัว reverse lunge ประโยชน์ของมันเนี่ยมันทั้งเพิ่มการเผาผลาญรวมถึงเพิ่มให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเซตนี้เรามาใช้แกนกลางหรือว่าส่วนท้องของเราบ้างอุปกรณ์ที่ใช้เราใช้เบาะอย่างเดียว
2: โอเค
0: ครับผม

0: เราเริ่มจากท่าเขาเรียกว่าท่าแพลงวิดเล็กๆนะโอเคพร้อมท่าท่านผู้ชมทางบ้านเห็นนะครับให้วางมืออยู่ในแนวของหัวไหล่หรือทำแบบโค้ชจับก็ได้คือวางศอกแบบนี้3 2 1ไปเลยเหยียดตัวให้ตรงนะครับแล้วยกขาขึ้นแบบนี้ครั้งที่แล้วเราแพลงไปแล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: รอบนี้เราเพิ่มความยากขึ้นมาอีกนิดนึงเห็นไหมการเกรงเนี่ยท่านี้คือสมมุติท่านี้เราโฟกัสดีๆเรารู้สึกว่าทั้งตัวได้ใช้หมดเลยเห็นไหมโค้ช
1: ใช่ครับ
0: เกร็งหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: รู้สึกแขนสั่นมากเลยครับโค้ชต๊อก
0: โอเคครับหน้าท้องเกร็งไปหมดเลย
1: แบบนี้ถูกต้องใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับยกขาให้ตรงโอเคแล้วกลับมาทีนี้ท่าที่2ต่อเนื่องกันระวางเข่านะครับแนวของสะโพกแบบนี้จากนั้นยกแขนกับขาสลับข้างกันท่านี้ให้สุดท่านี้ให้เราเกร็งไปที่หลังส่วนล่างสะโพกรวมถึงสะบักของเราด้วยสลับข้างไปมายกแขนขวาเหยียดขาซ้ายนะเราสลับกันยกแขนซ้ายเหยียดขาขวาหายใจออกหายใจออกกลับมาหายใจเข้าหลังตรงโอเคท่าที่3ครับกลับมาในแพงวอลิชั่นของเรากลับมาครับเหยียดตัวขึ้นตรงๆจากนั้นเราจะโรเตชันคือการบิดแบบนี้เปิดสะโพกออกครับมือชี้ไปขึ้นบนหลังคาบ้านเราเลยกลับมาสลับข้างบิดตัวท่านี้เราใช้กล้ามเนื้อทั้งตัวเลยแต่หลักๆที่เราต้องโฟกัสคือแกนกลางของตัวเราเก่งหน้าท้องไว้เยอะๆแคมเมลเยอะๆท่านี้ใครไปทะเลนะ LS ล่อง11ใช่ไหมโค
1: ้
0: ช
1: ใช่ครับ
0: บิดเยอะๆโอเคนี่คือเซตที่1นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะต่อกันในเซตที่2ทําเหมือนเดิมกลับมาท่าแรกเซตเหมือนเดิมเมื่อกี้โค้ชจ๊ะวาง2นะเป็นไงบ้างเก่งเนาะ
2: รู้สึกได้หัวไหล่มากขึ้นด้วยครับ
0: ทางกันต่อกันเลยไม่มีการเสียเวลา
2: Let's go
0: โอเคเหยียดขาเยอะๆลองดูครับท่านผู้ชมทางบ้านครับยกขาให้สูงขึ้นนะท่านี้ถ้าแพลงเนี่ยเปรียบเสมือนให้ตัวเราเหมือนกระดานเนาะการยกขาเนี่ยเป็นการให้ฐานที่รับแรงของเรามันน้อยลงมันทำให้การเกร็งของเราเยอะขึ้นเป็นไงบ้าง
1: เหนื่อยมากครับ
0: ดีครับสลับไปสลับมาโอเค

0: ค่อยๆวางเหมือนเดิมนะเซตตัวดีๆอย่าให้หลังเราจมแบบนี้นะท่าต่อไปยืดตัวไว้หลังตรงก้มหน้าลงนิดนึงเหยียดแขนกับขาครับคนละข้างสลับกันไปมายกขาขวาเหยียดขาซ้ายนะยกขาซ้ายเหยียดแขนขวาประมาณนี้สลับไปสลับมาแขนขวาขาซ้ายแขนซ้ายขาขวาเหยียดให้สุดเกร็งค้างไว้สักนิดนึงครับโค้ชแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านฮะเกร็งค้างไว้นิดนึงเพื่อให้กล้ามเนื้อเรามันได้ใช้งานนิดนึงอ่ะเราค่อยๆกลับสลับไปสลับมาโอเคท่าที่3บิดเตรียมตัวนะเกรงหน้าท้องเยอะๆอย่ากั้นหายใจอ่ะเริ่มครับโรเทชั่นสังเกตว่าเห็นไหมแขนตั้งแต่แนวช่วงบนไล่ลงมาจนมือที่ติดกับเบาะเนี่ยจะเป็นแนวเดียวกันแบบนี้ส่วนท่านผู้ชมทางบ้านถ้าไม่ไหวนะเราสามารถวางเข่าได้แล้วเปิดแบบนี้เกรงตัวสลับข้างไปตามแบบนี้นะถ้าใครไหวบิดตัวต่อเลยโอเคครับเซตที่2เรียบร้อย
1: อีก1เซตนะครับผม
0: มาอีก1รอบสุดท้าย
1: เซตสบายแขนกันนิดนึง
0: เริ่มเกร็งนะ
1: ใช่ครับรู้สึกหน้าท้องยุบไปเลย
0: โอเคครับมาเซตที่3สุดท้ายของการฝึกคอมัสเซิลหรือแกนกลางของเราไปเริ่มครับยกขาให้สูงขึ้นงั้นเวลาเราทําอย่าให้หลังเราแอ่นนะพยายามเตะขาโดยที่เรายังเกร็งหน้าท้องแล้วก็สะโพกเราได้อยู่เป็นไงบ้าง
1: กำลังสมาธิอยู่ฮะตอนนี้สั่นไปทั้งตัวอันนี้ถูกใช่ไหมครับโพสสั่นทั้งตัว
0: ถ้าเก่งเนี่ยคือร่างกายเราสั่นเนี่ยเป็นปกติ
1: เย่
0: ใครไม่สั่นนี่ต้องไปหาหมอแล้วนะ
1: หรืออาจจะไม่ทำอยู
0: ่โอเคท่าที่สองสังเกตได้ว่าเราไม่ได้มีการแบบว่าเอาน้ำมาลดนะนี่ของจริงนะเนี่ย
1: เหนื่อยจริง
0: ๆไปครับท่าที่สองครับเบิร์ดด็อกไปต่อเลยมือขวาขาซ้ายแขนซ้ายขาขวาสลับกันเหยียดสลับไปเรื่อยๆแต่ให้เราจังหวะขึ้นสูงสุดเนี่ยค้างไว้นิดนึงแล้วกลับลงมาตัวตรงดีครับก้มหน้านิดนึงไม่ต้องแหงนหน้าขึ้นมานะเพราะฉะนั้นการระวังเรื่องของกระดูกช่วงกระดูกสันหลังช่วงต้นคอของเราด้วยดีครับเหยียดให้เยอะๆโอเคครับท่าที่3
1: ท่าสุดท้ายครับผม
0: สุดท้ายแล้วมาบิดเยอะๆนะเพื่อ LS ของเราโอเคครับสำหรับท่านผู้ชมอย่างที่บอกเมื่อกี้พอมาถึงเซตที่3แล้วมันเริ่มไม่ไหวใช่ไหมเราวางเข่าได้นะวางเข่าแล้วบิดเปิดออกมาสลับข้างเปิดมาแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเห็นแล้วเอ้ยฉันยังทำตามได้สบายมากลุยกันเลยครับบิดตัวไปทวิสเปิดหัวไหล่เปิดอกโอเคเซตที่2ผ่านเยี่ยมมากครับโค้ช
1: เยี่ยมได้กลุ่มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวมากเลยครับหน้าท้องของเรา
0: จะสังเกตว่ามันไม่ใช่แค่แกนกลางลำตัวของเราอย่างเดียวนะครับมันก็จะใช้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อที่มันใช้คอร์ดในบริเวณแกนกลางของเราทั้งหมดหลังส่วนล่างสะโพกมันใช้กันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นการสั่นๆหรือไม่ไหวจริงๆกล้ามเนื้อมันทำงานอยู่นะแต่แค่ว่าทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาการฝืนของเราควรจะไม่รู้สึกว่าเราบาดเจ็บยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทำอยู่แล้วรู้สึกว่ามีการเจ็บแผลอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้ไม่ใช่อาจจะต้องพักก่อน
1: โอเคครับ
0: โอเคครับ

เดี๋ยวรอบนี้หรือว่าเซตนี้เนี่ยเราก็จะมาเน้นในเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้ออีกครั้งนึงโดยที่กล้ามเนื้อที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อหลังแล้วก็รวมถึงการทำให้กล้ามเนื้อหัวไหล่เนี่ยมันลดอาการบาดเจ็บได้ด้วย อันนี้อ่ะอุปกรณ์คือขวดน้ำท่านผู้ชมทางบ้านครับเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะท่าที่1ครับเริ่มจากการจับขวดน้ำแบบนี้เหมือนเราจะรีดขวดน้ำสองมือแบบนี้เลยแล้วเปิดขึ้นครับโรเทชันแบบนี้อ่ะลองดูนะดูที่โค้ชจ๊าบนะโค้ชจ๊าบไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายไปด้วยเพราะในขณะที่ทำนะเราบิดแบบนี้ครับเราบิดเปิดหัวไหล่โดยที่เราไม่ได้ยก

0: ขึ้นนะเราไม่ได้ยกขึ้นยกลงเราค้างไว้แบบนี้เราแค่จับแบบนี้แล้วยกเปิดขึ้นระดับไหล่นะเอาแค่ระดับหัวไหล่เราระดับหัวไหล่โอเคผักครับต่อมาถ้าต่อมาให้เราโน้มตัวลงไปสักประมาณ45องศาหรือก้มตัวไปเหมือนเราเก็บของตำแหน่งของขวดอยู่สักประมาณตรงนี้ช่วงเข่าเราครับจากนั้นวาดแขนออกด้านข้างใช่ครับด้านข้างท่านี้ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อไหล่ส่วนหลังของเราเนี่ยได้ทำงานเนาะแบบนี้หุบศอกได้เล็กน้อยนิดนึงเพราะน้ำหนักที่เราใช้ไม่เยอะนะทำท่าทางให้ถูกเก่งไว้ตัวตรงเขม่าท้องไว้ตลอดเวลาสำหรับท่านี้เหมือนเราเทน้ำเลยเนาะโอเคครับท่าต่อมาเอายืนขึ้นมานิดนึงจากนั้นท่านี้เราจะใช้ขวดน้ำเนี่ยเป็นเหมือนน้ำหนักที่เราดึงขึ้นมา
1: ครับ
0: แบบนี้ครับโน้มตัวไปเหมือนเดิมคล้ายๆเหมือนเดิมแต่เราปิดขวดน้ำนะแล้วดึงขึ้นมาแบบนี้ความรู้สึกเหมือนถ้าเราจินตนาการว่าเหมือนเราแบบว่าเห็นเครื่องตัดหญ้าสมัยก่อนไหมครับโค้ช
1: ครับผม
0: แล้วเราสตาร์ทเครื่องครับแต่สตาร์ทเครื่อง2มืออันนี้ดึงฮึบอันนี้ดึงเข้าบริเวณชายโครงของเรานะขวดน้ำดึงไปที่ประมาณซี่โครงของเราหนีบศอกแล้วก็ดันศอกไปด้านหลังเยอะๆแบบนี้แล้ววางให้สุดเหยียดแขนให้สุดแล้วดึงกลับมาประมาณนี้อันนี้แหละอันนี้คือท่าของมันอันนี้คือเซตที่1 นะ
1: รู้สึกหลังตรงเลยครับโค้ชอันนี้ถูกแล้วใช่ไหมครับ
0: โอเค
1: แสดงว่ากล้ามเนื้อทำงาน
0: ทำงานแล้วอันนี้ร่างกายทำงานกล้ามเนื้อทำงานแล้ว
1: ได้ครับ
0: กลับมาเซตที่2นะ
1: ครับผม
0: ไปต่อครับเซตที่2เหมือนเดิมตั้งขึ้นมาท่านี้มันจะทำให้เราเนี่ยหัวไหล่ของเราเนี่ยมันพร้อมนะแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือการที่มันจะเขาเรียกว่าอะไรลดอาการบาดเจ็บของหัวไหล่คืออย่างเช่นคนที่มีอาการไหล่ติดเนี่ยท่านี้เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กของส่วนของหัวไหล่ได้อยู่ข้างในเลยเล็กท่านี้
1: รวมถึงอาการไหล่ก๊อกแก๊กนี่ช่วยไหมครับ
0: ส่วนหนึ่งช่วยนะทำให้ไอตัวข้อต่อของหัวไหล่เราเนี่ยมันทำงานได้โฟลว์ขึ้นนะครับข้างในบิดโอเคอ่ะทีนี้ต่อเนื่องกันเราใช้ไหล่ส่วนหลังโน้มตัวเหมือนเดิมนะปึ๊บจากนั้นวาดแขนขึ้นครับไปดีครับท่านี้ไม่ต้องแบบเหยียดจนแบบไปสุดหลังขนาดนี้นะครับเราท่านผู้ชมทางบ้านระวังดีๆนะสังเกตนะอย่างโค้ชจ๊าบและผมเนี่ยจะดันขึ้นประมาณนี้แค่เสมอช่วงลำตัวแค่นี้แล้วกลับลงมาครับวาดแขนขึ้นไปแล้วก็ลงท่านี้ทำให้กล้ามเนื้อมัดเล็กของหัวไหล่คือส่วนหลังเราเนี่ยทำงานได้เต็มที่ทำไมเราถึงต้องก้มตัวใช่ไหมเพราะกล้ามเนื้อส่วนหลังเราอยู่ตรงนั้นเนาะเวลาเรายกแขนขึ้น
1: โอเค
0: โอเคครับอันที่3กลับมาโน้มตัวลงเหมือนเดิมสตาร์ทเครื่องตัดหญ้านึกภาพตามทันไหมเนี่ยบอกยุคเลยเนี่ยดึงครับโอเคไปแบบนี้ดึงถ้าจะให้ดีถ้ารู้สึกว่าน้ำหนักมันยังไม่เยอะใช่ไหมพยายามดึงค้างไว้นิดนึงแล้วปล่อยครับเหยียดให้สุดดึงไปที่ซี่โครงของเราแล้วปล่อยบริเวณหน้าท้องเนี่ยประมาณสะดือเราแหละตำแหน่งเนาะจะได้เห็นภาพง่ายๆโอเคดึงตรงๆแล้ววางเยี่ยมเลยโอเคสมัครเป็นไงบ้าง
1: รู้สึก
0: กล้ามเนื้อหลังโอ้เราเริ่มตึงๆ
1: ไม่หายไหล่ถึงได้เลยครับท่านี
0: ้ท่านี้ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหลังน่ะยิ่งถ้าคนที่นั่งทำงานทั้งวันเนี่ยต้องบริหารเลย
1: ออฟฟิศซินโดรมเป็นต้น
0: ใช่เลยใช่เลยครับผม
1: เซตสุดท้ายเนาะ
0: เซตสุดท้าย
1: ได้ครับผม
0: ลุยกันเลยมาเริ่มจากท่าที่หนึ่งเหมือนเดิมนะโรเทชั่นโค้ชเป็นไงบ้างท่านี้มันดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ท่านี้ถ้าทำเราจริงถ้าโฟกัสจริงๆแล้วเนี่ยไหล่ด้านในนี่เรารู้สึกว่าเมื่อยมากเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหนักเยอะแต่ว่ากล้ามเนื้อมันนี้มันค่อนข้างเล็กแต่ว่าซับซ้อนมาก
1: และมีความสำคัญด้วย
0: สำคัญมากๆครับผมในการยกแขนต่างๆของเราแค่นี้ก็เมื่อยนะจริ ง
1: เมื่อยมากครับใครจะไปคิดว่าขวดน้ำแค่นี้
0: ดูถูกไม่ได้นะเนี่ย
1: ไม่ได้เลย
0: โอเคท่าที่2ครับ
1: Let's go
0: Bye เหมือนเดิมเราใช้มัดเล็กแต่ว่าสำคัญในเซตสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นจังหวะที่เราฟลายเขาเรียกว่าท่า reverse fly reverse fly เนี่ยสังเกตว่าเราต้องก้มตัว
1: fly นี่คือก การบินใช่ไหม
0: ใช่ครับถ้าเรายืนถ้าเรายืนแบบนี้จะรู้จะไม่รู้สึกเลยจะไปโดนมัดอื่นมากกว่าเราต้องแบบนี้ต่อครับรีเวิร์สฟลายถ้าเรายืนปุ๊บมันจะเป็นไหล่ส่วนตรงกลางที่ครั้งที่แล้วเราเล่นไปแล้วโอเคเป็นไงบ้างครับโค้ช
1: เมื่อยเหมือนกันครับนะแต่ดีนะผมรู้สึกดีนะ
0: ดีนะ
1: รู้สึกดีมาก
0: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
1: ไปท่าสุดท้ายครับ
0: มาครับโรเหมือนเดิมนะให้เราดึงสักประมาณตำแหน่งของขวดน้ำอยู่มันสะดือเนาะหรือว่าซี่โครงชายโครงของเราลงเหยียดแขนให้สุดแล้วดึงนี่สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้ารู้สึกว่าขวดน้ำมันเบาไปหรือว่าเคยออกกำลังกายอยู่แล้วเราใช้น้ำหนักที่มันหนักขึ้นได้นะแกลลอนน้ำได้นะดัมเบลถ้ามีหรือเป็นกระเป๋าเดินทางไหมกระเป๋าแบบ
1: ได้ครับ
0: กระเป๋าใส่เสื้อผ้าเนาะกระเป๋าผ้า
1: ขอแค่มันมีน้ำหนัก
0: ใช่
1: น้ำหนักให้ชาเลนจ์
0: จริงแค่นี้ก็
1: เมื่อยเหมือนกันนะ
0: เมื่อยแล้วนะโอเคเมื่อกี้เราจบไปแล้ว3เซตเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราใช้ร่างกายเยอะมากเลยนะสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับโค้ชเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากท่าที่1ก่อนเลยนะครับเริ่มจากท่าที่1หัวไหล่ก่อนเลยครับพาดแขนไปด้านหน้าแบบนี้นะอีกข้างนึงกดเข้าหาลำตัวท่านี้ยืดไปเรื่อยๆไม่ต้องยกไหล่ขึ้นมานะโอเคพอลื่นให้รู้สึกว่าแขนเราตึงมากๆกดเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนข้างครับยืดเยอะๆโอเคครับจากนั้นอีกท่าหนึ่งคือประสานมือไปด้านหลังนะครับแบบนี้แล้วยืดตัวขึ้นครับยืดอกแล้วก็หัวไหล่เชยคางขึ้นนิดนึงครับเงยหน้าขึ้นนิดนึงยืดตัวขึ้นแบบนี้นะประมาณนี้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อเรนอกแล้วก็หัวไหล่เรายืดนิดนึงโอเคกลับมาจากนั้นครับเอามือของเราเนี่ยจับไปที่ต้นที่ข้อเท้าเรนข้อเท้ากดให้ส้นเท้าดึงมาสะโพกนะครับเปลี่ยนข้างครับประมาณนี้เปิดมือนิดนึงเพื่อให้บาลานซ์เนาะยืนตัวตรงยืดตัวขึ้นดึงส้นเท้าหาสะโพกโอเคจากนั้นต้นขาด้านหลังครับเอาขาวางลงมากระดกปลายเท้าขึ้นแล้วโน้มตัวลงไปครับถ้าสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะรู้สึกว่ามันตึงเกินไปครับจับไม่ไหวเอาจับที่ปลายที่หัวเข่าก่อนก็ได้แบบนี้โน้มตัวขาข้างนี้เหยียดขาอีกข้างนึงงอไว้แบบนี้นะครับโอเคครับอีกข้างนึงครับสลับข้างส่วนถ้าใครรู้สึกว่ามันยังไม่ยืดเหยียดขาให้สุดนะเอามือไปแตะที่ปลายเท้าได้แบบนี้ทำให้บริเวณต้นขาด้านหลังนะครับเหยียดจนสุดโอเคครับเรียบร้อยครับวันนี้ก็เรียบร้อยหมดเลยจบวันนี้มิชชั่นคอมพลีทพร้อมที่จะแอคทีฟทั้งวันแล้ว
1: ใช่ครับ
0: โอเคครับก็สำหรับวันนี้ครับก็รายการของเราก็จบเพียงแค่นี้ฝากให้ทุกท่านติดตามกันด้วยก็วันนี้สำหรับผมครับโค้ชต๊อด
1: ผมโค้ชจ๊าบนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากติดตามรายการ Active Morning ด้วยนะครับเวลาเดียวกันนี้ทุกเช้านะครับทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
3: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
3: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
4: เฮ้ย
5: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
6: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรา

0: ฝนตกหนักมากครับคุณตา
1: พวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยดูรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
3: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
0: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
3: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
3: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับ
0: แบ่งคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
3: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากบันไดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
0: DLTV ฉันถามหน่อยสิหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
4: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วล่ะ
0: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
4: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมาก

0: ินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอนันต์สองสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
2: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
3: นั่นไงนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lot Six School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์สคูลนะคะ
1: ค่ะพี่เนทช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลวันแม่นะคะวันนี้พี่ทรายก็ไปเก็บดอกมะลิจากสวนไม้หอมมาด้วยค่ะเอาดอกมะลิไปทำอะไรดีคะช่วงนี
0: ้พี่เนทว่าไปทำสครับดอกมะลิกันไหมคะ
1: ดีเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันได้เลยค่ะ

0: ลิให้คุณแม่แล้วนะคะนอกจากจะผัดเซลล์ผิวได้ก็ยังมีน้ำมันหอมระเหยนะคะที่ช่วยให้ผ่อนคลายได้แหละค่ะ
1: ดีเลยค่ะพี่เนทงั้นเราไปสครับผิวกันดีกว่าสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์
0: กดแชร์
1: เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192

0: ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol แมวของเรากำลังคิดอะไรน้องหมาทำไมไม่กินอาหารทำไมนกที่เลี้ยงดูซึมซึมพฤติกรรมของสัตว์ที่คนเลี้ยงอย่างเราไม่เข้าใจหลายปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีทางออก Pet Talk รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ปรารมศรีโพชราคมสัตวแพทย์ทางด้านพฤติกรรมสัตว์ครับจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ครับเราจะมาชวนพูดคุยกันข้องกับเรื่องของพฤติกรรมน้องหมานะครับน้องหมาของเราครับมีพฤติกรรมหลากหลายมากมายเลยนะครับแล้วหลายพฤติกรรมครับก็เป็นพฤติกรรมที่ดูน่ารักนะครับดูน่าตลกขบขันนะครับหรือแม้แต่เป็นพฤติกรรมที่ทำให้เจ้าของเกิดความอายก็ได้นะครับตัวอย่างนึงครับที่เรามักจะเจอได้บ่อยๆเลยนะครับคือเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ขาของเจ้าของหรือว่าขึ้นขี่สิ่งของต่างๆนะครับภายในบ้านนะครับพฤติกรรมนี้ครับเป็นพฤติกรรมที่หลายท่านประสบกับปัญหาอยู่นะครับว่าเราอาจจะไม่เข้าใจครับว่าน้องหมาทำพฤติกรรมแบบนี้ทำไมเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศหรือเปล่านะครับแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับพฤติกรรมตรงนี้อย่างไรได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของพฤติกรรมขึ้นขี่กันครับมีความเชื่อบนโลกออนไลน์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ในน้องหมาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับทุกวันนี้นะครับแต่ความเชื่อนึงครับก็คือเรื่องของการที่น้องหมาขึ้นขี่เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะแสดงความเป็นจ่าฝูงนะครับหรือว่าเขาต้องการที่จะข่มเจ้าของอันนี้ครับต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยว่าพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเรื่องของการเป็นจ่าฝูงหรือว่าการข่มเจ้าของแต่อย่างใดนะครับน้องหมาของเราครับจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีเนี่ยไม่เคยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อันไหนที่บอกเราเลยครับว่าน้องหมาเนี่ยสามารถที่จะวางแผนสามารถที่จะมีความคิดที่บอกว่าฉันจะต้องอยู่เหนือเจ้าของฉันจะต้องข่มเจ้าของให้ได้นะครับตรงนี้ครับเป็นเรื่องของสิ่งที่มนุษย์เราคิดนะครับก็ใส่เข้าไปให้น้องหมามากกว่านะครับซึ่งเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการข่มนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาดูกันครับว่ามีสาเหตุอะไรได้บ้างสำหรับสาเหตุแรกนะครับของพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศครับโดยถือเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับพฤติกรรมนี้นะครับโดยฮอร์โมนเพศครับมีผลที่ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับในสุนัขที่เริ่มที่จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ครับอายุของน้องหมานะครับที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก็จะมีความแตกต่างกันไปในสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นะครับอาจจะเริ่มที่ประมาณ7เดือนนะครับเรื่อยไปจนถึงปีกว่าเลยก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งสุนัขที่ยังไม่ทำหมันครับเราก็มักจะพบว่าพฤติกรรมการขึ้นขี่เนี่ยครับสามารถเกิดได้จากการที่เขายังมีฮอร์โมนเพศอยู่ในร่างกายสำหรับสาเหตุถัดมานะครับคือเรื่องของความตื่นเต้นครับโดยเจ้าของหลายท่านครับอาจจะสังเกตเห็นนะครับว่าน้องหมาของเราแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่บ่อยๆนะครับเวลาที่เรากำลังเล่นกับน้องหมาของเราแบบสนุกเลยนะครับที่เป็นอย่างนี้ครับก็เพราะว่าเวลาที่น้องหมาเขาคึกมากๆครับหรือเวลาที่เขาถูกเรามากๆทางด้านอารมณ์นะครับเขาก็อาจจะเริ่มแสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างเช่นเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ตรงนี้ออกมาให้เห็นได้เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับสาเหตุถัดมานะครับเป็นเรื่องของความเครียดครับสุนัขที่มีความเครียดมากๆนะครับก็สามารถที่จะทำพฤติกรรมอะไรแปลกๆออกมาได้เช่นกันนะครับโดยการขึ้นขี่ครับก็เป็นหนึ่งพฤติกรรมครับที่เราสามารถจะเห็นได้นะครับในสุนัขที่มีความเครียดสูงนะครับความเครียดในที่นี้ครับเกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆเลยครับเจ้าของอาจจะต้องลองสังเกตในบริบทของสิ่งแวดล้อมนะครับว่าน้องหมาของเราเนี่ยเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอะไรที่น่าจะก่อให้เกิดความเครียดได้บ้างนะครับมีเสียงดังตลอดเวลาหรือเปล่าหรืออาจจะมีสุนัขแปลกหน้าหรืออาจจะมีสัตว์แปลกหน้าอะไรเข้ามาหรือเจ้าของเองครับมีปฏิสัมพันธ์กับสุนัขในเชิงที่ทำให้สุนัขเขากลัวหรือเขาระแวงหรือเปล่านะครับตรงนี้ครับก็ถือเป็นสาเหตุที่จะทำให้สุนัขเกิดความเครียดแล้วก็แสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่ได้หมดเลยครับอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่เรามักจะพบ ได้บ่อยๆเลยครับแล้วก็เป็นสาเหตุที่หลายๆท่านมองข้ามนะครับก็คือการเรียกร้องความสนใจครับโดยสุนัขครับที่ทำพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับหลายๆครั้งนะครับเจ้าของก็มักที่จะเข้าไปห้ามนะครับหรือว่าให้ความสนใจนะครับเจ้าของบางท่านครับอาจจะมองดูว่าเป็นพฤติกรรมที่ตลกขบขันเราก็อาจจะมีการส่งเสียงนะครับมีการมองสุนัขในขณะที่สุนัขแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่สุนัขเขาอาจจะเกิดการเรียนรู้นะครับว่าเวลาที่เขาแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่เนี่ยเขาได้รับความสนใจจากเจ้าของในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการมองการชมนะครับหรือว่าการพูดคุยด้วยนะครับหรือแม้แต่เข้ามาจับสัมผัสตัวก็ตามถ้าสุนัขเขาเกิดการเรียนรู้แบบนี้ครับถ้าในอนาคตนะครับน้องหมาอยากได้ความสนใจจากเจ้าของเขาก็อาจจะเลือกใช้พฤติกรรมการขึ้นขี่อันนี้ครับเป็นเครื่องมือเป็นวิธีการครับที่ทำให้ได้ความสนใจจากเจ้าของมาทีนี้ครับเรามาดูในส่วนของการจัดการกับพฤติกรรมการขึ้นขี่กันบ้างนะครับสำหรับสุนัขที่ยังไม่ได้ทำหมันนะครับเรามักจะแนะนำครับให้พาน้องหมาไปทำหมันก่อนนะครับการทำหมันแล้วเนี่ยครับผมเราพบว่าสามารถที่จะช่วยลดพฤติกรรมการขึ้นขี่ไปได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับในสุนัขบางตัวครับพฤติกรรมการขึ้นขี่หายไปเลยนะครับแต่ในหลายๆตัวครับก็อาจจะยังคงอยู่นะครับเพราะว่าสาเหตุปัจจัยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของสาเหตุอย่างอื่นนะครับที่ยังผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการขึ้นขี่ได้อยู่นะครับทีนี้สุนัขที่ทำหมันแล้วครับผมนอกจากเรื่องของการขึ้นขี่ที่อาจจะช่วยลดไปได้นะครับก็อาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยเช่นกันเช่นสุนัขอาจจะดูแอคทีฟน้อยลงกว่าเดิมนะครับดูไม่ค่อยเล่นเหมือนเดิมนะครับดูนิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ครับเป็นเพราะว่าเรามีการเอาฮอร์โมนเพศของเขาออกไปนะครับสุนัขก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อยากสำรวจไม่ได้อยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์เยอะขึ้นเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้ครับจะขึ้นอยู่กับสุนัขแต่ละตัวด้วยนะครับบางตัวก็จะเห็นชัดบางตัวก็อาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยก็ได้นะครับสำหรับสุนัขนะครับที่ขึ้นขี่ครับเพราะว่าเขาต้องการเรียกร้องความสนใจจากเจ้าของนะครับวิธีการจัดการในเบื้องต้นครับเจ้าของสามารถทำได้โดยการที่ไม่ให้ความสนใจกับน้องหมาครับเวลาที่เขาแสดงพฤติกรรมแบบนี้ในขณะเดียวกันครับอย่างที่เราย้ำอยู่เสมอเลยครับว่าถ้าเวลาที่เราจะหยุดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งโดยการที่ไม่ให้สิ่งที่น้องหมาต้องการเนี่ยเราต้องบอกน้องหมาด้วยนะครับว่าเขาต้องทำยังไงเขาถึงจะได้สิ่งที่เขาต้องการไม่ฉะนั้นเนี่ยน้องหมาก็จะเกิดความสับสนครับก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาเพราะเขาอยากได้แต่เขาไม่รู้เขาต้องทำยังไงเขาถึงจะได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของครับไม่ให้ความสนใจน้องหมาในขณะที่เขาแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่แล้วนะครับเราควรที่จะให้ความสนใจเขาครับในขณะที่เขาแสดงพฤติกรรมที่เราต้องการด้วยนะครับเพื่อเป็นการบอกเขาครับว่าคุณจะต้องทำยังไงคุณถึงจะได้สิ่งที่คุณอยากได้ครับพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับเป็นพฤติกรรมที่มักจะถูกเชื่อมโยงไปในเรื่องของความต้องการทางเพศนะครับเพราะฉะนั้นก็มักจะมีคำถามครับว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องช่วยน้องหมาสำเร็จความใคร่หรือเปล่านะครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนครับว่าเรื่องของการสำเร็จความใคร่ครับอาจจะไม่ได้จำเป็นนะครับที่เจ้าของจะต้องไปช่วยน้องหมาให้เขาทำกิจกรรมตรงนั้นนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติครับถ้าเกิดว่าเราไปช่วยครับให้น้องหมาเนี่ยเขามีการสำเร็จความใคร่นะครับซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความรู้สึกที่เป็นบวกนะครับน้องหมาก็อาจจะเกิดการเรียนรู้ครับว่าเวลาที่เจ้าของมาทำกิจกรรมแบบนี้กับเขาเขาจะเกิดประสบการณ์ที่เป็นบวกจะเกิดความรู้สึกที่ดีในอนาคตครับน้องหมาก็อาจจะมีการมาสะกิดมาขอนะครับมาเรียกให้เราไปช่วยให้ทำกิจกรรมตรงนี้อยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้นะครับเช่นสมมติว่าเรามีแขกมาที่บ้านน้องหมามาสะกิดนะครับก็อาจจะเป็นภาพลักษณ์ที่อาจจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมก็อาจจะเป็นปัญหาตามมาได้ครับจะเห็นได้ว่านะครับเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับเกิดได้จากหลายสาเหตุปัจจัยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความต้องการทางเพศหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเพียงอย่างเดียวนะครับเจ้าของครับสามารถที่จะนำวิธีการต่างๆครับที่เราพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยไปทดลองจัดการเบื้องต้นก่อนได้นะครับแต่ถ้ายังไม่ครับแนะนำว่าให้ลองพาน้องหมาครับมาพบสัตวแพทย์นะครับที่คลินิกพฤติกรรมสัตว์ครับโรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับเพื่อที่เราจะได้วินิจฉัยนะครับหาสาเหตุที่แท้จริงของพฤติกรรมการขึ้นขี่ตรงนี้แล้วก็วางแผนการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับแล้วมาเจอกับผมครับหมอเอกในรายการ Pet Talk ครับชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักใน EP ถัดไปครับ
0: พบกับรายการ Pet Talk ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit
2: จูกส
0: ์ดำเนินรายการโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอ

สามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่5เรื่องกราฟของฟังก์ชันกำลัง2โดยเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับจากชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือเราได้เรียนในเรื่องของสมการ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ยกกำลัง2บวก k ใช่ไหมครับเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้สมการของเรานะครับจัดให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c นะครับโดยจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับก็คือนักเรียนสามารถเปลี่ยนสมการพาราโบลาที่อยู่ในรูป y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c นะครับเปลี่ยนจากสมการนี้นะครับให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ยกกำลัง2บวก k เมื่อ a b c h k นะครับเป็นค่าคงตัวและ a ไม่เท่ากับ0นะครับโอเคนะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้นะครับในชั่วโมงที่แล้วครูได้ให้การบ้านกับนักเรียนทุกคนไปใช่ไหมครับมีใครทำการบ้านมาบ้างครับหลายคนเลยนะครับต่อไปครูจะให้จะมีเพื่อนของเราครับมานำเสนอการบ้านที่ทำในชั่วโมงที่แล้วนะครับเชิญข้อที่1ได้เลยครับ
3: ครับข้อครับ a เท่ากับ4s เท่ากับ1 k เท่ากับลบ2 a เป็นบวกกราฟพาราโบลาหงายครับจุดต่ำสุดคือ1ลบ2ครับข้อที่2ครับ a เท่ากับลบ1 s เท่ากับลบ1 k เท่ากับลบ3 a เป็นลบเป็นกราฟพาราโบลาคว่ำจุดสูงสุดคือลบ1และลบ3ครับข้อที่3นะครับa เท่ากับลบ3 s เท่ากับลบ1 k เท่ากับ3 a เป็นลบกราฟพาราโบลาคว่ำจุดสูงสุดคือลบ1และ3ครับข้อที่4 a เท่ากับ1 s เท่ากับลบ2 k เท่ากับ2 a เป็นบวกกราฟพาราโบลาหงายจุดต่ำสุดคือลบ2และ2ครับ
4: ต่อมาข้อ2นะครับข้อ1ตรงกับ C4 ข้อ2ตรงกับ C1 ข้อ3ตรงกับ C3 และข้อ4ตรงกับ C2 ครับเพื่อนๆปลายทางได้คำตอบเหมือนผมไหมครับต่อมาข้อ3ครับข้อ1ตอบ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ข้อ2ตอบ y เท่ากับ 2x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2บวก3ครับข้อ3ตอบ y เท่ากับ 2x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วย2ครับข้อ4ครับ y เท่ากับ 2x ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ3ครับข้อ5ครับ y เท่ากับ2คูณ x บวก5ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ2ครับ
5: ครับสำหรับข้อที่4นะครับจงเขียนสมการของพาราโบลาที่ผ่านจุด2 1 3 3และ5 -5 ดังรูปนะครับพิจารณาสมการนะครับอยู่ในรูป y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k นะครับซึ่งจุดสูงสุดของกราฟคือคู่อันดับ hk นะครับ

0: ดังนั้นสิ่งที่ต้องการหาคือค่า A ค่า H แล้วก็ค่า K ครับจุดสูงสุดคือจุด33นะครับดังนั้น H เท่ากับ3แล้วก็ K เท่ากับ3ครับเราจะสามารถเขียนสมการพาราโบลาได้โดย Y เท่ากับ A คูณวงเล็บ X ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2บวก3นะครับโดยกำหนดให้สมการนี้เป็นสมการที่1นะครับแทน X และ Y ด้วยพิกัดที่1และ2บนจุดที่กราฟผ่านนะครับแล้วผมจะแทน X และ Y ด้วย2และ1ตามลำดับนะครับจะได้เป็น1เท่ากับ A คูณวงเล็บ2ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2บวก3นะครับพอเราแก้สมการออกมาจะได้ A เท่ากับลบ2ครับดังนั้นเราจะสามารถเขียนสมการพาราโบลาได้เป็น Y เท่ากับลบ2คูณวงเล็บ X ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2บวก3ครับ
1: จบไปแล้วครับสำหรับการบ้านในชั่วโมงที่แล้วนะครับจากการบ้านของเราครูอยากจะกลับมาทบทวนเกี่ยวกับค่า A H และค่า K นะครับว่าส่งผลกับกราฟอย่างไรนะครับเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดว่าเรามีสมการที่อยู่ในรูป Y เท่ากับ A คูณ X ลบ H ทั้งหมดยกกำลัง2บวก K นะครับนักเรียนคิดว่าค่า A ส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงกับกราฟอย่างไรบ้างนะครับค่า A ส่งผลอะไรกับกราฟบ้างนะครับความและก็หงายใช่ไหมครับคือถ้าเกิดว่า a มากกว่า0หรือ a เป็นบวกเนี่ยกราฟจะเป็นพาราโบลาหงายมีจุดต่ำสุดก็คือจุด hk นะครับโอเคนะแต่ถ้าเกิดน้อยกว่า0กราฟก็จะเป็นกราฟพาราโบลาคว่ำนะครับถ้าเป็นพาราโบลาคว่ำก็จะต้องมีจุดสูงสุดอยู่ที่จุด hk เช่นเดียวกันนะครับต่อไปค่า h ส่งผลอะไรกับกราฟพาราโบลาบ้างครับนอกจากเป็นจุดในขั้วพิกัดที่1แล้วนะครับก็คือกราฟจะเลื่อนขนานตามแนวแกน x เป็นระยะ absolute ของ s หรือค่าสมบูรณ์ของ s หน่วยนะครับถ้า s มากกว่า0กราฟจะเลื่อนไปทางขวาของแกน y แต่ถ้า s น้อยกว่า0กราฟจะเลื่อนขนานไปทางซ้ายของแกน y นะครับและนอกจากนี้นะครับจะมีเส้นตรง x เท่ากับ h เป็นแกนสมมาตรของพาราโบลานะครับแต่ทํานองเดียวกันค่า k นะครับส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงของพาราโบลาก็คือกราฟจะเลื่อนขนานตามแนวแกน y เป็นระยะค่าสมบูรณ์ของ k หรือ absolute k หน่วยนะครับโดยถ้าเกิดว่าค่า k เป็นบวกกราฟจะเลื่อนขนานไปทางข้างบนของแกน x แต่ถ้าเกิดว่า k เป็นลบนะครับกราฟจะเลื่อนขนานลงล่างของแกน x นะครับโดยค่า y เท่ากับ k นะครับเป็นค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดโดยจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดนะครับมีพิกัดที่2เป็นค่า k นะครับอันนี้คือลักษณะของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ a คูณ x ลบ hทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ใช่ไหมครับแต่นักเรียนจำที่ครูเคยแนะนำไหมครับว่าฟังก์ชันกำลัง2หรือสมการพาราโบลาอยู่ในรูปแบบของอะไรนะครับรูปทั่วไปที่เราเรียนกันก็คืออยู่ในรูปแบบของ
2: a x ยกกำลัง2บวก b x บวก c
1: ใช่ไหมครับอันนี้คือสมการพาราโบลาที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเรามีสมการแบบนี้เราสามารถวาดพาราโบลาได้คร่าวๆเลยไหมครับเราจะรู้ว่ากราฟคว่ำกับกราฟหงายจะดูจากค่า a ใช่ไหมครับอันนี้เป็นสมการพาราโบลาสามารถบอกได้ว่าเป็นพาราโบลาคว่ำหรือหงายดูจากค่า a ถ้า a เป็นบวกเป็นกราฟ a เป็นบวกเป็นกราฟหงายถ้า a เป็นลบเป็นกราฟคว่ำแต่เราสามารถบอกได้ไหมครับว่าจุดยอดจุดสูงสุดจุดต่ำสุดอยู่ที่จุดอะไรครับบอกได้เลยไหมยังไม่สามารถบอกได้นะครับดังนั้นสำหรับกราฟที่อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับนักเรียนจะต้องแปลงกราฟที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ยกกำลัง2บวก bx บวก c นะครับให้กลายเป็นรูปของ y เท่ากับ ax คูณ a คูณ x ลบ hทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ก่อนซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถแปลงให้อยู่ในรูปนี้ได้เราสามารถบอกอะไรได้บ้างเราบอกได้ว่าเป็นสมการพาราโบลาใช่ไหมครับคว่ำกับหงายดูจากค่า a ใช่ไหมครับแล้วก็จุดยอดก็คือจุด HK ใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถแปลงพาราโบลาจากรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ยกกำลัง2บวก bx บวก c ให้กลายเป็น a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ได้เราก็จะสามารถวาดกราฟของพาราโบลาได้แบบคร่าวๆและสามารถบอกได้ทั้งกราฟคว่ำหรือหงายแล้วก็จุดสูงสุดจุดต่ำสุดใช่ไหมครับดังนั้นในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาแปลงพาราโบลาจาก y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c ให้กลายเป็น y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k กันนะครับสำหรับวิธีการแปลงนะครับจะคล้ายๆกับวิธีที่เราเรียนกันในบทที่3เรื่องสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับตัวอย่างที่1นะครับจงเขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ 3x ยกกำลัง2ลบ 6x บวก5นะครับจากสมการข้อที่1ของเรานะครับโจทย์คือให้เขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ3ยกกำลัง2ลบ 6x บวก5สมการนี้นะครับเริ่มต้นนักเรียนพิจารณาก่อนอันนี้ให้อยู่ในรูปแบบรูปทั่วไปใช่ไหมครับให้ค่า a เท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: a เท่าก
1: ับ
2: 3
1: ข้อนี้นะครับเรารู้ว่าค่า a เท่ากับ3 b เท่ากับลบ6และ c เท่ากับ5นะครับเราจะต้องการแปลงให้กลายเป็นรูปมาตรฐานหรือว่า y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ใช่ไหมครับมาวิธีการแปลงนะครับเริ่มต้นจากโจทย์ของเรานะครับนักเรียนเริ่มต้นที่ลอกโจทย์มาเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนักเรียนคุ้นๆไหมว่าขั้นตอนต่อไปควรทำอะไรต่อดีครูจะต้องจัดรูปออกมานะครับโดยวิธีการจัดรูปนะครับครูจะพิจารณา2พจน์ที่มี x อันนี้ก่อนนะครับโอเคนะนักเรียนสังเกตว่า 3x กำลัง2กับลบ 6x เราสามารถดึงตัวร่วมได้ไหมครับ
2: ด
1: ึงได้โดยดึง3ออกมาใช่ไหมครับจาก 3x ยกกำลัง2นะครับดึง3ออกมาจะเหลือแค่x ยกกำลัง2นะครับและ 6x ดึง3ออกมาเหลือ 2x นะครับใช้สมบัติแจกแจงนะครับในการดึงนะครับขั้นตอนต่อไปนี่คิดว่าทำอะไรต่อครับจาก x กำลัง2ลบ 2x คุ้นๆไหมครับเราจะใช้สูตรของกำลัง2สมบูรณ์ในการจัดรูปนะครับสูตรกำลัง2สมบูรณ์สูตรว่าอะไรนะครับหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2หรือถ้าอยู่ในรูปแบบของผลลบหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2นักเรียนสังเกตนะครับ x มองเป็นพจน์หน้านะครับนี่คือพจน์หน้านะครับ xอันนี้ก็พจน์หน้าของเราเหมือนกันก็คือ x มี2อย่างหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2มี2แล้วมีหน้าแล้วแต่มีหลังยังครับยังไม่มีแต่คิดว่าหลังของเราคืออะไรเอ่ยก็คือ1ใช่ไหมครับโอเคนะเราจะใช้สูตรในรูปแบบของกำลัง2สมบูรณ์นะครับ3เรายังไม่ได้ทำอะไรกับ3คงที่ไว้ก่อนนะครับต่อไป x กำลัง2นะครับลบ2คูณหน้าแล้วก็คูณหลัง 2x ครบยังครบแล้วนะครับดังนั้นจำนวนของพจน์หลังของเราก็คือเลข1นะครับดังนั้นพจน์หลังของเราคือ1ดังนั้นเราจะต้องบวก1กำลัง2เข้าไปนะครับเพื่อให้เข้าอยู่ในรูปแบบสูตรของกำลัง2สมบูรณ์แต่เนื่องจากโจทย์ของเราเป็นสมการการที่เราบวก1กำลัง2เข้าไปเราจะต้องลบ1กำลัง2ออกมานะครับให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็บวก5นะครับโอเคนะนักเรียนลองสังเกตที่ครูจะไฮไลท์สีเหลืองไว้นะครับนักเรียนสังเกตพจน์สีเหลืองของครูพบว่าอยู่ในรูปแบบของกำลัง2สมบูรณ์แล้วนะครับเราจะจัดรูปใหม่นะครับโอเคนะจะกลายเป็นเท่ากับ3คูณ x ลบลบอะไรครับลบ1นะครับ โอเคนะทั้งหมดยกกำลัง2นะครับแต่เราพบว่ามีพจน์ไหนที่เกินนักเรียนพจน์ที่เกินมานี่คือลบ1ยกกำลัง

วิธีการแก้ยังไงดีครับทั้งหมดนี้คูณด้วยอะไรอยู่เราก็นำ3นี้นะครับคูณแจกแจงเข้าไปกับลบ1ยกกำลัง2นะครับโอเคนะ3คูณกับลบเอาใหม่1ยกกำลัง2ได้อะไรครับได้1 1เจอเครื่องหมายลบข้างหน้ากลายเป็นลบ1ลบ1คูณกับ3กลายเป็นลบ3นะครับโอเคนะแล้วก็บวก5ทำอะไรกับจำนวนนี้ไหมครับไม่ทำนะครับโอเคนะอุ๊ยเข้ารูปใกล้เข้ารูปยังใกล้แล้วนะครับอ่ะแก้ไขนิดจัดรูปต่อนิดหน่อยนะครับกลายเป็น3คูณกับ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ3กับบวก5บวกลบกันได้เท่าไหร่ครับได้บวก2นะครับโอเคนะอุ๊ยจากสมการของเรานะครับเราจัดรูปใหม่กลายเป็นอะไรครับเนี่ย y เท่ากับ3คูณ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2บวก2เรารู้ค่า ahk ไหมครับรู้แล้วนะครับว่าอันนี้นะครับค่า a เท่ากับ3นะครับ h เท่ากับ1ลบ1นะครับx ลบ1แสดงว่า s ของเราจะต้องเป็น1นะครับเครื่องหมายจะตรงกันข้ามกับที่ปรากฏนะครับและ k เท่ากับ2นะครับเนี่ยจากค่า ahk ที่เราได้เราสามารถวาดกราฟคร่าวๆได้ไหมครับ a เป็นอะไรครับ a เป็น3กราฟหงายหรือคว่ำครับกราฟหงายจุดยอดถ้าเป็นกราฟหงายจุดยอดจะเป็นจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดจุดต่ำสุดมีพิกัดคือ1และ2นะครับโอเคนะมาตามที่ครูทำไว้นะครับวิธีการทำก็จะประมาณนี้นะครับเราจะจัดรูปใหม่ได้ y เท่ากับ3คูณ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2บวก2นะครับอันนี้คือครูใช้สูตรของกำลัง2สมบูรณ์ในการจัดรูปนะครับมาต่อไปนะครับเรารู้แล้วว่า2สมการนี้นะครับเป็นสมการเดียวกันนะครับโอเคนะเนื่องจาก a เป็นบวกใช่ไหมครับโอเคนะเรารู้ว่าค่า a เท่ากับเท่าไหร่นะ a เท่ากับ3 h เท่ากับ1และ k เท่ากับ2นะครับเนื่องจาก a เป็นบวกกราฟจะเป็นพาราโบลาหงายนะครับจุดต่ำสุดของกราฟก็คือจุด1 2คือจุด HK นะครับต่อไปแกนสมมาตรดูจากค่า x เท่ากับ h ใช่ไหมครับก็คือ x เท่ากับ1นะครับโอเคนะค่าต่ำสุดของ y ก็คือค่า k ก็คือ2นะครับนี่ได้ข้อมูลตามนี้นะครับเราจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปหาพิกัดของจุดต่างๆที่อยู่ข้างเคียงของแกนสมมาตรนะครับโอเคนะแกนสมมาตรเราคือ x เท่ากับ1ใช่ไหมครับหลักการของครูนะครับเราจะตีตารางนะครับโอเคนะตารางครูตรงมากนะครับโอเคนะเราจะเริ่มจากค่า x ใช่ไหมครับแล้วก็ค่า y นะครับเราจะเริ่มจากแกนสมมาตรของเราแกนสมมาตรเราคือ x เท่ากับ1ใช่ไหมครับเราแทนค่า1เข้าไปตรงกลางของตารางของเรานะครับต่อไปเราจะหาอีก2ค่าที่เหลือ2ฝั่งจำนวนนับที่มากกว่า1ก็คือ2และก็3นะครับโอเคนะแล้วอันนี้ก็จะเป็น0กับลบ1นะครับแทน x เป็น1ได้ค่า y เป็น2นะครับต่อไปแทน x เป็น0ลงไปในสมการแทน x เป็น0ได้ค่า y เป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนช่วยกันคิดเลขหน่อย x เป็น0ได้ y เป็น x เป็น0ได้ y เป็น5นะครับโอเคนะเนื่องจากสมมาตรกันถ้า x เป็น2จะได้ y เป็น5มั้ยครับถ้าสมมาตรกัน x เป็น2 y ก็ต้องเป็นy ก็ต้องเป็น5นะครับโอเคนะนักเรียนลองคิดเลขดูนะครับต่อไปถ้าแทน x เป็นลบ1แทน x เป็นลบ1ลงไปในสมการ

สมการนี้ก็ได้นะครับหรือว่าสมการนี้ก็ได้แทนลงไปในสมการไหนก็ได้นะครับอ่ะแทน x เป็นลบ1ได้ y เป็นอะไรครับได้ y เป็น14นะครับเนื่องจากความสมมาตรนะครับถ้าแทน x เป็น3 y ก็ต้องเป็น14ด้วยนะครับอ่ะนักเรียนลองแทนค่าดูนะครับนี่เราจะได้จุด5จุดประมาณนี้นะครับนักเรียนลองนำจุดทั้ง5นะครับไปพลอตในกราฟของเรานะครับโอเคนะซึ่งวิธีการของครูที่ครูทำลงไปในสไลด์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราพิจารณาจากแกนสมมาตรก็คือ x เท่ากับ1นะครับโอเคนะแล้วก็หาเป็นฝั่งใดฝั่ง1นักเรียนจะเอาฝั่งที่น้อยกว่า1ก็ได้หรือนักเรียนจะหาฝั่งที่มากกว่า1ก็ได้นะครับสังเกตว่าค่าจะค่อนข้างจะสมมาตรกันใช่ไหมครับตามแกนสมมาตรคือ x เท่ากับ1นะครับโอเคนะจากนั้นครูจะนำข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับไปวาดกราฟนะครับได้เป็นลักษณะดังนี้นะครับ

ครับสำหรับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างที่2นะครับจงเขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ -2x ยกกำลัง2 -12x -17 นะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับจากโจทย์ของเราเราจะต้องแปลงสมการของเรานะครับให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h กำลัง2บวก k นะครับก่อนอ่ะวิธีการนะครับอ่ะเริ่มต้นจากโจทย์ของเราก่อนนะครับเจอโจทย์พยายามลอกโจทย์ออกมาก่อนนะอ่ะจากโจทย์ของเราสังเกตว่าสัมประสิทธิ์หน้าพจน์ x กำลัง2กับสัมประสิทธิ์หน้าพจน์ x เราสามารถดึงตัวร่วมได้ไหมครับใช้สมบัติแจกแจงได้ไหมครับได้นะครับอ่ะตัวร่วมตัวประกอบร่วมของเราคืออะไรครับลบ2นะครับอ่ะเราใช้สมบัติแจกแจงนะครับดึงลบ2ออกมานะครับอ่ะดึงลบ2ออกมาดังนั้นหน้าพจน์ x กำลัง2ก็จะเหลือแค่ x ยกกำลัง2นะครับอ่ะจาก -12x นะครับอ่ะเราดึงตัวประกอบร่วมออกมากลายเป็นอะไรครับลบหรือบวกนะดึงลบ2ออกมากลายเป็น -6x นะครับโอเคนะและ -17 เราก็จะคงที่ไว้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะครับโอเคนะขั้นตอนแรกนะครับดึงตัวประกอบร่วมของหน้าพจน์ x ยกกำลัง2กับหน้าพจน์ x ออกมาก่อนนะครับจากนั้นเราจะทำให้กลายเป็นกำลัง2สมบูรณ์ใช่ไหมครับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2เราดูพจน์หน้า x ว่าเราสามารถแยกออกเป็นผลคูณระหว่าง2หน้าหลังได้หรือไม่6คือ2คูณอะไรครับ2คูณ3ใช่ไหมครับดังนั้นพจน์หลังที่เราต้องบวกเข้าไปก็คือบวกด้วย3ยกกำลัง2นะครับโอเคนะดังนั้นนะครับจะกลายเป็นลบ2นะครับคูณกับ x ยกกำลัง2บวก2คูณ3คูณ x นะครับ2หน้าหลังดังนั้นพจน์หลังที่เราจะต้องบวกเข้าไปนะครับก็คือ3ยกกำลัง2นะครับอ่ะเมื่อเราบวก3ยกกำลัง2เข้าไปเราจะต้องลบ3ยกกำลัง2ออกมานะครับโอเคนะแล้วก็ลบ17นะครับจะเป็นลักษณะดังนี้นะครับนักเรียนสังเกตว่า x ยกกำลัง2บวก2คูณ 3x แล้วก็บวก3ยกกำลัง2อยู่ในรูปแบบของกำลัง2สมบูรณ์ใช่ไหมครับโอเคนะเราจะจัดรูปและเรานำลบ2นี้นะครับมาคูณกระจายเข้าไปที่ลบ3ยกกำลัง2นี้นะครับโอเคนะอ่ะเราจัดรูปใหม่จะได้กับลบ2คูณ x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2โอเคนะอ่ะ3ยกกำลัง2กลายเป็น3ยกกำลัง2กลายเป็น9ลบ9นะครับเอาลบ9คูณกับลบ2กลายเป็นบวก18นะครับแล้วก็ลบ17อุ๊ยคิดเลขง่ายยังดังนั้นนะครับเราจะได้รูปมาตรฐานของเราคือ y เท่ากับลบ2คูณ x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2บวก1นะครับอ่ะค่า a เท่ากับเท่าไหร่ครับค่า a เท่ากับลบ2เป็นพาราโบลาคว่ำหรือหงายเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับค่า h คือ3หรือลบ3อ่ะ h คือลบ3นะครับและค่า k เท่ากับ1นะครับโอเคนะอ่ะกราฟเป็นพาราโบลาความมีจุดสูงสุดคือจุดลบ3และก็1นะครับนี่เป็นไงยากไหมไม่ยากนะครับอ่ะวิธีการทำของเราก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะดังนั้นจากข้อมูลของเราเนี่ยณตอนนี้เรารู้ชัดเลยว่ากราฟของเรา a ติดลบเป็นพาราโบลาความนะครับจุดสูงสุดก็คือ HK คือลบ3กับ1นะครับแกนสมมาตรคือ X เท่ากับลบ3นะครับค่าสูงสุดของ Y ก็คือค่า K เป็น1นะครับจากนั้นเราจะหาพิกัดรอบๆแกนสมมาตรนะครับแกนสมมาตรเราคือ X เท่ากับ
ลบ3นะครับอ่ะเราหาจุดรอบๆลบ3นะครับอ่ะซึ่งครูหาให้แล้วนะครับเราสตาร์ทที่ลบ3นะครับค่า y ของลบ3ก็คือ y เท่ากับ1ใช่ไหมครับอ่ะนักเรียนก็จะหาอีก2ค่าที่เหลือจะได้ดังนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครเอาฝั่งที่มากกว่าลบ3นะครับโอเคนะก็จะได้เป็นดังนี้นะครับโอเคนะดังนั้นนะครับเราจะวาดกราฟของเราได้ดังนี้นะครับ

นักเรียนครับลองกลับมาดูทั้งตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่2นะครับจากตัวอย่างที่1นะครับเราแปลงสมการ y เท่ากับ 3x กำลัง 2 ลบ 6x บวก 5ให้กลายเป็น y เท่ากับ 3 คูณ x ลบ 1ทั้งหมดยกกำลัง 2 บวก 2ใช่ไหมครับโอเคนะเราจะได้ว่าเราจะมี a เท่ากับ 3 b เท่ากับ ลบ 6 และ c เท่ากับ 5ใช่ไหมครับโอเคนะและทำนองเดียวกันเราจะได้ a เท่ากับ 3 s เท่ากับ1และ k เท่ากับ2นักเรียนครับในการแปลงให้กลายเป็นรูปของรูปมาตรฐานนะครับเราจะใช้สูตรของกำลังสองสมบูรณ์ในการแปลงใช่ไหมครับซึ่งสังเกตว่าเทคนิคในการแปลงเนี่ยจะคล้ายๆกับในหน่วยที่3เรื่องสมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะครับครูอยากจะให้เสนออีกวิธีหนึ่งนะครับโอเคนะซึ่งวิธีนี้นะครับจะสรุปเป็นสูตรได้ว่าค่า h อ่ะจะเท่ากับลบ b ส่วน2a นะครับซึ่งนักเรียนสามารถลองไปพิสูจน์ตรงนี้ได้โดยใช้แนวคิดเดียวกับเรื่องของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับ h จะเท่ากับลบ b ส่วน 2a และค่า k จะเท่ากับค่าของ x นะครับที่แทนด้วย h นะครับที่เราหามาดังนั้นนะครับถ้านักเรียนเจอโจทย์เกี่ยวกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c นะครับเราสามารถสรุปได้ว่า h จะเท่ากับลบ b ส่วน 2a นะครับโอเคนะข้อนี้ b ของเราคือลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ของเราคือ3นะครับมา b คือลบ6a คือ3จากสูตร h เท่ากับลบ b ส่วน 2a นะครับจะได้ว่าตรงไหนมี b แทน b ด้วยลบ6ตรงไหนมี a แทน a ด้วย3จะได้ h เท่ากับ1นะครับทำนองเดียวกันเราได้ h เท่ากับ1และ f h ก็คือ f ของ1นะครับโอเคนะ f h คือ f ของ1หมายความว่าตรงไหนมี x ให้แทน x ด้วยเลข1หรือจำนวน1ของเรานะครับตรงไหนมี x แทน x ด้วย1นะครับก็จะเป็นดังนี้ซึ่งเราคิดเลขออกมาได้ค่า k เท่ากับ2นะครับโอเคนะนักเรียนสังเกตว่าตรงไหมครับจากสมการของเราได้ hk

ก็คือจุด1 2ซึ่งตรงกับที่เราใช้วิธีของกำลัง2สมบูรณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคนะและก็จะวาดกราฟได้เป็นแบบครับโอเคนะดังนั้นจากข้อ2นักเรียนคิดว่าถ้าเราใช้สูตรเดียวกันจะได้ผลลัพธ์เหมือนกับวิธีกำลัง2สมบูรณ์ไหมครับได้นะครับโอเคนะเราเจอโจทย์เราหาค่า AHK ก่อนนะเอ๊ะขออภัยครับเราหาค่า ABC ให้ได้ก่อนนะครับดังนั้น H จะเท่ากับลบ B ส่วน 2A ซึ่งครูคิดเลขออกมาได้ลบ3นะครับโอเคนะและค่า K เท่ากับ F ของลบ3ซึ่งเท่ากับ1สังเกตว่าจากสูตรของเรานะครับ H กับ K ตรงกับในรูปแบบของที่เราใช้สูตรของกำลัง2สมบูรณ์พอดีนะครับโอเคนะดังนั้น HK ก็คือลบ3 1นะครับจะได้กราฟดังนี้นะครับดังนั้นสรุปคร่าวๆนะครับเทคนิคในการหาค่าของ S และ K นะครับจากสมการของเราจาก y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c นะครับเราสามารถแปลงให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ยกกำลัง2บวก k ได้โดยใช้สูตรกำลัง2สมบูรณ์ในการจัดรูปหรือถ้านักเรียนไม่ถนัดการใช้สูตรกำลัง2สมบูรณ์นะครับเพื่อความสะดวกนะครับเราสามารถใช้สูตร h เท่ากับลบ b ส่วน 2a ได้เนื่องจากค่า h เป็นพิกัดของจุดยอดพิกัดที่1นะครับดังนั้นค่า k ของเราสามารถหาได้จากแทนค่า x ด้วย s ในสมการพาราโบลานะครับโอเคนะจากเทคนิคดังนี้นะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดที่7นะครับเรื่องกราฟของสมการ y เท่ากับ a คูณ x กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.asdltv.ac.th ครับโดยโจทย์ของครูนะครับข้อที่1ใหญ่นะครับจะให้นักเรียนเขียนกราฟของสมการต่อไปนี้ซึ่งมี2ข้อข้อ1และข้อ2นะครับอยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนใช้วิธีการแปลงตามที่ครูนำเสนอไปนะครับต่อไปนะครับข้อที่2นะครับให้นักเรียนพิจารณาสมการแต่ละข้อต่อไปนี้แล้วตอบคำถามโดยที่ไม่ต้องเขียนกราฟนะครับโอเคนะให้นักเรียนหาค่า AHK ให้ได้นะครับและตอบคำถามทั้ง5ข้อนี้และข้อที่3นะครับถ้าเกิดว่าเรามีพาราโบลาที่ผ่านจุด3จุดดังรูปนี้นะครับมีสมการเป็นอย่างไรให้นักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปแบบของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c นะครับ

0: ในโจทย์ข้อแรกนะคะจะเป็นสมการ y เท่ากับ x กำลัง2บวก 6x บวก 8 ค่ะจะเขียนสมการให้อยู่ในรูป y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ค่ะซึ่งเมื่อแก้สมการนะคะจะได้ออกมาดังนี้ค่ะ y เท่ากับ x บวก 3 ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ 1 ค่ะพิจารณาจากสมการนะคะเนื่องจาก a เป็นค่าบวกจะเป็นกราฟพาราโบลาหงายค่ะจุดต่ำสุดของกราฟนะคะจะเป็นจุด hk หรือว่าจะเป็นจุดลบ 3 และลบ 1 ค่ะแกนสมมาตรนะคะจะคือ x เท่ากับลบ 3 ค่ะแล้วก็ค่าต่ำสุดของ y เนี่ยคือลบ 1 ค่ะต่อมานะคะจะมาหาพิกัดจุดต่างๆนะคะที่อยู่บนข้างเดียวกันของแกนสมมาตรค่ะเมื่อหาออกมานะคะจะได้จำนวนดังนี้ค่ะแล้วก็จะสามารถวาดกราฟได้ดังนี้ค่ะ
1: ข้อ2ย่อยนะคะจากสมการ y เท่ากับลบ x กำลัง2ลบ 4x ลบ2ค่ะมีค่า a เท่ากับลบ1 b เท่ากับลบ4 c เท่ากับลบ2ค่ะวิธีทำจากสูตร h เท่ากับลบ b ส่วน 2a ค่ะจะได้ลบ2จาก k เท่ากับ f ลบ2จะได้2ค่ะพิจารณาสมการ y เท่ากับลบ x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2ค่ะบวก2มีค่า a เท่ากับลบ1 h เท่ากับลบ2 k เท่ากับ2ค่ะจะได้1เนื่องจาก a น้อยกว่า0นั่นคือกราฟเป็นพาราโบลาคว่ำค่ะ

0: จุดสูงสุดของกราฟคือ HK เท่ากับลบ2 2 3แกนสมมาตรคือ X เท่ากับลบ2 4ค่าสูงสุดของ Y คือ2ค่ะจะได้กราฟดังรูปค่ะ
1: สำหรับข้อ2ใหญ่นะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองกลับไปทำเป็นการบ้านโดยใช้แนวคิดในการพิจารณาเหมือนกับข้อ1ใหญ่ทั้ง2ข้อย่อยสักครู่นี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการนำเสนอของข้อที่3ครับ
2: จากโจทย์นะคะพิจารณาจากกราฟของพาราโบลาที่กำหนดให้จะได้ว่าสมการของพาราโบลาอยู่ในรูป y เท่ากับ a วงเล็บ x ลบh ทั้งหมดยกกำลัง2บวก k ค่ะเมื่อ a มากกว่า0ซึ่งมีจุดต่ำสุดของกราฟคือ hk ค่ะและเนื่องจากจุดลบ3ลบ2เป็นจุดต่ำสุดของกราฟดังนั้น h เท่ากับลบ3และ k เท่ากับลบ2ค่ะจึงได้สมการของพาราโบลาอยู่ในรูป y เท่ากับ a วงเล็บ xบวก3ทั้งหมดกำลัง2ลบ2ค่ะและเมื่อแทน x และ y ด้วยพิกัดที่1และพิกัดที่2ของจุดที่กราฟผ่านลงในสมการจะสามารถหาค่า a ได้ดังนี้ค่ะเนื่องจากกราฟผ่านจุดลบ2 0จะแทน x ด้วยลบ2และแทน y ด้วย0ลงในสมการ y เท่ากับ a วงเล็บ xบวก3ทั้งหมดกำลัง2ลบ2ค่ะจะได้0เท่ากับ a วงเล็บลบ2บวก3ทั้งหมดกำลัง2ลบ2ค่ะดังนั้น a จะเท่ากับ2ค่ะแทน a เท่ากับ2ลงในสมการ y เท่ากับ a วงเล็บ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2บวก2จะได้ y เท่ากับ2วงเล็บ x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ2ค่ะและเมื่อใช้พิกัดที่1และพิกัดที่2ของจุดลบ5 6และลบ3ลบ2มาตรวจค่ะจะได้ว่าค่าเหล่านั้นทำให้สมการ y เท่ากับ2วงเล็บ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2ลบ2เป็นจริงค่ะดังนั้นสมการของพาราโบลาที่ผ่านจุดลบ5 6ลบ3 2และลบ2 0คือ y เท่ากับ2วงเล็บ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2ลบ2ซึ่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูป y เท่ากับ a x กำลัง2บวก b x บวก c ได้ดังนี้ค่ะ y เท่ากับ2วงเล็บ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2ลบ2ค่ะเท่ากับ2คูณ x กำลัง2บวก 6x บวก9ลบ2ค่ะดังนั้น y จะเท่ากับ 2x กำลัง2บวก 12x บวก16ค่ะขอบคุณค
1: ่
2: ะ
1: ปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากที่เพื่อนนำเสนอการบ้านไปนะครับเราจะมาร่วมสรุปบทเรียนที่เราได้เรียนกันในวันนี้นะครับสำหรับกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับการบอกลักษณะของพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการนี้นะครับทำได้โดยการเขียนสมการดังกล่าวให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ยกกำลัง2บวก k เมื่อ s กับ k เป็นค่าคงตัวนะครับโดยการทำบางส่วนของสมการให้กลายเป็นกำลัง2สมบูรณ์หรือนะครับนักเรียนสามารถใช้สูตร h เท่ากับลบ b ส่วน 2a และ k เท่ากับ f ของ h ได้นะครับซึ่งจะช่วยบอกลักษณะของกราฟจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดและแกนสมมาตรนะครับจะทำให้สามารถเขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c ได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับสำหรับบทเรียนในชั่วโมงถัดไปนะครับจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกราฟของฟังก์ชันกำลัง2นะครับโดยเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัดที่8โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกราฟของฟังก์ชันกำลัง2โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทบทวนในเรื่องของการวาดกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับแล้วชั่วโมงหน้าเราจะมีควิซกันเล็กน้อยนะครับแล้วพบกันใหม่

0: ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ชื่อเลยว่าเราจะทำได้เธอรู้ไหมมีแต่คนบอกว่าเรามันหัวขี้เลื่อย
1: ถ้าหัวขี้เลื่อยตั้งใจทำอะไรจริงๆจังๆมันก็เป็นแบบนี้ไง
0: ขอบที่ช่วยสอนเลขให้เราง
1: ั้นวันนี้จะอยู่ติวบทใหม่กันเลยปะล่ะ
0: วันนี้คงไม่ได้เราต้องรีบกลับบ้านน่ะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: พ่อเราท้องเสียนิดหน่อยเลยต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้พ่อจ้า
1: จอมนายเคยไปกรุงเทพไหมแล้วอยากไปปะ
2: จะกินแค่นั้นได้ยังไงทำไมไม่ลงไปหาข้าวหาปลากินให้เรียบร้อยเอ็งนี่มันดื้อจริงๆยังไงเอ็งก็ต้องพักผ่อนให้มากๆแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ต้องฝืนออกไปทำงานนะ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวหนูไปสอนเลขให้จอมก่อนนะคะ

0: ทองครับลุงทอง
1: ว่าไงสมชาย
0: เจ้าจอมลืมสมุดการบ้านไว้ที่บ้านน่ะฉันเลยเอามาให้อ่ะเด็กๆไปอยู่ไหนกันล่ะ
1: อ้าวเด็กๆไม่ได้อยู่บ้านเองเหรอ

0: แน่ใจแล้วหรออ
1: ืมเราคิดถึงพ
0: ่
1: อ
0: แล้วมันจะไม่อันตรายใช่ไหมอ่ะนั่งรถทัวร์ไปกันเองแบบเนี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกมั้งไปเถอะ
2: ขวัญข้าวทำไมทำแบบนี้ขวัญข้าวจอมก็ด้วยไม่รู้จักห้ามกันถ้าปู่ตามไปไม่ทันเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไง
1: หนูขอโทษค่ะคุณปู่หนูแค่อยากจะไปดูแลพ่อค่ะ
2: แล้วทำไมไม่มาบอกปู่ทำแบบนี้มันอันตรายรู้ไหม
1: ก็หนูกลัวบอกคุณปู่แล้วคุณปู่จะไม่พาไปอ่ะหนูขอโทษนะคะคุณปู่หนูขอโทษ

0: เกิดอะไรขึ้นนะลูกทำไมถึงหนีไปแบบนั้นลูกทำไมไม่รอให้พ่อมาหา
1: ก็หนูเป็นห่วงพ่อนี่คะพ่อไม่สบายไม่มีใครอยู่ใกล้ๆคอยดูแล
0: พ่อไม่เป็นไรแล้วพ่อแข็งแรงสบายดีแล้วนี่ไง
1: หนูคิดถึงพ่อนะคะ
0: พ่อก็คิดถึงลูกนะ

0: ทำไมพ่อไม่ค้างที่นี่เลยล่ะคะ
1: พ่อค้างไม่ได้หรอกเดี๋ยวพายุน่าจะเข้าคืนนี้ถ้าน้ำท่วมขึ้นมาจะขับรถกลับลำบากยิ่งกว่าเดิม
0: แล้วนี่อุตส่าห์ขับมาหาหนู
1: บอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาก็ยังจะมานี่มันดื้อทั้งพ่อทั้งลูกเลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย